0: ภาระค่าใช้จ่ายจากสถานการณ์ปัจจุบันแต่ว่าทั้งนี้หลังจากที่จบโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะมีมาตรการอื่นออกมาในช่วงเดือนธันวาคมถึงมกราคมอีกหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการที่เราดำเนินนโยบายนี้ไม่ใช่นโยบายประชานิยมแต่เป็นทั้งนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจและลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชนทุกที่ในยุคข้าวยากหมากแพงค่ะขณะที่นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยความชัดเจนรายละเอียดโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟสที่2ว่ารายละเอียดจะต้องรอคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้จากพระราชกำหนดพิจารณาก่อนใช้งานก่อนใช้การพิจารณารอบสุดท้ายซึ่งจากที่ตนได้คุยกับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคาดว่าจะให้สิทธิ์ 1,000 บาทเป็นเวลาการใช้2เดือนในเกณฑ์ 60-40 เหมือนเดิมส่วนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับการเติมเงินเข้า700บาทรวมกับสิทธิ์ปกติ300บาทรวมเป็น 1,000 บาทเช่นเดิมค่ะเมื่อถามย้ำว่าจะต้องมีการโยกงบประมาณมาใช้สำหรับการต่ออายุครั้งนี้หรือไม่นายเอกภพยืนยันว่าไม่ต้องมีการดึงเงินมาเพิ่มซึ่งจำนวนเงินที่คำนวณณวันนี้ 1,000 บาทหากดำเนินการ2เดือนและถือเป็นการเปิดช่องทางการให้ได้ใช้มากขึ้นค่ะ
1: ซึ่งทางด้านประชาชนพ่อค้าแม่ค้าย่านตลาดห้วยขวางก็เห็นด้วยนะคะที่รัฐบาลจะขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสอีก2เดือนค่ะเพราะว่าเห็นว่าเป็นการแบ่งเบาภาระค่าครองชีพกระตุ้นกำลังซื้อจากวิกฤตค่าครองชีพพร้อมเสนอขยายระยะเวลาออกไปให้มากกว่า2เดือนเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงเทศกาลปีใหม่ด้วยค่ะทีมข่าว NBT ของเรานะคะลงพื้นที่ย่านตลาดห้วยขวางเพื่อไปสำรวจความคิดเห็นของประชาชนนะคะซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ก็เห็นด้วยค่ะกับการที่รัฐบาลนั้นเตรียมขยายระยะเวลาโครงการออกไปอีก2เดือนเนื่องจากช่วยแบ่งเบาภาระในกระเป๋าเงินสำหรับการใช้จ่ายซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในชีวิตประจำวันอีกทั้งป้ายสัญลักษณ์ของโครงการเนี่ยนะคะก็ยังช่วยให้ตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้นนอกจากนี้ประชาชนยังอยากให้รัฐบาลพิจารณาขยายระยะเวลาของโครงการออกไปให้ยาวนานกว่า2เดือนหรือไปจนถึงช่วงเทศกาลปีใหม่เพื่อให้การช่วยเหลือสามารถครอบคลุมและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในระยะยาวได้มากยิ่งขึ้นค่ะ
2: ก็ดีเพราะว่ามันช่วยเราได้เบากระเป๋าเงินเราได้เพราะว่าทุกครั้งเรามาซื้อของใช่ไหมเราต้องใช้เงินสดเราทุกบาทแต่ทีนี้เขามาช่วยเราก็ดีหน่อย
3: ก็คือเห็นด้วย
2: เห็นด้วยค่ะ
4: ขายดีจ้าอยากให้ถ้าอยากให้พระจะถ้าอยากให้ต่อจาก 3-4 เดือนนู่นนะต่อ
3: เดือนไม่พอใช่
4: 2เดือนมันไม่พอหรอกเพราะว่าคนมันจนมันเยอะและรายได้รายได้กับรายรับอ่ะมันต่างกันถ้าได้ครึ่งต่อครึ่งมาช่วยนี่คือมันแบ่งเบาภาระเขาเยอะเลย
3: ส่วนมากลูกค้าร้านเราเป็นคนกลุ่มไหน
4: ใช่กลุ่มนี่แหละกลุ่มบอกบางนี่แหละกลุ่มยากจนนี่แหละรายเดือนเงินเดือนก็น้อยอ่ะเนาะคนเราแล้วความเนี่ยความใช้จ่ายมันก็สูงของมันก็ขึ้นอะไรก็ขึ้นเยอะแยะไปหมดถ้าได้อันนี้ก็ดีอ่ะ
5: ก็โอเคอยู่นะครับก็เป็นทางเป็นดีอ่ะครับก็อยากให้สัก4เดือน
3: ครับ4เดือนไม่พอ
5: ใช่ครับ
3: ช่วงที่ผ่านมาที่มีโครงการนี้ร้านเรายอดขายเพิ่มขึ้นไหมคะ
5: เพิ่มขึ้นอยู่แต่ว่ามันไม่เหมือนครั้งแรกครั้งแรกจะดีกว่าที่แบบว่าก่อนหน้านี้ช่วงแรกๆใช่ครับใช่ครับ
3: ค่ะคือเหมือนมันเป็นช่วงแบบ2เดือนก่อนจะสิ้นปีมองว่าจะช่วยเพิ่มให้คนแบบว่าเข้ามาจับจ่ายใช้สอยหรือว่าใช้จ่ายมากขึ้นไหมอ่ะ
5: น่าจะมีผลนะครับมีผลมากขึ้นครับ
0: ส่วนรายละเอียดนะคะรอการแถลงการต่อไปค่ะวุฒิสภาค่ะนำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่เกาะช้างติดตามโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองพร้าวค่ะตั้งเป้าเปิดใช้ในปี2571พร้อมเร่งผลักดันถนนบางเบ้าสลักเพชรยกระดับโครงการพื้นฐานค่ะสมาชิกวุฒิสภาจัดโครงการวุฒิสภาพบสื่อมวลชนสัญจรที่เกาะช้างจังหวัดตราดระหว่างวันที่18ถึง20กันยายน2569โดยนายพิสูจน์รัตนวงศ์ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนกลุ่มภาคตะวันออก

0: ชาวบ้านต้องใช้น้ำต้องซื้อน้ำขุดบ่อบาดาลรวมขออนุญาตใช้พื้นที่ในเขตอุทยานแห่งชาติจำนวน81ไร่เพื่อนำที่ดินในพื้นที่มาใช้ในการก่อสร้างคาดว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จในปี2570และจะเริ่มใช้งานได้ปี2571ขณะที่คนในพื้นที่สะท้อนว่าโครงการอ่างเก็บน้ำคลองพร้าวถือเป็นความหวังของเกาะช้างช่วงไฮซีซั่นนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าพื้นที่เป็นจำนวนมากทำให้เกิดปัญหาขาดแคลนน้ำโดยปัจจุบันท้องถิ่นต้องนำรถน้ำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนส่วนโรงแรมต้องซื้อน้ำปีละหลักล้านบาทค่ะนอกจากนี้สมาชิกวุฒิสภายังได้ติดตามโครงการก่อสร้างถนนรอบเกาะช้างช่วงบ้านบางเบ้าบ้านสลักเพชรเป็นระยะทาง 11.230 กิโลเมตรเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการขนส่งการเดินทางคาดว่าจะเริ่มตั้งงบประมาณและเริ่มก่อสร้างในปี2571และจะแล้วเสร็จในปี2573ค่ะนายเติมศักดิ์เสิร์ชศรีกำนันตำบลเกาะช้างใต้และผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่1ตำบลเกาะช้างใต้ขอบคุณวุฒิสภาที่ลงพื้นที่ติดตามปัญหารวมถึงขอบคุณเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงชนบทตราดที่ช่วยผลักดันโครงการอย่างต่อเนื่องค่ะนายพัฒน์พงษ์พันธ์พม่าวิศวกรโยธาปฏิบัติการแขวงทางหลวงชนบทจังหวัดตราดกล่าวขอบคุณวุฒิสภาที่ช่วยผลักดันความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้างทางหลวงรอบเกาะช้างหากการก่อสร้างแล้วเสร็จจะทำให้ถนนเส้นถนนบนรอบเกาะวิ่งรอบกันได้ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการท่องเที่ยวช่วยย่นระยะทางการเดินทางค่ะนายพิสิทธิ์อภิวัฒนาพงษ์สมาชิกวุฒิสภาให้สัมภาษณ์ถึงภาพรวมโครงการวุฒิสภาพบสื่อมวลชนสัญจรโดยบอกว่าได้รับทราบถึงปัญหาการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองพร้าวจากความล่าช้าที่ส่วนหนึ่งมาจากการขออนุญาตผ่านกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชโดยจะมีการเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องมาสอบถามถึงข้อที่ติดขัดส่วนเรื่องถนนรอบเกาะช้างเป็นโครงการที่ดีเพราะเกาะช้างมีนักท่องเที่ยวต่อปีเป็นจำนวนมากการคมนาคมจึงเป็นสิ่งสำคัญอยากฝากไปถึงคณะรัฐมนตรีพิจารณาและดูโครงการนี้เพื่อให้เร่งดำเนินการค่ะ
1: กระทรวงคมนาคมเปิดทดลองการเดินรถโครงการต้นแบบการขนส่งสินค้าทางรางนะคะสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านการขนส่งจากทางถนนสู่ระบบรางคาดช่วยลดต้นทุนได้ 10% พร้อมต่อยอดสู่รถหัวจักรไฟฟ้าและขยายเส้นทางการขนส่งสู่ต่างประเทศผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งของภูมิภาคค่ะนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีเปิดทดลองการเดินรถโครงการต้นแบบการขนส่งสินค้าทางรางภายใต้พระราชบัญญัติการขนส่งทางรางพ.ศ. 2568ณลานขนถ่ายตู้สินค้าทางรถไฟฝั่งซีท่าเรือแหลมฉบังอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีนายพิพัฒน์กล่าวว่าถือเป็นอีกก้าวสำคัญของการพัฒนาระบบขนส่งและโลจิสติกของประเทศไทยที่กระทรวงคมนาคมโดยสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรกรมการขนส่งทางรางการรถไฟแห่งประเทศไทยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยตลอดจนภาคเอกชนได้ร่วมกันเปิดทดลองการเดินรถโครงการต้นแบบซึ่งสะท้อนเห็นถึงความมุ่งมั่นร่วมกันในการขับเคลื่อนนโยบายปลดล็อกศักยภาพใหม่เพื่อการเติบโตเพื่อเพิ่มศักยภาพรูปแบบการขนส่งจากทางถนนมาสู่การขนส่งทางรางนำของระบบรางมาใช้สนับสนุนภาคการผลิตการค้าและการส่งออกอย่างเป็นรูปธรรมสำหรับการทดลองเดินรถครั้งนี้เป็นโมเดลรูปแบบการร่วมมือกันอย่างแท้จริงโดยใช้รถจักรของเอกชนคือบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนร่วมกับแคร่ของการรถไฟขนส่งยางพาราของบริษัทสีตรังโลจิสติกจำกัดในเส้นทางยุทธศาสตร์ท่าเรือแหลมฉบังหนองคายท่าเรือแหลมฉบังเพื่อเป้าหมายในการเชื่อมโยงโครงข่ายการค้าข้ามพรมแดนสู่ประเทศจีนตอนใต้ผ่านสปป.ลาวโดยมีการทดสอบกระบวนการขนส่งตลอดเส้นทางเพื่อเก็บข้อมูลต้นทุนที่แท้จริงซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำไปวิเคราะห์เพื่อลดอุปสรรคด้านกฎระเบียบและเปรียบเทียบกับต้นทุนการขนส่งทางถนนทั้งในมิติของราคาระยะเวลาและความแน่นอน ทั้งนี้การขนส่งสินค้าทางรางมีต้นทุนถูกกว่าการขนส่งทางถนนอย่างน้อย 10% แต่หากในอนาคตสามารถใช้หัวจักรที่เป็นไฟฟ้าได้ก็จะยิ่งทำให้ลดต้นทุนลงไป 20-30% ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

0: และลดต้นทุนด้านโลจิสติกในภาพรวมลง
1: หลังจากจบข่าวเช้าสุดสัปดาห์วันนี้แล้วนะคะอยากเชิญชวนคุณผู้ชมติดตามทาง NBT กันต่อเลยค่ะเพราะว่าเชิญชวนคุณผู้ชมรับชมรายการคุยกับครม.อนุทินในช่วงเวลา 9:05 นะคะวันนี้พบกับนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานมาตอบทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับการผ่าโครงสร้างพลังงานของประเทศค่ะ
2: เกิน3บาทมายาวนาน
3: ไฟทางเนี่ยใส่เข้าไปตั้ง 30-40 ปีโดยที่คนจ่ายค่าไฟเขาไม่รู้ไม่น้อยนะครับปี 18,000 ล้านคุณมองเลยว่าให้ประชาชนเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้า
1: การคุยกับครม.อนุทินวันเสาร์นี้ค่ะพบกับนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานที่จะมาเปิดแผนผ่าโครงสร้างพลังงานประเทศเปลี่ยนประชาชนจากผู้ซื้อเป็นผู้ผลิตผู้ขายไฟด้วยโซลารูฟปรับกติกาการแข่งขันมุ่งสู่พลังงานที่สะอาดมั่นคงและเป็นธรรมพร้อมเปิดเบื้องหลังการลดค่าไฟฟ้าในบิลที่เราจ่ายมีต้นทุนอะไรซ่อนอยู่บ้างรัฐต้องเจรจาและปรับโครงสร้างอย่างไรเพื่อลดภาระให้กับประชาชนค่ะพบกันวันเสาร์นี้ก็คือวันนี้นะคะวันที่19กันยายนเวลา 9:05 ถึง 9:35 ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD ททบ5สถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและทางออนไลน์ค่ะ Facebook Page กรมประชาสัมพันธ์NBT NBT Connect ไทยคู่ฟ้าและ YouTube NBT และออกอากาศทาง MCOT HD หมายเลข30ในวันอาทิตย์ที่20กันยายนเวลา 9:05 ค่ะ
0: วันนี้มาดูเรื่องรู้สู้ภัยเอลนินโญนะคะเพราะเรื่องของต้นทุนน้ำไม่ได้เริ่มต้นจากน้ำฝนระลอกใหม่เสมอไปแต่เริ่มจากน้ำที่เรากักเก็บไว้การบริหารจัดการน้ำของเขื่อนภูมิพลจึงไม่ใช่แค่การเปิดปิดเพื่อกั้นน้ำเพื่อกันน้ำท่วมท้ายเขื่อนนะคะแต่คือการวางแผนเก็บน้ำสำรองเพื่อรับมือวิกฤตภัยแล้งข้ามปีที่อาจกระทบไปถึงลุ่มเจ้าพระยาตอนล่างไปติดตามรายงานนี้จากทีมข่าว NBT พิษณุโลกค่ะ

0: ขื่อนภูมิพลมีขนาดใหญ่ระดับประเทศเป็นอันดับที่2รองจากเขื่อนศรีนครินทร์เขื่อนมีความจุอ่างรวมประมาณ 13,462 ล้านลูกบาศก์เมตรขณะที่น้ำไหลเข้าเขื่อนเฉลี่ยรายปีอยู่ในระดับประมาณ 5,000 ถึง 6,000 ล้านลูกบาศก์เมตรของความจุอ่างจึงมากกว่าน้ำเข้าเฉลี่ยใน1ปีนี่ไม่ใช่ความยิ่งใหญ่ที่สูญเปล่าแต่เป็นความสามารถในการเก็บน้ำข้ามฤดูและข้ามปีช่วงปลายฤดูฝนมวลน้ำจำนวนเดียวกันนี้ยังต้องรองรับการอุปโภคบริโภครักษาระบบนิเวศผลักดันน้ำเค็มส่งน้ำฤดูแล้งและเหลือบางส่วนทำนาในช่วงต้นฤดูฝนในปีถัดไปก่อนที่จะรู้แน่นอนว่าฝนฤดูกาลใหม่จะมามากน้อยเพียงใดดังนั้นต้นทุนไม่ได้เริ่มต้นด้วยน้ำฝนเพียงอย่างเดียวแต่เริ่มต้นด้วยน้ำที่เราตัดสินใจเหลือไว้จากปีก่อนหน้านี้หลักปฏิบัติจึงไม่ใช่อ่างใกล้เต็มแล้วเปิดให้มากที่สุดเพราะน้ำจากเขื่อนภูมิพลต้องเดินทางผ่านแม่น้ำปิงไปพบแม่น้ำวังน้ำยมน้ำที่จังหวัดนครสวรรค์และระบบเจ้าพระยาตอนล่างสิ่งที่ต้องทำคือกักน้ำไว้เมื่อท้ายน้ำกำลังจะท่วมเพิ่มการระบายเมื่อท้ายน้ำเริ่มมีช่องว่างระบายเป็นขั้นเป็นตอนเพื่อไม่ให้ระดับน้ำเปลี่ยนฉับพลันและติดตามน้ำระลอกใหม่จนพ้นฤดูฝนพร้อมกับเขื่อนยังต้องเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งและต้นฤดูฝนปีหน้าเนื่องจากศักยภาพของเขื่อนภูมิพลมีความจุอ่างมากกว่าน้ำไหลเข้าเขื่อนเฉลี่ย1ปีจึงสามารถเก็บน้ำข้ามฤดูและข้ามปีได
1: ้ระบบวัฏจักรน้ำและสมดุลน้ำตามธรรมชาติของประเทศไทยได้เสียสมดุลไปแล้วถูกทำลายโดยสมบูรณ์นะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่เคยเป็นปฏิทินเป็นวัฏจักรเป็นรอบเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างที่เราคาดไม่ถึงเลยนะครับและอีกอันหนึ่งก็คือวัฏจักรของการเปลี่ยนแปลงทางสภาวะภูมิอากาศก็จะเปลี่ยนแปลงไปคราวนี้ถ้าพูดท่านถามถึงลุ่มน้ำปิงวังที่หวังว่าจะพึ่งเขื่อนภูมิพลหรือเขื่อนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจริงๆว่าในอดีตเนี่ยเขาถูกออกแบบระบบทุกระบบเนี่ยถูกสร้างมาอย่างดีแล้วแต่เนื่องจากมันเสียสมดุลแล้วมันเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงมันจะเกิดสภาวะที่คาดการไม่ถึงเราเคยเชื่อว่าคนที่อยู่ลำน้ำคือคนที่จะเปราะบางที่สุดแต่ไม่ครับเพราะคนเหล่านี้เนี่ยที่อยู่ใกล้น้ำอยู่ในบางกระทุ่มบางระกำเนี่ยเขาโตมากับน้ำเขาจะเอาตัวรอดจากการเปลี่ยนแปลงนี้แต่คนที่จะเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เนี่ยและเป็นกลุ่มที่เปราะบางที่สุดก็คือคนที่ไม่เคยอยู่กับธรรมชาติหรือชนบทและอยู่ในระบบนิเวศที่เป็นนิเวศชุมชนเมืองที่มนุษย์สร้างขึ้นซึ่งมันเปราะบางมากคำว่าเปราะบางน้ำท่วมแค่ตะตุ่มน้ำท่วมแค่ครึ่งล้อรถยนต์เราก็ทำอะไรกันไม่เป็นละระบบไฟช็อตระบบไฟฟ้าระบบน้ำประปาทุกอย่างพังหมดและที่จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างมหาศาลก็คือวิถีชีวิต
0: แต่ทว่าเขื่อนไม่ได้มีอำนาจบังคับผู้ใช้น้ำทั้งลุ่มน้ำโดยตรงหากมีการเพาะปลูกเกินแผนเมื่อปลูกไปแล้วแล้วข้าวต้องการน้ำการตัดส่งน้ำทันทีทำได้ยากทั้งทางสังคมและเศรษฐกิจน้ำที่ตั้งใจสำรองไว้ต้นฤดูฝนจึงอาจถูกใช้ไปก่อนหน้านี้ทำให้ต้องมีการบริหารร่วมกับเขื่อนศิริกิติ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์และในบางปีมีน้ำจากลุ่มแม่น้ำแม่กลองมาช่วยด้วยดังนั้นทุกต้นฤดูแล้งหน่วยงานจะจัดทำบัญชีน้ำใหม่โดยเริ่มจากน้ำใช้การได้จริงแล้วแบ่งใช้เป็นสัดส่วนน้ำสำรองส่วนสุดท้ายจึงมีความสำคัญมากเพราะแม้จะเรียกว่าต้นฤดูฝนแต่ฝนอาจจะยังมาไม่สม่ำเสมอจำเป็นต้องใช้น้ำเพื่อประคองประปาระบบนิเวศพืชยืนต้นเตรียมแปลงเพาะกล้าและช่วยนาข้าวเมื่อเกิดฝนทิ้งช่วงพร้อมกับตั้งรับกับปรากฏการณ์ธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้นแบบฉับพลันในอนาคตสหบดีอริยพลประดิษฐ์ถ่ายภาพมินศาสตราคม NBT 11ภาคเหนือรายงาน

บังคมแท้พระบาทบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชกรณียกิจทั้งปวงลุล่วงแล้วประจักษ์ใจไทยทุกคนพระเสด็จสู่สวรรค์คันไลแล้วดวงใจไทยมีแคล้วย่อมส่งผลร่ำให้ทวนทั่วทุกคนอสุชนหนองล้นแผ่นดินไทยสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: ข่าวเช้าสุดสัปดาห์ช่วงที่2นะคะติดตามเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ตอนนี้เร่งรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามตัวคนร้ายในกรณีลอบวางระเบิดรถบรรทุก6ล้อของอาสาสมัครรักษาดินแดนหรือว่าอส.ในพื้นที่อำเภอสุขิรินจังหวัดนราธิวาสค่ะด้านผู้ว่านราธิวาสเดินทางเข้าเยี่ยมผู้ที่ได้รับบาดเจ็บพร้อมสั่งเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้ที่ได้รับผลกระทบทุกรายค่ะนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสติดตามสถานการณ์และอัปเดตข้อมูลล่าสุดกรณีที่คนร้ายลอบวางระเบิดรถบรรทุก6ล้อของเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดนอำเภอสุขิรินก่อนเกิดการยิงปะทะบริเวณถนนบ้านบาลูกายาอิงหมู่ที่2ตำบลร่มไทรอำเภอสุขิรินจังหวัดนราธิวาสเมื่อช่วงเวลาประมาณ 14:30 นของวันที่18กันยายนพร้อมติดตามการรักษาผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและการให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิดจากรายงานของศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือเยียวยาจังหวัดนราธิวาสซึ่งได้รับข้อมูลจากศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือเยียวยาอำเภอสุขิรินล่าสุดพบผู้เสียชีวิต2รายได้แก่อาสาสมัครอิรินแก้วระวังอายุ52ปีและอาสาสมัครนัทนันแก้วสุโพอายุ21ปีขณะที่มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บรวม16รายหลังเกิดเหตุการณ์เจ้าหน้าที่ได้เร่งนำตัวผู้ที่ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลสุขิรินและส่งต่อผู้ที่ได้รับบาดเจ็บบางส่วนไปยังโรงพยาบาลสุไหงโกลกเพื่อรับการรักษาจากทีมแพทย์อย่างใกล้ชิดโดยผู้ที่ได้รับบาดเจ็บส่วนใหญ่ยังรู้สึกตัวดีและอยู่ภายใต้การดูแลของบุคลากรทางการแพทย์โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดนหรืออส.ที่ได้รับบาดเจ็บรวมทั้งครอบครัวผู้เสียชีวิตกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการอย่างเต็มที่ในทุกด้านทั้งการดูแลรักษาผู้ที่ได้รับบาดเจ็บการช่วยเหลือการเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้ที่ได้รับผลกระทบทุกรายตลอดจนดูแลสิทธิ์และสวัสดิการที่เกี่ยวข้องไม่ให้เกิดความตกหล่นขณะเดียวกันได้กำชับฝ่ายความมั่นคงเร่งตรวจสอบพยานหลักฐานจากจุดเกิดเหตุและขยายผลติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุรวมถึงดำเนินการตามกระบวนการกฎหมายพร้อมเพิ่มความเข้มงวดในการรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันเหตุซ้ำและลดความเสี่ยงต่อเจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่ค่ะเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงได้เข้าควบคุมพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนความเสียหายด้านทรัพย์สินอยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมทั้งนี้กรมประชาสัมพันธ์ขอขอบคุณโรงพยาบาลสุขิรินที่อนุญาตให้เผยแพร่ภาพข่าวมาณโอกาสนี้ด้วยค่ะ
1: มาต่อกันที่เรื่องเตือนภัยสำหรับคนที่ทำฟันและทำรีเทนเนอร์ผ่านเพจโฆษณาตามโซเชียลมีเดียนะคะล่าสุดตำรวจสอบสวนกลางก็ร่วมกับทันตแพทยสภาและกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขบุกจับหมอฟันเถื่อนค่ะจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่6นะคะแล้วก็ผันตัวมารับทำฟันเปิดเพจโฆษณาตามโซเชียลมีเดียพบว่าไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรมและไม่มีใบอนุญาตสถานพยาบาลค่ะโดยคดีนี้สืบเนื่องจากตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือบก.ปคบ.ได้รับข้อมูลจากทันตแพทยสภาและเบาะแสจากประชาชนกรณีมีการโฆษณารับจัดฟันและทำรีเทนเนอร์สีให้กับวัยรุ่นในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยารวมถึงรับทำฟันปลอมและรีเทนเนอร์ให้ประชาชนทั่วไปโดยนัดลูกค้าเข้ารับบริการภายในบ้านพักต่อมาเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบบ้านพักในตำบลหนองน้ำส้มอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพบหญิงอายุ31ปีกำลังเตรียมแบบพิมพ์ฟันและให้บริการพิมพ์ฟันแก่ลูกค้าเพื่อทำรีเทนเนอร์สีจากการตรวจสอบพบว่าไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรมขณะที่สถานที่ดังกล่าวไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการและดำเนินการสถานพยาบาลจึงจับกุมพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีผู้ต้องหาเปิดเพจ Facebook ให้บริการทำรีเทนเนอร์และฟันปลอมแบบ Delivery ค่าบริการเริ่มต้น 1,800 บาทรับสารภาพว่าจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่6และศึกษาวิธีการจัดฟันจาก YouTube และ TikTok ก่อนสั่งซื้ออุปกรณ์ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์และให้บริการมาประมาณ1ปีมีลูกค้าเดือนละไม่น้อยกว่า40รายค่ะ เจ้าหน้าที่เตือนนะคะว่าการเข้ารับบริการทันตกรรมจากผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตและสถานที่ที่ไม่ได้มาตรฐานมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อจากเครื่องมือและกระบวนการฆ่าเชื้อที่ไม่ถูกต้องรวมถึงความเสี่ยงจากวัสดุที่ไม่ได้มาตรฐานซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพขณะที่การใส่รีเทนเนอร์หรืออุปกรณ์จัดฟันที่ไม่ได้ทำตามหลักวิชาชีพอาจทำให้ฟันเคลื่อนเหงือกอักเสบฟันโยกรากฟันได้รับความเสียหายหรือเกิดบาดแผลภายในช่องปากสำหรับความผิดเบื้องต้นผู้ต้องหาถูกดำเนินคดีตามพ.ร.บ.วิชาชีพทันตกรรมพ.ศ.2537และพ.ร.บ.สถานพยาบาลพ.ศ.2541ฐานประกอบวิชาชีพและดำเนินกิจการสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาตมีโทษจำคุกสูงสุด5ปีปรับสูงสุด 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับทางนี้ทันตแพทยสภาแนะนำว่าก่อนเข้ารับบริการทางทันตกรรมประชาชนควรตรวจสอบชื่อและสถานะใบอนุญาตของทันตแพทย์ผ่านเว็บไซต์ทันตแพทยสภาและตรวจสอบว่าสถานพยาบาลได้รับอนุญาตถูกต้องหรือไม่ค่ะ
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนำทีมชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองเปิดปฏิบัติการปราบเซียนนครพิงลงพื้นที่เมืองเชียงใหม่ทลาย2บ่อนใหญ่กลางเมืองค่ะรวบนักพนันได้เป็นร้อยคนคืนความสงบสุขสร้างเมืองท่องเที่ยวที่ปลอดภัยค่ะโดยเมื่อช่วงค่ำวันนี้ค่ะนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนำชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองเปิดปฏิบัติการปราบเซียนนครพิงโดยบุกทลายบ่อนการพนันขนาดใหญ่ที่เปิดตลอด24ชั่วโมงพร้อมกัน2จุดใจกลางเมืองเชียงใหม่นายพลพีกล่าวว่าจากการตรวจสอบพบว่าทั้ง2แห่งเป็นบ่อนการพนันแบบถาวรมีการจัดระบบเวรการทำงานของพนักงานและกาดอย่างเป็นระบบนอกจากนี้จากพยานเอกสารบัญชีรายรับรายจ่ายที่ตรวจยึดได้แสดงให้เห็นว่าบ่อนดังกล่าวเปิดลักลอบดำเนินการมาอย่างยาวนานต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า2ปีและมีเจ้าหน้าที่ระดับท้องถิ่นเกี่ยวข้องค่ะ
2: ที่แรกนะครับก็มีสมาชิกเทศบาลนะครับเป็นคนที่จัดเรื่องการหรือดูแลความปลอดภัยนะครับซึ่งผมก็ได้คุยด้วยตัวผมเองนะครับเราก็จะรู้ระบบว่าใครเป็นคนดูแลใครเป็นคนส่งคนมาเป็นการหรือใครมาเป็นคนเก็บตังวิธีการเก็บนั้นเป็นอย่างไรนะครับส่วนที่นี่ที่สันติธรรมนี้ก็มีต่างชาติเข้ามาเล่นด้วยนะครับซึ่งเราก็เอาข้อมูลที่เรามีในการที่เรามาสืบเนี่ยเราก็ไปถามกับพนักงานที่นี่เขาก็บอกว่าก็เป็นชาวต่างชาติที่เข้ามาเล่นในที่นี่ด้วยนะครับส่วนคนที่มาเล่นในที่นี่นะครับถึงแม้แต่ณเวลาที่เราเข้ามานี้จำนวนอาจจะน้อยนะครับแต่ว่าโดยประวัติที่เราสืบมานั้นก็จะมีแบบนี้ทั้งวันนะครับแล้วก็กะเองหรือพนักงานเองเนี่ยวันหนึ่งก็จะแบ่งช่วงกันเป็นประมาณ3กะต่อวันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันแสดงให้เห็นว่าอันนี้ไม่ใช่บ่อนวิ่งหรือบ่อนชั่วคราวนะครับเป็นบ่อนถาวรนะครับเพราะว่าโดยบัญชีที่เราเห็นโดยคำให้การของพนักงานที่นี่ก็บอกมาอยู่แล้วว่าน่าจะมีเกิน2ปี
0: สำหรับผลการจับกุมในภาพรวมเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัวกลุ่มนักพนันทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้มากกว่า100รายผู้จัดให้มีการเล่น14รายเป็นคนต่างด้าว8รายและผู้สนับสนุนให้มีการเล่น4รายค่ะพร้อมทั้งตรวจยึดของกลางเป็นเงินสดและชิปแทนเงินสดรวมมูลค่ากว่า2ล้านบาทรวมถึงอุปกรณ์การเล่นพนันจำนวนมากหลังจากนี้พนักงานฝ่ายปกครองจะเร่งรวบรวมพยานหลักฐานทั้งข้อมูลบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิดเอกสารบัญชีการเงินและพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์อย่างละเอียดพร้อมดำเนินการสอบปากคำพนักงานและผู้เล่นทั้งหมดอย่างรอบด้านเพื่อขยายผลดำเนินคดีไปถึงเจ้าของบ่อนผู้เช่าสถานที่ตลอดจนผู้มีอิทธิพลและนักการเมืองท้องถิ่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือให้การสนับสนุนค่ะ
1: กระทรวงอวผนึกกำลัง15มหาวิทยาลัยจัดตั้ง USC Consortium เพื่อยกระดับกลไก University Holding Company และผลักดันงานวิจัย Deep Tech นะคะจากห้องปฏิบัติการสู่ตลาดทุน ศาสตราจารย์ดร.ยุทธนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือกระทรวงอว.กล่าวปาฐกถาพิเศษหัวข้อ Thailand New Economy From Knowledge to National Growth ในงานเปิดตัว University Holding Consortium ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของสถาบันอุดมศึกษา15แห่งบริษัทโฮลดิ้งของมหาวิทยาลัยและพันธมิตรภาครัฐและเอกชนพร้อมประกาศจัดตั้งกองทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุนมูลค่าเริ่มต้น 1,000 ล้านบาทเพื่อสนับสนุนการลงทุนในธุรกิจเศรษฐกิจยุคใหม่และเทคโนโลยีเชิงลึกหรือ Deep Tech ณตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์กล่าวว่ากระทรวงอว.กำลังทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนากลไกด้านทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อให้การลงทุนในงานวิจัยเกิดขึ้นบนฐานของเทคโนโลยีที่มีคุณค่าและสามารถแข่งขันได้การสร้างกลไกขับเคลื่อนการเติบโตใหม่จะมุ่งไปยังอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพเช่นสุขภาวะการแพทย์ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีขั้นสูงเปิดโอกาสให้ธุรกิจเกิดใหม่และธุรกิจต่อยอดจากมหาวิทยาลัยเข้ามาพัฒนาร่วมกับองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมการท่องเที่ยวประวัติศาสตร์อาหารการเกษตรและสิ่งแวดล้อมรวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนกลไกทางการเงินเพื่อธรรมชาติซึ่งเป็นอีกหนึ่งโอกาสใหม่ของประเทศไทยค่ะ
0: ช่วงนี้ติดตามข่าวภาพภาษาอังกฤษใน NBT World Brief ค่ะ
3: สวัสดีครับ Thank you for joining us for NBT World Brief right here on NBT and NBT World. You're with me, Nat Nakavisut. In our first story today, the Prime Minister has defended the government's crackdown on scam networks, citing prosecutions and more than 20 billion baht in assets seized or frozen as evidence of ongoing action.Prime Minister Anuttin Chanwirakul said the government had stepped up efforts against scam syndicates, including legal action and asset seizures, after U.S. lawmakers called for investigations and possible sanctions against 28 individuals and entities allegedly linked to scam networks in Southeast Asia. The Prime Minister said Thailand had received appreciation from foreign security agencies for its efforts to combat technology-related crime.Meanwhile, government spokesman Ekapop Pienpiset said authorities were also targeting nominee arrangements, the so-called grey capital, and the use of Thai identity cards by foreigners, with data on financial transactions being used to identify suspicious accounts. Mr. Ekapop said checks on company shareholders, including cross-referencing government databases and reviewing financial records, had helped screen out applications to registered companies considered at risk of nominee arrangements by around 70%. Authorities have identified around 2,100 companies with potential nominee links, while more than 10,000 other companies remain under further scrutiny. Thai officials have also seized or frozen assets worth more than 20 billion baht linked to illicit businesses and scam networks.Negotiations on a free trade agreement between Thailand and the European Union have reached a major milestone, with both sides set to begin their 10th round of talks in Phuket later this month. Prime Minister Anuttin Chanwirakul chaired a meeting of the working group overseeing the negotiations as Thailand prepares for the next round from September 28th to October the 2nd.The two sides have reached agreement on about two-thirds of the chapters, with the remaining issues to be discussed in Phuket. If the talks are successfully concluded, the agreement will undergo legal review and detailed drafting before being submitted to the Cabinet and Parliament for consideration. This process is expected to take about a year before the agreement can take effect.The FTA is expected to help further expand Thai exports to the EU's 27-member market. The government says preferential access could also encourage companies from countries, including the United States, China, and Japan, to establish production bases in Thailand for exports to Europe. The agreement would also require Thailand to align domestic rules and standards with international practices in areas including intellectual property, government procurement, and the digital and green economies. A study by the Institute of Future Studies for Development estimates that the agreement could raise Thailand's GDP by 1.28% and increase exports by 2.8%. Based on current growth of just over 2%, the study projects annual economic growth could rise above 3% if the FTA is concluded. Thailand's consumer protection authorities have helped resolve a dispute involving an online furniture purchase, with the seller agreeing to replace the product and provide compensation. Prime Minister's Office Minister Supamat Israpakdi, who oversees the Office of the Consumer Protection Board, said the case shows that consumers can seek assistance even when an online seller has no physical shop. The consumer had ordered an electric sofa with cup holders and a massage system on online basis on August 15th, but received a different product. After a complaint was filed, OCPB officials inspected the company and negotiated directly with its management. The seller agreed to deliver a replacement matching the original by September 20th and pay compensation. The OCPB is also monitoring the delivery and payment to ensure the agreement is fulfilled. Minister Supamat said the OCPB will continue using purchase records to trace online businesses and investigate complaints, including through on-site inspections where necessary. Consumers are advised to keep evidence such as seller information, advertisements, chat records, order and payment details, and photos of the products received. Complaints can be filed with the OCPB through its 1166 hotline, the OCPB Connect app, its website, or provincial consumer protection offices nationwide. And that's the end of our morning edition of NBT World Brief. For more stories, you can scan the QR code on your screen to access our full coverage across all media platforms. Until next time, สวัสดีครับ

พิรุณพรำฟ้าร่ำให้อาลัยยิ่งสรรพสิ่งรอบข้างดูหมางหม่นสดับข่าวร้าวรานสุดทานทนพระมิ่งขวัญดวงกมลชนประชาท้าเสด็จจากฟากฟ้านภาสวงเป็นดั่งดวงตะวันจันลงล่านิวัตสู่สวรรค์คันไลลาเป็นนางฟ้าเจิดจรัสรัฐวิมานด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: ข่าวต่างประเทศเช้านี้นะคะเริ่มกันที่เรื่องของนายกรัฐมนตรีมาเลเซียค่ะมีแผนเชิญผู้นำเมียนมาให้เดินทางมาเยือนโดยหวังใช้การทูตผลักดันเมียนมารับผู้ลี้ภัยโรฮิงญากลับประเทศค่ะนายกรัฐมนตรีอันวัยอิบราฮิมของมาเลเซียเปิดเผยว่าจะเชิญนายมินอ่องหลายประธานาธิบดีเมียนมาให้เดินทางมาเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการเพื่อหารือถึงการส่งกลับผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญาเนื่องจากมองว่าการเจรจาทางการทูตเป็นแนวทางสำคัญในการแก้ไขปัญหาผู้ลี้ภัยที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นในมาเลเซียทั้งนี้2สัปดาห์ก่อนนายกรัฐมนตรีอันวาสั่งการให้กระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเตรียมเชิญผู้นำเมียนมาเดินทางมาเยือนมาเลเซียโดยกล่าวว่ามาเลเซียพร้อมมีความสัมพันธ์ฉันมิตรและทำการค้ากับเมียนมาแต่ต้องการให้เมียนมารับผู้ลี้ภัยกลับประเทศก่อนหน้านี้มาเลเซียระบุว่าเมียนมาตกลงรับชาวโรฮิงญา 5,000 คนกลับประเทศโดยการส่งกลับจะดำเนินการเป็นระยะหากเมียนมาไม่สามารถรับผู้ลี้ภัยทั้งหมดได้ในครั้งเดียวซึ่งแผนระยะแรกกำหนดส่งกลับ 1,476 คนในวันที่29กันยายนนี้ค่ะขณะที่องค์การสหประชาชาติและกลุ่มสิทธิมนุษยชนต่างแสดงความกังวลจากการที่ไม่ได้มีส่วนร่วมในแผนการส่งกลับของมาเลเซียและเตือนว่าสถานการณ์ในเมียนมายังไม่ปลอดภัยเพียงพอสำหรับการส่งผู้ลี้ภัยกลับอย่างไรก็ตามมาเลเซียยืนยันว่าการส่งกลับจะเป็นไปโดยสมัครใจค่ะ
1: สำนักนายกรัฐมนตรีมาเลเซียออกแถลงการว่าที่ประชุมคณะกรรมการอภัยโทษซึ่งมีสมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่านอิบราฮิมอิสมาอิลทรงเป็นองค์ประธานได้มีมติให้อภัยโทษแบบมีเงื่อนไขแก่นายนาจิบราซักอดีตนายกรัฐมนตรีวัย73ปีโดยให้รับโทษจำคุกที่เหลือด้วยการกักบริเวณภายในบ้านพักจนถึงวันที่23สิงหาคมปี2571ภายใต้เงื่อนไขต้องชำระค่าปรับจำนวน50ล้านลิงกิตหรือราว408ล้านบาทรวมทั้งปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่นๆที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดหากฝ่าฝืนการอภัยโทษจะถูกเพิกถอนและเขาจะต้องกลับไปรับโทษจำคุกในเรือนจำทันทีท่านี้นายนาจิบกำลังรับโทษจำคุกหลังถูกศาลฎีกาตัดสินความผิดเมื่อปี2565ในคดีทุจริตที่เกี่ยวข้องกับกองทุนพัฒนาแห่งชาติหรือ1 MDB ซึ่งสร้างความเสียหายมากกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว 33,000 ล้านบาท
0: องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกหรือ WMO ระบุว่าในปี2568แม่น้ำทั่วโลกแล้งที่สุดครั้งแรกในช่วง35ปีที่ผ่านมาพื้นที่ลุ่มน้ำทั่วโลกกว่า 36% มีปริมาณน้ำไหลผ่านต่ำกว่าเกณฑ์ปกติเนื่องจากแหล่งน้ำสำรองใต้ดินถึง2ใน3มีปริมาณต่ำกว่าปกติค่ะซึ่งกระทบต่อเศรษฐกิจและวิถีชีวิตของผู้คนในขณะที่สถานการณ์น้ำทั่วโลกผันผวนมากขึ้นอเมริกาเหนือยุโรปตะวันออกและตะวันออกกลางเผชิญภัยแล้งอย่างรุนแรงแต่ภูมิภาคเอเชียใต้และตะวันออกเฉียงใต้กลับมีปริมาณน้ำไหลผ่านสูงเกินปกติมากจากอิทธิพลของพายุและมรสุมทั้งนี้รายงานจากการสำรวจทรัพยากรน้ำยังระบุด้วยว่าปีที่แล้วธารน้ำแข็งขนาดใหญ่ทั่วโลกละลายเร็วขึ้นจนสูญเสียมวลน้ำแข็งสุดที่เป็นปีที่4ติดต่อกันทำให้ระดับน้ำในมหาสมุทรสูงขึ้น 1.1 มิลลิเมตรค่ะ
1: ไปติดตามข่าวกีฬาเช้านี้กับคุณโก้โคชพลกันค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีทั้งสองท่านนะครับวันนี้เอเชียนเกมจะเปิดฉากอย่างเป็นทางการนะครับถ่ายทอดสดทาง MBT ของเราด้วยขณะที่ทีมวอลเลย์บอลสาวไทยแข่งขันมาก่อนหน้านี้ชนะรวด3นัดเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายแล้วครับ
1: เชิญค่ะ
2: ขอบคุณครับสวัสดีครับได้เวลาของข่าวกีฬาแล้วนะครับทีมลูกยางสาวไทยครับชนะไชนีสไทเปเก็บชัยชนะ3นัดรวดนะครับเป็นแชมป์กลุ่ม4เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายเอเชียนเกม2026ครับการแข่งขันวอลเลย์บอลเอเชียนเกม2026ครับแข่งกันที่โอกาซากิชูโอโซโกพาร์คยิมเนเซียมนะครับ ของประเทศญี่ปุ่นทีมวอลเลย์บอลสาวไทยครับดีกรีแชมป์เอเชียปี2026ลงสนามไปแล้ว2นัดครับเอาชนะทั้งมองโกเลียไป3ต่อ0เซตแล้วก็ชนะคีร์กิสสถานมา3ต่อ0เซตเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายแน่นอนแล้วล่าสุดทีมอันดับ13ของโลกทีมสาวไทยครับลงเล่นนัดสุดท้ายของกลุ่ม4เจอกับไชนีสไทเปอันดับ38ของโลกซึ่งมี6แต้มเท่ากันครับเกมนี้โค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนส่งผู้เล่นชุดแรกประกอบไปด้วยพรพันธ์เกิดปราดนะครับทัศดาวนึกแจ้งสศิภาพรจันทวิสูตรพิมพ์พิชยากกกรำชัชชุออนโมกศรีแก้วกัลยากมุนทลาครับส่วนไชนีสไทเปก็นำทีมมาโดยเหลียวยี่จินกัปตันทีมแล้วก็ฉางยี่ชินะครับดาวตบของทีมในเกมนี้เซตแรกครับช่วงต้นเซตทั้ง2ทีมเล่นกันสนุกสูสีเลยครับแต่จากนั้นทีมสาวไทยก็เล่นได้อย่างยอดเยี่ยมสุดท้ายเอาชนะไปก่อนครับ25ต่อ22และใน2เซตถัดมาทีมสาวไทยก็ยังคงทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับประสานงานกันได้อย่างดีครับทัศดาวนึกแจ้งพิมพ์พิชยากกรำก็ช่วยกันตบทำแต้มครับสาวไทยชนะไปได้อีก25ต่อ20และก็25ต่อ22นะครับสุดท้ายเกมนี้ชนะไป3เซตรวดครับชัชชุออนโมกศรีกับพิมพ์พิชยากกรำทำไปคนละ14คะแนนสาวไทยชนะ3นัดรวดนะครับมี9คะแนนผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายในฐานะแชมป์กลุ่มส่วนไชนีสไทเปครับได้รองแชมป์กลุ่มซึ่งรอบก่อนรองชนะเลิศแข่งขันเริ่มต้นวันที่20กันยายนนี้ครับโปรแกรมแข่งขันในวันอาทิตย์ที่20ครับในรอบ8ทีมสุดท้าย8นาฬิกาอินโดนีเซียจะเจอกับไทยนะครับ11นาฬิกาเวียดนามเจอกับจีน14นาฬิกาคาซัคสถานพบกับเกาหลีใต้และ17นาฬิกา20นาทีไชนีสไทเปจะเจอกับเจ้าภาพญี่ปุ่นครับฮอกกี้สาวไทยครับเปิดสนามเอเชียนเกม2026เอาชนะสิงคโปร์ไป2ต่อ0ครับทีมฮอกกี้หญิงทีมชาติไทยนะครับทำผลงานนัดเปิดสนามได้อย่างยอดเยี่ยมครับในรายการเอเชียนเกมที่เอเชียนเกมไอจีนาโกย่า2026นะครับโดยเอาชนะทีมฮอกกี้สิงคโปร์ไปเด็ดขาดครับ2ต่อ0ในนัดแรกของการแข่งขันโดยผลการแข่งขันในนัดนี้ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ส่งผลดีต่อความมั่นใจของทีมนะครับมีนายกองเอกชัยพักศิริวัฒน์นายกสมาคมฮอกกี้แห่งประเทศไทยและนายปรีชาลาลุนครับรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเดินทางไปร่วมเชียร์ให้กำลังใจถึงขอบสนามครับโดยเกมแข่งขัน3ควอเตอร์แรกไทยกับสิงคโปร์ยังเสมอกัน0ต่อ0นะครับจากนั้นในควอเตอร์สุดท้ายไทยก็บุกต่อเนื่องยิงมาได้2ประตูรวดครับจบเกมเอาชนะสิงคโปร์ไป2ประตูต่อ0ประเดิมเก็บชัยชนะนัดแรกได้อย่างสวยงามนัดต่อไปวันที่21กันยายนทีมฮอกกี้สาวไทยจะเจอกับอุซเบกิสถานในเวลา 16:30 นครับส่วนวันนี้เวลา 16:00 นมีพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการนะครับสามารถรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทาง NBT 2 HD ของเราได้ครับจอมเตะภูมิเซ่ไทยยังต้องรอเหรียญทองนะครับหลังแข่งขันไป3วันคว้ามาได้2เหรียญเงินกับ2เหรียญทองแดงในศึกเทควันโดภูมิเซ่ชิงแชมป์โลก2026ที่เกาหลีใต้ครับการแข่งขันเทควันโดภูมิเซ่ชิงแชมป์โลก2026ไปแข่งกันที่เมืองชุนชอนประเทศเกาหลีใต้นะครับก่อนหน้านี้ทีมจอมเตะท่ารำไทยคว้ามาแล้ว1เหรียญทองแดงจากปณธรสิริโสมครับดาวรุ่งวัย16ปีในประเภทฟรีสไตล์และก็เดี่ยวชายรุ่นอายุไม่เกิน17ปีนะครับในวันที่2มีนักกีฬาเทควันโดภูมิเซ่ไทยลงแข่งขัน4ประเภทประกอบไปด้วยภูมิเซ่เดี่ยวชายอายุไม่เกิน30ปีนาวินปินทสูตรครับภูมิเซ่คู่ผสมรุ่นยุวชนมีจิรนัทเบนไซปากับทสางเกิดแดงนะครับส่วนในฟรีสไตล์หญิงเดี่ยวรุ่น17ปีขึ้นไปครับวัชรกุลลิ้มจิตรกรและก็ฟรีสไตล์คู่ผสมรุ่นอายุไม่เกิน17ปีพีรศักดิ์แสนสนิทกับมนันทองบ้านบ่อครับปรากฏว่าทีมนักกีฬาเทควันโดไทยคว้ามาได้อีก2เหรียญเงินนะครับเป็นผลงานของนาวินปินทสูตรในประเภทภูมิเซ่เดี่ยวชายอายุไม่เกิน30ปีและก็จิรนัทเบนไซปากับทสางเกิดแดงครับในประเภทภูมิเซ่คู่ผสมรุ่นยุวชนครับ ส่วนในวันที่3มีนักกีฬาเทควันโดไทยลงสนาม5ประเภทด้วยกันนะครับก็ประกอบไปด้วยภูมิเซ่เดี่ยวชายในรุ่นยุวชนครับจิรนัทเบนไซปาภูมิเซ่เดี่ยวชายรุ่นเยาวชนนิติกรยิ้มประเสริฐภูมิเซ่ทีมหญิงรุ่นยุวชนครับปุญญิสาธนิกุลกิธเนศนะครับแล้วก็ทัศสางเกิดแดงอลินเลิศมงคลสวัสดิ์ฟรีสไตล์เดี่ยวหญิงรุ่นอายุไม่เกิน17ปีครับณัฐนรีคำสะอาดและก็ฟรีสไตล์คู่ผสมรุ่นอายุ17ปีขึ้นไปอัจฉริยะเกิดแก้วกับวัชรกุลลิ้มจิตรกรนะครับก็ปรากฏว่าจอมเตะท่ารำไทยคว้ามาเพิ่มอีก1เหรียญทองแดงจากผลงานของณัฐนรีคำสะอาดในประเภทฟรีสไตล์เดี่ยวหญิงรุ่นอายุไม่เกิน17ปีสรุปผลงานทีมภูมิเซ่ไทยแข่งขันไป3วันครับยังไม่มีเหรียญทองติดมือคว้ามา2เหรียญเงินกับ2เหรียญทองแดงครับไปดูทีมเทนนิสชายไทยกันบ้างนะครับตามหลังคาซัคสถาน0ต่อ2คู่หลังจบวันแรกเทนนิสทีมชายชิงแชมป์โลกเดวิสคัพเวิลด์กรุ๊ป2ครับการแข่งขันเทนนิสชิงแชมป์โลกประเภททีมชาย2026เดวิสคัพเวิลด์กรุ๊ป2นะครับระหว่างทีมชาติคาซัคสถานกับทีมชาติไทยที่ National Tennis Center ดีไลอารีนาในกรุงอัสตานาประเทศคาซัคสถานวันแรกในประเภทเดี่ยวสลับมือจำนวน2คู่ครับคู่แรกเดี่ยวมือ2ของไทยแม็กซิมัสพลาพลโจนส์นะครับนักผวดลูกครึ่งไทยออสเตรเลียมือ463ของโลกพบกับอเล็กซานเดอร์เชฟเชนโก้มือ93ของโลกเป็นเดี่ยวมือ1ของคาซัคสถานเกมนี้แม็กซิมัสก็เล่นได้อย่างสนุกสูสีเกมมาเสมอกัน1ต่อ1นะครับต้องเล่นเกมตัดสินซึ่งแม็กซิมัสก็พยายามสู้เต็มที่ครับแต่ต้านความแข็งแกร่งมืออันดับท็อป100ของโลกไม่ไหวครับแพ้ไป1ต่อ2เซตสกอร์4ต่อ6 6ต่อ1และ5ต่อ7ไทยตามหลัง0ต่อ1คู่นะครับต่อมาในประเภทเดี่ยวสลับมือคู่ที่2บูมกสิดิษฐ์สำเร็จครับมืออันดับ387ของโลกเดี่ยวมือ1ของไทยเจอกับติโมเฟย์สกาตอฟนะครับมืออันดับ198ของโลกเป็นเดี่ยวมือ2ของคาซัคสถานซึ่งตลอดเกม2เซตแรกครับกสิดิษฐ์ก็พยายามสู้เต็มที่เซตแรกแพ้ไป4ต่อ6นะครับแต่ว่าเซตที่2กสิดิษฐ์กลับมาเล่นได้ดีครับยื้อจนถึงไทเบรกแต่สุดท้ายก็ไม่ไหวครับแพ้ไปอย่างน่าเสียดาย6ต่อ7ไทเบรก4ต่อ7แพ้ไป0ต่อ2เซตนะครับส่งผลให้วันแรกไทยตามคาซัคสถานเจ้าภาพอยู่0ต่อ2คู่ในวันนี้จะแข่งอีก3คู่ครับประเดิมจากประเภทคู่ซึ่งไทยส่งธนเพชรฉันทะกับปรัชญาอิสโรครับพบคู่ของไบบิดซูคาเยฟกับเดนิสเยฟเซเยฟนะครับแต่ทั้ง2ทีมยังสามารถเปลี่ยนผู้เล่นได้ก่อนการแข่งขันจะเริ่มต้นจากนั้นต่อด้วยเดี่ยวชนมือ2คู่ครับเดี่ยวมือ1เป็นอเล็กซานเดอร์เชฟเชนโก้นะครับจะเจอกับกสิดิษฐ์สำเร็จเดี่ยวมือ2ของไทยแล้วก็เดี่ยวมือ2ติโมเฟสกาตอฟจะพบกับแม็กซิมัสพลาพลโจนส์ครับคู่แรกเริ่มแข่งขันเวลา 14:00 นตามเวลาประเทศไทยครับมาดูสนุกเกอร์กันบ้างครับนฤชาเพิ่มพูนนะครับแชมป์สนุกเกอร์หญิงเยาวชนโลกผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศสนุกเกอร์หญิง15แดงชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครับในการแข่งขันสนุกเกอร์หญิง15แดงชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยที่สมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทยเกียรติธาดาอะคาเดมี่ซอยสุคนทศวรรษวันแรกแบ่งการแข่งขันเป็น4สายนะครับนำอันดับที่1และอันดับที่2ของแต่ละสายผ่านเข้ารอบ8คนแข่งระบบ2ใน3เฟรมครับรายการนี้เจลสระบุรีพลอยขอนแก่นนักสอยคิวอาชีพและก็ทีมชาติไทยกลับมาแข่งขันเช่นเดียวกันครับซึ่งไฮไลท์เป็นการพบกันระหว่างเจลสระบุรีนฤชาเพิ่มพูนแชมป์สนุกเกอร์หญิงเยาวชนโลกและรองแชมป์สนุกเกอร์อาชีพชิงแชมป์โลกปีล่าสุดพบกับโซดาระยองครับสุทธิดายิ่งเฮงนะครับนักสนุกเกอร์เยาวชนที่ฝีมือดีอีก1คนครับซึ่งเกมนี้ประสบการณ์และก็ความแม่นของเจลสระบุรีนี่ออกคิวได้เหนือกว่ามากนะครับเอาชนะไป2ต่อ0เฟรมส่งผลให้เจลสระบุรีชนะ2นัดรวดผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศส่วนสุทธิดายิ่งเฮงครับแพ้ไป2นัดรวดตกรอบเป็นที่แน่นอนแล้วเช่นเดียวกันนะครับในวันนี้สนุกเกอร์หญิง15แดงจะเป็นการแข่งขันรอบก่อนรองชนะเลิศเริ่มคู่แรกเวลาประมาณ 10:00 นนะครับส่วนสนุกเกอร์ชาย6แดงจะแข่งขันในรอบ16คนต่อด้วยการแข่งขันในรอบก่อนรองชนะเลิศผู้สนใจก็สามารถเข้าชมฟรีได้นะครับที่สมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทยเกียรติธาดาอะคาเดมี่ในซอยสุคนทศวรรษหรือว่าลาดพร้าว71ครับ ข่าวไปดูฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมนีนะครับไมเคิลโอลิเซ่ระเบิดฟอร์มยิงแฮตทริกพาบาเยิร์นมิวนิกเอาชนะยูเนียนเบอร์ลินไป7-0ครับบุนเดสลีกาเยอรมนีเกมวันศุกร์ครับบาเยิร์นมิวนิกแชมป์เก่าฟอร์มโหดจริงๆครับเกมนี้เปิดอัลเลียนซ์อารีนาถล่มยูเนียนเบอร์ลินไปถึง7-0ออกนํา3-0ในครึ่งแรกเลยนะครับจากจามันมูเซล่าในนาทีที่18ต่อด้วยสังหารจุดโทษของแฮร์รี่เคนนาทีที่39แล้วก็เป็นประตูที่100จาก98นัดถือเป็นสถิติการยิงประตูหลักร้อยเร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ของบุนเดสด้วยนะครับและก็ไมเคิลโอลิเซ่ครับยิงไกลตรงเส้นกรอบเขตโทษเสียบใต้คานสุดสวยในครึ่งแรกนะครับนาทีที่43ก็นำ 3-0 ห่างเลยครับจากนั้นครึ่งหลังบาเยิร์นมิวนิกยิงอีก4ประตูครับจากการโมงของแฮร์รี่เคนนาทีที่54เป็นประตูที่101ในการเล่นลีกบุนเดสลีกานะครับต่อด้วยอิสมาเอลไซบาลีครับหลุดเข้าไปยิงนาทีที่70และปิดท้ายที่ไมเคิลโอลิเซ่ทำแฮตทริกยิงเพิ่มอีก2ประตูครับนาทีที่73แล้วก็นาทีที่76จบเกมบาเยิร์นมิวนิกถล่มไปขาดลอยครับ7-0มีเพิ่มเป็น10คะแนนจาก4นัดนำเป็นจ่าฝูงนะครับส่วนยูเนียนมีแต้มเดียวครับอยู่อันดับที่16ของตารางครับส่วนผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อคืนที่ผ่านมาแข่งขัน1คู่เบรนท์ฟอร์ดครับเปิดบ้านถล่มเชลซีไป3-0เชลซียังไม่ฟื้นเลยนะครับเกาโชคชนะอิตาลี1คู่ครับมอนซาเอาชนะซัสซูโร่2-1บุนอาลาลิกาสเปนนะครับเอสวันยอนแพ้เอลเช่1-3แล้วก็ฟุตบอลลีกเอิงฝรั่งเศสครับเมื่อวานนี้โมนาโกเปิดบ้านเอาชนะลองส์ไป2-1ครับและนี่ก็คือความเคลื่อนไหวของข่าวกีฬาในเช้าวันนี้นะครับอย่าลืมติดตามชมการทอดสดนะครับการเปิดการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20เวลา16นาฬิกาด้วยครับ
0: ขอบคุณค่ะ
2: ครับ
1: เราส่งท้ายข่าวเช้าวันนี้ด้วยภาพการป้อนนมลูกหวานเพชฌฆาตที่สวนสัตว์น้ำเซี่ยงไฮ้ไห่ชางในนครเซี่ยงไฮ้ของจีนนะคะโดยลูกหวานเพชฌฆาตตัวนี้กำลังจะมีอายุครบ100วันนับเป็นลูกหวานเพชฌฆาตตัวที่3ของสวนสัตว์น้ำแห่งนี้มันสามารถกินนมได้ถึง 1.5 ลิตรภายในเวลา10วินาทีและกินนมราว12ลิตรต่อวันค่ะ
0: และนี่คือทั้งหมดของข่าวเช้าสุดสัปดาห์ในวันนี้นะคะเราทั้ง3คนพร้อมทีมข่าวเช้าลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ทำไมน้องต้องพูดว่าคนไทยด้วยล่ะคนไม่ใช่คนไทยใช่หรอไม่ใช่คนไทยทุกคนที่จะวนเวียนกับแฟนเก่าเนาะใช่ไหมต้องวนเวียนกับแฟนเก่าน้องคนเดียวที่มั่งอ่ะที่จะวนเวียนอยู่กับแฟนเก่าถ้าเราตัดเขาไม่ได้เราต้องพิจารณาตัวเองอ่ะว่าเรายังชอบเขาอยู่หรือเปล่าแค่ไหน
1: เกิดอะไรขึ้นทำไมคนไทยใช้ไฟแพงเกิน3บาทมายาวนาน
2: ไฟทางเนี่ยใส่เข้าไปตั้ง 30-40 ปีโดยที่คนจ่ายค่าไฟเขาไม่รู้ไม่น้อยนะครับปี 18,000 ล้าน
1: พลังงานสะอาดทำให้โครงสร้างค่าไฟของประเทศสูงขึ้นหรือเปล่าในอนาคต
2: แต่ไฟแพงเนี่ยไม่ใช่เพราะไฟสะอาดนะครับเพราะแก๊สที่ต้องนำเข้ามาผลิตไฟมันแพงปรับมุมมองเลยว่าให้ประชาชนเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้า

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการอีสานเสาร์นี้ค่ะพอกันวันเสาร์ที่19กันยายน2569อยู่กับมีวิรัตมหาและกับพี่กุ้งณภาพรต่อพลค่ะ
2: ค่ะคุณผู้ชมก็สามารถที่จะติดตามรายการอีสานเสาร์นี้กันได้นะคะผ่านทางหน้าจอทีวีอยู่บ้านค่ะกดไปที่หมายเลข11หรือว่าจะติดตามผ่านทางออนไลน์ก็ได้คือกันค่ะเข้าไปที่แฟนเพจ Facebook ของทีวีอีสานพิมพ์คําว่า NBTUVON นะคะหรือว่า NBT อุบล นะคะก็พิมพ์เข้าไปก็จะได้เบิ่งข่าวสารต่างๆหรือว่าผู้ใดสะดวกที่จะเบิ่งย้อนหลังทาง YouTube NBT 11ภาคอีสานก็ได้คือกันค่ะก็จะมีข่าวสารเรื่องเล่าให้ติดตามโดยเฉพาะเหตุการณ์นะคะต่างๆในพื้นที่ของภาคอีสานนะคะเฮาก็จะเอามาลอยเลี่ยงให้คุณผู้ชมได้ติดตามร่วมทั้งประเด็นของทางนโยบายของทางรัฐบาลก็จะเอามาสื่อสารผ่านรายการอีสานเสาร์นี้ค่ะ
1: คอมเมนต์กันเข้ามาแน่ค่ะพื้นที่คุณผู้ชมเป็นแนวใดฝนเศร้าตกหรือไปหรือว่าพื้นที่ใดน้ําทาเป็นแนวใดแจ้งข่าวผ่านรายการอีสานเสาร์นี้ของเฮาได้ทุกช่องทางบ่ว่าสิเป็น YouTube แล้วก็ Facebook แฟนเพจของ NBT อุบลค่ะ
2: ค่ะเดี๋ยวข่าวแรกมื้อนี้พาคุณผู้ชมไปติดตามนะคะหลายจังหวัดได้มีการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวาน100วันถวายพระกุศลสมเด็จพระเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาค่ะที่วัดมหาพุทธารามพระอารามหลวงจังหวัดศรีสะเกษนายอนุรัติธรรมประจำจิตผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวาน100วันเพื่ออุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทรราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราชธิดาโดยมี

0: รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษข้าราชการสารทหารตำรวจนายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษหัวหน้าส่วนราชการพนักงานและก็เจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกันเพื่อถวายพระกุศลแสดงความจงรักภักดีและก็น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้จากนั้นผู้เข้าร่วมพิธีก็ได้ร่วมกันกรวดน้ำรับพรและก็ทำบุญตักบาตรตามโบราณราชประเพณีและก็คติความเชื่อทางพระพุทธศาสนาเพื่อเปิดโอกาสให้ประสงนิกรทุกภาคส่วนในพื้นที่ของจังหวัดศรีสะเกษได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีและก็น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนมาโดยตลอดค่ะ
1: ไปต่อกันที่จังหวัดยโสธรค่ะที่จังหวัดยโสธรนายชาญชัยศรศรีวิชัยผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรหนึ่งในวาระครบ100วันหรือสตมาว่านเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าปัจจารกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชระราชธิดาโดยมีนางนันทพรศรศรีวิชัยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธรและประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดยโสธรนายคันชัยทันทิมารองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรพร้อมโดยหัวหน้าศาลทหารตำรวจหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการพลเรือนและประสงนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณรเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาขออภัยค่ะและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้พร้อมทั้งจัดพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานสตมาว่านโดยพระครูประสิทธิ์ศีลคุณเจ้าคณะจังหวัดยโสธรธรรมยุทธและเจ้าอาวาสวสีธรรมารามพระอารามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นำพระภิกษุสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จำนวน10รูปรวมประกอบพิธีทางศาสนาเพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณที่ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทย
0: ที่จังหวัดสุรินทร์นายจำเริญแหวนเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระครบ100วันสตมาว่านเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชระราชธิดาโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ข้าราชการสารทหารตำรวจนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์หัวหน้าส่วนราชการพนักงานและก็เจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีเพื่อถวายพระกุศลแสดงความจงรักภักดีและก็น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้เพื่อเปิดโอกาสให้ประสงนิกรทุกภาคส่วนได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีและก็น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อประชาชนตลอดมาค่ะ
1: ไปต่อกันที่จังหวัดร้อยเอ็ดค่ะที่จังหวัดร้อยเอ็ดนางสาวปราณีวงบุตรรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสตมาว่านครบร้อยวันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชระราชธิดาโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายตุลาการอัยการศาลทหารตำรวจหัวหน้าส่วนราชการและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณและพระกรณียกิจนานาประการที่ทรงปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยมาตลอดค่ะ
0: ที่จังหวัดอุบลราชธานีนายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลและก็ทำบุญตักบาตรเนื่องในวาระครบ100วันสตมาว่านแห่งการสิ้นพระชนม์ถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชระราชธิดาโดยมีนางทิติวรดาเทพเสนานายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วย

0: เธอจาวฟาพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมตันตยานนท์นายไพฑูรย์พรหมศรรองผู้ว่าราชการจังหวัดศาลอัยการทหารตำรวจหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจข้าราชการเจ้าหน้าที่และประชาชนชาวจังหวัดอำนาจเจริญทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียงโดยมีพระวินัยวชิรวัฒน์เจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญธรรมยุทธโดยนำพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์โดยหลังจากประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลแล้วค่ะได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรพระสงฆ์47รูปเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเป็นการน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้ตลอดจนเป็นการสืบสารขนบธรรมเนียมตามโบราณราชประเพณีสืบมาค่ะส่วนที่จังหวัดมุกดาหารค่ะที่วัดศรีมงคลไตพระอารามหลวงตำบลมุกดาหารอำเภอเมืองมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารนายชลิตทิพย์ค่ำรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานครบสตัมมาว่านร้อยวันเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาโดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจและประชาชนชาวจังหวัดมุกดาหารร่วมตักบาตรพระสงฆ์และก็สามเณรจำนวน20รูปที่บริเวณลานตักบาตรนาวสีมงคลไตจากนั้นพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์ประธานในพิธีถอดผ้าไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์กรวดน้ำรับพรลำดับถัดมาค่ะก็เป็นพิธีสวดพระอภิธรรมโดยพระพิธีธรรมสี่รูปเมื่อเสร็จสิ้นพิธีสวดพระอภิธรรมประธานในพิธีถอดผ้าบังสุกุลถวายพระกุศลพระสงฆ์สดับปกรณ์และก็กวดน้ำรับพรค่ะ
1: มาเบิ่งกิจกรรมของทางหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีกันต่อนะคะโดยหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือว่าพ่ออสวจังหวัดศรีสะเกษได้มีการจัดกิจกรรมหน่วยบริการเคลื่อนที่เพื่อให้บริการตรวจรักษาและก็ส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชนในพื้นที่ของอำเภอคูขันจังหวัดศรีสะเกษโดยบ่ได้คิดค่าใส่จ่ายค่ะที่โรงเรียนบ้านหนองคลาอำเภอคูขันจังหวัดศรีสะเกษนายสุกิจเหลืองสกุลไทยรองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสาพ่ออสวจังหวัดศรีสะเกษและก็โครงการจังหวัดเขื่อนที่ประจำเดือนกันยายน2569โดยมีบุคลากรทางการแพทย์ทันตแพทย์เภสัชกรพยาบาลและก็อาสาสมัครร่วมให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปบริการทันตกรรมแพทย์แผนไทยการให้ความรู้ด้านสุขภาพร่วมทั้งมีการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมมะเร็งปากมดลูกและก็มะเร็งช่องปากนอกจากนี้ก็ยังมีการส่งต่อผู้ป่วยที่เกินขีดความสามารถของหน่วยแพทย์เพื่อเข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่องพร้อมที่จะซอยเหลือประชาชนผู้ยากไร้ให้เข้าถึงสิทธิ์และก็บริการของสาธารณสุขร่วมทั้งขอเป็นผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์พ่ออสวซึ่งกิจกรรมนี้นะคะก็ได้รับความร่วมมือจากนายอำเภอคูขันองค์การบริหารส่วนตำบลโสนผู้นำชุมชนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอสมและก็เครือข่ายจิตอาสาในการเตรียมสถานที่และก็อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและก็เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานค่ะ
0: จากศรีสะเกษค่ะมาต่อที่อุบลราชธานีค่ะบรรยากาศที่ศูนย์บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขเทศบาลตำบลหน้าเยียอำเภอหน้าเยียจังหวัดอุบลราชธานีร้อยตรีสรมงคลมงคลาสิริรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธีเปิดหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพ่ออสวและการออกหน่วยบริการอำเภอเคลื่อนที่บำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนประจำปีงบประมาณ2

0: 2569เพื่อให้บริการประชาชนในพื้นที่อำเภอหน้าเยี่ยยังถึงและก็อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเข้าฮอดเข้าถึงบริการของภาครัฐสำหรับการออกหน่วยเทื่อนี้ค่ะมีบริการที่หลากหลายเช่นการตรวจรักษาโรคทั่วไปการตรวจรักษาทางทันตกรรมการให้บริการการแพทย์แผนไทยและก็การแพทย์ทางเลือกการให้ข้อมูลเรื่องของสุขศึกษาและการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและบริการทำหมันสัตว์รวมถึงบริการตัดผมและกิจกรรมให้บริการภาคประชาชนจากส่วนราชการต่างๆโดยมีอาสาสมัครพ่ออสว.ข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานระดับอำเภอระดับจังหวัดรวมให้บริการประชาชนรวมประมาณ300คนค่ะ
1: ที่จังหวัดนครพนมนายวีระฤกษ์วานิชกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่แบบบูรณาการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสังรอยยิ้มให้ประชาชนชาวจังหวัดนครพนมพร้อมนำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พ่ออสว.ให้บริการโดยมีนางพานีพิมพนิษฐ์รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนมนายชยนันท์ประทุมมาศนายอำเภอหน้าว่านายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนมหัวหน้าส่วนราชการพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกับประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมงานอยู่ที่โรงเรียนบ้านอุ่นหน้าตำบลหน้างัวอำเภอหน้าว่าจังหวัดนครพนมโดยมีการมอบความช่วยเหลือและกับสิ่งของแก่ประชาชนในพื้นที่อย่างเช่นมอบทุนการศึกษาแก่เด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมอบเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจนมอบโฉนดที่ดินเพื่อการเกษตรและก็มอบพันธุ์ปลานอกจากนี้ยังมีหน่วยบริการทางการแพทย์จากหน่วยแพทย์พ่ออสว.จังหวัดนครพนมพร้อมกับหน่วยงานราชการต่างๆร่วมจัดบูธให้บริการและก็ถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ประชาชนในหลากหลายด้านบ่ว่าจะเป็นด้านการเกษตรการประมงปศุสัตว์รวมทั้งการให้บริการซ่อมเครื่องมือทางการเกษตรและก็เครื่องใส่ไฟฟ้าการจำหน่ายสินค้าโอท็อปและก็สินค้าท่องฟ้าราคาประหยัดเพื่อส่งเสริมสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและก็ซอยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนสะท้อนถึงการบูรณาการเรื่องของการเฮ็ดงานของหน่วยงานภาครัฐในการนำบริการความช่วยเหลือและก็องค์ความรู้ไปสู่ประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเพื่อให้ประชาชนได้รับการดูแลเบื้องแยงและก็เข้าถึงบริการภาครัฐอย่างทั่วถึงค่ะ
0: ส่วนที่จังหวัดสุรินทร์นะคะที่โรงเรียนบ้านโคกลางอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์นายกิติสัสซือรองผู้ราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานเปิดงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พ่ออสว.จังหวัดสุรินทร์ประจำปีงบประมาณ2569โดยมีนางนวรัตน์จงอุตสาห์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ปลัดจังหวัดสุรินทร์นายอำเภอพนมดงรักหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันปุญญปานและสมาชิกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พ่ออสว.เข้าร่วมในพิธีการจัดกิจกรรมเทือนี้ค่ะมีบริการหลายอย่างทางด้านทันตกรรมแพทย์แผนไทยการตรวจโรคทั่วไปให้กับประชาชนได้เข้ามารับบริการโดยบ่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นการซอยเหลือให้การส่งเสริมด่านสุขภาพด่านป้องกันโรคการรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสุขภาพอนามัยให้แก่ราษฎรในท้องถิ่นทุรกันดารและก็อยู่ห่างไกลจากการคมนาคมที่บ่สามารถมารับบริการด่านการแพทย์และสาธารณสุขได้โดยสะดวกนั่นเองค่ะ
1: ไปเบิ่งทางจังหวัดสุรินทร์กันค่ะเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ได้มอบบ้านผู้อยากไร่และก็ด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในพื้นที่ของอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ค่ะนายพัฒนาพึงผลนายอำเภอพนมดงรักกับเป็นประธานในพิธีมอบบ้านผู้อยากไร่ตามโครงการเหล่ากาชาดห่วงใยสร้างบ้านผู้อยากไร่และก็ด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปีงบประมาณ2568ให้แก่นางปุก ปักการนาอาศัยอยู่บ้านเลขที่3หมู่ที่11ตำบลโคกลางอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์โดยมีนางเนาวราจงอุสานายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์พร้อมด้วยปลัดจังหวัดส่วนราชการผู้บริหารท้องถิ่นและก็ชาวบ้านในพื้นที่เข้าร่วมพิธีในเทื่อนี้โดยการสร้างบ้านผู้อยากไร่ก็ได้รับงบประมาณจากทางสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์จำนวน 50,000 บาทและก็ในโอกาสนี้ส่วนราชการต่างๆได้ร่วมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นอย่างเช่นมอบถุงยังชีพมอบพระพุทธรูปมอบกระเช้าเมล็ดพันธุ์ผักมอบเงินทุนนะคะในการที่จะไปประกอบอาชีพต่อไปนําค่ะ
0: ไปเบิ่งข่าวกันต่อที่จังหวัดนครพนมค่ะพิธีพระราชทานเพลิงศพผู้เย่บ้านวาสนาสะดุดีความเสียสละจากการปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยประชาชนค่ะว่าที่พันตรีอดิศักดิ์หน่อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพนายวาสนาศรีกระสอนผู้เย่บ้านหมู่ที่8ตำบลโพนท่องอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมซึ่งเพิ่นเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่เข้าระงับเหตุบุคคลคลุ้มคลั่งเมื่อวันที่11กันยายน2569ที่ผ่านมาโดยมีพระครูปิยะปัญโยภาสรองเจ้าคณะอำเภอบ้านแพงพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการนายอำเภอบ้านแพงข้าราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองผู้นำท้องถิ่นตลอดจนญาติและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีโดยความอาลัยณเมนวัดป่าโพนทองตำบลโพนทองอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมสำหรับนายวาสนาศรีกระสอนกับเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่8ตำบลโพนทองอำเภอบ้านแพงและได้เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่เพื่อซอยระงับเหตุบุคคลที่มีอาการคลุ้มคลั่งซึ่งเป็นการปฏิบัติภารกิจเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและการดูแลความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ถือว่าเป็นการสูญเสียบุคลากรฝ่ายปกครองที่เพิ่นเฮ็ดหน้าที่เพื่อประโยชน์ของประชาชนและกะส่วนร่วมจังหวัดนครพนมค่ะได้ให้ความสำคัญกับการดูแลครอบครัวของผู้เสียชีวิตโดยเบื้องต้นได้ให้การสนับสนุนค่าใส่จ่ายในการประกอบพิธีศพพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาให้ความซอยเหลือและกะเอียวยาตามสิทธิ์ระเบียบและกะกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนของกระทรวงยุติธรรมส่วนของฝ่ายปกครองกระทรวงมหาดไทยและกะทางจังหวัดนครพนมเองค่ะรวมถึงการพิจารณาความซอยเหลือด่านอื่นๆเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและกะดูแลเบื้องแง่ครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างเหมาะสมค่ะ
1: ค่ะช่วงนี้เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปพักกันก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามข่าวสารกันต่อค่ะ

0: ติดตามรายการอีสานเสาร์นี้กันต่อนะคะช่วงนี้เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปเบิ่งการลงพื้นที่ของสวกันเนี่ยค่ะโดยทางสวพบประชาชนอีสานตอนบนค่ะไปติดตามมาตรการป้องกันและก็รับมืออุทกภัยที่นครพนมนะคะลงพื้นที่ไปติดตามการเตรียมความพร้อมในพื้นที่ของเทศบาลเมืองค่ะโดยทางคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนำโดยดร.สากลพูนสิริกุลนายธนพงศ์วงมุลาลีนายวราหินดีนายสมหมายศรีจันทร์นายพิมายคงท่านพร้อมด้วยนางสุภัทรกิจเวชผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่11นายวรวิทย์พิมพนิษฐ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองนครพนมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนมโครงการชลประทานนครพนมแขวงทางหลวงนครพนมและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาร่วมประชุมค่ะ
1: ค่ะซึ่งที่ประชุมได้รับทราบภาพร่วมของการเฝ้าระวังและการบริหารจัดการสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดนครพนมโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนมมีการจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงพร้อมติดตามพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักในเก่าอำเภอและก็เฝ้าระวังระดับน้ำโขงอย่างใกล้ชิดคณะที่เทศบาลเมืองนครพนมมีการบูรณาการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ26เครื่องใน13จุดเสี่ยงและก็เครื่องพลักดันน้ำ6เครื่องพร้อมเตรียมกระสอบทรายและก็เตรียมกำลังพ่นคอยสนับสนุนประชาชนด้านการซอยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทางจังหวัดก็ได้มีการดำเนินการตามมติครม.ในการซอยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทโดยงวดแรกค่ะโอนเงินแล้ว91รายและก็อยู่ระหว่างดำเนินการเพิ่มเติมขณะที่ภาคการเกษตรมีเกษตรกรยืนขอรับความซอยเหลือประมาณ 11,000 รายครอบคลุมพื้นที่ได้รับผลกระทบประมาณ 98,100 ไร่ทั้งนี้ค่ะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังเร่งดำเนินมาตรการแก้ไขปัญหาระยะยาวทั้งการปรับปรุงระบบระบายน้ำบนทางหลวงหมายเลข22การยกระดับขั้นทางเพิ่มท่อและก็ช่องทางระบายน้ำรวมถึงการตรวจสอบการรุกล้ำหรือถมคลองสาธารณะเพื่อเปิดทางน้ำและก็เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่อย่างยืนค่ะ
0: จากนั้นคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้ลงพื้นที่บริเวณลานพนมนาคาอำเภอเมืองนครพนมเพื่อติดตามสถานการณ์และก็เตรียมความพร้อมของจังหวัดในการรับมือสถานการณ์อุทกภัยในเขตเทศบาลเมืองนครพนมพร้อมกับรับฟังข้อมูลการดำเนินงานและก็มาตรการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดค่ะ
1: จากนครพนมมาเบิ่งอุบลราชธานีกันแน่ค่ะทางผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเพิ่นก็ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์น้ำในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีและก็ทางวารินชำราบโดยมีการกำชับให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยค่ะนายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยร้อยตรีสรมงคลมงคลสิริรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนายธนทรศรีนาคหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานีนางคณิษฐาแห่งถ้ำหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามสถานการณ์น้ำในชุมชนหลังโรงเรียนเยาวเรศ3เขตเทศบาลนครอุบลราชธานีเพื่อประเมินสถานการณ์และก็เตรียมความพร้อมในการดูแลประชาชนพื้นที่เสี่ยงซึ่งการลงพื้นที่เทนีค่ะทางเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานชลประทานได้นำกระสอบทรายจำนวน200กระสอบมาจัดเรียงเป็นแนวทางยางเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้าออกบ้านเรือนได้อย่างปลอดภัยพร้อมมีการสนับสนุนป้องกันและลดผลกระทบจากสถานการณ์น้ำที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ชุมชน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเปิดได้กำชับค่ะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือและกับแผนเผชิญเหตุให้มีความพร้อมสามารถเข้าซอยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วโดยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในชีวิตและกับทรัพย์สินของพ่อแม่พี่น้องเป็นลำดับแรกค่ะ
0: นอกจากนี้ค่ะทางงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครอุบลราชธานีมีการจัดเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์และก็เปิดสายด่วนรับแจ้งเหตุตลอด24ชั่วโมงหมายเลข199หรือว่า045-245-500สำหรับประชาชนที่ประสบเหตุหรือจำเป็นต้อง

0: ขอความช่วยเหลือจากสถานการณ์น้ำและก็ภัยพิบัติจากนั้นค่ะทางผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมคณะก็เดินทางไปยังวัดเสนาวงศ์เทศบาลเมืองวารินชำราบเพื่อตรวจติดตามการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยพร้อมกับให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำและก็ดำเนินการสูบน้ำออกจากพื้นที่เสี่ยงเพื่อป้องกันและก็ลดผลกระทบจากน้ำท่วมในพื้นที่ของอำเภอวารินชำราบค่ะ
1: ซึ่งเบื้องต้นค่ะสถานการณ์ในพื้นที่ยังอยู่ในระดับที่สามารถบริหารจัดการได้และก็ยังบ่หนาเป็นห่วงโดยจังหวัดอุบลราชธานีและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องค่ะพร้อมเตรียมมาตรการรองรับในซูดานเพื่อป้องกันและลดผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของพ่อแม่พี่น้องประชาชนตลอดจนดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดพร้อมขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามข้อมูลข่าวสารและประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดหากพบพอสถานการณ์น้ำหรือว่าประสบเหตุที่ต้องการความช่วยเหลือก็ให้เฝ้าแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเขาดำเนินการช่วยเหลือได้ทันท่วงทีนั่นเองค่ะ
0: เดี๋ยวช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปพักกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าจะพาคุณผู้ชมมาเบิ่งทางหม้ออุบลกันแน่ค่ะเพื่อนได้รับรางวัลชนะเลิศต้นแบบเรื่องของมารยาทไทยสิเป็นจังไดติดตามในช่วงหน้าช่วงนี้พักกันก่อนค่ะ

0: to the top.
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
4: เที่ยวอีสานคุณจะได้สัมผัสมากกว่าการเดินทางริมรสอาหารอีสานที่เป็นเอกลักษณ์สัมผัสเสน่ห์ผ้าและแฟชั่นที่ร่วมสมัยสนุกกับเสียงดนตรีและประเพณีสุดเพลินใจเรียนรู้วัฒนธรรมไทยจากรากเหง้าภูมิปัญญาออกเดินทางไปพบกับเรื่องราวของผู้คนค้นพบกับความคิดสร้างสรรค์จากหัวใจของพี่น้องชาวอีสานใกล้ชิดกับวิถีชีวิตที่อบอุ่นด้วยรอยยิ้มและน้ำใจของผู้คนเที่ยวอีสานสุขทุกก้าวประทับใจทุกเรื่องราว

0: กันต่อนะคะช่วงนี้เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องของข่าวดีกันเนี่ยของทางม.อุบลค่ะคุณผู้ชมคะโดยทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมค่ะได้มอบรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกับการประกวดเยาวชนต้นแบบด้านมารยาทไทยและกับมารยาทในสังคมประจำปี2569ค่ะโดยนางสาวซาบิดาไทเศรษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมก็ได้เป็นประธานในพิธีมอบถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีรางวัลชนะเลิศระดับประเทศการประกวดเยาวชนต้นแบบด้านมารยาทไทยและการมารยาทในสังคมประจำปีพุทธศักราช2569ระดับอุดมศึกษาและการประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือว่าปวส.โดยตัวแทนนักศึกษาพร้อมด้วยอาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกซ้อมเขารับถ้วยรางวัลพระราชทานเงินรางวัลจำนวน 50,000 บาทและการเกียรติบัตรซึ่งก็มีผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมผู้บริหารกรมส่งเสริมวัฒนธรรมคณะครูอาจารย์นักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมพิธีอยู่ที่หอประชุมเล็กศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยค่ะ
1: ค่ะนับเป็นเทือแรกของทีมตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีโดยกองพัฒนานักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานีรวมส่งเสริมสนับสนุนซึ่งมีผู้แทนนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์สันปีที่3เข้าการเข้าร่วมการประกวดค่ะได้แก่นางสาวธนวรรณโคตรประทุมวิชาเอกภาษาไทยนายธนกฤตรุ่งแสงวิชาเอกชีววิทยานางสาวพีระนันฟ้าพิมายวิชาเอกภาษาไทยนายอมรินทร์งามแสงวิชาเอกสังคมศึกษานักศึกษาตัวแทนสำรองก็คือนายถ้ำประพลกมุดรัตวิชาเอกคณิตศาสตร์นางสาวรักษินาเพชรชัยวิชาเอกสังคมศึกษาและก็อาจารย์ผู้ควบคุมและก็อาจารย์ที่ปรึกษาได้แก่ว่าที่ร้อยตรีหญิงเนตรนิยมาศวรรณพยัญนางสาวนงลักษ์สูงสุม่านอาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกซ้อมแล้วก็อาจารย์พันธ์พงผลอาจารย์ที่ปรึกษาค่ะ
0: ซึ่งก็นับเป็นเกียรติประวัติและก็ความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีซึ่งได้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการที่จะพัฒนานักศึกษาให้มีความเป็นเลิศทั้งทางวิชาการและก็การทำร่องรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของชาติและก็เป็นแบบอย่างของอัตลักษณ์บัณฑิตที่พึงประสงค์อย่างแท้จริงของมหาวิทยาลัยนั่นก็คือสร้างสรรค์สามัคคีสำนึกดีต่อสังคมค่ะ
1: กลับมาที่อุบลราชธานีค่ะหลายหน่วยงานค่ะรวมเป็นเจ้าภาพจัดพิธีสวดพระอภิธรรมนายชัยวัฒน์บุญชวลิตรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งถึงแก่อนิจกรรมโดยจัดขึ้นเป็นขึ้นที่7ค่ะบรรยากาศที่วัดมณีวนารามจังหวัดอุบลราชธานีนายชาญชัยสอนศรีวิชัยผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรเป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมนายชัยวัฒน์บุญชวลิตรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งถึงแก่อนิจกรรมโดยเป็นการประกอบพิธีเป็นขึ้นที่7มีพระเทพราชาจ์เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยนางนันทพรสอนศรีวิชัยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธรรองศาสตราจารย์ดร.ชุตินันท์ประสิทธิ์ภูริปรีชาอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจากจังหวัดยโสธรนางพนิดาจันทวัฒน์ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์รวมถึงอดีตผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์บุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีญาติพี่น้องและกับภาคีเครือข่ายเขาร่วมพิธีและร่วมแสดงความอาลัยสำหรับนายชัยวัฒน์บุญชวลิตเกิดปี2514ที่จังหวัดอุบลราชธานีรวมสิริอายุ55ปีสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาสังคมศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์และสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์จากสถาบันราชภัฏอุบลราชธานี อีกทั้งค่ะระดับปริญญาโทด่านพัฒนาสังคมจากสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ตลอดเส้นทางการรับราชการปฏิบัติงานในสายประชาสัมพันธ์มาอย่างต่อเนื่องเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหารผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานีผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการประชาสัมพันธ์เลขานุการกรมประชาสัมพันธ์และก็ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์เขต2ส่วนด่านผลงานสำคัญค่ะเคยปฏิบัติหน้าที่โฆษกรวมในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่9เมื่อปี2560มีบทบาทด้านการพัฒนาบุคลากรงานประชาสัมพันธ์และได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี2564ก่อนเขารับตำแหน่งรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เมื่อเดือนตุลาคม2568และปฏิบัติหน้าที่จนวาระสุดท้ายทั้งนี้ค่ะกำหนดสวดพระอภิธรรมกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่12ฮอด21กันยายน2569เวลา19:00 น.ณวัดมณีวนา

0: รามอำเภอเมืองอุบลราชธานีและกำหนดพิธีพระราชทานเพลิงศพวันที่22กันยายน2569เวลา 14:00 นค่ะ
1: ไปเบิ่งกิจกรรมทางจังหวัดสุรินทร์กันต่อค่ะจังหวัดสุรินทร์ได้จัดโครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุขสร้างรอยยิ้มประจำปี2569ในพื้นที่ของอำเภอพนมดงรักค่ะโดยนายกิติสัตย์สื่อรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ก็ได้เป็นประธานเปิดโครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุขสร้างรอยยิ้มประจำปี2569ในพื้นที่อำเภอพนมดงรักโดยมีนางนาวราจงอุษารองนายกเหล่ากาชาจังหวัดสุรินทร์ปลัดจังหวัดสุรินทร์นายอำเภอพนมดงรักหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและกับประชาชนเข้าร่วมในพิธีโดยได้รับมอบทุนนะคะและก็สิ่งของอย่างเช่นมอบพันปลามอบเวชภัณฑ์สัตว์มอบจักรยานให้เด็กเรียนดีแต่ยากจนมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและก็ผู้ไร้ที่พึ่งมอบถุงยังชีพและก็เครื่องอุปโภคบริโภคแก่ราษฎรผู้ยากไร้สำหรับโครงการสร้างสุขสร้างรอยยิ้มก็เป็นโครงการที่หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนมีการบูรณาการลงพื้นที่เพื่อให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ห่างไกลได้รับบริการอย่างสะดวกอย่างเช่นการเฮ็ดหมันให้กับสุนัขและก็แมวฟรีของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์การให้คำปรึกษาด้านเอกสารต่างๆและการจำหน่ายสินค้าราคาถูกของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์และก็สินค้าโอท็อปในพื้นที่ค่ะ
0: จากโครงการสร้างสุขเดี๋ยวไปเบิ่งโครงการอาหารปลอดภัยกันแน่ค่ะทางจังหวัดศรีสะเกษได้มีการเปิดโครงการอาหารปลอดภัยโดยมีการหนุนชุมชนสร้างรายได้เชื่อมตลาดสู่ผู้บริโภคค่ะนายสุกิจเหลืองสกุลไทยรองผู้ราชการจังหวัดศรีสะเกษเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัยโดยมีนางสับสินโพกขาวพัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษพร้อมโดยส่วนราชการภาคเอกชนผู้ประกอบการและกะเครือข่ายด่านอาหารปลอดภัยเข้าร่วมงานงานนี้ค่ะจัดขึ้นระหว่างวันที่18ฮอด20กันยายน2569มีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ผลิตสินค้าเกษตรและกะอาหารปลอดภัยจำนวน13กลุ่มร่วม26คนพร้อมหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและกะภาคีเครือข่ายเข้าร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อเชื่อมโยงช่องทางการตลาดสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัยจำนวน37คนค่ะนอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากกลุ่มอาหารปลอดภัย13กลุ่มมีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด่านการตลาดตลอดจนการจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภคและกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งโรงพยาบาลโรงเรียนโรงแรมและกับร้านอาหารเพื่อขยายเครือข่ายการผลิตและกับการจำหน่ายสินค้าอาหารปลอดภัยในจังหวัดศรีสะเกษอย่างต่อเนื่องค่ะ
1: ส่วนที่จังหวัดอำนาจเจริญก็มีกิจกรรมคือกันค่ะคุณผู้ชมคะโดยทางจังหวัดอำนาจเจริญได้อบรมเสริมสร้างเรื่องของศักยภาพสังคมเข้มแข็งมุ่งที่จะดึงประชาชนร่วมรักษาความสงบเรียบร้อยให้เกิดความยั่งยืนค่ะโดยนายเทพรัตน์ตันตยานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพสังคมเข้มแข็งเพื่อความมั่นคงและก็ยั่งยืนประจำปีงบประมาณ2569เพื่อเพิ่มพูนความรู้แก่ประชาชนให้เขามามีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาในหมู่บ้านเสริมสร้างความเข้มแข็งและก็ยั่งยืนพร้อมที่จะเฮ็ดหน้าที่เป็นกำลังหลักในการปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองทหารและก็ตำรวจในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยโดยมีประชาชนในพื้นที่ของตำบลกุดประดุกอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญเข้าร่วมอบรมจำนวน100คนมีทีมวิทยากรจากกอ.รมน.จังหวัดอำนาจเจริญสอ.ปส.จังหวัดอำนาจเจริญและก็ที่ทำการปกครองจังหวัดอำนาจเจริญร่วมกันบรรยายและก็ให้ความรู้ในงานในเทื่อนี้ค่ะ
0: พาคุณผู้ชมมาเบิ่งบรรยากาศที่สวนสัตว์อุบลราชธานีค่ะสวนสัตว์อุบลราชธานีเพิ่นบอกว่าเปิดโตสมาชิกใหม่ก็คือน้องเสียงแค้นกับน้องขามแก่นสิงโตแอฟริกา2นมพร้อมกับน้องลิลลี่ค่ะยีราฟสาวต้อนรับนักท่องเที่ยวไปเบิ่งกันค่ะ ที่สวนสัตว์อุบลราชธานีอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีค่ะนายธนพสิริปิยนาคผู้อำนวยการสวนสัตว์อุบลราชธานีเปิ้นเชิญชวนนักท่องเที่ยวเขามาเบิ่งเขามาชมสมาชิกใหม่ก็คือสิงโตแอฟริกาเพศผู้จำนวน2โตแล้วก็ยีราฟเพศเมียอีก1โตสร้างสีสันเพิ่มความหลากหลายให้กับการเรียนรู้ด่านสัตว์ป่ารวมถึงการอนุรักษ์ภายในสวนสัตว์อุบลราชธานีค่ะสำหรับสมาชิกใหม่ค่ะสิงโตแอฟริกาเพศผู้จำนวน2ตัวนี้ก็คือน้องเสียงแค้นและก็น้องขามแก่นอายุเพิ่น2ปีค่ะย้ายมาจากสวนสัตว์ขอนแก่นเมื่อวันที่13กรกฎาคม2569ปัจจุบันอยู่ภายใต้การดูแลของทีมสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลสัตว์อย่างใกล้ชิดเพื่อให้น้องๆ นั้นปรับโตเข้ากับสภาพแวดล้อมและก็พื้นที่อยู่อาศัยใหม่ได้อย่างเหมาะสมค่ะสำหรับสมาชิกใหม่อีกโตก็คือน้องลิลลี่ค่ะแต่เป็นยีราฟเพศเมียอายุเพิ่นได้2ปี7เดือนอันนี้ย้ายมาจากหัวหินซาฟารีค่ะตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม2569โดยท่านเจ้าหน้าที่ก็ดูแลเรื่องของการปรับโตเรื่องของอาหารการกินเรื่องของสุขภาพดูแลอย่างใกล้ชิดต่อเนื่องไปน้องลิลลี่นั้นมีสุขภาพแข็งแรงสามารถใช้ชีวิตในพื้นที่ใหม่ได้อย่างเหมาะสมนอกจากนี้ขอเชิญชวนผู้ที่ใจบุญค่ะมาสนับสนุนโครงการพาน้องเที่ยวสวนสัตว์โดยสามารถรวมเพชรบุญได้นะคะให้กับน้องๆ นักเรียนโรงเรียนต่างๆพาน้องมาเที่ยวสวนสัตว์อุบลราชธานีได้โดยการรวมสมทบตนนี้สามารถลดหย่อนภาษีได้2เท่าติดต่อรายละเอียดได้ที่ฝ่ายการศึกษาค่ะ0848319311และก็ฝ่ายรายได้ธุรกิจและก็สารสนเทศ0933209369หรือว่าทักไปเลยค่ะที่แฟนเพจของสวนสัตว์อุบลราชธานีหรืออุบลสู้นั่นเองเดี๋ยวไปฟังเสียงของทางท่านผอ.สวนสัตว์อุบลราชธานีเพิ่นเว้าเรื่องนี้กันค่ะ
2: ตอนนี้ก็ได้มีสมาชิกใหม่เข้ามาเพิ่มนะครับจะเป็นสิงโตแอฟริกาเพศผู้2ตัวเราได้รับมอบจากสวนสัตว์ขอนแก่นให้มาจัดแสดงที่สวนสัตว์อุบลครับรวมทั้งมียีราฟเพศเมียซึ่งเราได้จัดหามาเพื่อจะเข้าคู่กับเพศผู้ที่เรามีอยู่1ตัวคือซันนี่แล้วก็ได้เพศผู้อีกตัวหนึ่งคือน้องใบบุญซึ่งจะเป็นการเพาะขยายพันธุ์ในภายภาคหน้าตอนนี้เรามีโครงการชวนน้องเที่ยวสวนสัตว์นะครับโดยท่านสามารถบริจาคเงินผ่านอีโดเนชั่นของโรงเรียนที่ท่านสามารถที่จะให้เด็กนักเรียนที่ยากจนหรือยากไร้เข้ามาเที่ยวสวนสัตว์โดยท่านสามารถบริจาคเงินเพื่อไปลดหย่อนภาษีแล้วทางสวนสัตว์ก็จะนำนักเรียนพวกนั้นเข้ามาเที่ยวชมสวนสัตว์นะครับโดยจัดโปรแกรมให้เป็นแขก VIP เลยนะครับก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านที่มีใจบุญนะครับเชิญชวนบริจาคและก็ช่วงนี้ก็เชิญมาเที่ยวสวนสัตว์อุบล นะครับ
0: ผู้ใดอยากไปเบิ่งทั้งน้องเสียงแค่น้องขามแกนร่วมถึงน้องลิลลี่กับไปได้สวนสัตว์อุบลราชธานีค่ะ
1: ค่ะจากสวนสัตว์ที่นี่เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปทางวารินชำราบกันเนี่ยค่ะจังหวัดอุบลราชธานีได้มีการจัดงานมหกรรมกีฬาวิถีชุมชนและก็เศรษฐกิจสร้างสรรค์อุบลราชธานีอุบลออลเฟรช2026ค่ะที่ลานกิจกรรมบริเวณด้านหลังศาลาประชาวารินอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีนางสาวกิตธัญญาว่าจะดีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอุบลราชธานีเขต4ได้กล่าวต้อนรับผู้ที่ร่วมในงานมหกรรมกีฬาวิถีชุมชนและเศรษฐกิจสร้างสรรค์อุบลราชธานีอุบลออลเฟรช2026โดยมีนายผู้สิทธิ์หน่อยโสภากุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีร่วมด้วยว่าที่ร้อยตรีหญิงวรัญทรวาสนาสิทธิผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานีนายอำเภอวารินชำราบรองนายกเทศมนตรีเทศบาลวารินชำราบหัวหน้าส่วนราชการผู้นำองค์กรสมาคมภาคการกีฬาภาคการท่องเที่ยวนักกีฬาและกับประชาชนร่วมประกอบพิธีเปิดงานพร้อมกับมีการมอบรางวัลการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆมีการชมแสดงดนตรีกิจกรรมทดลองกีฬากิจกรรมนันทนาการการสร้างมีส่วนร่วมแก่ประชาชนและ การออกร้านของชุมชนซึ่งงานดังกล่าวค่ะทางเทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกับทางสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานีสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดและการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันจัดการแข่งขันกีฬาขึ้นระวังมาที่12ฮอด13กันยายน2569ในพื้นที่ของอำเภอวารินชำราบโดยมุ่งที่จะนำกิจกรรมกีฬาเข้ามาเป็นส่วนสำคัญในการสร้างการมีส่วนร่วมของเยาวชนและกับประชาชนควบคู่ไปกับการส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและ การนำเสนอศักยภาพของชุมชนในจังหวัดสอดคล้องกับนโยบายของทางกระทรวงการท่องเที่ยวและ กีฬาแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติฉบับที่7มุ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาและก็ใช้กิจกรรมกีฬาเป็นกลไกในการเสริมสร้างมูลค่าเพิ่มทางด้านเศรษฐกิจควบคู่กับการกระจายรายได้และก็ความเจริญสู่ภูมิภาคยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและก็คุณภาพชีวิตของประชาชนตลอดจนสร้างโอกาสให้นักกีฬาได้พัฒนาศักยภาพและก็ก้าวสู่การแข่งขันในระดับชาติและก็หน้าชาติต่อไปค่ะซึ่งก็มีเสียงสัมภาษณ์ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานีเขต4ค่ะคุณกิตธัญญาว่าจาดีไปฟังเสียงเพิ่นค่ะ
3: การจัดงานในครั้งนี้นะคะเรามุ่งเน้นในส่วนของชุมชนพื้นที่และเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของจังหวัดอุบลราชธานีโดยเฉพาะอำเภอวารินชำราบสิ่งที่จะทำให้ชุมชนเข้มแข็งแข็งแกร่งเนี่ยอย่างแรกก็คือเด็กๆนะคะเราก็จะมีเรื่องของกีฬาทำให้เยาวชนของจังหวัดอุบลเนี่ยเสริมสร้างความแข็งแกร่งแล้วก็ห่างไกลจากยาเสพติดแล้วก็ในเรื่องของการติดหน้าจออยากมีกิจกรรมทำให้เด็กๆลูกๆนักเรียนเนี่ยได้มีการแข่งขันกีฬาเรายังส่งเสริมความสมัครสมานสามัคคีในชุมชนในตำบลในอำเภอวารินแล้วก็ในจังหวัดอุบลราชธานีของเราด้วยงานนี้ได้เปิดโอกาสให้กับพ่อค้าแม่ค้านะคะที่มาจากชุมชนจริงๆค่ะได้มาค้าขายนะคะเพื่อจะได้รายได้กลับไปและยังมีสันทนาการโดยการที่มีคอนเสิร์ตนะคะซึ่งทำให้รวบรวมครบหลุมในการที่จะทำให้ท้องถิ่นท้องที่นะคะได้มีความสามัคคีกันค่ะ
1: ค่ะจากมหกรรมกีฬาไปเบิ่งมหกรรมสร้างเสริมเรื่องของคุณภาพชีวิตที่จังหวัดร้อยเอ็ดกันแน่ค่ะท่านจังหวัดร้อยเอ็ดเพิ่นเปิดโครงการมหกรรมความสำเร็จการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนปี2569ค่ะ
0: นายพิชญาตุระซ่องรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะเป็นประธานเปิดโครงการมหกรรมความสำเร็จการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดร้อยเอ็ดประจำปี2569โดยมีนางราณีวงลุ่นพัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมโดยนายอำเภอพัฒนาการอำเภอทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนทีมพี่เลี้ยงและกะโตแทนครัวเรือนยากจนตนแบบในพื้นที่เขาร่วมเพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ในการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเสริมสร้างความหูความเข้าใจกระตุ้นความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนโดยที่ผ่านมาค่ะจังหวัดร้อยเอ็ดมีการบูรณาการแก้ไขปัญหาแบบพุ่งเป้ารายครัวเรือนส่งผลให้สามารถพัฒนาทักษะอาชีพและก็สร้างรายได้แก่ประชาชน 3,450 ครัวเรือนภายในงานค่ะมีการจัดเทศกาลแสดงผลงานผลสำเร็จการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานรากจากกี่สิบอำเภอรวมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายได้แก่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ดและกับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดนั่นเองค่ะ
1: ค่ะพาคุณผู้ชมมาเบิ่งกิจกรรมกันต่อค่ะโดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดค่ะเพิ่นมีการนำส่งแรงใจนะคะสยามแม่นถาดรูปตัวแทนไทยเตรียมบินลัดฟ้าโชว์อัตลักษณ์ศิลปะวัฒนธรรมในงานเทศกาลหน้ากากหน้าหน้าชาติอันดง2026นะคะอยู่ที่เกาหลีใต้ค่ะโดยนายชาญชัยสอนศรีวิชัยผู้ว่าราชการจังหวัดยะโสธรได้เปิดห้องรับรองให้การต้อนรับเป็นสักขีพยานในการทรงพลังและกำลังใจงบประมาณสนับสนุน เรื่องของเก่าสำคัญของเยาวชนและกับคณะศิลปินซึ่งกระนำโดยนายเมธีจันหอมหลังสางผลงานอันโดดเด่นผ่านการคัดเลือกทั้ง77จังหวัดทั่วประเทศให้เป็นโตแท่นหนึ่งเดียวของประเทศไทยเผยแผ่ศิลปะวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าในงานเทศกาลนากากนานาชาติอันดงประจำปี2569หรือว่า2026อันดงมาแดนนั่นเองเฟสติวัลนะคะอยู่ที่เมืองอันดงสาธารณรัฐเกาหลีสำหรับทัพโตแทนประเทศไทยในนามของจังหวัดยโสธรที่ร่วมเดินทางไปปฏิบัติภารกิจทางวัฒนธรรมในเทือนี้มีจำนวนทั้งสิ้น13คนการประกอบไปด้วยพลังคนรุ่นใหม่จากโรงเรียนยโสธรพิทยาคมได้แก่เด็กชายชิรวิทย์บัวใหญ่รักษาและก็เด็กหญิงผู้สนีสาหยอดหยดพร้อมด้วยกลุ่มนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้แก่นายประโนดศรีวรกุลนางสาวณัฐวดีวนาไทยสงนางสาวณัฐธิดาเกตชิตนางสาววณิชยาสุขใสนางสาวปริยาพรหมเจดีผสานกับพลังกับศิลปินรับเชิญมากฝีมือนะคะอย่างเช่นนายชาตรีท่องแฉลมในบทบาทขนลิงนางสาวพร้อยชนกบุญมีในบทบาทโตนางนางโชติเดชาดังนินาขุบนะคะเป็นศิลปินรับเชิญบรรเลงมืออาชีพนะคะและก็มีนายเมธีจันหอมและก็นายวสินสนาสายศิลป์รับหน้าที่ผู้อำนวยการแสดงพร้อมด้วยนายวัชรพงษ์สุนทราผู้ดูแลเครื่องแต่งกายและกับอุปกรณ์ประกอบการแสดงซึ่งทุกคนก็ต่างมุ่งมั่นเต็มที่เต็มเปี่ยมที่จะนำเอกลักษณ์ความเป็นไทยและก็ชื่อเสียงของจังหวัดยโสธรไปโบกสะบัดอย่างสง่างามในเวทีระดับชาติต่อไปค่ะ
4: เดี๋ยวมาเบิ่งข่าวกันต่อค่ะไปเบิ่งชุดเฉพาะกิจทหารพราน2102ค่ะมีการดักซุ่มจับ2หนุ่มชาวลาวลอบขนยาไอซ์นะคะหรือว่าขนไอซ์ยึดของกลางได้กว่า72กิโลกรัมค่ะ
5: พันเอกสรณนัทนวลมณีค่ะผู้บังคับการกรมทหารพรานที่2102ผู้บังคับการชุดเฉพาะกิจทหารพรานที่21ขออภัยค่ะพันเอกสอนนันท์นวลมณีผู้บังคับการกรมทหารพรานที่21ผู้บังคับการชุดเฉพาะกิจทหารพรานที่21กองกำลังสุรศักดิ์มนตรีมอบหมายให้ร้อยเอกอาคมค่ำจุนล่าผบ.ร้อยชุดเฉพาะกิจทหารพรานที่2102อำเภอทางอุเทนจังหวัดนครพนมนำกำลังลงพื้นที่ลาดตระเวนดักสุ่มริมโขงที่ตำบลพนมอำเภอทางอุเทนจังหวัดนครพนมหลังสืบทราบว่ามีขบวนการแก่งขายาบ้ากองทัพหมดชาวลาวแฝงโตค่ะออกเรือหาปลาลักลอบขนยาเสพติดมาพักไหวริมแม่น้ำโขงจนกระทั่งพ่อชายชาวลาว2คนค่ะอายุประมาณ30ปีลักลอบลำเลียงขนกระสอบปุ๋ยจำนวน1กระสอบก็เลยแสดงโตค่ะเขาจับกุมตรวจสอบพ่อไอซ์นะคะจำนวน72ห่อน้ำหนักห่อละประมาณ1กิโลกรัมร่วม72กิโลกรัมมูลค่าเป็นเงินประมาณกว่า7ล้านบาทค่ะจึงควบคุมตัวชาวลาวทั้ง2รายมาสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะกะอย่าลืมนะคะมื้อนี้นะคะวันเสาร์เก้าโมงหานาทีนะคะกะอยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมนะคะไปติดตามรายการนะคะคุยกับครม.อนุทินนะคะมื้อนี้ค่ะนายเอกนาถพร้อมพันธ์ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะคะเพิ่นกะจะมาเว้าแล้วก็ตอบข้อคำถามที่พี่น้องประชาชนอยากฮู้หรือว่ามีข้อสงสัยกะจะมาตอบข้อซักถามกันร่วมทั้งประเด็นต่างๆที่น่าสนใจกะจะมาคุยกับรายการนี้ล่ะค่ะไปคุยกับครม.อนุทินนั่นเองค่ะมีเรื่องใดหรือว่าผู้ใดอยากสงสัยอีหยังกะถามกันได้ในรายการนั่นเองค่ะ
4: ค่ะเพราะว่าสิเป็นช่องทาง NPT 2HD NPT 11ผู้มีภาครวมถึงแฟนเพจ Facebook ของ NPTที่ร่วมถึงเครือข่ายกลุ่มประชาสัมพันธ์มื้อนี้หมดเวลาแล้วรายการอีสานสวัสดีลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะรับชมข่าวต้นชั่วโมงประจำวันเสาร์ที่19กันยายน2569วันนี้อยู่กับดิฉันสุประวีนักทำนาค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่9จากการที่ในช่วงวันที่19ถึง20กันยายนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งและฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคใต้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมเพราะอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ส่วนคลื่นลมในทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรแต่บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะสูงมากกว่า3เมตรสำหรับชาวเรือทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองและเรือเล็กฝั่งอันดามันควรงดออกจากฝั่งพร้อมกันนี้ขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์ www.tmd.go.th หรือโทร1182ได้ตลอด24ชั่วโมงที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเมื่อคืนนี้น้ำในคลองศกอำเภอพนงเพิ่มสูงขึ้นจนล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบ470ครัวเรือนเจ้าหน้าที่กู้ภัยสุกลศรัทธาสุราษฎร์ธานีช่วยกันอพยพนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและชาวบ้านช่องลมหมู่ที่4ตำบลคลองศกพร้อมทั้งแจ้งประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำแนวลำคลองให้ยกของขึ้นที่สูงอย่างไรก็ตามหากไม่มีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องอีกคาดว่าสถานการณ์ก็จะคลี่คลายลงขณะที่เขื่อนราชประภาก็หยุดระบายน้ำจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายขณะที่ทางจังหวัดขอให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยติดตามปริมาณน้ำฝนอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งและลมกระโชกแรงสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติหากมีความเสี่ยงที่จะเกิดภัยให้ประกาศแจ้งเตือนและปิดกั้นพื้นที่ห้ามบุคคลใดเข้าเด็ดขาดพร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงตลอด24ชั่วโมงส่วนกรณีน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังดินถล่มให้ดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุและเฝ้าระวังอันตรายกรณีทะเลมีคลื่นลมแรงขอให้ออกประกาศหรือติดตั้งสัญญาการแจ้งเตือนประชาชนบริเวณชายฝั่งทะเลและแจ้งนักท่องเที่ยวห้ามลงเล่นน้ำทะเลอย่างเด็ดขาดหากเกิดสาธารณภัยขึ้นให้รายงานสถานการณ์ทันทีญี่ปุ่นเตรียมออกกฎเหล็กเพื่อควบคุมนักท่องเที่ยวหลังพบปัญหาคนแอบปีนภูเขาไฟฟูจินอกฤดูการท่องเที่ยวโดยไม่พร้อมจนกลับลงมาไม่ได้เจ้าหน้าที่ในจังหวัดยามานาชิของญี่ปุ่นซึ่งดูแลพื้นที่ทางด้านเหนือภูเขาไฟฟูจิเตรียมเพิ่มมาตรการควบคุมการปีนเขานอกฤดูกาลโดยจะมีการเรียกเก็บค่ากู้ภัยจากนักปีนเขาที่ขึ้นภูเขาไฟฟูจิแล้วประสบเหตุจนต้องขอความช่วยเหลือมาตรการนี้จะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปีหน้าซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางที่ทางจังหวัดนำมาใช้เพื่อป้องกันการปีนเขาอย่างประมาทและการเดินทางโดยไม่ได้เตรียมความพร้อมทั้งนี้ผู้ที่ต้องการปีนเขาไฟฟูจินอกฤดูกาลจะต้องยื่นแผนการปีนเขาโดยละเอียดด้วยสำหรับฤดูปีนภูเขาไฟฟูจิอย่างเป็นทางการจะอยู่ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงต้นเดือนกันยายนขณะที่ช่วงนอกฤดูกาลจะเริ่มตั้งแต่ต้นเดือนกันยายนไปจนถึงเดือนกรกฎาคมของปีถัดไปด้านผู้ว่าการจังหวัดยามานาชิกล่าวว่าทางการขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการปีนภูเขาไฟฟูจินอกฤดูกาลพร้อมหวังว่ามาตรการใหม่จะทำให้ผู้ที่คิดจะปีนเขาในช่วงฤดูหนาวต้องตระหนักถึงสภาพการปีนเขาที่แตกต่างจากช่วงฤดูปกติส่วนอัตราค่ากู้ภัยคาดว่าจะใช้ค่าธรรมเนียมกู้ภัยของจังหวัดไซตามะเป็นข้อมูลอ้างอิงซึ่งมีอัตราอยู่ที่ 8,000 เยนหรือประมาณ 1,700 บาทต่อทุกๆ5นาทีรับชมข่าวช่วงต่อไปในข่าวเที่ยง NBT News ค่ะ
1: มงคล38ประการประการที่21ไม่ดำรงตนอยู่ในความประมาทมันทำความดีและใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทในการดำเนินชีวิต มงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

0: ิดอะไรขึ้นทำไมคนไทยใช้ไฟแพงเกิน3บาทมายาวนาน
1: ไฟทางเนี่ยใส่เข้าไปตั้ง 30-40 ปีโดยที่คนจ่ายค่าไฟเขาไม่รู้ไม่น้อยนะครับปี 18,000 ล้าน
0: พลังงานสะอาดทำให้โครงสร้างค่าไฟของประเทศสูงขึ้นหรือเปล่าในอนาคต
1: แต่ไฟแพงเนี่ยไม่ใช่เพราะไฟสะอาดนะครับเพราะแก๊สที่ต้องนำเข้ามาผลิตไฟมันแพงปรับมุมมองเลยว่าให้ประชาชนเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้า

0: สวัสดีครับผมเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานครับ
1: วันนี้เราได้ยินรัฐบาลพูดถึงเรื่องของการเปลี่ยนผ่านพลังงานพูดถึงเรื่องของการพลิกวิกฤตเป็นโอกาสในหลายๆครั้งนะครับวันนี้คงได้ลงรายละเอียดกันว่าเราจะเปลี่ยนผ่านพลังงานกันในรูปแบบไหนในสัดส่วนอย่างไรโดยเฉพาะตัวแผน PDP ที่เพิ่งเสร็จสิ้นเรื่องของ Public Hearing ในการรับฟังความคิดเห็นกันไปแต่พอหลายคนทราบว่าผมได้มีโอกาสมาสัมภาษณ์ท่านรัฐมนตรีฮะฝากคำถามมาเรื่องของนโยบายที่หลายคนรอคอยเรื่องของโซล่ารูฟท็อปตกลงตอนนี้ไปถึงไหนแล้วจะเริ่มต้นได้เมื่อไหร่หลายคนบอกว่าเตรียมหลังคาบ้านไว้รอเรียบร้อยแล้วครับท่านครับ
0: ผมเรียนอย่างนี้ฮะที่วันนี้รัฐบาลเราทะเยอทะยานมากนะครับ
1: ครับ
0: ในการส่งเสริมให้ประชาชนสามารถผลิตไฟใช้เองได้ติดโซล่ารูฟท็อปแล้วเที่ยงนี้เราไปไกลกว่าผลิตไฟใช้เองอีกจริงๆวันนี้ปรับมุมมองเลยว่าให้ประชาชนเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้า
1: ให้ประชาชนเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้า
0: ใช่ครับเพราะถ้าเราติดตามสถานการณ์เนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นจากต้นทุนไฟแพงต้นทุนน้ำมันแพงเนี่ยเพราะเราไปพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันหรือจะแก๊สที่มาผลิตไฟจากต่างประเทศพอยิงกันเกิดปัญหาของออกมาไม่ได
1: ้
0: ของมันก็แพงใช่ไหมครับเราก็แก้ปัญหาด้วยว่าต่อไปเนี้ยแทนที่เราจะพึ่งพาการนำเข้าสิ่งเหล่านี้นะ
1: ฮะ
0: ถ้าเป็นไฟเนี่ยเรามาผลิตเองก็ติดแผงโซล่า
1: ครับ
0: แสงแดดมีอยู่ทุกที
1: ่
0: ถ้าไม่มีคนมาบังมันนะครับแต่ที่ผ่านมาเนี่ยกฎระเบียบกติกายุ่งยากวุ่นวายต้องไปขออนุญาตที่1ที่2ที่3ที่4เต็มไปหมดตอนนี้แก้หมดแล้วนะครับการขออนุญาตไปขอที่เดียวคือที่สุดท้ายคือที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภา
1: ค
0: ซึ่งเดี๋ยวเขาก็จะมีการอำนวยความสะดวกนะฮะออกมามีแบบฟอร์มออนไลน์พยายามทำทุกอย่างให้สะดวกที่สุดไม่ต้องขออนุญาตหลายที
1: ่น
0: ะผมยังคุยกับท่านปลัดกระทรวงเลยถามว่าที่บ้านติดโซล่าหรือเปล่า
1: ครับ
0: นะฮะ
1: ท่านปลัดติดหรือเปล่าฮะ
0: ติดครับเชื่อไหมฮะว่าใช้เวลานานเท่าไหร่กว่าจะขออนุญาตก่อนหน้านี้เป็นปีฮะ
1: ขออนุญาตอย่างเด
0: ีย
1: ว
0: แค่จะขอเอาแผงโซล่ามาติดบนหลังคาบ้าน
1: บ้านตัวเองด้วย
0: นะฮะขออนุญาตเป็นปีนะฮะผมถามว่าเราจะซื้อตู้เย็นมาเสียบที่บ้านเนี่ยซื้อทีวีมาเสียบที่บ้านเนี่ยก็ไม่ขออนุญาตแล้วใช้เวลานานมั้ยไม่ต้อง
1: ใช่
0: นะครับแต่ทําไมแผงโซล่านี่ก่อนหน้านี้ยุ่งยากเหลือเกินตอนนี้ตัดออกหมดมันขั้นตอนการติดตั้งเนี่ยง่าย
1: ครับ
0: อันที่2เนี่ยหลายคนบอกติดแผงไว้ผลิตโซล่านะฮะผลิตไฟจากพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยนะฮะผลิตตอนกลางวัน
1: ครับ
0: แต่ถ้าใช้ตอนคืนล่ะทํายังไง
1: เพราะคนส่วนใหญ่ไม่อยู่บ้านกลางวัน
0: ถูกต้องบางคนกลับมาบ้านตอนคืนนะฮะเค้าก็บอกไปติดแผงโซล่าผลิตไฟออกมามันก็ไม่คุ้
1: ม
0: นะฮะต้องไปซื้อแบตเตอรี
1: ่ครับ
0: ถ้าซื้อแบตเตอรี
1: ่โอ้แพง
0: ก็แพงอีก
1: ครับ
0: นะฮะเลยมีนโยบายเรื่องการรับซื้อไฟไงหมายความว่าตอนกลางวันติดแผงโซล่าผลิตไฟออกมาไม่ได้ใช้
1: ครับ
0: รัฐ

0: ทั้งประเทศเนี่ย
1: ครับ
0: เรามีกำลังการผลิตไฟอยู่ที่ประมาณ 50,000 เมกะวัตต
1: ์
0: เข้าไป 10,000 เมกะวัตต์เลยแต่ที่สำคัญที่สุดเนี่ยวันนี้เราปรับมุมใหม่เราไม่ได้มองว่าเป็นการติดแผงผลิตไฟไว้ใช้เอง
1: ครับ
0: แต่มองว่าวันนี้เป็นการให้สิทธิ์กับประชาชนได้เป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าขอยืมหลังคาขอยืมที่ดินเอาแผงไปตั้งผลิตไฟออกมาการไฟฟ้าก็รับซื้อเหมือนไปซื้อไฟจากโรงไฟฟ้าครับที
1: ่
0: มาทำสัญญาซื้อขายกับการไฟฟ้าครับแต่ที่วันนี้เดี๋ยวในแผนผลิตพลังงานเนี่ยเราแบ่งส่วนหนึ่งเลยนะฮะปกติพอเราพูดเปลี่ยนผ่านพลังงานเด
1: ี๋
0: ยวจะต้องผลิตไฟเพิ่มจากแสงอาทิตย์เพิ่ม คนก็คิดถึงอะไรฮะโซล่าฟาร์มเป็นโอกาสของธุรกิจเป็นโอกาสของผู้ประกอบการแต่เที่ยวนี้เราแบ่งหมื่นเมกะวัตต์บอกให้ประชาชนเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้า
1: สำหรับประชาชนที่เป็นหลังคาบ้านเท่านั้น
0: ถูกต้องครับเพราะฉะนั้นพอติดแผงเนี่ยเขาก็สามารถขายไฟเสมือนเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าเลยในที
1: ่
0: สุดนะครับและที่สำคัญคือหลายคนก็บอกว่าเขาไม่ได้มีเงินก้อน
1: อ
0: ะคือแผงโซล่าเนี่ยมันเป็นการลงทุนใช้เงินพอสมควร5กิโลวัตต
1: ์
0: ราคาก็อยู่ที่ประมาณ 1,300 1,400 1,500 ประมาณเนี้ยเงินเยอะครับ
1: ครับ
0: เราก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยไม่ต้องเอาเงินก้อนมาจ่ายดีกว่าแพ็คเกจใหม่ของรัฐบาลเงินกู้ที่เราได้มาเนี่ยนะฮะมีส่วนลดให้ 50,000 สมมติจาก 1,400 ก็เหลือ 90,000 ใช่มั้ยครับ
1: ครับ
0: 90,000 เนี่ยถือว่าดาวให้แล้วนะ
1: ไม่ต้องดาวให้ก้อนนึง 50,000 บาท
0: ถูกต้องครับที่เหลือเนี่ยเราก็มีแผงโซล่าเรามีไฟที่ผลิตขนาดพวกโรงไฟฟ้าเนี่ย
1: ครับ
0: เวลาเขาลงทุนสร้างโรงไฟฟ้าเขาไม่เคยมีปัญหาเลยเพราะอะไรฮะ
1: แบงค์
0: ปล่อยเงินมาตลอดเพราะมันมีแผงโซล่ามันมีสินทรัพย
1: ์
0: ม
1: ัน
0: มีไฟที่ผลิตได
1: ้
0: ม
1: ัน
0: มีสัญญาที่รัฐรับซื้อแน่นอนนะฮะ20ปี25ปีว่าไปม
1: ัน
0: ม
1: ี
0: แบบเนี้ยแปลว่าขอแค่มีที่ขอแค่มีบ้านมีหลังคาน
1: ั
0: ่งอยู่เฉยๆนะครับเดี๋ยวเงินทำงานเองเด
1: ี๋
0: ยวแบงค์ทำงานเองเอาแผงมาติดผลิตไฟขายได
1: ้
0: ก็เอาไฟที่ขายได้ไป
1: จ่าย
0: เรานั่งอยู่เฉย
1: ๆ
0: คำนวณดูแล้วเนี่ยไฟที่ผลิตได้ทั้งหมดนะมาผ่อนจ่ายส่วนนึงยังเหลืออีกส่วนนึงมาเป็นส่วนลดค่าไฟรอบเดือนด้วยแล้วถ้าเมื่อไหร่นะครับคืนหนี้หมด
1: ครับ
0: 7ปี10ปีแผงที่เราตั้งเนี่ย
1: ครับ
0: คืนหมดแล้วเนี่ยเท่ากับแผงโซล่านั้น
1: ครับ
0: จะเป็นเหมือนโรงไฟฟ้าของประชาชนก็ผลิตไฟได้เท่าไหร่ขายได้เท่านั้นรับซื้อทุกหน่วยนะครับแล้วเงินตรงนั้นถ้าไปใช้ก็เป็นส่วนลดค่าไฟ
1: ครับ
0: นะฮะยังคิดด้วยซ้ําว่าทําให้เป็นรายได้ไปเลย
1: เป็นแพสซีฟอินคัมได้อย่าง
0: เป็นเหมือนโรงไฟฟ้าเลยนะครับเพราะเที่ยวนี้เราไม่ได้มองแค่เป็นการเอาเงินกู้มาใช้แต่การเอาแผงโซล่าไปติดบนหลังคาประชาชนเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของแผนผลิตพลังงานเป
1: ็
0: นส่วนหนึ่งของนโยบายในการสำรองพลังงานในประเทศเพื่อความมั่นคงด้านพลังงานอันนี้คือสิ่งที่เราคิดแล้วกำลังจะออกตัวแล้วในเด
1: ือ
0: นตุลาคมนี้นะครับทุกฝ่ายเร่งทำงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกระทรวงมหาดไทยกระทรวงพลังงานกระทรวงการคลังตอนนี้คือพยายามจะทำทุกอย่างให้สะดวกที่สุดให้ง่ายที่สุดนะคร
1: ับ
0: แล้วเป็นประโยชน์สูงสุดกับประชาชนที่ตัดสินใจติดแผงโซล่า
1: แล้วเราจะมั่นใจได้ไงว่า1ล้านครัวเรือนสมมุติตัวเลขนะฮะแล้วมันจะไม่กระจุกอยู่เฉพาะบ้านคนที่มีสตุ้งสตางค์ที่เขามีกำลังพอที่จะเข้าถึงโซล่าเซลล์เหล่านี้อยู่แล้ว
0: ไม่ได้จำกัดเฉพาะหลังคาด้วยใครมีต่างจังหวัด
1: นะครับมีที่เยอะ
0: ที่ดิน
1: ครับ
0: นะฮะแล้วก็แคปไว้ที่5กิโลวัตต์นะฮะบางคนก็บอกว่าทำไมให้แค่นี
1: ้
0: แต่5กิโลวัตต์เนี่ยเราคำนวณแล้วเนี่ยเป็นปริมาณที่กำลังพอดีแล้วมันจะได้กระจายตัว
1: ไม่งั้นก็บ้านนี้เหมาเป็น10 20หรือ100ขึ้นมา
0: ไม่งั้นก็บ้านคนเดียวบางคนผลิตไป50กิโลวัตต์100กิโลวัตต์นะคร
1: ับ
0: ก็มากินพื้นที่เพื่อน
1: มันก็ได้กระจายถั่วเฉลี่ยไปถึงบ้าน
0: 5กิโลวัตต์กระจายออกไปนะคร
1: ับ
0: เราก็ดูว่ากำลังการผลิต5กิโลวัตต์เนี่ยต่อ1เดือนนะฮะก็จะผลิตไฟได้ประมาณสัก600ถึง700หน่วยนะถ้าตีเป็นมูลค่าคูณค่าไฟอยู่ที่ประมาณ4บาท
1: ครับ
0: ซึ่งตอนนี้อัตราค่าไฟเราลดแล้วนะครับ200หน่วยแรก3บาททําแล้วนะครับไฟทางดึงออกแล้วนะครับเฉลี่ยค่าไฟไป3บาทกว่าเนี่ยถ
1: ้
0: า600 700หน่วยมันก็ตีเป็นมูลค่าค่าไฟประมาณ 2,000 2,000 กว่าบาท
1: ครับ
0: มันหมายความว่าผู้ใช้ไฟเนี่ยใครที่จ่ายบินค่าไฟเดือนละประมาณ 2,000 2,000 กว่าติดแผงโซล่านี่แทบจะเหมือนว่าได้ใช้ไฟฟรีเลย นะฮะเราก็อยากจะกระจายสิทธิ์นี้ออกไปให้มากที่สุดไม่กระจุกตัวนะฮะเฉพาะบ้านหลังใหญ
1: ่
0: เฉพาะ

0: พื้นที่ที่อยู่ในเมืองเท่านั้นแต่ว่าพยายามกระจายโอกาสนี้ไปให้กับทุกคนทั่วประเทศ
1: แน่นอนพอมันมีโครงการนี้ออกมาเนี่ยหลายบ้านน่าจะเร่งในการติดตั้งก็มีความกังวลครับว่าเอ๊ะมีการเร่งติดตั้งแบบนี้อุปกรณ์ที่เอามาใช้เนี่ยก็อาจจะกลายเป็นนำเข้ามาจากต่างประเทศหรือเปล่าคุณภาพที่เอามาติดตั้งได้คุณภาพหรือเปล่าน
0: ี่คือเรื่องสำคัญมากนะครับก่อนหน้าเนี่ยเราไปออกกฎระเบียบขั้นตอนเยอะแยะวุ่นวายสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือถ้าไปตามขั้นตอนเนี่ยใช้เวลาเป็นปีเขาก็หนีขั้นตอนเขาก็ไม่ไปขออนุญาตแล้วก็ไปติดกันเองพอไปติดกันเองเนี่ยไม่ใช่แค่แผงอย่างเดียวสายไฟนะครับ เราก็เห็นหลายครั้งว่าพอติดตั้งเสร็จพอใช้เนี่ยไฟไหม
1: ้
0: นะฮะมันมีเรื่องของความปลอดภัยอยู
1: ่
0: เมื่อเที่ยวนี้พอเราทำให้ขั้นตอนมันกระชับขึ้นเร็วขึ้นเนี่ยนะฮะทุกคนมาขออนุญาตสิ่งเดียวที่รัฐจะต้องดู คือคุณภาพมาตรฐานการติดตั้งนะคร
1: ับ
0: เพราะฉะนั้นเที่ยวนี้เราเข้มงวดกับเรื่องนี้ไม่ใช่ไปเปิดทำขั้นตอนให้มันเยอะแยะวุ่นวายนะฮะแต่ก่อนจ่ายไฟเนี่ยการไฟฟ้าจะเข้าไปตรวจดูหมดท
1: ุ
0: กบ้านก่อนที่จะตรวจรับรองติดสมาร์ทมิเตอร์ต้องเช็คว่าอุปกรณ
1: ์
0: มีคุณภาพการติดตั้งได้มาตรฐานใช้แล้วปลอดภัยนะฮะถึงจะเชื่อมต่อให้ก็ดูแค่ขั้นตอนนั้นอย่างเดียวซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายเนี่ยภูมิภาคนครหลวง บอกแล้วว่าถ้าติดแผงโซล่าไม่มีขายไฟคืนเขาใช้เวลา1สัปดาห์นะฮะแต่ถ้ามีขายไฟคืนก็จะทำให้เร็วที่สุดใช้เวลายังไงก็ไม่เกิน1เดือนนะเพราะฉะนั้นที่รอมาเป็นปีเนี่ยนะฮะก็เอาว่าหลักสัปดาห์นะฮะพอแจ้งไปเสร็จปุ๊บเขาก็สามารถที่จะเข้ามาตรวจสอบแล้วก็รับรองให้ได้นะมันไม่ใช่แค่มาตรฐานอุปกรณ์นะแล้วก็ไม่ใช่แค่ว่าของมีพอหรือเปล่านะแล้วทีมที่จะติดตั้งมี
1: ช่างที่ไปติดตั้ง
0: แล้ว
1: ไม่ค
0: นบางคนไปพูดต่ออีกบอกว่าเฮ้ยเผลอๆมีบริษัทเตรียมรอติดตั้งแล
1: ้วลูกปากคือเลยฉันมีช่างอยู่ในมือเยอะ
0: ก็ในเมื่อเราหลักของเราเนี่ยแผงโซล่าเราก็เปิดกว้างให้แข็งแล้วก็จ่ายออกให้ประชาชนแล้วเราจะไปบีบคนที่จะมาติดตั้งเนี่ยให้ผูกขาดได้ยังไงเราก็ต้องให้มีการแข่งขันตอนนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเปิดแพลตฟอร์มนะครับให้ทุกคนทุกบริษัทที่อยากจะมาประกอบอาชีพติดตั้งแผงโซล่าเนี่ยเข้ามาลงทะเบียนหมดแล้วก็จะตรวจสอบดูว่าได้คุณภาพหรือเปล่าพยายามเปิดให้เยอะที่สุดแล้วก็กระจายออกหมด
1: ก็คือได้เป็นการส่งเสริมอาชีพให้กับคนที่มีทักษะที่เป็นช่างโดยเฉพาะช่างไฟฟ้าในประเทศไทยตั้งแต่ระบบติดตั้งหรือแม้แต่การ maintenance ที่ดูแลตัวระบบด้วยนะครับตรงนี้เองก็น่าจะสอดคล้องกับตัวแผน PDP ที่มีการรับฟังความคิดเห็นกันไปนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยแผนนี้ได้ยินท่านพูดในบางเวทีบอกว่าโอ้รอแผนนี้มา8ปี10ปีฮะมันยากขนาดนั้นเลยเหรอฮะ
0: ที่ผ่านมาเนี่ยหลายเรื่องก็ติดขัดทำอะไรก็ช้าหมดนะฮะแผนผลิตพลังงานซึ่งเป็นแผนสำคัญน
1: ่
0: ะผมถามว่าถ้าเราจะรับมือกับวิกฤตที่เกิดขึ้นนะ
1: ครับ
0: โดยไม่มีแผนเราจะไปต่อยังไงครับแผนเนี่ยสำคัญเพื่อที่1เกิดวิกฤตเรารับมือได้ผลกระทบน้อยลง2มันต้องมีแผนเพราะพลังงานเนี่ยไม่ใช่เรื่องแค่ค่าครองชีพอย่างเดียวแต่เป็นปัจจัยในการประกอบกิจการในการทำธุรกิจในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเศรษฐกิจยุคใหม่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นต้องมีแผน
1: คร
0: ั้งสุดท้ายเนี่ยเกือบ10ปีแล้วครับ
1: เราไม่มีแผน
0: 2018นะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นจังหวะสำคัญมากในช่วงเวลาที่ทั่วโลกกำลังประสบกับวิกฤตพลังงานแล้วเราบอกต้องเร่งเครื่องเปลี่ยนผ่านพลังงานนะครับเพื่อให้เกิดความมั่นคงให้ราคาเนี่ยไม่แพงให้เหมาะสมนะครับและที่สำคัญมีพอสำหรับขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสำหรับขับเคลื่อนเศรษฐกิจการลงทุนด้วยนะครับก็แผนนี้เดี๋ยวจะคลอดแล้วนะฮะแล้วผมก็กล้าประกาศเลยว่าเป็นแผนที่สะอาดที่สุดมั่นคงที่สุดและเป็นแผนที่เป็นธรรมที่สุดที่ผมกล้าพูดว่าสะอาดที่สุดเนี่ยใน10ปีนะฮะจากเดิมสัดส่วนพลังงานสะอาดเรามีแค่20กว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเนี่ยใน10ปีต้องเพิ่มเป็นเกือบครึ่งประมาณ 50-50 และในที่สุดอีก25ปีเนี่ยนะฮะเรามีเป้าหมาย net zero อยู่แล้วต้องไปให้ถึงเป้าหมาย net zero นะครับสัดส่วนของพลังงานสะอาดไม่ต่ำไปกว่า 65% ที่เหลือก็ยังมีเรื่องของการเก็บคาร์บอนหรือ carbon capture เข้ามาด้วย
1: ครับ
0: ก็เป็นแผนที่สะอาดที่สุด ที่ผมบอกเป็นแผนที่มั่นคงที่สุดเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าเรื่องของแก๊สเนี่ยเราคำนวณจากปริมาณแก๊สที่ประเทศไทยเราสามารถผลิตได้เอง
1: ครับ
0: เราดูปริมาณแก๊สที่ผลิตได้จากอ่าวไทยนะฮะเรามีโอกาสที่จะผลิตได้อาจจะฝั่งอันดามันมีบนบกมีแก๊สที่เราได้จากเพื่อนบ้านอย่างพม่าที่มาในระยะใกล้ราคาถูกแล้วก็นิ่งเนี่ยเราก็ดูว่าถ้าเรามีแก๊สเท่านี้
1: ครับ
0: เราก็ควรจะมีโรงไฟฟ้าแก๊สเนี่ยนะในปริมาณที่มันเหมาะสม
1: มีปริมาณที่เหมาะสม
0: เพราะในอดีตเนี่ยนะฮะเราก็ไปคาดการไว้เกินเหตุ
1: แล้วคาดการกำลังไฟฟ้าที่เราจำเป็นต้องใช้ไว้ค่อนข้างสูง
0: พอสูงเนี่ยก็ต้องไปสร้างโรงไฟฟ้าเยอะพอสร้างโรงไฟฟ้าเยอะโรงไฟฟ้าที่อยู่เฉยแม้กระทั่งไม่ผลิตไฟเนี่ยนะครับเราก็ต้องไปจ่ายที่เขาเรียกว่าค่าพร้อมจ่าย
1: ครับ
0: คือไปจ่ายค่าลงทุนกับโรงไฟฟ้าทั้งที่ไม่ได้ผลิตไฟ
1: โดยที่เขาไม่ผลิต
0: ไฟแพงและนี่ก็เลยเป็นเหตุผลที่รัฐบาลมาจัดการทั้งฝั่งที่ไปสนับสนุนไฟสะอาดแอดเดอร์ในอดีตสัญญาชั่วนิรันดร์พวกนี้นะฮะในราคาเป็นแพงก็ต้องตัดออกให้หมดซะเพื่อลดต้นทุนค่าไฟหรือการบริหารค่าพร้อมจ่ายพวกโรงไฟฟ้าอยู่เฉยไม่ได้ผลิตไฟให้เรามาใช้เนี่ยนะฮะก็ต้องไปตัดออกหรือไปใช้งานมากขึ้นเพื่อลดค่าพร้อมจ่ายตรงนี้ลงมานะครับแต่ต้องดูอย่างนี้ครับว่าอีก10ปีเนี่ยกำลังการผลิตจากแก๊สเนี่ยถูกปลดระวางลดลงประมาณ 16,000 ถึง 17,000 เมกะวัตต
1: ์คือแก๊สที่ผลิตอยู่ณวันนี
0: ้ณวันนี้เพราะเราไปคอมมิตสัญญาไว้ล่วงหน้าก่อนนะประมาณน่าจะ 30,000 กว่า
1: ครับ
0: 30,000 กว่าเนี่ย
1: มันจะหาย
0: จากวันนี้จนถึง10ปีจะหายไป 16,000
1: ครับ
0: 16,000 หายไปเราเอากลับมาแค่ 9,000 เอง
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นใน10ปีนี้ก็จะเห็นเลยว่าสัดส่วนของแก๊สเนี่ยลดลงเราก็คำนวณจากปริมาณแก๊สที่เราสามารถผลิตได้เองในแก๊สอ่าวหรือที่เราสามารถหาได้จากประเทศเพื่อนบ้านนะครับถ้ามีการนำเข้า LNG เวลานำเข้าเนี่ยมี2แบบ
1: ครับ
0: คือไปผูกสัญญาระยะยาวในราคาที่ถูกนะฮะแต่ที่ผ่านมาเนี่ย บ้านเราก็แปลกก็ชอบไปซื้อแบบที่เขาเรียกว่าสปอต
1: คือ
0: ไปซื้อเป็นครั้งเป็นคราวนะฮะ
1: ค
0: ือไม่มีการวางแผนในการซื้อนะฮะจะใช้วันไหนก็ซื้อวันนั้นแบบนี้พอยิงกันที่ตะวันออกกลางราคาแก๊สเพิ่มขึ้นจาก10เหรียญไป30เหรียญเราก็ต้องรับราคาที่แพงแต่จากนี้ต่อไปเนี่ยมีการวางแผนมีการไปผูกสัญญาระยะยาวให้ได้ราคาในราคาที่ถูกนะฮะแล้วราคาที่นิ่งไม่ขึ้นไม่ลงมากจนเกินไปนะฮะก็ต้องปรับสัดส่วนแบบนั้นถ้าเราสามารถไปคอมมิตสัญญาระยะยาวที่ถูกที่สุดนะครับที่ราคาที่นิ่งได้เท่าไหร่เราก็ผลิตไฟจากแก๊สแค่นั้น
1: ท่านพูดถึง3เรื่องใหญ่ๆเนี่ยสะอาดที่สุดมั่นคงที่สุดแล้วก็เป็นธรรมที่สุด
0: ใช่
1: ขยายเรื่องเป็นธรรมที่สุดนิดนึง
0: 1ก็คือทุกครั้งเนี่ยพอเราประกาศบอกเปลี่ยนผ่านพลังงานจะประกาศแผนผลิตพลังงาน PDP มีคนกลุ่มเดียวที่สนใจคือกลุ่มทุน
1: ร
0: ีบไปเปิดดูว่าเปิดโควต้าให้แบบไหนกี่เมกกี่เมกกี่เมก
1: มันจะมีสัดส่วนอยู่ว่าจะซื้อจากรูปแบบพลังงานแบบไหนมา
0: แก๊สกี่เมกโซล่ากี่เมกนะฮะลมกี่เมกนะฮะกลุ่มทุนสนใจแต่ต้องถามว่าแล้วประชาชนได้อะไรนี่เป็นครั้งแรกครับที่เราจะแบ่งโควต้าลงไฟฟ้าเนี่ยการผลิตแล้วก็ซื้อไฟเนี่ยให้กับประชาชนก็คือโซล่าวูฟนี่ไงแล้วกระจายออกไปเป็นล้านหลังคาเรือนเลยนะครับนี่คือส่วนแรกแต่ส่วนที่สองเนี่ยก็คือตลาดรับซื้อไฟนะฮะซึ่งปัจจุบันเนี่ยเรามีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเป็นผู้ซื้อผู้เดียวผูกขาดการซื้อไฟแต่เพียงผู้เดียวหรือระบบที่เรียกว่า enhanced single buyer
1: ครับ
0: ตอนนี้กำลังจะเปิดอีกตลาดหนึ่งควบคู่กันคือตลาดรับซื้อไฟตรงแบบเสรีสำหรับไฟสะอาดซึ่งเดิมเนี่ยเรากะว่าจะทดลองให้สำหรับ data center แล้วก็ลิมิตอยู่ที่ 2,000 เมกะวัตต์ทำมา2ปีก็ไม่สำเร็จสักทีนึงแต่ล่าสุดนะฮะในที่ประชุมกฟช.คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเนี่ยนะฮะเคาะออกมาเรียบร้
1: อ
0: ยว่าจะเปิดตลาดนี้ไม่ใช่เฉพาะ data center แต่ทุกอุตสาหกรรมที่ต้องการไฟสะอาดแล้วไม่มีลิมิตที่ 2,000 เมกก
1: ็
0: เปิดไปเลยนะครับแปลว่าผู้ใช้ไฟเนี่ยเขาสามารถเลือกซื้อไฟด้วยตัวเองใครผลิตคุณภาพดีสุดถูกที่สุดแต่ต้องเป็นไฟสะอาดนะครับก็ไปเลือกซื้อได้ไม่มีการผูกขาดให้มีการแข่งขันเพราะฉะนั้นแฟร์
1: คร
0: ับ เป็นธรรมกับทุกคนที่ต้องการจะมาผลิตไฟขายและเป็นธรรมกับผู้บริโภคคือผู้ใช้ด้วยเพราะเขาได้ช็อปเองว่าใครที่ผลิตคุณภาพดีสุด ราคาถูกสุดเขาก็ไปซื้อจากคนนั้นเพราะฉะนั้นเที่ยวนี้ในเรื่องความเป็นธรรมมีสองเรื่องหนึ่งคือเราแบ่งสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าเนี่ยล็อกไว้เลยคือเที่ยวนี้ล็อกเรื่องเดียวล็อกไว้ให้ประชาชน
1: ล็อกไว้ให้ประชาชน
0: ไม่ใช่ล็อกไม่ให้ประชาชนเข้าถึงกลับกันเราล็อกไว้ให้ประชาชน

0: แล้วอีกส่วนหนึ่งในส่วนของตลาดเปิดอันนี้ปลดล็อกเปิดให้มีการแข่งขันอย่างเสรีสำหรับตลาดรับซื้อไฟสะอาดนะครับควบคู่กันเป็น2ตลาดเพราะเราก็บริหารความมั่นคงด้วยตลาดเดิมก็จะมี e-gas มาผลิตไฟจากแก๊สจากอะไรก็ว่าไปอันนี้บริหารเรื่องความมั่นคงด้านพลังงานแล้วทำให้ราคามันไม่แพงสำหรับทุกคนแต่อีกส่วนนึงก็เปิดตลาดไฟสะอาดรับซื้อไฟขายตรงแบบเสรีให้อุตสาหกรรมเขาเลือกได้ให้เขาเติบโตได้แล้วไม่เป็นไม่ส่งผลกระทบกับตลาดเดิมไม่ส่งผลกระทบกับความมั่นคงกับราคาเดิ
1: ม
0: นะฮะคำสองเรื่องนี้ควบคู่กันก็จะอยู่ในแผนผลิตพลังงานแผน PDP
1: ครับเข้าใจว่าหลังจากนี้เองเราจะให้ความสำคัญกับเรื่องของสัดส่วนของพลังงานสะอาดมากขึ้นก็มีความกังวลอีกแล้วฮะว่าเอ๊ะพอเราไปดูพลังงานสะอาดในอดีตเนี่ยต้นทุนมันจะสูงกว่า LNG สูงกว่าการนำเข้าก๊าซแบบนี้มันจะทำให้โครงสร้างค่าไฟของประเทศสูงขึ้นหรือเปล่าในอนาคต
0: วันนี้ไฟแพงเนี่ย
1: ครับ
0: ไม่ใช่เพราะไฟสะอาดนะครับแต่ไฟแพงเนี่ยเพราะแก๊สที่ต้องนำเข้ามาผลิตไฟมันแพงนึกออกไหมครับ
1: yeah.
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มคนที่พยายามกันไฟสะอาดด้วยการบอกว่าแก๊สถูกเนี่ยมันไม่เป็นอย่างนั้นเสมอไปนะ
1: yeah.
0: เราเห็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้แก๊สแพง
1: mm-hmm.
0: ปวดวันนี้ไฟสะอาดนอกจากสะอาดแล้วถูกกว่าแก๊สด้วย
1: mm-hmm.
0: นะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมว่าเราสามารถผลิตแก๊สได้นะ
1: yeah.
0: ไม่เหมือนน้ำมันน้ำมันเรานำเข้า 90 กว่าเปอร์เซ็นต์แก๊สเนี่ย
1: yeah.
0: ในอ่าวไทยบนบกหรือตอนนี้หลายคนสนใจในพื้นที่อันดามันหรือที่เอามาจากพม่าได้เนี่ยนะครับเกิน70ไป 80% นะเรานำเข้ามาส่วนน้อยเองนะฮะแล้วส่วนน้อยเนี่ยถ้าเจรจาดีๆผูกสัญญาระยะยาวดีๆเนี่ยนะฮะก็จะไม่เกิดผลกระทบเวลาตลาดพุ่งสูงขึ้นเพราะเกิดวิกฤตนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องสร้างความสมดุล ระหว่างตัวแก๊สส่วนหนึ่งเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอนะฮะในระหว่างที่เรากำลังพัฒนาระบบโครงข่ายทำสมาร์ทกริดลงทุนกับตัวแบตเตอรี่ลงทุนกับตัว energy storage ลงทุนกับตัวคาดระบบสมาร์ทกริดที่ต้องมีการคาดการมีการ forecast
1: ต้องใช้เทคโนโลยีมาคำนวณ
0: ถูกต้องพยายามไปให้เร็วที่สุดระหว่างทางเราก็ยังมีแก๊สซึ่งยังไงในมุมของเรื่องคาร์บอนก็ดีกว่าถ่านหินนะครับหลายคนทั่วโลกบอกว่าเป็น transitional fuel นะฮะก็เป็นพลังงานในช่วงเปลี่ยนผ่านเชื้อเพลิงในช่วงเปลี่ยนผ่านที่สำคัญแต่เราก็บริหารในระหว่างนี้ไม่ให้เราเสียโอกาสจากการใช้ชีวิตจากการประกอบกิจการกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนะฮะเราก็ยังเดินหน้าไปสู่เป้า net zero เป้าไฟสะอาดของเราเพราะเรารู้ว่าในอนาคตเนี่ยเรื่องความสะอาดเรื่องของความยั่งยืนเนี่ยมันก็เป็นเกณฑ์ในเรื่องมันเป็นเรื่องขีดความสามารถในการแข่งขันนะ
1: ครับ
0: เพราะมันเป็นเกณฑ์ในการค้าในโลกปัจจุบันและอนาคต
1: ต่อไปเขาจะดูด้วยธุรกิจของคุณใช้ไฟที่สะอาดหรือเปล่าในตัวแผนเองเข้าใจว่ามีการพูดถึงพลังงานใหม่ๆเช่น SMR
0: ครับ
1: หรือว่าบางคนอาจจะเรียกโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็กพอได้ยินว่านิวเคลียร์ขึ้นมาคนไทยอาจจะตกใจฮะอาจจะมีเซนซิทีฟกับคำนี้หน่อยนึงนะฮะตรงนี้เราจะทำความเข้าใจได้ยังไงว่ามันจะมีความปลอดภัยกับคนไทย
0: ในแผนพลังงานเนี่ยเราเปิดโอกาสนะฮะสำหรับเทคโนโลยีใหม
1: ่ๆ
0: ที่กำลังพัฒนาตัวไปอย่างรวดเร็วนะฮะไม่ว่าจะเป็นพวก solid oxide fuel cell hydrogen geothermal รวมไปถึง SMR นะฮะซึ่ง SMR small modular reactor เนี่ยม
1: ัน
0: มีคำว่า reactor จริงๆมันก็เป็นส่วนต่อขยายเป็นลูกของเทคโนโลยีนิวเคลียร์ในอดีตแต่วันนี้ทั่วโลกเนี่ยทุกคนเห็นพ้องต้องกันว่าเทคโนโลยีของ SMR เนี่ยปลอดภัยกว่าเยอะบริหารง่ายกว่าเยอะนะครับแล้วมีโอกาสที่สามารถผลิตไฟในราคาที่เหมาะสมถูกได้และเป็นไฟที่ค่อนข้างเสถียรมั่นคงนะครับแล้วก็ไม่มีการปล่อยคาร์บอนด้วยถ้าตัวเทคโนโลยีพร้
1: อม
0: ถูกปลอดภัยเมื่อไหร
1: ่
0: เราจะไม่เสียโอกาสในการไปรอเวลาในการเตรียมความพร้อมทำการบ้าน
1: อย่างนี้ต้องมานั่งปรับแผนอีกถ้าแผนไม่รองแล้วไปซึ่งอ่ะ
0: ถูกครับเราทำการบ้านรอไว้เลยว่าถ้ามีใครจะทำที่ไหน
1: เงื่อนไข
0: เป็นยังไงจะดูแลยังไงให้ปลอดภัยลดผลกระทบยังไงเตรียมไว้ให้เสร็จหมดครับคือเหลืออย่างเดียวว่าถ้าเทคโนโลยีพร้อมเมื่อไหร่มาได้ทันทีเราจะได้ไม่เสียโอกาสไม่งั้นเราก็จะเห็นเพื่อนบ้านเราเวียดนามตอนนี้ก็ไปแล้วผมค่อนข้างมั่นใจว่าแผนเนี้ยทั้งหมดเนี่ยไม่ทำให้ค่าไฟแพงขึ้นแบบที่หลายคนพูดเพราะสะอาดมั่นคงเป็นธรรมเนี่ยนะฮะเราก็ออกแบบมาให้ค่าไฟเหมาะสมสำหรับทุกคนเพื่อให้เราสามารถ

0: ช้ชีวิตได้สะดวกสบายแต่เรื่องอะไรว่าประเทศไทยเราเนี่ยเราผลิตไฟเช่นจากแก๊สเรามีแก๊สซึ่งเป็นทรัพยากรสำคัญเราผลิตได้เองอ่ะ
1: ครับ
0: โทษนะครับแต่สิทธิ์เนี้ยมันควรจะให้คนไทยได้ใช้ก่อนถูกไหมครับถ้ามีเหลือเราก็แบ่งให้ความเป็นธรรมกับประชาชนได้ไม่ว่าจะในรูปแบบของพยายามโซล่ารูฟหรือบางคนติดโซล่าไม่ได้จริงๆเราก็ลดราคาค่าไฟให้นะฮะไอ้200หน่วยแรก3บาทเกิน200หน่วยถ้าเป็นบ้านอยู่อาศัยนะครับก็ลดให้อีกเพราะเอาไฟทางออกนะฮะเราก็ให้ความเป็นธรรม
1: วันนี้ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเข้าใจว่าเราจะเห็นงานนึงที่จัดในกรุงเทพที่ไบเทคก็คืองานแก๊สเทคฮะวันแรกของงานท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินก็มาเปิดที่งานด้วยงานนี้ผลตอบรับเป็นยังไงความสำเร็จสิ่งที่คนไทยได้จากการที่งานนี้มาจัดในกรุงเทพมหานครในประเทศไทยคืออะไรฮะ
0: คืองานนี้เป็นงานใหญ่มากนะฮะในเซกเตอร์ภาคพลังงานเนี่ยแก๊สเทคเนี่ยเป็นงานที่ใหญ่ลำดับเผยใหญ่เกือบที่สุดอ
1: ่
0: ะเป็นงานระดับโลกนะฮะบริษัทยักษ์ใหญ่มานะฮะมีต่างชาตินักลงทุนมาไม่ต่ำกว่า 50,000 คนนะฮะในช่วง4วันมีการลงทุนเนี่ยจัดเดียวไป20บิลเลียน US ดอลลาร์ไม่ต่ำกว่านั้นหรือ 20,000 ล้าน US แต่ที่สำคัญคือเราได้โชว์เคสบ้านเราอ่ะกลายเป็นเราเนี่ยนะฮะได้มีพื้นที่ตรงนี้นะฮะเราได้แสดงวิสัยทัศน์ของเราเราได้มีพื้นที่ตรงนี้เราได้โชว์เราได้ให้เขามาสัมผัสบรรยากาศของความน่าอยู่น่าลงทุนในประเทศ
1: ปิดท้ายช่วงท้ายของรายการก็จะมีครม.อันซีนฮะอันซีนครม.ก็คือว่าเป็นช่วงที่อยากจะให้ท่านแชร์เล่าถึงเบื้องหลังในการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญสำคัญอย่างเช่นเรื่องหนึ่งที่ผมให้ความสนใจมากคือค่าไฟ3บาทใน200หน่วยแรกทำไมมาทำได้ในยุคนี้ที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นทำไมคนไทยใช้ไฟแพงเกิน3บาทมายาวนานนะทำไมยุคนี้มันทำได้แล้วเข้าใจว่าไม่ง่าย
0: ไม่ง่ายครับถ้าจำได้เนี่ยเราตั้งแต่ฟอร์มรัฐบาลเราก็ประกาศเรื่องไฟ200หน่วย3บาทแล้ว
1: ครับ
0: แต่ในช่วงแรกเนี่ยนะฮะเวลาเขาคิดค่าไฟเดิมก็เป็นขั้นบันไดอยู่แล้วแหละ
1: ครับ
0: นะครับแต่เราก็คิดว่าถ้าจะทำให้200หน่วยแรกเหลือ3บาทนะฮะก็ปรับขั้นบันไดบนเนี่ยนะฮะจากเดิม400หน่วยขึ้นไปเนี่ยให้แพงขึ้นมาเพื่อให้คนที่ใช้ไฟเยอะเนี่ยนะครับมารับผิดชอบสำหรับคนที่ใช้ไฟน้อยแต่ปรากฏว่าพอประกาศมาก่อนหน้าเนี่ยพอทดสอบเนี่ยก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ
1: ์
0: ว่าไม่แฟร์นะฮะทำไมไปลด200หน่วยแล้วต้องมาเพิ่มค่าไฟ
1: เกิน
0: 400 500แล้ว400 500เนี่ยจริงๆก็ไม่ใช่คนมีตังค์ไม่ใช่คนรายได้เยอะบางบ้านอยู่กันหลายคนนะครับมีเสียงวิพากษ์วิจารณ
1: ์
0: มานั่งคิดหาวิธีใหม่ว่าจะทำยังไงเราสามารถลด200หน่วย3บาทให้เหลือ3บาทได้เนี่ยนะฮะเพราะถ้าไม่คิดหาวิธีเนี่ยการไฟฟ้าก็ไม่ใช่จะยอมง่ายๆนะครับ
1: แม้เขาต้องไป
0: กระทบมันก็ต้องไปแบกรับก็ไปปรากฏไปเจอเรื่องไฟทางไงผมก็ไปเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีตัวค่าไฟส่วนหนึ่งที่ไม่เป็นธรร
1: ม
0: ไฟทางเนี่ยใส่เข้าไปตั้ง 30-40 ปีโดยที่คนจ่ายค่าไฟเขาไม่รู
1: ้
0: เพราะมันไม่ได้โผล่มาในบิลไงมันไปใส่ไว้แต่มันไม่โผล่ในบิลเขาก็ไม่รู้ที่ไฟแพงส่วนหนึ่งเพราะต้องไปรับผิดชอบไฟทางนะฮะไม่เคยรู้เลยไม่น้อยนะครับปีหนึ่งหมื่นประมาณ 18,000 ล้านนะฮะเยอะผมก็เลยเอาตรงนี้มาเจรจาไงว่านี่เห็นไหมมันมีปัญหาอยู่แล้วตัวไฟสาธารณะเนี่ยไม่ควรเอามายัดใส่บินค่าไฟของประชาชนแบบที่ทำมา30ปีก็ควรจะแยกออกไปอีก
1: การดึงค่าไฟทางออกมาเข้าใจว่ามันก็เป็นเป๋าซ้ายเป๋าขวามีกระทบกระทั่งไหม
0: ครับถ้าจะต้องเปลี่ยนมันก็ต้องกระทบอะครับแต่ว่าเราคิดตั้งหลักให้ดีว่าเรามีเป้าหมายที่จะรักษาประโยชน์ของส่วนรวมเนี่ยมันก็จบแต่เราก็ทําได้นี่เราก็เอาไฟทางออกละ200หน่วยแรก3บาทก็ทําไปเรียบร้อยละตลาดรับซื้อไฟขายตรงรอมา2ปีปรากฏตอนนี้ก็เปิดสําหรับทุกอุตสาหกรรมไม่มีลิมิตที่ 2,000 เมกละทุกย่างก้าวกระทบหมดแน่นอนครับไม่ได้มีคนมาชอบสิ่งที่เราทําในทุกเรื่องหรอกผมเอา 10,000 เมกไปให้ประชาชนเนี่ยมีบริษัทกี่บริษัททุนกี่ทุนน่ะนี่มันคือผลประโยชน์ของเขาป่ะใช่ไหมครับแต่ก็ไม่สนไง
1: ครับ
0: นะฮะก็ไม่เป็นไรก็ทำอ่ะครับนี่ก็เราก็ทำอยู่เรื่อยๆเนี่ยครับแล้วเดี๋ยวจะมีออกมามากกว่านี้อีกนะครับเตรียมใจไว้เลยฮะ
1: ครับเชื่อกันนะเดี๋ยวยังไงก็สุดซอย
0: โอ้แน่นอนครับตอนนี้จะทะลุอีกแล้วครับ
1: ครับขอบคุณนะครับท่านเอกรัฐพร้อมพันธ์นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานที่มาร่วมพูดคุยกับรายการคุยกับครม.ท้องถิ่นนะครับขอบคุณครับท่านครับ
0: ขอบคุณครับ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้รายการโลกสวยด้วยสิ่งแวดล้อมพาคุณผู้ชมมาร่วมกิจกรรมกับกลุ่มเยาวชนกับชาวบ้านแล้วก็กับเจ้าหน้าที่วนอุทยานภูสิงห์ภูผาพึ่งที่จังหวัดอำนาจเจริญนะคะกิจกรรมที่ว่านี้ก็คือการปลูกป่าแล้วก็การทำแนวกันไฟค่ะซึ่งทั้งสองกิจกรรมนี้ล่ะค่ะจะช่วยให้โลกของเรานั้นน่าอยู่มากยิ่งขึ้นคุณผู้ชมมาร่วมกิจกรรมนี้พร้อมๆกันวันนี้ค่ะ
1: สถานการณ์ปัจจุบันนะครับที่โลกมีปัญหาหนักๆก็คือเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะครับคือทุก1องศา2องศาของอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นจะเกิดผลนะครับจะทำให้เกิดภัยพิบัติที่มันรุนแรงขึ้นจากอย่างเช่นประเภทฝนตกจากว่าตกต่อเนื่องเป็นมิลลิเมตรที่เพิ่มขึ้นนะครับทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมหรือว่าเรื่องโรคระบาดเช่นยุงหรือพาหะต่างๆนะครับซึ่งเขาจะเจริญเติบโตได้ดีจากอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นก็จะทำให้เรื่องพวกนี้เป็นภัยซึ่งจะทำให้เกิดโรคระบาดอะไรอย่างเงี้ยรุนแรงขึ้นหรือว่าโรคระบาดที่เกิดขึ้นใหม่เช่นโควิดพวกนี้นะครับก็จะทำให้มันผุดขึ้นมานะครับเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะครับแล้วก็หลักๆอีกเรื่องก็เป็นเรื่องปัญหาขยะครับซึ่งทางจังหวัดอำนาจเจริญกับทางมหาดไทยกับกระทรวงทรัพย์ของเรานะครับก็ทำโครงการขยะละโลกคือไอ้ขยะที่มันเป็นขยะอาหารนะครับอาหารที่มันเหลือนะครับก็ขยะเปียกครับก็เลยเอาอันเนี้ยไปทำเป็นคาร์บอนเครดิตซึ่ง4จังหวัดมีอำนาจเจริญด้วยเป็นหนึ่งในนั้นนะครับที่มีการซื้อขายคาร์บอนเครดิตที่เกิดจากขยะเปียกนะครับก็โดยธนาคารกสิกรนะครับก็รับซื้อก็เป็น4จังหวัดแรกนะครับที่ได้ทำเรื่องพวกนี้นะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็เป็นเรื่อง PM 2.5 ซึ่งปัญหาหนักจริงๆก็จะอยู่ทางภาคเหนือนะครับของทางอำนาจเจริญหรือกลุ่มจังหวัดอุบลอำนาจยโสศรีสะเกษหลักๆ ก็จะเป็นฝุ่นควันข้ามแดนนะครับจากต่างประเทศแล้วก็ปัจจุบันนโยบายเรื่องการลด PM 2.5 ของทางจังหวัดเนี่ยก็มีประเภทไม่รับซื้ออ้อยที่เผานะครับมาเข้าโรงงานทำลองนี้ครับผมมาตรการลดการเผาใน PM 2.5 นะครับลดการเผาในพื้นที่เกษตรนะครับแล้วก็เรื่องจำกัดในการเข้าพื้นที่ต้องแจ้งนะครับพื้นที่เพื่อมันไฟเนี่ยมันเกิดจากพื้นที่เกษตรพื้นที่ป่าแล้วก็พื้นที่สาธารณะนะครับก็ในส่วนของกระทรวงทรัพย์เนี่ยในการเข้าไปสู่พื้นที่ป่าสงวนหรืออะไรทํานองเนี้ยก็ได้มีการวางมาตรการนะครับแล้วก็มีเรื่องเขาเรียกชิงเผานะครับชิงเผาในช่วงที่อากาศยังไม่ได้ปิดนะครับก็ทําให้มันไม่ไปรุนแรงในช่วงเดือนมีนาคมเท่าหลักๆจริงๆในความคิดผมนะครับผมว่าเรื่องขยะเปียกเนี่ยการคัดแยกขยะเป็นเรื่องสำคัญมากๆนะครับก็คือว่าอย่างบางประเทศเนี่ยอย่างญี่ปุ่นนะครับเขาวิธีคิดของเรื่องนี้ขยะใครเป็นคนสร้างคนนั้นเป็นคนจัดการนะครับ

0: การคัดแยกหรือว่าเศษอาหารก็จะเห็นพวกนักเรียนไปโรงเรียนเนี่ยขยะเขากลับมาหมดหรือว่าเด็กที่เข้าไปเห็นในพื้นที่อะไรพวกนี้เขาจะเก็บแล้วก็จัดการครับหลักๆ ก็คือการแยกครับแยกขยะให้มันเป็นส่วนเพราะว่าไอ้ขยะเปียกเนี่ยมันเป็นสัดส่วนปริมาณที่มากจริงในระดับของการจัดการนะครับทำให้สร้างปัญหาเยอะก็ของกระทรวงทรัพย์กับมหาดไทยก็ทำขยะเปียกเพื่อเอาไปทำปุ๋ยทำอะไรต่อนะ
1: กิจกรรมปลูกป่าในวันนี้มีเยาวชนจากหลายโรงเรียนมีชุมชนที่อยู่รอบๆภูสิงห์มีหน่วยงานภาคีเครือข่ายมาร่วมปลูกป่าด้วยนะคะเพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวค่ะค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เราพาคุณผู้ชมมาปลูกป่ากันนะคะเพิ่มพื้นที่สีเขียวกันหน่อยที่นี่คือวนอุทยานแห่งชาติภูสิงห์ภูผาพึ่งที่จังหวัดอำนาจเจริญนั่นเองนะคะเดี๋ยวถามหัวหน้าก่อนนะคะพื้นที่ตรงนี้จริงๆแล้วคือเป็นพื้นที่แบบไหนคะที่เรามีการปลูกป่าในวันนี้
2: ครับพื้นที่บริเวณที่เราปลูกตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่ที่เราได้ตรวจยึดจับกุมเนินคดีนะครับที่มาปลูกวันนี้ก็เพื่อที่จะฟื้นฟูสภาพป่านะครับให้อุดมสมบูรณ์และเพิ่มความหลากหลายทางธรรมชาติ
1: ค่ะวันนี้คนที่จะมาร่วมปลูกไม่เห็นมีหลากหลายมากเลยมีใครบ้างคะวันนี
2: ้วันนี้ที่เราจะขาดไม่ได้เลยนะครับก็เนื่องจากว่ารอบๆพื้นที่ของเราเนี่ยมีชุมชนอยู่ถึง30กว่าหมู่บ้าน
1: ค่ะ
2: งั้นคนที่มีส่วนร่วมสำคัญที่สุดที่ช่วยเราดูแลรักษาป่าก็คือชุมชนรอบๆหมู่บ้านนะครับวันนี้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือเยาวชนของชาตินะครับจากโรงเรียนที่อยู่รอบๆโรงเรียนของเราได้แก่โรงเรียนบ้านเราพวนปากรุงนนสว่างแล้วก็โรงเรียนคำปอแก้วคำไหลนะครับซึ่งเป็นเครือข่ายนะครับในเรื่องการรักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของเรานะครับ
1: ค่ะก็คือเป็นชุมชนที่อยู่รอบๆวนอุทยานของเราที่มีการใช้ประโยชน์ร่วมกันอยู่แล้วนะคะและที่สำคัญก็คือต้นไม้ที่ปลูกในวันนี้มีต้นอะไรบ้างคะหัวหน้า
2: ก็เป็นพันธุ์ไม้พื้นถิ่นนะครับหลักๆก็คือต้นยางนา
1: ค่ะ
2: กับยางนานะครับมักพะดูพยุงนะครับแล้วก็ต้นขี้เหล็กที่ต้นขี้เหล็กนะครับเป็นไม้พื้นถิ่นที่นี่ที่เลือกมาเพราะว่ามันจะขึ้นง่ายนะครับเพราะถิ่นตรงนี้มันเป็นถิ่นของเขานะครับ
1: ค่ะถ้างั้นเดี๋ยวพร้อมแล้วเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปปลูกป่าพร้อมๆกันกับชุมชนแล้วก็น้องๆกันเลยค่ะค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมมาร่วมปลูกป่ากับชุมชนแล้วก็น้องๆซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือเยาวชนซึ่งในอนาคตเขาก็จะเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้านั่นเองนะคะวันนี้น้องๆมาจากโรงเรียนไหนคะมาจากโรงเรียนอะไรคะ
3: คำปอแก้วคำไหลค่ะ
1: คำปอแก้วคำไหลอยู่ไกลไหมจากที่นี
3: ่ไม่ค่อยไกลเท่าไหร่ค่ะ
1: วันนี้มาทำกิจกรรมอะไรบ้างวันนี
3: ้วันนี้จะมาปลูกต้นไม้ค่ะ
1: ปลูกอะไรต้นอะไรคะ
3: ต้นยางนา
1: ต้นยางนาเอาทำไมเราเลือกปลูกต้นยางนาล่ะคะ
3: เพราะจะช่วยให้ความร่มรื่นค่ะ
1: เป็นต้นไม้เป็นต้นไม้ใหญ่ที่จะให้ร่มเงาด้วยใช่ไหม
3: ค่ะ
1: นอกจากจะให้เป็นร่มเงาให้เราได้หาของป่าด้วยนะคะเพราะว่ามันจะสร้างความอุดมสมบูรณ์แล้วมันยังจะให้อะไรอีก
3: ให้ฝนตกถูกต้องตามฤดูกาล
1: ให้ฝนตกถูกต้องตามฤดูกาลนะคะและนอกจากนั้นก็ยังจะให้ประโยชน์อีกมากมายวันนี้เราพร้อมที่จะปลูกป่าหรือยังคะ
3: พร้อมแล้ว
1: ไปปลูกป่ากันเลยไปปลูกป่ากันเลยไป

0: ค่ะอีกหนึ่งโรงเรียนที่มีส่วนร่วมในการปลูกป่าในครั้งนี้ก็คือโรงเรียนอะไรคะ
1: โรงเรียนเราเพื่อนป่ากงนนท์สว่างค่ะ
0: วันนี้มาปลูกป่ามากับใครบ้าง
2: มากับเพื่อนๆค่ะพี่ๆแล้วก็คุณครูค่ะ
0: คุณครูบังคับมาหรือเปล่า
2: ไม่ค่ะไม่ได้บังคับค่ะ
0: กิจกรรมปลูกป่าจริงๆแล้วในอนาคตเราคาดหวังว่าป่าตรงนี้มันจะให้อะไรกับเราบ้าง
2: ให้แหล่งพื้นที่ชาวนาหรือประชาชนแถวนี้ค่ะมีแหล่งทำมาหากินหรือมาหาเห็ดได้ค่ะ
0: ค่ะแล้วปัจจุบันนี้เป็นยังไงบ้างที่เราเห็นป่าในพื้นที่บ้านเรามันถูกทำลายไปเรารู้สึกยังไง
2: รู้สึกไม่โอเคค่ะแล้วก็ไม่ไอ้นี่ด้วยเพราะว่าเราจะไม่มีแหล่งที่ทำมาหากินค่ะ
0: นอกจากกิจกรรมที่ปลูกป่าที่นี่แล้วเราเป็นคนชอบปลูกต้นไม้ไหมคะ
2: ชอบค่ะ
0: แล้วเราจะมีวิธีการในการรักโลกลดภาวะโลกร้อนด้วยการทำกิจกรรมอะไรบ้างนอกจากปลูกป่า
2: ไม่ทำร้ายค่ะไม่ทำร้ายต้นไม้แล้วก
0: ็ค่ะ
2: ปลูกต้นไม้เพิ่มขึ้น
0: ก็คือปลูกต้นไม้เพิ่มเติมนั่นเองนะคะวันนี้พร้อมที่จะปลูกหรือยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ไปปลูกป่ากัน
1: เย
0: ้ป้าไปปลูกป่าเลยค่ะกิจกรรมในการปลูกป่านะคะที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือชุมชนนะคะซึ่งวันนี้ก็มีชุมชนที่อาศัยอยู่รอบๆวนอุทยานภูสิงห์ภูผาพึ่งแห่งนี้มาร่วมกิจกรรมกันด้วยนะคะนี่ก็คือชุมชนภูเขาขามนั่นเอง
3: ใช่ไหมค
0: ะปกติแล้วชุมชนของเราก็สามัคคีกันแบบนี้อยู่แล้วใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับ
0: ก็มาคือมาปลูกป่าเดี๋ยวถามประธานก่อนเนี่ยในฐานะประธานถามหน่อยว่าพื้นที่ป่าตรงนี้ในสมัยก่อนที่เราเป็นเด็กๆพื้นที่ป่าเป็นแบบนี้ไหมคะ
3: สมัยก่อนพื้นที่ป่าตรงนี้นะครับจะมีความอุดมสมบูรณ์เยอะ
0: คือหมายถึงว่ามีความอุดมสมบูรณ์มีต้นไม้มีป่า
3: ใช่ครับ
0: แล้วเราเห็นป่าที่มันมีความอุดมสมบูรณ์แบบนั้นในสมัยก่อนเราได้ประโยชน์อะไรจากป่า
3: เยอะมากเลยครับ
0: อะไรบ้างคะ
3: อาหารการกินเหมือนเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตอย่างนึง
0: ไปหาอะไรบ้างในป่าม
3: ีทั้งเห็ดทั้งผัก
0: ค่ะ
3: แล้วพวกโปรตีนต่างๆก็ได้ตรงนี้ครับ
0: ก็คือเยอะมีความอุดมสมบูรณ์จะหาอะไรอยากจะกินอะไรก็คือเข้าไปหาในป่า
3: อากาศก็ดี
0: แล้วจากอดีตมาจนถึงวันนี้มันเปลี่ยนไปเยอะไหมคะ
3: เยอะครับ
0: เยอะแบบไหนบ้าง
3: เปลี่ยนจากป่าเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นไร่เกษตรเชิงเดี่ยวเยอะมาก
0: ก็คือคล้ายๆกับจากที่เคยเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ก็อาจจะมีพืชเศรษฐกิจขึ้นมีการบุกรุกมากขึ้น
3: ใช่ครับ
0: เราในฐานะที่อยู่ในชุมชนนี้เห็นภาพแบบนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้าง
3: รู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับนึกถึงสมัยตอนเด็กๆมากกว่า
0: ค่ะแล้วเมื่อมันมีการเปลี่ยนแปลงแบบนี้เรากับชุมชนเองทำกิจกรรมอะไรที่เป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไหมคะ
3: ทางเราก็จะมีร่วมปลูกป่าก็มีหลายพื้นที่อยู่ครับแล้วก็มีระวังไฟป่าด้วย
0: ก็คือเฝ้าระวังร่วมกันในเรื่องของไฟป่าไฟป่านี่เราจะป้องกันด้วยการทำกิจกรรมแบบไหนที่จะไม่ให้มันเกิดไฟ
3: ก็มีการทำแนวกันไฟมีการเฝ้าระวังก็ลาดตระเวนถ้าเจอกลุ่มไฟเราก็แจ้งเจ้าหน้าที
0: ่ก็คือเป็นช่วยทำงานด้วยอย่างนี้นะคะ
3: ใช
0: ่ค่ะแล้วทีนี้เรามีกิจกรรมที่เป็นการประชาสัมพันธ์ที่จะสร้างการรับรู้ให้กับคนในชุมชนว่าจะช่วยกันอนุรักษ์ป่าหรือว่าสร้างพื้นที่สีเขียวหรือว่าอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชนเรามีการสื่อสารบอกเขาบ้างไหมคะเรื่องอะไรบ้าง
3: มีครับก็ทางเราจะแจ้งให้ผู้นำชุมชนประกาศช่วยรณรงค์แล้วก็มีทำป้ายด้วยครับป้ายรณรงค์ติดตามพื้นที่แนวเขตชายป่าครับ
0: แล้วได้รับความร่วมมือดีไหม
3: ก็ดี
0: เขาตื่นตัวไหม
3: ก็มีเปอร์เซ็นต์ดีขึ้นครับ
0: ค่ะแล้วการปลูกป่าในวันนี้เราจะปลูกต้นอะไรบ้างคะ
3: มีหลักๆก็จะเป็นยางนามีอะไรบ้างอ่ะ
0: ต้นขี้เหล็กต้นขี้เหล็ก
3: ครับแล้วก็พวกไม้ยืนต้นต่างๆครับพวกประดู
0: ่และประโยชน์ที่จะได้ในอนาคตข้างหน้านี้ยางนามันใช่อะไรกับเรา
3: หลักๆเลยคือร่มเงาครับร่มเงาแล้วก็จริงๆก็เป็นพืชเศรษฐกิจเนาะแปรรูปได้แล้วก็มีเห็ดละโงกเห็ดอะไรก็จะออกบริเวณต้นยางนาครับ
0: ก็จะให้เป็นพื้นที่ให้สัตว์ป่าได้ใช้ประโยชน์ร่วมด้วยถ้างั้นเราพร้อมหรือยังคะที่จะไปปลูกป่าค่ะพร้อมแล้ว
4: ครับ
0: พร้อมแล้วไปปลูกป่ากันค่ะไปปลูกป่ากันเลยป่าป่าป่าป่าป่าป่าป่า กิจกรรมปลูกป่าคือหนึ่งในกิจกรรมที่จะช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและปลูกฝังเด็กๆเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้เป็นอย่างดีนะคะนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการทำแนวกันไฟเพื่อเป็นการป้องกันไฟป่าและลดฝุ่น PM 2.5 ด้วยค่ะค่ะคุณผู้ชมคะหนึ่งในกิจกรรมที่จะช่วยลดฝุ่น PM 2.5 ได้เป็นอย่างดีเลยนั่นก็คือเรื่องของการทำแนวกันไฟนั่นเองนะคะซึ่งวันนี้ที่นี่ก็มีกิจกรรมเรื่องของการทำแนวกันไฟร่วมกับชุมชนรอบๆวนอุทยานภูสิงห์ภูผาพึ่งกันด้วยถามหัวหน้าหน่อยว่าจริงๆแล้วกิจกรรมที่จะช่วยเรื่องของการลดไฟป่าได้ก็คือการทำแนวกันไฟมันจะช่วยยังไงได้บ้างคะ
4: ครับสำหรับการทำแนวกันไฟก็เป็นอีกวิธีการในการควบคุมไฟป่าลดปริมาณไฟป่านะครับเพราะว่าเป็นลดความรุนแรงนะครับของไฟป่าไม่ให้ลุกลามไปชุมชนไปพื้นที่สงวนต่างๆนั่นเองซึ่งวิธีการในการจะทำในการไฟเนี่ยเราก็จะดูนะครับว่าสภาพพื้นที่ไหนมีการสะสมของเชื้อเพลิงเยอะนะฮะแล้วก็เมื่อเกิดไฟป่านั้นเกิดความรุนแรงเป็นอันตรายนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทรัพยากรป่าไม้

0: แล้วก็ทรัพย์สิน
1: เสียงที่เราได้ยินอยู่ตอนนี้ก็คือเป็นบรรยากาศที่เขากำลังทำเรื่องของแนวกันไฟกันด้วยเราก็เลยได้ยินเสียงที่ชาวบ้านเขาเป็นจิตอาสาด้วย
2: ครับ
1: มาทำร่วมกัน
2: วันนี้นะครับมีเจ้าหน้าที่เนี่ยเราบูรณาการกันไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ของแผนในห้วยป่าภูสิงห์วัวพึ่งภูตอดอกบัวนะฮะเจ้าหน้าที่ของวนอุทยานภูสิงห์วัวพึ่งร่วมกับเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชหรือว่าอสสในพื้นที
1: ่
2: นั่นเองครับผมเราวันนี้ร่วมมือร่วมใจกันมาจะทำในกันไฟนะเพราะว่าบริเวณภูสิงห์เนี่ยเราถือว่าเป็นปอดเป็นหัวใจของจังหวัดอำนาจเจริญนะฮะเราก็ต้องร่วมกันรักษานะฮะซึ่งการทำในกันไฟของเราเนี่ยเราก็มีการแยกวัชพืชเชื้อเพลิงระกวาดให้ถึงผิวดินแล้วก็ความกว้างเนี่ยไม่ต่ำกว่า8เมตรนะครับเพื่อป้องกันการลุกลามของไฟป่าไม่ให้มีความรุนแรงหรือว่าไปในพื้นที่สงวนหรืออนุรักษ์ที่เราจะทำไว้นั่นเองครับผมแล้วก็อีกอย่างมันจะช่วยลดในเรื่องของความรุนแรงไฟป่าลดในเรื่องของ PM 2.5 นะครับแล้วก็ป้องกันนะฮะไม่ให้เกิดความเสียหายกับทรัพยากรป่าไม้นะฮะในพื้นที่ก็ได้อุทยานชาติภูสิงห์ตัวพึ่งนี่เองครับผม
1: ค่ะก็คือจริงๆแล้วเรามีการทำกิจกรรมแบบนี้ทุกๆปีนะคะแล้วที่ผ่านมาก็คือถ้าหากว่ามีไฟป่าจริงๆคือแนวกันไฟตรงนี้มันช่วยได้มากเลยใช่ไหม
2: ช่วยได้เยอะมากเลยทีเดียวนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยก่อนช่วงฤดูไฟป่านะครับเราจะมีการจัดทําแนวกันไฟนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ไฟป่าเนี่ยเกิดความรุนแรงแล้วก็มันจะเป็นคล้ายๆว่าเป็นกําแพงกั้นเบรกนะครับเมื่อไฟป่าลุกลามมาเนี่ยไม่ให้ลุกลามต่อเนื่องเข้าไปในพื้นที่ป่าผืนใหญ่นั่นเองนะครับ
1: ค่ะแล้วผืนป่าตรงนี้มันมีจุดเสี่ยงนะคะที่เราจะต้องมีการทําแนวกันไฟก
2: ันอ๋อมีครับเพราะว่าในแต่ละปีเนี่ยบริเวณพื้นที่นี้นะครับจะมีร่วงหล่นของใบไม้แห้งนะครับในช่วงฤดูแล้งนะครับซึ่งอันนี้จะเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีเลยเพราะฉะนั้นวิธีการจัดทำแนวกันไฟเราก็จะมีการลดปริมาณเชื้อเพลิงแยกเชื้อเพลิงนะครับเพื่อป้องกันการลุกลามของไฟป่าลดการรุนแรงของไฟป่านั่นเองครับผม
1: ค่ะแล้วช่วงที่เรามีการทำแนวกันไฟเราจะทำกันในช่วงไหนอ๋อ
2: ในช่วงก่อนฤดูไฟป่าก็ประมาณเดือนพฤศจิกาธันวานะครับคือในช่วงที่ใบไม้เนี่ยเริ่มร่วงลงมาแล้วนะครับเราก็จะมีการเข้ามาดำเนินการไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการถางนะครับวัชพืชบริเวณผิวดินเนี่ยให้ถึงผิวดินกวาดใบไม้กิ่งไม้เศษกิ่งไม้นะครับที่จะเป็นเชื้อเพลิงนะครับเราจะแยกออกนะครับออกจากบริเวณแนวกันไฟของเราเนี่ยซึ่งแนวกันไฟของเราจะกว้างประมาณ8เมตรครับผม
1: ค่ะแล้วเจ้าหน้าที่ของเราเองมีการทำงานคอยดูแลเรื่องของไฟป่าไหมคะ
2: อ๋อมีครับเราจะมีการรัตเวนนะก็เดือนหนึ่งไม่ต่ำกว่า15ครั้งนะครับนอกจากเราจะรับแจ้งเหตุไฟป่าแล้วออกปฏิบัติการควบคุมไฟป่าแล้วเนี่ยเราก็จะมีการลาดตระเวนไปตามพื้นที่เสี่ยงต่างๆนะครับร่วมกับชุมชนกับภาคีเครือข่ายที่เรามีในพื้นที่นะครับไปบริเวณรอบๆแนวเขตป่าอนุรักษ์ครับผม
1: ค่ะแล้วเผื่อว่าชาวบ้านอาจจะไปพบเห็นไฟป่าอาจจะไม่ใช่ในพื้นที่ของภูสิงห์ภูผาพึ่งหรือว่าในเขตพื้นที่รับผิดชอบของวนอุทยานแห่งนี้เขาสามารถที่จะแจ้งเพื่อที่จะขอความช่วยเหลือหรือว่าเป็นช่องทางให้เขาได้ไหมคะหรือว่าทำงานยังไงบ้าง
2: อ๋อได้ครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยพื้นที่ฐานนิคมไฟป่าภูสิงห์ภูสาดอกบัวของเราเนี่ยเราดูแลพื้นที่ป่าอนุรักษ์สองป่าก็คือวนอุทยานภูสิงห์ภูพึ่งในเขตพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญแล้วก็อุทยานชาติภูสาดอกบัวครอบคลุม3จังหวัดก็คืออำนาจเจริญมุกดาหารมุกดาหารเราในเขตพื้นที่อำเภอดอนตาลแล้วก็ยโสธรในเขตคือเมืองนกทานะครับสำหรับตามที่ท่านพิธีกรถามนะครับว่ากรณีที่เกิดพื้นที่นอกเขตเนี่ยเราก็เขาก็สามารถแจ้งเข้ามาได้กรณีที่เรามีภารกิจเราไม่ติดภารกิจที่อื่นฮะเราก็สามารถออกไปช่วยได้แม้กระทั่งในเขตพื้นที่ป่าสงวนแล้วก็ในเขตพื้นที่ทำการเกษตรของชาวบ้านนะครับก็มีการประสานงานมาเราก็ส่งเจ้าที่เข้าไปร่วมไปช่วยควบคุมไฟครับผม
1: ค่ะเด
2: ี๋
1: ยวช่วงท้ายอยากจะให้แบบทางหัวหน้าได้ฝากถึงประชาชนหน่อยช่วยเป็นหูเป็นตาช่วยกันในเรื่องของการดูแลควบคุมไฟป่าในที่สำคัญถ้าหากว่าไม่ใช่ไฟป่าแต่ว่าอาจจะเป็นพื้นที่ทำการเกษตรของพี่น้องเกษตรกรเขาก็สามารถที่จะเฝ้าระวังของเขาเองได้ยังไงกันบ้าง
2: ครับผมก็ในช่วงนี้ก็ช่วงฤดูไฟป่าแล้วนะฮะเราก็อยากจะฝากพี่น้องประชาชนทุกคนนะฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไฟป่าเนี่ยเกิดจากคนถ้าเราจะห้ามไม่ให้เกิดไฟป่าก็คือต้องห้ามที่ตัวเราก่อนนะฮะก็คือว่าเรานอกจากเราจะไม่จุดเราก็บอกพี่บอกน้องบอกลูกหลานให้คิดบอกว่าป่าเนี่ยเป็นของทุกคนนะฮะเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยก็ควรจะต้องช่วยกันนะครับในการสอดส่องดูแลเป็นหูเป็นตาและเมื่อเกิดพบเห็นไฟป่านะครับถ้าเราดับได้เราดับเลยแต่ถ้าเราดับไม่ได้นะครับเกินกำลังสามารถแจ้งมาที่ทางฐานในห้วยป่าภูสิงห์วัวพึ่งหรือมาแจ้งที่สายด่วนกรมอุทยานแห่งชาติ

0: ดีค่ะโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอนำท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่การถ่ายทอดสดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยมีพันเอกสุธีสุขสากลคุณนิสารัตน์อมรักษ์และดิฉันอุรัสยาเพชรสดสินรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายพร้อมด้วยร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธ์มัยลาภรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายภาคภาษาอังกฤษโดยท่านผู้ชมสามารถรับฟังได้หากโทรทัศน์ของท่านมีระบบเสียง2ภาษาหรือรับฟังผ่านทางเว็บไซต์ของกรมประชาสัมพันธ์และ Facebook NBT World ค่ะ
1: คุณผู้ชมคะวันนี้วันเสาร์ที่19กันยายน2569นะคะเป็นวันบรรจบครบ100วันการสิ้นพระชนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาค่ะซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพตั้งแต่วันที่18ธันวาคม2569นะคะโดยสาระสำคัญที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้คือพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์มีพระธรรมเทศนากันหนึ่งโดยพระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสพระสงฆ์4รูปสวดธรรมคาถาการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานได้สืบเนื่องมาจนถึงวันนี้นะคะในวันเสาร์ที่19กันยายน2569โดยใจความสำคัญของการพระราชพิธีสำคัญในวันนี้คือสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกจะถวายศีลพระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนจะถวายพรพระจากนั้นรับพระราชทานปิ่นโตภัตตาหารส่งทอดผ้าไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์เท่าพระชนมายุพระสงฆ์สวดมาติกาส่งทอดผ้าไตรพระสงฆ์47รูปเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาค่ะและเพื่อให้คุณผู้ชมนะคะได้ร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณและพระกรณียกิจอันทรงคุณค่าของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่ทรงปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนมาโดยตลอดในโอกาสนี้ขอเชิญทุกท่านติดตามชมพระประวัติและเรื่องราวแห่งพระกรุณาธิคุณของพระองค์ผ่านสารคดีชุดนี้ไปพร้อมๆกันขอเชิญติดตามชมค่ะ

0: มเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคม2521ทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์โตในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระเจ้าวรงเธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถและทรงเป็นพระราชรัตดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีปันปีหลวงต่อมาเมื่อวันที่11มกราคม2522พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่ณพระที่นั่งอัมพรสถานราชวังดุสิตโดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงจดพระกันบิดขิดพระเคสาเจิมพระขวัญตามโบราณราชประเพณีซึ่งเป็นพิธีการรับขวัญให้กับพระราชโอรสพระโอรสพระราชธิดาพระธิดาที่ประสูติใหม่ทรงเจริญพระชันษาได้เสด็จไปทรงศึกษาที่โรงเรียนราชินีตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โดยทรงปฏิบัติพระองค์เช่นนักเรียนทั่วไปต่อมาเสด็จไปทรงศึกษาต่อที่โรงเรียนอีทฟิลด์เมืองแอสคอตสหราชอาณาจักรในปี2536เป็นเวลา1ปีก่อนเสด็จกลับมาทรงศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และ6ที่โรงเรียนจิตรดาจากนั้นทรงสอบเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อปี2540ทรงสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่1ของปี2543โดยทรงศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นเวลา3ปีครึ่งทั้งนี้ทรงสำเร็จการศึกษาปริญญานิติศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ2ด้วยคะแนนเฉลี่ย 77.64 และได้รับพระราชทานปริญญาบัตรจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งในขณะนั้นทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเมื่อวันที่26กรกฎาคม2544โดยทรงเป็นพระราชวงศ์ชั้นสูงพระองค์แรกที่ทรงสำเร็จการศึกษานิติศาสตร์บัณฑิตในประเทศไทยนอกจากนี้ยังทรงศึกษาวิชารัฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชควบคู่ไปด้วยโดยทรงสำเร็จการศึกษาปริญญารัฐศาสตร์บัณฑิตด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ1ด้วยทรงสนพระทัยในด้านกฎหมายจึงเสด็จไปทรงศึกษาต่อระดับปริญญามหาบัณฑิตด้านกฎหมายอาญาณมหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาทรงใช้เวลาศึกษาเพียง1ปีจากนั้นทรงศึกษาต่อในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตด้านนิติศาสตร์ควบคู่กับเนติบัณฑิตยสภาในประเทศไทยและทรงสำเร็จการศึกษาในปี2548โดยทรงเป็นเจ้าฟ้าพระองค์ที่2ที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันระดับ Ivy League ของสหรัฐอเมริกาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงอุทิศพระองค์เพื่อขับเคลื่อนงานด้านกระบวนการยุติธรรมอย่างมุ่งมั่นโดยทรงปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ทูตประจำสำนักงานสหประชาชาตินครนิวยอร์กก่อนเสด็จกลับมาทรงงานด้านการศึกษาทรงงานเป็นอาจารย์พิเศษหลักสูตรปริญญาโทคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านกฎหมายแก่นักศึกษาและรับราชการเป็นอัยการสำนักงานอัยการสูงสุดต่อมาทรงโอนย้ายไปเป็นข้าราชการพลเรือนกระทรวงการต่างประเทศทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำคณะกรรมาธิการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาณกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรียประจำสาธารณรัฐสโลวักและประจำสาธารณรัฐสโลเวเนียด้วยพระปณิธานในการคุ้มครองสิทธิและผู้ต้องขังและลดช่องว่างในกระบวนการยุติธรรมทางอาญารวมถึงสร้างความเท่าเทียมและความเป็นธรรมตลอดจนให้โอกาสและชีวิตใหม่แก่ผู้ต้องขังซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นการทรงงานอย่างจริงจังในการขับเคลื่อนด้านกฎหมายและสิทธิมนุษยชนหลายคนเพิ่งได้ยินคำนี้ในวันที่พระองค์จากไปแต่สำหรับผู้ต้องขังหญิงหลายแสนชีวิตทั่วโลกคำนี้คือสิ่งที่เปลี่ยนชีวิตของพวกเธอมาแล้ว15ปีในปี2549สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงริเริ่มโครงการกำลังใจในพระดำริเริ่มต้นจากการช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงเด็กติดผู้ต้องขัง และครอบครัวของผู้ก้าวพลาดในชีวิตก่อนจะขยายผลสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการดูแลสุขภาพในเรือนจำอย่างเป็นระบบโดยเสด็จเยี่ยมผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำด้วยพระองค์เองทอดพระเนตรชีวิตจริงของแม่และเด็กหลังกำแพงและทรงพบว่าปัญหานี้ไม่ได้มีแค่เพียงในประเทศไทยแต่มีทั่วโลกจากการเสด็จเยี่ยมเรือนจำหลายแห่งพระองค์ทรงพบปัญหาด้านสุขอนามัยการขาดแคลนโภชนาการที่เหมาะสมสำหรับหญิงตั้งครรภ์และการดูแลเด็กเล็กที่เติบโตภายในเรือนจำจึงทรงผลักดันให้เกิดมาตรการด้านสาธารณสุขเชิงลุกหลายประการทั้งการปรับปรุงห้องนมและพื้นที่เลี้ยงดูเด็กให้มีมาตรฐานด้านสุขอนามัยการสนับสนุนวัคซีนและอาหารเสริมที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของเด็กรวมถึงการส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพกายสุขภาพใจและการวางแผนครอบครัวเพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้ต้องขังสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีคุณภาพหลังพ้นโทษทรงมีบทบาทสำคัญในเวทีระหว่างประเทศโดยเฉพาะภายใต้กรอบความร่วมมือขององค์การสหประชาชาติและสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UNODC จากเรือนจำไทยสู่เวทีสหประชาชาติด้วยพระปีชาสามารถทรงนำความสำเร็จของโครงการกำลังใจไปสู่โครงการเอลฟี่ที่ทรงผลักดันร่วมกับกระทรวงยุติธรรมนำประสบการณ์จริงจากเรือนจำไทยไปเสนอต่อประชาคมโลกทั้งนี้ทรงมีส่วนสำคัญในการผลักดันข้อกำหนดกรุงเทพซึ่งเป็นมาตรฐานสากลว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำผิดหญิงโดยได้รับการรับรองจากองค์การสหประชาชาติในปี2553นับเป็นผลงานสำคัญที่สร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจแก่ประเทศไทยในระดับนานาชาติข้อกำหนดกรุงเทพถูกใช้เป็นมาตรฐานในเรือนจำทั่วโลกและยังเป็นรากฐานให้งานยุติธรรมเชิงมนุษยธรรมของไทยเดินหน้าต่อแต่ทุกครั้งที่ผู้ต้องขังหญิงคนหนึ่งได้รับการปฏิบัติอย่างมีศักดิ์ศรีณมุมใดมุมหนึ่งของโลกมรดกของพระองค์ยังทำงานอยู่เสมอจากการทรงงานด้านกระบวนการยุติธรรมสิทธิมนุษยชนและส่งเสริมบทบาทสตรีพระองค์ได้รับการถวายรางวัล Model of Leg Cognition และรางวัล Uniframe Award of Excellence เป็นที่ประจักษ์ในพระปีชาสามารถแก่นานาประเทศราชทัณฑ์ปันสุขยกระดับการดูแลสุขภาพผู้ต้องขังหนึ่งในพระกรณียกิจสำคัญด้านสาธารณสุขคือทรงรับเป็นประธานกรรมการประสานงานการจัดกิจกรรมโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ซึ่งดำเนินการตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใยคุณภาพชีวิตและสุขภาพของผู้ต้องขังในเรือนจำทั่วประเทศโครงการดังกล่าวมุ่งพัฒนาระบบบริการสุขภาพภายในเรือนจำให้มีมาตรฐานใกล้เคียงกับบริการสาธารณสุขภายนอกลดข้อจำกัดในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลของผู้ต้องขังซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางที่มักเผชิญปัญหาความแออัดและขาดแคลนทรัพยากรด้านสุขภาพโดยทรงสนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลราชทัณฑ์และสถานพยาบาลในเรือนจำทั่วประเทศรวมถึงส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้ต้องขังผ่านการฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำหรืออสรจ.เพื่อให้สามารถดูแลสุขภาพตนเองและช่วยเหลือเพื่อนผู้ต้องขังได้อย่างถูกต้องแนวทางดังกล่าวสะท้อนถึงพระวิสัยทัศน์ที่ทำให้ความสำคัญกับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และการเข้าถึงสิทธิด้านสุขภาพอย่างเท่าเทียมแม้บุคคลนั้นจะอยู่ในกระบวนการการรับโทษตามกฎหมายก็ตามพระกรณียกิจเหล่านี้ไม่เพียงช่วยบรรเทาความทุกข์ยากของประชาชนในปัจจุบันหากยังมีส่วนสำคัญในการวางรากฐานให้ระบบสาธารณสุขไทยมีความครอบคลุมลดความเหลื่อมล้ำและยึดหลักศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อันเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาสุขภาวะของคนไทยอย่างยั่งยืน
1: ครับคุณผู้ชมครับในขณะนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนี่คือบรรยากาศในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล

0: ตยาในพระบรมมหาราชวังนี้ครับ
1: ซึ่งเมื่อสักครู่นี้นะคะชนารีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิตติคุณและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซ่นนะคะเฝ้ารับเสด็จค่ะอยู่ภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาค่ะ

0: คะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิปุลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยาณีออกจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตมายังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังแล้วนะคะโดยรถยนต์พระที่นั่งได้เทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางพระที่นั่งราชกัลยาณสภาค่ะโดยมีกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี
1: กองทหารเกียรติยศจัดจากกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่12รักษาพระองค์ครับและดุริยางค์จัดจากกรมดุริยางค์ทหารบกครับ

0: การบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานคือการบำเพ็ญกุศลครบ100วันสิ้นพระชนซึ่งนับตั้งแต่วันที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569เรื่อยมาแต่มีพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลมาโดยลำดับครับ
1: ขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะได้เสด็จพระราชดำเนินขึ้นทางบันไดมกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าค่ะทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติ
0: ซึ่งพระพุทธรูปประจำวันประสูติเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิเป็นพระพุทธรูปประจำวันพฤหัสบดีครับ

0: ุติยังปิมะยังหันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสารเนนะสหปัญจสีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสารเนนะสหปัญจสีลานิยาจามะ
1: พุทธังสรณังกัจฉามิ

ังตะระนังกัจฉามิทุติยมปิธัมมังตะระนังกัจฉามิทุติยมปิสังฆัง

0: ันนี้พระสงฆ์10รูปได้สวดถวายพรพระจบลงแล้วนะครับซึ่งพระสงฆ์ทั้ง10รูปประกอบด้วยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกรูปที่2สมเด็จพระธีรยานมุนีวัดเทพสิรินทราวาสรูปที่3วัดสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามรูปที่4สมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามรูปที่5สมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามรูปที่6สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามรูปที่7สมเด็จพระมหาวชิรมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุรูปที่8สมเด็จพระสุทัศนวชิรมุนีวัดสุทัศน์เทพวรารามรูปที่9สมเด็จพระพุทธวชิรากรวัดราชภาติการามและรูปที่10สมเด็จพระวชิรรัตนโมลีหลังจากนั้นยังมีพระสงฆ์ที่แสดงพระธรรมเทศนาเมื่อวานนี้คือพระพรหมบัณฑิตนะครับในพิธีการนี้ด้วยครับ
1: ซึ่งเมื่อสักครู่นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารนะคะแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะ10รูปค่ะ
0: สมเด็จพระราชาคณะอีกรูปหนึ่งนะครับในพิธีการ

นี้นะคะเจ้าพนักงานได้ถอนปิ่นโตภัตตาหารเสร็จแล้วนะคะซึ่งเจ้าพนักงานก็จะทำการลาดพระพรูสายโยงค่ะ

0: ำหรับบทที่พระสงฆ์ทั้ง10รูปที่สวดเมื่อสักครู่นี้เรียกว่าบทถวายพรพระซึ่งประกอบไปด้วยบทสรรเสริญพระรัตนตรัยหรือบทอิติปิโสบทพุทธชัยมงคลคาถาหรือบทพาหงและบทที่3คือบทชยปริตหรือที่รู้จักกันในบทที่ชื่อว่าบทมหาการุณิโกซึ่งทั้ง3บทนี้เรียกว่าบทถวายพรพระที่พระสงฆ์นิยมสวดในพิธีทำบุญก่อนถวายภัตตาหารครับ
1: เจ้าพนักงานนะคะเจ้าพนักงานภูสามาลาลาดพระภูสายงจากที่ประดิษฐานพระศพนะคะนำมาพักไว้ที่เสาบัวข้างธรรมาสน์แล้วลาดพระภูสายงอีกสายหนึ่งที่หน้าพระสงฆ์นะคะจากนั้นก็จะเชิญปลายพระภูสายงทั้งสองสายสอดเชื่อมกันบนพานพระมหากฐินค่ะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตร10ไตรค่ะ

ุรินติสาพรังเอวเมวะอิโตทินทังเอตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสัมมิจตุสัพเพบุรินทุ

ตสตังทีหะตุอะเรภวัตสตังทีหะตุอะเรภวัตสตังที

0: ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์วิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: บดีพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกและถวายพระพรลาครับแก้ไขรายชื่อพระสงฆ์ที่ประกาศไปเมื่อสักครู่นี้นะครับลำดับที่1สมเด็จพระสังฆราชวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามลำดับที่2สมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามลำดับที่3สมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามลำดับที่4สมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามลำดับที่5สมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามลำดับที่6สมเด็จพระมหาวชิรมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุลำดับที่7สมเด็จพระพุทธวชิรากรวัดราชภัฏฐิการามลำดับที่8สมเด็จพระวชิรรัตนโมลีวัดปากน้ำลำดับที่9สมเด็จพระมหาพัชรยานมุนีสถานพำนักสงฆ์บ้านไร่ทอสีนครราชสีมาและลำดับที่10พระพรหมบัณฑิตวัดประยุรวงศาวาสครับ
2: สักครู่นี้นะคะพระสงฆ์ได้ถวายอดิเรกซึ่งการถวายอดิเรกนั้นก็คือธรรมเนียมพิธีสงฆ์ชั้นสูงนะคะที่ประธานสงฆ์จะกล่าวคำบาลีถวายพระพรพิเศษนะคะแด่พระมหากษัตริย์เมื่อเสด็จพระราชดำเนินในงานพระราชพิธีค่ะเพื่อขอให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานค่ะ
1: ซึ่งในการประกอบพิธีต่างๆที่มีการถวายอดิเรกนั้นผู้ร่วมพิธีจะลดมือลงไม่ประนมมือนะครับ

0: ่อจากนี้ไปนะคะเจ้าพนักงานก็จะได้นิมนต์พระสงฆ์11รูปนะคะในจำนวน47รูปที่สดับปกรณ์เท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาขึ้นนั่งยังอาจสงนะคะเพื่อสวดมาติกาค่ะ
1: ที่เห็นนี้เป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ซึ่งอยู่ด้านขวาของพระโกศนะครับเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวรภรณ์ฝ่ายในเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ฝ่ายในเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าชั้นที่1ปฐมจุลจอมเกล้าฝ่ายในเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่9ชั้นที่1เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ชั้นที่1ปฐมดิเรกคุณาภรณ์เหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่10ชั้นที่1ฉลองพระองค์เครื่องแบบพระราชฐานทหารมหาดเล็กราชวรรพรักษาพระองค์พระยศพลเอกหญิงและฉลองพระองค์ห่อผ้าเยรบับฉลองพระองค์เต็มยศเครื่องแบบทหารมหาดเล็กราชวรรพรักษาพระองค์พระยศพลเอกหญิงและฉลองพระองค์ห่อผ้าเยรบับนอกจากนั้นด้านซ้ายของพระโกศก็มีเครื่องราชอิสริยาภรณ์ราชอุปโภคซึ่งประกอบไปด้วยพานพระศรีทองคำลงยาเครื่องพร้อมหีบพระศรีทองคำลงยาพร้อมพานทองคำลงยาขันพระสุทารสทองคำพร้อมพานทองคำกาน้ำเสวยและถาดรองทองคำขันสงพระพักทองคำลงยาและพานรองรวมทั้งบ้วนพระโอษฐ์ทองคำลงยาครับ
2: ค่ะทั้งนี้นะคะหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบ100วันพระราชทานพระศพในวันที่18และ19กันยายน2569แล้วนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีดีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาได้นะคะตั้งแต่วันที่20กันยายนพุทธศักราช2569เป็นต้นไปค่ะโดยขอให้ผู้ที่มีความประสงค์จะขอเป็นเจ้าภาพได้ทำหนังสือนะคะเรียนเลขาธิการพระราชวังตามแบบฟอร์มที่กำหนดและนำส่งสำนักพระราชวังได้3ช่องทางได้แก่การส่งหนังสือแจ้งความประสงค์ด้วยตนเองที่แผนกสารบัญกองกลางอาคารสำนักพระราชวังในพระบรมมหาราชวังการส่งหนังสือแจ้งความประสงค์ทางไปรษณีย์และการส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ค่ะซึ่งในการนี้เมื่อเจ้าภาพได้ส่งหนังสือแจ้งความประสงค์เรียบร้อยแล้วสำนักพระราชวังจะได้มีหนังสือตอบรับพร้อมแจ้งรายละเอียดในการเป็นเจ้าภาพก่อนวันและเวลาที่ท่านเป็นเจ้าภาพล่วงหน้า15วันทำการค่ะ
1: อีกสักครู่จะได้รัตนาพระสงฆ์11รูปในจำนวน47รูปที่จะได้สดับปกรณ์เท่าพระชนมายุทรงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาครับซึ่งก็จะมีการสวดมาติกาก่อนนะครับหลังจากนั้นก็จะได้ทอดพระไตร
0: ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะเชิญหีบพระศพสร้างขึ้นในรัชกาลที่9ค่ะประดับพุ่มเฟื่องดอกไม้ไหวและดอกไม้เอวเต็มตามพระอิสริยยศนะคะทั้งนี้ธรรมเนียมการประดับตกแต่งพระโกศนั้นโดยปกติก็จะมีลดหลั่นกันเป็นหลายชั้นตามพระเกียรติยศสำหรับพระศพคราวนี้นะคะพระราชทานเครื่องประดับพระโกศครบทุกอย่างที่เรียกว่าพุ่มดอกไม้เพชรนั้นประดับที่ยอดพระโกศถัดลงมาที่ชั้นกระจังฝาพระโกศประดับดอกไม้เพชรเรียกว่าดอกไม้ไหวหรือว่าใบปลือนะคะที่ปากพระโกศโดยรอบห้อยเฟื่องเพชรมีผู้เงินห้อยเป็นระยะทุกมุมทั้ง8มุมส่วนที่เอวพระโกศก็ประดับดอกไม้เพชรเรียกว่าดอกไม้เอวโดยรอบค่ะ ที่ฐานพระโกศด้านหน้าก็จะรองด้วยพระภูสายโยงนะคะทอดลงมายังพานทองสองชั้นพระภูสายโยงบนพานทองสองชั้นก็จะพับทบกันไว้เมื่อมีการสดับปกรณ์พระศพเจ้าพนักงานก็จะได้คลี่พระภูสายโยงออกไปจนถึงอาสน์นะคะโดยใช้เสาบัวรับเป็นระยะเพื่อสอดเชื่อมกับพระภูสายโยงอีกสำรับหนึ่งซึ่งทอดไว้บนพานทองสองชั้นที่ต้นอาสน์ทางด้านทิศตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยานะคะใช้ลาดไปตามความยาวของอาสงโดยมีผ้าขาวรองอยู่ชั้นหนึ่งก่อนค่ะซึ่งพระโกศนั้นประดิษฐานเหนือพระแท่นแว่นฟ้าสามชั้นสลักลายดุลประดับรัตนชาติสีขาวชั้นพระแท่นตกแต่งด้วยพุ่มตัดทองเทียนไฟฟ้าและแจกันปักดอกไม้โลหะสีทองค่ะที่มุมพระแท่นแว่นฟ้าทองทุกชั้นปักสุวรรณฉัตรและสุวรรณฉัตรคันดานหรือว่าคันฉัตรที่มีรูปเป็นมุมฉากสองทบนะคะรอบพระแท่นแว่นฟ้าก็จะแวดล้อมด้วยเครื่องสูงทองแผ่ลวดประกอบด้วยฉัตรชุมสาย3ชั้นฉัตร5ชั้นฉัตร7ชั้นบังแทรกและบังพระศูนย์ตามพระราชอิสริยยศค่ะข้างพระแท่นทองทรายก็จะตั้งมณฑปเพลิงนะคะเป็นบุษบกบรรจุเทียนไฟฟ้าทั้งซ้ายและขวาและมุมทั้ง4ที่ประดิษฐานพระโกศก็จะมีการจัดทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หมุนเวียนกันยืนยามถวายพระศพมุมละ1นายนะคะทหารทั้ง4นายก็
1: ซึ่งอีกสักครู่นะครับพระสงฆ์11รูปก็จะได้สวดปฏิกาพุทธศาสนิกชนชาวไทยก็คงจะได้รับทราบเรื่องราวเกี่ยวกับการสวดพระอภิธรรมในงานศพให้นึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับที่เสด็จไปโปรดพระพุทธมารดาบนสุขสวรรค์ด้วยคุณธรรมคือกตัญญูกตเวทีเป็นอย่างยิ่งเมื่อมีผู้ที่เคารพนับถือบุคคลผู้มีพระคุณบุคคลที่รักได้จากไปก็นิยมนิมนต์พระสงฆ์มาสวดพระอภิธรรมตามแบบที่พระพุทธองค์ได้เสด็จขึ้นไปแสดงพระอภิธรรมแก่พระพุทธมารดาครับ
2: และเนื่องในวาระครบ100วันนะคะหรือว่าสัตมวานแห่งการสิ้นพระชนปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าต่างก็ได้ร่วมใจกันจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระกุศลนะคะณศาลากลางจังหวัดที่ว่าการอำเภอหรือสถานที่ที่จังหวัดและอำเภอกำหนด

0: งฆ์11รูปสวดมาติกาครับซึ่งพระสงฆ์ที่รัตนามานี้มีจำนวน47รูปที่จะได้มาสดับประกรณ์นะครับซึ่งเท่ากับพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรศวราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาครับ
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตร11ไตรค่ะ

ประสงค์อาราธนาจากอารามต่างๆนะครับอาทิสมเด็จพระญาณวชิโรดมวัดปฐุมวนารามสมเด็จพระวชิรสิทธาจารย์วัดสะเกดพระพรหมวชิรปัญญาจารย์วัดราชโอรสารามพระพรหมกวีวัดกัลยาณมิตรสวัสดีพระสงฆ์สดับปกรณ์ครับ

ตุมหังคิปเมวะสมิจตุ

0: พระพรเจริญพระราชสิริวัฒน์พิพัฒนามงคลพระชนมสุขทุกประการยังมีแด่สมเด็จพระบรมพิตรพระสมฆราชเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วที่อาตมาภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จพระบรมพิตรพระสมฆราชเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณประเสริฐขอถวายพระพร
1: บัดดีพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกและถวายพระพรลาครับพระสงฆ์ทั้ง11รูปนะครับซึ่งประกอบไปด้วยสมเด็จพระมหาวชิรคุณดิลกวัดสามพระยาสมเด็จพระวชิรสิทธาจารย์วัดสักเกตพระพรหมวชิรปัญญาจารย์วัดราชโอรสารามพระพรหมกวีวัดกัลยาณมิตรพระพรหมวชิรวิสุทธิ์วัดคูยางกำแพงเพชรพระพรหมวชิรเมธาจารย์วัดไตรธรรมารามสุราษฎร์ธานีพระพรหมวชิรรังสีวัดบวรนิเวศวิหารพระพรหมวชิรเมธาพรวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระธรรมเสนาบดีวัดพระธาตุดอยสุเทพเชียงใหม่พระธรรมกิติเมธีวัดราชาธิวาสวิหารและพระธรรมรัตนาภรณ์วัดเขียนเขตปทุมธานีครับ

0: ครับในขณะนี้พระสงฆ์12รูปขึ้นนั่งบนอาสนะแล้วครับอีกสักครู่นะครับหลังจากที่เจ้าพนักงานได้ลาดพระภูษารองโยงและพระภูษาโยงแล้วนะครับจะได้ทอดพระไตร12ไตรหลังที่เรียนไปช่วงต้นนะครับว่าพระสงฆ์ที่นิมนต์มาจำนวน47รูปนั้นเท่ากับพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาครับ
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรจำนวน12ไตรค่ะ

ประสงค์จากอารามต่างๆเช่นพระธรรมวชิระเวทีวัดดุสิตดารามพระธรรมวชิระนายกวัดราชบุรณะพระธรรมวชิระเจติยาจารย์วัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมพระธรรมวชิระปาโมกพระเทพสิรินทราวาสพระธรรมวชิระปัญญาพรวัดเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนนทบุรีพระธรรมวชิระญาณโสภณวัดบวรนิเวศวิหาร

ตวยธรรมิโนอุปจิตตวานิรุจจันติเตสังปัสสโมสุโข

0: สำหรับผ้าไตรนะคะหรือว่าไตรจีวรก็คือชุดผ้าครอง3ผืนหลักนะคะที่พระวินัยอนุญาตให้พระภิกษุใช้สอยเป็นผ้านุ่งห่มประจำตัวนะคะซึ่งก็จะประกอบไปด้วยอัตรวาสกนะคะหรือว่าสบงเป็นผ้านุ่งค่ะอุตราสงจีวรผ้าห่มสำหรับห่มคลุมร่างกายนะคะสังคาติหรือผ้าทาบจะเป็นผ้าซ้อนทับหรือผ้าพาดบ่าซึ่งประเภทของผ้าไตรนั้นก็จะมีไตรครองหรือว่าไตรเต็มนะคะจะมี7ชิ้นด้วยกันก็คือจีวร
1: คือสบงนั้นนะครับก็เป็นคำที่เราชาวพุทธส่วนใหญ่อาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยกันนักนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเรียกผ้าในส่วนที่นุ่งนะครับก็คือสบงซึ่งศัพท์ในทางพระพุทธศาสนาเรียกว่าอันตรวาสกส่วนที่ห่มเรียกว่าอุตราสงส่วนที่ท่านใช้พาดบนบ่าซ้ายนั้นคือพระสังฆาติพระสงฆ์อีก12รูปในชุดต่อมานะครับจะขึ้นนั่งบนอาสงเพื่อสดับประกรณ์ครับ

0: พระสงฆ์12รูปนะครับมีพระเทพวัชรเมธีวัดสัมพันธวงศารามเป็นต้นนะครับขึ้นนั่งประจำอาสงเรียบร้อยแล้วครับก่อนหน้านี้ก็มีพระสงฆ์จากอารามต่างๆนะครับเช่นพระเทพสุธีวัชนะสงครามพระเทพวชิราธิบดีวัดป่าดาราภิรมย์จังหวัดเชียงใหม่พระเทพวชิรนันทาภรณ์วัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรีพระเทพวชิรเมธาจารย์วัดมกุฏกษัตริยารามพระเทพวชิรวิสุทธิ์วัดพัชรกิติยาภารามจังหวัดหนองบัวลำพูยังมีพระราชวัลภาจารย์วัดหนองหอยจังหวัดราชบุรีพระราชสุวรรณเวทีวัดสุวรรณคีรีพระราชวชิรรังสีวัดหนังพระราชวชิรประชานาถวัดสมานรัตนารามจังหวัดฉะเชิงเทราพระราชวชิรญาณอดิลกวัดมกุฏคีรีวันนครราชสีมาพระราชสิริวัตรวัดอมรินทรารามจังหวัดราชบุรีพระราชวชิรภัทราจารย์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระราชสุทธิวชิรเมธีวัดบุรณสิริมัตยารามและพระราชโพธิวิเทศวัชรมุนีวัดไทยกุศินาราเฉลิมราชอินเดียครับ
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดพระไตรนะคะอีก12ไตรค่ะ

ถัดจากพระราชโพธิวิเทศวัชรมุนีวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชอินเดียก็มีท่านพระราชวัชิระกิตติเมธีวัดลำผักชีครับ

0: ุบุญ
1: พระสงฆ์12รูปสดับประกรณ์ครับยังเหลืออีกชุดหนึ่งครับ12รูปที่จะนิมนต์ขึ้นนั่งบนอัฐสงฆ์เพื่อสดับประกรณ์ในชุดต่อไปครับจากรายนามของพระสงฆ์ในบัญชีพระสงฆ์ที่นิมนต์สดับประกรณ์ในครั้งนี้ประกาศต่อเนื่องไปครับพระจุลคณิศรพระจุลคณิศรวัดราชวพิสถิตมหาสีมารามพระสิริวชิระเวทีวัดสิริวัฒนารามจังหวัดนครปฐมพระรามันมุนีวัดราชสัทธากยารามจังหวัดสมุทรสาครพระมุนีนายกวัดตำหนักจังหวัดนครนายกพระศรีรัตนโมลีวัดประดู่ชิมพลีพระกิตติวิมลเมธีวัดบุพพารามพระวชิระคณาภรณ์วัดบวรนิเวศวิหารพระโสพลนนทสารวัดบางไผ่จังหวัดนนทบุรีพระวชิระวรคุณวัดศรีรัตนธรรมารามจังหวัดสมุทรปราการพระสุธีวชิระคุณวัดพระศรีมหาธาตุและพระสุวัฒนวชิระคุณวัดบวรนิเวศวิหารครับ

้ามหาเถรสมาคมได้มีมติให้คณะสงฆ์และวัดไทยทั้งในประเทศและต่างประเทศได้จัดพิธีสวดพระพุทธมนต์สวดพระอภิธรรมและเจริญจิตภาวนาอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรียนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพร้อมทั้งประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานอุทิศถวายพระกุศลเมื่อสิ้นพระชนครบสัตมวาน7วันปัณณรสัมมวาน15วันปัญญาสัมมวาน50วันและสัตมวาน100วัน

0: ั้งนี้นะคะก็จะมีการบำเพ็ญกุศลต่างๆตามบริบทที่เหมาะสมของแต่ละวัดและชุมชนอย่างเช่นการทำบุญตักบาตรการแสดงพระธรรมเทศนาการสวดพระพุทธมนต์และการถวายภัตตาหารเช้าหรือเพนและถวายวัตถุปัจจัยสังฆทานการสวดมาติกาสดับปกรณ์พระรูปตลอดจนการเจริญจิตภาวนารักษาศีลฟังธรรมและปฏิบัติธรรมเพื่ออุทิศถวายพระกุศลค่ะ
1: ได้ลาดพระภูษาโยงนะคะซึ่งพระภูษาโยงก็คือแถบผ้านะคะที่โยงจากปากพระโกศสำหรับคลี่ทอดไปยังพระสงฆ์นะคะเมื่อทำพิธีซึ่งก็ทำจากผ้าหลายชนิดนะคะตามศักดิ์ของผู้วายชนชนสามัญก็จะใช้ผ้าตาดเหลืองไม่ต้องมีรองโยงนะคะสำหรับเจ้านายชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไปก็จะใช้ผ้าตาดเงินสำหรับเจ้านายชั้นเจ้าฟ้าขึ้นไปจะใช้ผ้าเข้มขาบขาวลายริ้วค่ะหากเป็นพระบรมศพพระศพเจ้านายตั้งแต่พระองค์เจ้าขึ้นไปเมื่อจะทอดสำหรับพระสงฆ์สดับปกรณ์นะคะก็ต้องมีผ้าขาวรองอีกชั้นหนึ่งเรียกว่าผ้ารองโยงค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรในเที่ยวสุดท้ายนะคะจำนวน12ไตรค่ะ

พระสงฆ์สดับปกรณ์ถ้าเป็นภาษาสามัญก็เรียกว่าพระสงฆ์พิจารณาคือพิจารณาสังขารนั่นเองครับ

การบำเพ็ญกุศลที่เรียกว่าทักษิณานุประทานนะครับเป็นการบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศแด่ผู้ที่ล่วงลับไปนะครับซึ่งเป็นประเพณีปฏิบัติที่ผู้ยังมีชีวิตอยู่มักจะได้ประกอบพิธีเพื่อแสดงความรักความเคารพความนับถือหรือแสดงกตัญญูกตเวทิตาซึ่งก็นิยมปฏิบัติในพิธีบำเพ็ญกุศลต่างๆเราจึงมักจะเห็นการบำเพ็ญกุศลทอดผ้าไตรบังสุกุลหรือทอดผ้าบังสุกุลและพระสงฆ์ก็จะพิจารณาก็ได้แก่การพิจารณาสังขารนั่นเองครับในบางแห่งเรียกอย่างย่อว่าพิจารณาผ้าบังสุกุลนะครับในที่นี้ก็หมายถึงพิจารณาสังขารพิจารณาผ่านผ้าบังสุกุลหรือการชักผ้าบังสุกุลครับ

0: หลังจากการบำเพ็ญพระราชกุศลทอดพระไตรครบทั้ง47ไตร47รูปแล้วนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จไปยังที่นาเครื่องนมัสการและทรงกราบพระพุทธรูปปางสมาธิเป็นพระพุทธรูปประจำวันประสูติคือวันพฤหัสบดีครับ
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้า

0: ะคะและเสด็จผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าเพื่อไปส่งจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมทั้งด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาค่ะ
1: ทิศตะวันออกจากวัดมหาธาตุยุวราช
0: กรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราริณีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้เป็นอย่างดีนะคะเป็นพระราชกรณียกิจที่แสนเรียบง่ายแต่ว่าแสดงถึงพระวิริยะอุตสาหะที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความมุ่งมั่นค่ะและในขณะนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระศรีนาถพิราชกัลยาณีไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทค่ะเพื่อถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะสำหรับความคืบหน้าในเรื่องของการเตรียมการจัดสร้างพระเมรุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานั้นนะคะทางรัฐบาลก็ได้เตรียมดำเนินงานพระราชพิธีและขั้นตอนต่างๆตามโบราณราชประเพณีโดยนายกรัฐมนตรีก็ได้มีข้อสั่งการนะคะให้กระทรวงวัฒนธรรมและกรมศิลปากรได้เตรียมการจัดสร้างพระเมรุและอาคารประกอบอย่างสมพระเกียรติสูงสุดซึ่งการออกแบบพระเมรุและอาคารประกอบนั้นก็จะมีการปรับรูปแบบและองค์ประกอบศิลปกรรมให้สะท้อนกับอัตลักษณ์และพระกรุณาธิคุณค่ะโดยรายละเอียดของพระเมรุและอาคารประกอบนั้นก็จะมีการปรับปรุงองค์ประกอบพระเมรุมาตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะเพื่อใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาค่ะซึ่งทางกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมก็ได้จัดทำแนวทางในการปรับปรุงองค์ประกอบสถาปัตยกรรมพระเมรุมาตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยปรับปรุงในส่วนที่จำเป็นนะคะเพื่อให้สอดคล้องกับพระอิสริยยศและพระกรณียกิจของพระองค์
1: กรมดุริยางค์ทหารบกครับ

คะได้สมควรแก่เวลานะคะซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ได้เสด็จพระราชดำเนินออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทค่ะและลงทางบันไดมุกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาประชาชนยังจำภาพพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้นะคะจะคงจำได้นะคะว่าพระองค์นั้นทรงให้ความสำคัญในเรื่องของการศึกษาและการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ค่ะโดยเน้นการสร้างโอกาสให้แก่กลุ่มผู้ได้โอกาสเยาวชนและผู้พ้นโทษเพื่อเปลี่ยนชีวิตของพวกเขานะคะผ่านมูลนิธิและโครงการพระราชดำริมากมายหนึ่งในพระกรณียกิจที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางก็คือโครงการกำลังใจในพระดำริซึ่งทรงตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงเด็กติดผู้

องขังรวมถึงผู้ต้องขังชายที่ใกล้พ้นโทษค่ะพระองค์ทรงเล็งเห็นว่าผู้ต้องขังจำนวนมากนั้นยังสามารถกลับมาเป็นกำลังสำคัญของสังคมได้หากได้รับโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและทักษะอาชีพ

0: ติยศถวายความเคารพแตรวงบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีค่ะ
1: และสำหรับการถ่ายทอดสดในวันนี้นะคะก็ได้ดำเนินการมาจนถึงช่วงสุดท้ายแล้วคณะทำงานในนามของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมการถ่ายทอดสดของเรามาโดยตลอดในวันนี้พันเอกสุธีสุขสากลคุณนิสารัตน์อมรักษ์และดิฉันอุรัสยาเพชรสดสินพร้อมด้วยผู้บรรยายภาคภาษาอังกฤษร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธมัยลาภต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงสืบสานพระราชปณิธานและทรงแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ในการปฏิบัติพระกรณียกิจนานาประการเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรในทุกมิติโดยเฉพาะด้านการสาธารณสุขผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยด้วยทรงตั้งพระปณิธานมุ่งมั่นในการพระราชทานความช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงโดยทรงสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงอย่างครบวงจรโดยทรงเป็นองค์นำในการร่วมกันระดมองค์ความรู้แนวทางการบริหารจัดการน้ำนวัตกรรมการมีจิตสาธารณะรวมถึงการพัฒนาอาชีพและการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนในทุกมิติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงเล็งเห็นว่าการฟื้นฟูสภาพจิตใจของผู้ประสบอุทกภัยเป็นสิ่งสำคัญโดยได้พระราชทานกำลังใจและเสด็จเยี่ยมราษฎรในยามที่ประสบกับความทุกข์ยากเดือดร้อนพร้อมกับ
1: จากอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเกษตรการเลี้ยงสัตว์หรือรู้สึกเห็นใจและเข้าใจนะคะทางมูลนิธิก็เลยจัด

0: เงินทุนและจัดสิ่งของที่จำเป็นมาช่วยสนับสนุนให้ฟื้นคลืนกลับสู่อาชีพต่างๆและกลับคืนสู่ชีวิตปกติได้อย่างรวดเร็วที่สุด
1: ด้วยพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาได้พระราชทานความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอย่างต่อเนื่องและทรงรับฟังความเดือดร้อนของราษฎรเสมือนเป็นเพื่อนพึ่งพาในยามยากและในหลายโอกาสที่ทรงนำเอาสินค้าที่ได้รับการส่งเสริมจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยมาจำหน่ายที่ร้านมูลนิธิและในงานออกร้านเพื่อให้มีช่องทางการจัดจำหน่ายช่วยให้การประกอบอาชีพยืนอยู่ได้ด้วยตนเองก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำรงชีวิตของผู้ประสบภัยให้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่วิกฤตไปได้อย่างมีความสุขและยั่งยืนเพชรเมณีแสงเพชรทีมข่าวในพระราชสำนักรายงาน

มคือชีวิตของผู้คนจำนวนไม่น้อยที่ยังรอคอยโอกาสจากสังคมบางคนคือผู้ป่วยบางคนคือผู้สูงอายุบางคนคือเด็กเล็กที่เติบโตอยู่กับแม่ภายในเรือนจำแม้จะเป็นผู้ก้าวพลาดแต่ทุกชีวิตยังคงต้องการโอกาสและรอคอยความหวังในการเริ่มต้นใหม่เสมอด้วยพระเมตตาและความห่วงใยของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้านกระบวนการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังซึ่งถือเป็นหนึ่งในกลุ่มเปราะบางที่สังคมมักมองข้ามภายใต้พระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงเกิดโครงการรัชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ขึ้นเพื่อยกระดับการดูแลสุขภาพของผู้ต้องขังในเรือนจำทั่วประเทศให้สามารถเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขและการรักษาพยาบาลได้อย่างเท่าเทียมกับบุคคลทั่วไปโครงการนี้มุ่งเด่นทั้งการป้องกันและควบคุมโรคการส่งเสริมสุขภาพการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ตลอดจนการจัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ที่จำเป็นเพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับการดูแลทั้งร่างกายและจิตใจและสามารถกลับคืนสู่สังคมภายนอกได้อย่างมีคุณภาพเมื่อพ้นโทษและเมื่อวันที่11มกราคม2564ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเป็นองค์ประธานที่ปรึกษาโครงการขณะที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงดำรงตำแหน่งองค์ประธานกรรมการโครงการภายใต้โครงการรัชทานปันสุขมีการพัฒนาห้องพยาบาลและระบบสาธารณสุขภายในเรือนจำทั่วประเทศทั้งการพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์การจัดตั้งมุมสุขภาพรัชทานปันสุขรวมถึงการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำหรืออสรจเพื่อช่วยดูแลสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้ต้องขังโดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุหญิงตั้งครรภ์รวมถึงเด็กเล็กที่อยู่กับมารดาภายในเรือนจำซึ่งล้วนต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิดและเหมาะสมจากพื้นที่ซึ่งครั้งหนึ่งเคยขาดโอกาสด้านสาธารณสุขวันนี้หลายชีวิตได้รับการดูแลอย่างมีศักดิ์ศรีและมีความหวังมากขึ้นนอกจากการดูแลสุขภาพพระองค์ยังทรงให้ความสำคัญกับการคืนคนดีสู่สังคมผ่านการฝึกวิชาชีพส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาทักษะชีวิตแก่ผู้ต้องขังเพื่อให้สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพหลังพ้นโทษเพราะการให้โอกาสอาจเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการเปลี่ยนแปลงชีวิตพระกรณียกิจของพระองค์จึงไม่ใช่เพียงการช่วยเหลือผู้ต้องขังในวันนี้แต่ยังเป็นการลดโอกาสการกระทำผิดซ้ำและสร้างโอกาสให้พวกเขาได้กลับมาเป็นกำลังสำคัญของสังคมอีกครั้งภายใต้พระเมตตาและความ

งใหญ่ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงพิสูจน์ให้เห็นว่าแม้ผู้ที่เคยก้าวพลาดก็ยังควรได้รับโอกาสในการยืนหยัดอีกครั้งราชธรรมปันสุขจึงไม่ใช่เพียงโครงการพัฒนาเรือนจำแต่คือการมอบความหวังมอบศักดิ์ศรีและมอบโอกาสให้ชีวิตได้เริ่มต้นใหม่ภายใต้พระกรุณาธิคุณที่ทรงอุทิศเพื่อประชาชนทุกกลุ่มอย่างแท้จริงจากพระเมตตาที่ส่งต่อถึงผู้คนหลังกำแพงเรือนจำกลายเป็นพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและคืนคนดีสู่สังคมนี่คืออีกหนึ่งพระกรณียกิจสำคัญที่สะท้อนถึงพระวิสัยทัศน์นามพระทัยและความห่วงใยประชาชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่ส่งมุ่งหวังให้ทุกชีวิตแม้เคยก้าวพลาดได้มีโอกาสกลับมายืนหยัดในสังคมอย่างมีคุณค่าอีกครั้ง

0: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงเป็นกำลังสำคัญในการผลักดันให้ประเทศไทยและนานาชาติปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและผู้กระทำผิดหญิงอย่างเท่าเทียมและเคารพในสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์โดยหลังจากที่โครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาประสบความสำเร็จในการยกระดับความเป็นอยู่ของผู้ต่อประชาชาติจนสามารถจัดทำการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและสำหรับผู้กระทำผิดหญิงและได้รับการรับรองจากที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยที่65ในปี2553โดยข้อกำหนดสหประชาชาติฉบับนี้ชื่อย่อว่าข้อกำหนดกรุงเทพหรือ Bangkok Rules ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นผู้ริเริ่มผลักดันจนข้อกำหนดดังกล่าวมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดามีพระดำรัสเกี่ยวกับความสำคัญของข้อกำหนดกรุงเทพและความก้าวหน้าของประเทศไทยในการส่งเสริมการอนุวัตตามข้อกำหนดกรุงเทพในการอภิปรายเรื่องสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำชุดเอกสารคู่มือสำหรับการอนุวัตข้อกำหนดกรุงเทพณสำนักงานใหญ่สหประชาชาตินครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่16ตุลาคม2556
1: Undoubtedly, Thailand, like many countries, has much work to do. Our correctional facilities, our method of work, even our attitude and understanding are not always geared towards recognizing the gender-sensitive needs of women prisoners. But we are striving to create change.To enhance society's acceptance of women prisoners and to improve the treatment of this vulnerable group. But the gender-sensitive needs of women do not exist only in Thailand. They exist in all countries and in all culture. I believe that all states can do their part in better treating women prisoners, and I urge you to promote this tool in your homeland.
0: ทั้งนี้หลักการไม่เลือกปฏิบัติคือหลักการสำคัญของข้อกำหนดกรุงเทพทั้ง70ข้อโดยเป็นการมุ่งให้ความช่วยเหลือดูแลด้านสุขภาพและฟื้นฟูด้านจิตใจให้กับผู้ต้องขังหญิงเนื่องจากลักษณะของเรือนจำและทัณฑสถานส่วนมากมักถูกสร้างขึ้นสำหรับผู้ชายเป็นหลักและออกแบบขึ้นโดยไม่ได้คำนึงถึงความต้องการเฉพาะด้านของผู้หญิงอาทิเรื่องสุขอนามัยสุขภาพผู้หญิงตลอดจนการดูแลเด็กติดผู้ต้องขัง
2: ภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดเดือนและขึ้นพระอู่ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตโดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช

0: จมหาราชบรมนาถบพิตรทรงจรดพระกรรบิดกริดพระเกศาและทรงเจิมพระขวัญตามโบราณราชประเพณีซึ่งเป็นพิธีรับขวัญให้กับพระราชโอรสพระโอรสพระราชธิดาพระธิดาที่ประสูติใหม่เมื่อทรงเจริญวัยได้เสด็จไปทรงศึกษาที่โรงเรียนราชินีตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โดยทรงปฏิบัติพระองค์เฉกเช่นนักเรียนทั่วไปทรงร่วมกิจกรรมของโรงเรียนอย่างสม่ำเสมออาทิกิจกรรมไหว้ครูทรงรำถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเข้าค่ายยุวกาชาติร่วมกับพระสหายไม่ว่าจะที่ค่ายพระราม6อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีโดยทรงเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆในทุกฐานด้วยความสนพระทัยหรือที่ค่ายหลวงบ้านไร่อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีนอกจากนี้ในปี2533เสด็จไปทรงร่วมในโครงการค่ายไฮกุแคมปิ้งที่เกาะอิคุชิเมืองเซโตดะประเทศญี่ปุ่นและได้ทรงอ่านบทกลอนไฮกุที่ทรงพระนิพนธ์ระหว่างการเข้าค่ายในงานเอ็กซ์โป90ที่นครโอซาก้าด้วยนอกจากนี้ยังทรงร่วมการประกวดในโครงการการประกวดอ่านฟังเสียงไทยศรีนครระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ในนามโรงเรียนราชินีเมื่อปี2534โดยทรงได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1และต่อมาได้เสด็จเข้าร่วมการประกวดอีกครั้งในระดับมัธยมศึกษาปีที่4ถึงอุดมศึกษาในนามโรงเรียนจิตรลดาเมื่อปี2538ส่งได้รับรางวัลชนะเลิศ
1: การพัฒนาบุคลากร
0: เมื่อทรงสำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ได้เสด็จไปทรงศึกษาที่โรงเรียนฮิตฟิลด์ในเมืองแอสคอตสหราชอาณาจักรในปี2536เป็นเวลา1ปีก่อนเสด็จกลับมาทรงศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และ6ที่โรงเรียนจิตรลดาจากนั้นทรงสอบเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อปี2540ทรงสำเร็จการศึกษาเมื่อสิ้นภาคเรียนที่1ของปีการศึกษา2543รวมเวลาที่ทรงศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นและการเสด็จไปทอดพระเนตรกิจกรรมของศาลแพ่งศาลแรงงานกลางศาลเยาวชนและครอบครัวกลางนับว่าเป็นกิจกรรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้และพระประสบการณ์ในการเสริมหลักสูตรการเรียนการสอนรวมทั้งยังได้ทรงฝึกงานภาคปฏิบัติที่สำนักงานกฎหมายด้วยตลอดระยะเวลาที่ทรงศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทรงปฏิบัติพระองค์เฉกเช่นเดียวกับนักศึกษาทั่วไปทรงร่วมกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยอย่างสม่ำเสมออาทิกิจกรรมไหว้ครูกิจกรรมด้านการกีฬาการบำเพ็ญประโยชน์ทั้งยังทรงเข้าร่วมกิจกรรมฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์โดยทรงเป็นผู้อัญเชิญธรรมจักรในการแข่งขันฟุตบอลประเพณีครั้งที่54เมื่อปี2541ส่งเข้าร่วมในขบวนพาเหรดชุดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสครบ72พรรษาในการแข่งขันกีฬาประเพณีครั้งที่55เมื่อปี2542สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงสำเร็จการศึกษาปริญญานิติศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ2ด้วยคะแนนเฉลี่ย 77.64 และได้รับพระราชทานปริญญาบัตรจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งขณะนั้นทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารเมื่อวันที่26กรกฎาคม2544โดยทรงเป็นพระราชวงศ์ชั้นสูงพระองค์แรกที่ทรงสำเร็จการศึกษานิติศาสตร์บัณฑิตในประเทศไทยนอกจากนี้ยังทรงศึกษาวิชารัฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชควบคู่ไปด้วยโดยทรงสำเร็จการศึกษาปริญญารัฐศาสตร์บัณฑิตด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ1จากนั้นทรงมุ่งมั่นเข้าสู่เส้นทางนักกฎ

0: หมายอย่างเต็มพระองค์โดยได้เสด็จไปทรงศึกษาต่อณมหาวิทยาลัยคอร์เนลเมืองอิทาการัฐนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับประเทศหรือกลุ่มไอวีลีกโดยทรงใช้เวลาศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิตสาขานิติศาสตร์เพียง1ปีและทรงศึกษาต่อระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตด้านนิติศาสตร์จนทรงสำเร็จการศึกษาในปี2548ระหว่างนั้นทรงศึกษากฎหมายที่สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาที่ประเทศไทยควบคู่กันไปทั้งยังทรงงานด้านการศึกษาโดยทรงเป็นอาจารย์พิเศษหลักสูตรปริญญาโทคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
1: ์สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ NBT News ภาคเที่ยงพบกันวันนี้นะครับวันเสาร์ที่19กันยายน2569นะครับที่นี้คุณผู้ชมอยู่กับผมสุพนันทิตย์มนตรีคุณนันพิกาชวนปรีชาล่ามภาษาเมืองนะครับคุณกนกอ่อนวงคำหันครับ
1: รับชมผ่านช่องทางออนไลน์นะคะที่ Facebook ค่ะเราไลฟ์โฆษณากันด้วยนะคะพิมพ์ NBT ค่ะเข้ามากดติดตามเพิ่มเพื่อนกันไว้จะได้ไม่พลาดทุกเหตุการณ์สำคัญค่ะ
2: เริ่มกันที่เรื่องของฟ้าฝนกันหน่อยแล้วกันนะครับสำหรับสภาพอากาศโดยเฉพาะในพื้นที่ทางภาคใต้ย้อนไปเมื่อวานนี้ครับมีฝนตกหนักหลายจุดหลายพื้นที่ครับอย่างที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับมีน้ำป่านะฮะจากอุทยานแห่งชาติเขาศกเนี่ยนะครับเป็นน้ำป่าที่หลากลงเข้าท่วมบ้านเรือนในพื้นที่ตอนล่างเจ้าหน้าที่ต้องเร่งอพยพพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวออกจากพื้นที่ครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยกุศลศรัทธาสุราษฎร์ธานีครับเข้าช่วยเหลืออพยพชาวบ้านในพื้นที่ตำบลคลองศกอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีและพื้นที่ใกล้เคียงออกจากพื้นที่ในช่วงกลางดึกนะครับหลังมีฝนตกหนักสะสมมาตั้งแต่วันที่17กันยายนแล้วก็ตกหนักเมื่อวานนี้นะครับทำให้มีน้ำป่าจากอุทยานแห่งชาติเขาศกหลากลงมานะครับเข้าท่วมถนนเส้นทางเข้าอุทยานแล้วก็ทำให้ระดับน้ำในคลองศกนั้นเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับน้ำสูงครับล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำ7หมู่บ้านครับหมู่1หมู่2หมู่3หมู่4หมู่5หมู่6และหมู่8นะครับมีรายงานประชาชนได้รับผลกระทบเนี่ยประมาณ470ครัวเรือนด้วยกันขณะที่ก่อนหน้านี้ครับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาศกได้ร่วมกับมูลนิธิกู้ภัยพนมและกู้ภัยตาขุนนำกำลังพลและยุทโธปกรณ์เข้าช่วยเหลือประชาชนและนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ติดค้างอยู่ภายในรีสอร์ทริมน้ำในพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติเขาศกนะครับพร้อมเร่งขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงและอพยพผู้ประสบภัยจากน้ำป่าหลากออกจากพื้นที่เสี่ยงได้อย่างทันท่วงทีทั้งนี้เจ้าหน้าที่อุทยานและหน่วยกู้ภัยครับได้มีการตั้งศูนย์อำนวยการช่วยเหลือชั่วคราวในพื้นที่เพื่อตรึงกำลังเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมประสานงานกับองค์การบริหารส่วนตำบลคลองศกและทางอำเภอพนมในการเข้าไปสำรวจความเสียหายหลังน้ำลดเพื่อเร่งฟื้นฟูและช่วยเหลือเยียวยาทั้งนี้พื้นที่ดังกล่าวคาดการณ์ครับว่าหากไม่มีฝนตกหนักและต่อเนื่องเนี่ยสถานการณ์น่าจะคลี่คลายลงนะครับเพราะว่าเป็นพื้นที่ลาดชันน้ำสามารถระบายได้เร็วนะครับทางท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีคุณจักริดฝั่งชนจิตได้ออกหนังสือด่วนที่สุดครับถึงทุกหน่วยงานรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ย้ำนะครับให้มีการติดตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยานะฮะโดยเฉพาะเรื่องของการแจ้งเตือนให้ระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากในช่วง 17-20 กันยายนนี้เน้นย้ำ4มาตรการสำคัญครับทั้งเรื่องของการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัย24ชั่วโมงนะฮะหากสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติมีความเสี่ยงก็สั่งให้ปิดกั้นห้ามเข้าพื้นที่เด็ดขาดถึงข้างเคียงในพื้นที่ภาคใต้นะครับที่ได้รับผลกระทบจากฝนที่ตกหนักนะครับบ้านเรือนประชาชนและพื้นที่ทางการเกษตรใน2อำเภอรวมถึงสำนักสงฆ์เจ้าหน้าที่ได้เร่งลงพื้นที่อพยพชาวบ้านและพระสงฆ์ออกจากพื้นที่เสี่ยงครับจุดที่หนักที่สุดนะฮะอยู่ที่หมู่2หมู่3ตำบลรมณีอำเภอกระปงที่จังหวัดพังงานะครับมวลน้ำป่าเนี่ยไหลทะลักเข้าท่วมสำนักสงฆ์บ้านปากคลองอย่างรวดเร็วระดับน้ำสูงกว่า1เมตรบางจุดท่วมสูงเกือบถึงหลังคานะครับของศาลาการเปรียญชาวบ้านและฝ่ายปกครองต้องนำเรือท้องแบนเข้ามาขนย้ายสิ่งของภายในสำนักสงฆ์ขึ้นไว้บนที่สูงพร้อมอพยพพระสงฆ์ไปพักชั่วคราวที่โรงเรียนบ้านท่าหันเพื่อความปลอดภัยขณะเดียวกันครับมีนักเรียนโรงเรียนบ้านปากคลองจำนวน6คนนะครับไม่สามารถเดินทางกลับบ้านได้เนื่องจากว่าน้ำเนี่ยท่วมถนนนะครับตัดขาดครูกับแม่ครัวของโรงเรียนก็ช่วยกันจัดเตรียมอาหารดูแลเด็กๆนะครับระหว่างที่รอน้ำลดนะครับนอกจากนี้ครับยังพบสวนปาล์มน้ำมันนะครับสวนยางพาราและก็สวนผลไม้ถูกน้ำไหลเข้าท่วมเป็นว

0: ว้างมีดินสไลด์หลายจุดตามเส้นทางเข้าหมู่บ้านเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอปะกงผู้นำชุมชนและชาวบ้านเนี่ยเร่งเข้าเคลียร์เส้นทางและเตรียมอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงไปยังจุดที่ปลอดภัยนะครับ
1: ส่วนที่อำเภอคุระบุรีค่ะมีน้ำป่าทะลักเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำในตำบลบางวันตำบลแม่นางขาวและตำบลคุระเบื้องต้นมีบ้านเรือนของประชาชนได้รับผลกระทบประมาณ30หลังคาเรือนนะคะในอำเภอคุระบุรีได้มอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งกำนันและผู้ใหญ่บ้านลงพื้นที่สำรวจและติดตามสถานการณ์เพื่อให้การช่วยเหลือโดยเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากยังมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่และอาจมีน้ำป่าไหลหลากเพิ่มขึ้นได้ขณะที่อุทยานแห่งชาติศรีพังงาได้ประกาศปิดการท่องเที่ยวบริเวณน้ำตกตำหนังน้ำตกตนเด้งน้ำตกสวนใหม่ระหว่างปลาพลวงเป็นการชั่วคราวค่ะระหว่างวันที่18ถึง20กันยายน2569เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและเจ้าหน้าที่นะคะหลังจากที่ในพื้นที่มีฝนตกอย่างต่อเนื่องและมีความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มได
0: ้ส่วนที่จังหวัดระนองครับเมื่อวานเนี่ยทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนายราชันมีน้อยนะครับได้ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์น้ำที่บริเวณบ้านสองแพรกที่อำเภอกระบุรีหลังจากในพื้นที่เนี่ยมีฝนตกต่อเนื่องแล้วก็ไปพบครับว่าระดับน้ำในพื้นที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วแต่ว่าตัวระบบระบายน้ำนั้นสามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้น้ำลดระดับและระบายออกจากพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วในเวลาไม่นานนะครับอย่างไรก็ตามครับเนื่องจากในพื้นที่ของระนองเองยังมีฝนตกต่อเนื่องทางจังหวัดก็ได
1: ้น้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่พื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังในระยะประมาณ 2-3 เมตรและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจจะสูงมากกว่า3เมตรนะคะเพราะฉะนั้นชาวเรือต้องเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองขณะที่เรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งช่วงวันที่19ถึง20กันยายนสำหรับพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงฝนตกหนักถึงหนักมากได้แก่ภาคใต้พื้นที่จังหวัดระนองและพังงาค่ะส่วนโอกาสการเกิดฝนในวันนี้นะคะพื้นที่ภาคเหนือจะมีฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักบางแห่งร้อยละ60ภาคอีสานฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักบางแห่งร้อยละ60ภาคกลางฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักบางแห่งร้อยละ80กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักบางแห่งร้อยละ80ส่วนภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งอันดามันจะมีฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักบางแห่งร้อยละ70ภาคใต้นี่อาจจะมีฝนตกหนักในบางแห่งด้วยนะคะส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักบางแห่งกว่าร้อยละ60ค่ะ
0: อีกข่าวใหญ่ครับที่ต้องติดตามกันก็คือกรณีที่รัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยได้นำทีมชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองครับไปเปิดปฏิบัติการปราบเซียนนครพิงบุกทลาย2บ่อนใหญ่กลางเมืองเชียงใหม่นะฮะจับนักพนันได้นับร้อยคนแล้วก็สามารถที่จะยึดของกลางเป็นเงินสดแล้วก็ชิปรวมกว่า2ล้านบาทพบมีนักการเมืองท้องถิ่นเกี่ยวข้องด้วยนะครับนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับได้นำกำลังเจ้าหน้าที่เปิดปฏิบัติการในช่วงค่ำวันนี้ครับบุกทลายบ่อนการพนันใจกลางเมืองเชียงใหม่พร้อมกัน2จุดซึ่งเป็นบ่อนพนันขนาดใหญ่ที่เปิดตลอด24ชั่วโมงนะครับโดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่คุณรัฐพลนราดิศร

0: ลอบเปิดมาไม่น้อยกว่า2ปีมีระบบความปลอดภัยเข้มงวดนะครับมีการจัดครั้งนี้เนี่ยพบความเชื่อมโยงถึงผู้มีอิทธิพลและนักการเมืองท้องถิ่นโดยพบหลักฐานเอกสารสัญญาเช่าสัญญาเดิมแล้วก็ระหว่างการเข้าจับกุมมีสายโทรศัพท์เรียกเข้ามือถือของพนักงานบ่อนปรากฏชื่อและตำแหน่งของเบอร์ที่โทรมาเนี่ยเป็นสมาชิกสภาเทศบาลรายหนึ่งซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดหากำลังการรักษาความปลอดภัยนะฮะแต่ว่าสายที่โทรมานั้นปรากฏว่าคนที่รับสายเนี่ยเป็นรัฐมนตรีช่วยนะคุณพลพีรับสายเองนะครับก็ได้กดโทรกลับไปพูดคุยด้วยตนเองในขณะนั้นทันทีด้วยนะฮะไปฟังเสียงช่วงเวลานี้กันหน่อยนะครับ
1: ฮัลโหล
2: ฮัลโหล
1: ครับ
2: พี่ก้องเป็นไงอ่ะ
3: มีตรวจไหมครับ
2: ฮัลโหลเป็นยังไงท่านสอทอ
3: ว่าไงครับ
2: ผมพลพีสุวรรณฉวีครับรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยครับมาหาผมหน่อยสิ
3: ผมเป็นอะไรครับหมายถึง
2: แม่ก็ทุกคนในนี้เขาบอกว่าเป็นของพี่อ่ะ
3: ไม่ใช่ผม
2: เออทุกคนมีลายพี่หมดเลยในนี้พี่
3: มีแค่ลายเฉยๆครับ
2: อ้าวแล้วพี่มันแล้วพี่จะมารู้กันจากพี่จะมารู้จักการพี่มาเฝ้าบ่อนได้ยังไงและพี่เป็นคนฝากงานให้เขามาทำงานที่บ่อน
3: อ๋อ
2: และพี่จะบอกว่าพี่ไม่เกี่ยวข้องได้ยังไง
3: คือผมเนี่ยดูแลเรื่องการกับเรื่องไอ้คนดูแลไอ้ตัวความเรียบร้อยเฉยๆคร
2: ับอ้าวงั้นผมคุยกับพี่อย่างนี้นะพี่เป็นคนส่งการมาดูแลบ่อนถูกไม่ถูก
3: ใช่ใช
2: ่และพี่ก็ดูแลความปลอดภัยให้บ่อนถูกไม่ถูก
3: แค่นั้นครับ
2: แค่นั้นถูกไหมงั้นพี่กับผมแลกกันใครเป็นเจ้าของบ่อนพี่ต้องบอกกับผมนะว่าใครเป็นเจ้าของบ่อนแล้วเดี๋ยวผมลบไลน์พี่ทิ้งเลย
3: คร
2: ับ งั้นพี่บอกผมมาว่าใครเป็นเจ้าของบ่อน
4: คนตะวันตะวัน
3: เดี๋ยวคุยกันในนี้เลยหรือจะคุยกันยังไง
2: ก็ตอนนี้ผมถือโทรศัพท์อยู่คนเดียวพี่ผมออกจากที่นี่ไม่ได้ถ้าเกิดพี่ไม่บอกผมอ่ะใครเป็นเจ้าของบ่อนพี่อันนี้ผมเป็นคนตรงๆนะ
3: ผมคอนแทคกับแกเรื่องบ่อนตรงนี้อย่าง
0: คนที่จัดให้มีการเล่นเนี่ย14คนคนสับสดชิปมูลค่ากว่า2ล้านบาทนะครับแล้วก็ตรวจเรื่องของอุปกรณ์การเล่นแล้วก็บัญชีเส้นทางการเงินเนี่ยจำนวนมากนะครับหลังจากนี้ฝ่ายปกครองจะรวบรวมพยานหลักฐานนะครับข้อมูลภาพกล้องวงจรปิดเอกสารหลักฐานทางการเงินหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยแล้วก็สอบปากคำพนักงานและผู้เล่นทั้งหมดอย่างรอบด้านเพื่อจะขยายผลไปถึงเจ้าของบ่อนคนให้เช่าสถานที่ผู้มีอิทธิพลนักการเมืองท้องถิ่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือให้การสนับสนุนขณะเดียวกันครับมีรายงานว่าผู้บังคับบัญชาของตำรวจภูธรภาค5และกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่เตรียมตั้งกรรมการตรวจสอบนายตำรวจที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาเอาผิดในเรื่องของการปล่อยปละละเลยให้มีการเปิดบ่อนนะครับ
5: ศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาได้ส่งสัญญาณถึงกัมพูชาและห้ามเคลื่อนกำลังเข้าหากันส่วนในข้อ3ระบุว่ามาตรการดังกล่าวไม่เท่านั้นที่สำคัญในข้อ10ระบุให้ทั้ง2ฝ่าย ปฏิบัติตามแผนความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติรวมถึงไซเบอร์สแกมและการค้ามนุษย์โดยตรงพร้อมส่งเสริมข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อสร้างความไว้วางใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศดังนั้นปัญหาการปราบปรามสแกมเมอร์กับเรื่องเขตแดนจึงต้องพิจารณาแยกจากกันอย่างสิ้นเชิงนอกจากนี้ยังเตือนกัมพูชาถึงข้อ8ในแถลงการร่วมที่สั่งงดปล่อยข้อมูลเท็จหรือเฟกนิวส์เพื่อลดความตึงเครียดโดยย้ำหลักการ3ข้อทั้งเรื่องสแกมเมอร์ต้องร่วมมือกันปราบเรื่องเขตแดนต้องใช้กลไกเจรจาที่ตกลงกันไว้และเรื่องข้อกล่าวหาต้องพิสูจน์ด้วยหลักฐานไม่ใช่ใช้เวทีระหว่างประเทศตัดสินฝ่ายเดียว
0: เสนาธิการทหารบกครับเป็นเลขาธิการสอบ

0: ชีวามาดับพลันสู่คืนวันวิปโยคโศกอาลัยพระมหากรุณาธิคุณอุ่นดวงจิตส่งอุทิศเพื่อประชาจะหาไหน
1: ขึ้นมาเป็น stable หรือว่ามีเสถียรภาพพร้อมทั้งคงอันดับความน่าเชื่อถือไว้ที่ระดับขยับขึ้นครั้งนี้ครับส่งผลให้บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือยักษ์ใหญ่ของโลกทั้ง3แห่งนะครับไม่ว่าจะเป็น Fitch Ratingหรือว่าตัว Moody's แล้วก็ S&P ครับให้มุมมองประเทศไทยอยู่ในระดับมีเสถียรภาพทั้งหมดนะครับอันนี้ก็จะสะท้อนความเชื่อมั่นต่อนโยบายเศรษฐกิจและการรักษาวินัยการเงินการคลังของไทยอย่างชัดเจนโดยนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึง4เหตุผลสำคัญด้วยกันนะครับที่ทำให้ Fitch นั้นปรับมุมมองที่ดีขึ้นในครั้งนี้เนี่ยส่วนหนึ่งก็มาจากเสถียรภาพของรัฐบาลครับที่ช่วยลดความไม่แน่นอนทางการเมืองทำให้ภาครัฐนั้นสามารถที่จะเดินหน้าแผนการคลังและนโยบายเศรษฐกิจในระยะปานกลางได้อย่างราบรื่นขณะที่เศรษฐกิจไทยเองก็มีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่องและสามารถรับแรงกดดันจากวิกฤตราคาพลังงานโลกได้ดีกว่าที่คาดการไว้นะครับโดย Fitch เองคาดการนะครับว่าเศรษฐกิจไทยจะเติบโตที่ร้อยละ 2.3 ในปี2569ถือว่าอยู่ในระดับใกล้เคียงกับปี2568อยู่ที่ระดับ 2.4 โดยได้รับแรงสนับสนุนสำคัญจากการลงทุนด้าน AI นะฮะรวมถึงตัว Data Center และการบริโภคภายในประเทศอย่างเช่นเรื่องของโครงการสำคัญอย่างไทยช่วยไทย Plus นะครับส่วนภาคการท่องเที่ยวเองนะครับยังสามารถที่จะรักษารายรับได้ดีและก็มีแนวโน้มฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องนะฮะในส่วนของหนี้สาธารณะนะครับต่อ GDP เนี่ยนะฮะอยู่ที่ระดับร้อยละ 59.3 ในปี2568คาดว่าจะอยู่ที่ระดับต่ำกว่าร้อยละ63ภายในปี2571ซึ่งถือว่าปรับตัวดีขึ้นจากประมาณการครั้งก่อนนะครับที่ระดับร้อยละ65และสิ่งสำคัญครับคือฐานะการเงินต่างประเทศของไทยที่ยังคงแข็งแกร่งครับแม้ว่าปีนี้เราอาจจะมีเรื่องของการขาดดุลบัญชีเงินสะพัดชั่วคราวจากการนำเข้าสินค้าสำหรับการก่อสร้างตัว Data Center และตัวราคาน้ำมันก็ตามแต่ Fitch นั้นคาดว่าน่าจะสามารถกลับมาเกินดุล 1.5% ของ GDP ได้ภายในปี70ขณะที่สินทรัพย์ต่างประเทศสุทธิครับเราอยู่ในระดับที่สูงมากและภาระดอกเบี้ยจ่ายต่างประเทศอยู่ในระดับต่ำเมื่อเทียบกับประเทศในกลุ่มอันดับความน่าเชื่อถือระดับเดียวกันท่านรองนายกเอกนิติก็ย้ำครับว่ารัฐบาลพร้อมเดินหน้าต่อยอดความเชื่อมั่นนี้โดยจะเร่งขับเคลื่อนการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตการเปลี่ยนผ่านพลังงานสีเขียวนะครับควบคู่ไปกับการรักษาวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัดเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาวนะครับ
2: ในช่วงตลอดหลายปีที่ผ่านมานะคะถ้าพูดถึงการขอติดตั้งโซลาร์เซลล์ตามบ้านพักอาศัยมีหลายขั้นตอนค่ะทำให้เป็นอุปสรรคแต่ว่าหลังจากนี้การติดตั้งนั้นจะง่ายขึ้นนะคะเพราะว่าทางกระทรวงพลังงานได้ยกเลิกขั้นตอนที่ซับซ้อนลงสามารถยื่นขอผ่านออนไลน์เพียงจุดเดียวและยังสนับสนุนเงินดาวค่าติดตั้ง
3: มีความสะดวกนะฮะออกมามีแบบฟอร์มออนไลน์พยายามทำทุกอย่างให้สะดวกที่สุดไม่ต้องขออนุญาตกระทรวงเลยถามว่าที่บ้านติดโซล่าหรือเปล่า
4: ครับ
3: นะฮะ
4: ประหลักติดหรือเปล่า
3: ติดครับเชื่อไหมหน้าเนี่ยเป็นปีฮะ
4: ขออนุญาตอย่างเดียว
3: แค่จะขอเอาแผงโซล่ามาติดบนหลังคาบ้าน
4: บ้านตัวเองด้วย
3: นะฮะขออนุญาตเป็นปีนะฮะผมถามว่าเราจะซื้อตู้เย็นมาเสียบที่บ้านเนี่ยซื้อทีวีมาเสียบที่บ้านเนี่ยก็ไม่ขออนุญาตแล้วใช้เวลานานไหมไม่ต้อง
4: ใช่
3: นะครับแต่ทำไมแผงโซล่านี่ก่อนหน้านี้ยุ่งยากเหลือเกินตอนนี้ตัดออกหมดมันขั้นตอนการติดตั้งเนี่ยง่าย
2: สำหรับสิทธิประโยชน์และเงื่อนไขสำคัญมีการขยายโควต้าโดยเพิ่มโควต้ารับซื้อไฟภาคประชาชนนะคะจากเดิม100เมกะวัตต์เป็น 10,000 เมกะวัตต์โดยไฟส่วนเกินจะนำไปหักลดในบิลค่าไฟรอบถัดไปโดยรัฐจะช่วยสนับสนุนเงินดาวก้อนแรก 50,000 บาทจากค่าติดตั้งเฉลี่ย 140,000 บาทประชาชนจ่ายจริงเพียงราวๆ 90,000 บาทเท่านั้นซึ่งสามารถยื่นกู้สินเชื่อธนาคารได้ง่ายขึ้นโดยใช้แผงโซล่าเป็นหลักทรัพย์ในการค้ำประกันคู่กับสัญญารับซื้อไฟในระยะยาวขณะเดียวกันได้จำกัดสิทธิ์ไว้ที่5กิโลวัตต์ต่อครัวเรือนผลิตไฟได้ราวๆ600ถึง700หน่วยต่อเดือนหรือประหยัดค่าไฟได้ราวๆ 2,000 บาทต่อเดือนเพื่อป้องกันกลุ่มทุนรายใหญ่เหมาโควต้าและกระจายสิทธิ์สู่ประชาชนทั่วไปได้อย่างทั่วถึง
3: เราก็บอกว่าถ้า

0: นั้นเนี่ยไม่ต้องเอาเงินก้อนมาจ่ายดีกว่าแพ็กเกจใหม่ของรัฐบาลเงินกู้ที่เราได้มาเนี่ยนะฮะมีส่วนลดให้ 50,000 สมมติจาก 140,000 ก็เหลือ 90,000 ใช่มั้ยครับ
1: ครับ
0: 90,000 เนี่ยถือว่าดาวให้แล้วนะฮะ
1: รัฐดาวให้ก้อนนึง 50,000 บาท
0: ถูกต้องครับที่เหลือเนี่ยเราก็มีแผงโซล่าเรามีไฟที่ผลิตขนาดพวกโรงไฟฟ้าเนี่ยเวลาเขาลงทุนสร้างโรงไฟฟ้าเขาไม่เคยมีปัญหาเลยเพราะอะไรฮะแบงก์ปล่อยเงินมาตลอดเพราะมันมีแผงโซล่ามันมีสินทรัพย
1: ์
0: มันมีไฟที่ผลิตได
1: ้
0: มันมีสัญญาที่รัฐรับซื้อแน่นอนนะฮะ20 ปี 25 ปีว่าไปต้องมีแบบเนี้ยแปลว่าขอแค่มีที่ขอแค่มีบ้านมีหลังคานั่งอยู่เฉยๆนะครับเดี๋ยวเงินทำงานเองเดี๋ยวแบงก์ทำงานเองเอาแผงมาติดผลิตไฟขายได้ก็เอาไฟที่ขายได้ไปขายเลยเรานั่งอยู่เฉย
1: ๆ
0: คำนวณดูแล้วเนี่ยไฟที่ผลิตได้ทั้งหมดนะมาผ่อนจ่ายส่วนหนึ่งยังเหลืออีกส่วนหนึ่งมาเป็นส่วนลดค่าไฟรอบเดือนด้วยแล้วถ้าเมื่อไหร่นะครับคืนหนี้หมด7 ปี 10 ปีแผงที่เราตั้งเนี่ย
1: ค
0: ืนหมดแล้วเนี่ยเท่ากับแผงโซล่านั้นจะเป็นเหมือนโรงไฟฟ้าของประชาชนก็ผลิตไฟได้เท่าไหร่ขายได้เท่านั้น
2: ประดิษฐ์หรือว่า AI ITC ผลักดันการใช้ AI ในภาคการผลิตอย่างเป็นกลไกกลางในการสนับสนุนผู้ประกอบการตั้งแต่ให้คำปรึกษาออกแบบแนวทางประยุกต์ใช้ AI พัฒนาทักษะบุคลากรตลอดจนเป็นพื้นที่ทดสอบเทคโนโลยีและพัฒนาร่วมกับภาคเอกชนโดยครอบคลุมเทคโนโลยีสำคัญและยังมีเป้าหมายต่อยอดการประยุกต์ใช้ AIไปสู่สาขาอื่นที่มีความสำคัญต่อประเทศเช่นกลุ่มสุขภาพเมืองอัจฉริยะโดยในระยะต่อไปครับจะขยายนะครับเรื่องของการใช้ประโยชน์จาก AI ให้ครอบคลุมทั้งภาคอุตสาหกรรมและส่วนสำคัญของเศรษฐกิจขณะที่หน่วยบริหารจัดการทุนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรมแห่งอนาคตครับจะสนับสนุนเงินทุนโดยคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีความพร้อมมีโจทย์การใช้งานจริงมาจับคู่กับผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ที่มี AI พร้อมใช้งานรวมถึงผู้ประกอบการเทคโนโลยี AI สัญชาติ
3: ญี่ปุ่นเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์และถ่ายทอดเรื่องราวและความเป็นไทยเชื่อมโยงไทยกับโลกในโอกาสเดินทางเยือนกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่17-19 กันยายนโดยมีการขับเคลื่อนเครือข่ายสื่อตามนโยบายของนางสาวสุภมาศอิสรภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่ให้ความสำคัญกับการสร้างการมีส่วนร่วมของเยาวชนในกระบวนการสื่อสารของรัฐเพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีทั้งในระดับบุคคลจนถึงในระดับประเทศโดยได้จัดกิจกรรม Thai Youth Media Network in Japan Connecting Thai Stories to the World หรือเครือข่ายเยาวชนไทยด้านการสื่อสารในประเทศญี่ปุ่นเชื่อมโยงความเป็นไทยสู่สายตาโลกเปิดพื้นที่ให้นักเรียนนักศึกษาและเยาวชนไทยที่ศึกษาและใช้ชีวิตอยู่ในประเทศญี่ปุ่นทั้งจากสมาคมนักเรียนไทยในประเทศญี่ปุ่นและเยาวชนไทยทั่วไปซึ่งมีความรู้ความสนใจและประสบการณ์ชีวิตในต่างประเทศมาถ่ายทอดสู่ผู้ชมทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศกรมประชาสัมพันธ์ในการเพิ่มโอกาสด้านการสื่อสารแก่เยาวชนพร้อมส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่มีบทบาทในการสร้างสรรค์รู้เท่าทันและใช้สื่ออย่างมีความรับผิดชอบ
4: ก็ประชาสัมพันธ์ก็รู้กับการทำงานของทางเรดิโอไทยแลนด์ทางนั้นก็มีการสัมภาษณ์ทำรายการอะไรอย่างเงี้ยก็รู้ทั้งนั้นก็ถาม
5: รายละเอียดคือเรื่องพวกไอทีแล้วก็การท่องเที่ยวอะไร
2: ช่วงนี้ไปอัปเดตข่าวสาร
6: will be replaced by a one-stop tricity authority. The aim is to make applications as straightforward as purchasing an electrical appliance for the home. The quota for purchasing surplus electricity from households will be increased from 100 megawatts to 10,000 megawatts. Electricity generated beyond household consumption can be credited against future electricity bills. The government will also provide 50,000 baht towards the initial installation cost, as well as ensuring easier access to bank loans backed by the solar equipment and long-term power purchase agreements. Each household will be limited

จิตรดาชื่อชุดมาจากพระตำหนักจิตรดาระโหฐานพระราชวังดุสิตสร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6เมื่อปีพุทธศักราช2456เพื่อเป็นที่ทรงพระราชนิพนธ์และใช้รัชเสวกเข้าเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทเป็นการส่วนพระองค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จมาประทับเป็นครั้งคราวต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระราชมณฑลสถานขึ้นใหม่และทรงย้ายไปประทับณพระตำหนักพญาไทเป็นการถาวรชุดไทยพิธีกลางวันใช้ผ้าไหมเกลี้ยงมีเชิงหรือเป็นยกดอกทั้งตัวก็ได้ตัดแบบเสื้อกับสิ้นยาวป้ายหน้าอย่างแบบลำลองเสื้อแขนยาวผ่าอกคอกลมมีขอบตั้งน้อยๆใช้ในงานที่ผู้ชายแต่งเต็มยศเช่นรับประมุขของประเทศที่มาเยือนเป็นทางการที่สนามบินหญิงไม่ต้องประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์แต่เนื้อผ้าควรงดงามให้เหมาะสมโอกาส

0: ของบริษัทผู้พัฒนา AI ในยุโรปที่มองว่าเวลานี้ยังไม่ควรชะลอขีดความสามารถในการพัฒนา AI เนื่องจากหวั่นว่าจะพัฒนาไม่ทันสหรัฐบริษัทพัฒนาปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ชั้นนำของยุโรปนะครับรวมทั้ง Mistral ในฝรั่งเศสแสดงท่าทีไม่เห็นด้วยกับ Anthropic ของสหรัฐที่ออกมาเรียกร้องให้ผู้พัฒนา AI ระดับแถวหน้าชะลอการพัฒนาขีดความสามารถของโมเดล AI โดยมองว่าการชะลอการพัฒนาด้านนี้อาจทำให้ยุโรปก้าวตามไม่ทันพัฒนาการของ AI ของสหรัฐอีกทั้งมองว่าข้อเรียกร้องของ Anthropic เป็นการสกัดกั้นคู่แข่งเฉพาะ Mistral ได้ระบุในแถลงการณ์ครับว่าบริษัทบางแห่งกำลังใช้ประเด็นความปลอดภัยเป็นเครื่องมือเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้แก่ตำแหน่งทางการตลาดของตนเองขณะที่โปรตอนผู้พัฒนา Lumo AI ก็มองครับว่าข้อเรียกร้องของ Anthropic เข้าข่ายเอื้อประโยชน์ให้แก่ตนเองมากกว่าส่วน Hugging Face ก็ระบุว่าเวลานี้ยังไม่ถึงช่วงชะลอการพัฒนา AI แต่เห็นว่าควรมีผู้ประเมินอิสระในการทำหน้าที่ตรวจสอบบริษัท AI เพื่อความสบายใจของฝ่ายต่างๆ
1: Berkshire Hathaway บริษัทโฮลดิ้งและกลุ่มบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ที่ดำเนินธุรกิจหลักในการถือหุ้นและเข้าซื้อกิจการหลากหลายประเภทได้ประกาศว่านายวอร์เรนบัฟเฟตต์วัย96ปีได้ก้าวลงจากการเป็นประธานบริษัทแล้วโดยได้ส่งมอบตำแหน่งให้แก่นายฮาวเวิร์ดบัฟเฟตต์ลูกชายวัย71ปีส่วนตัวเขาได้ขยับไปรับตำแหน่งประธานกิตติมศักดิ์และยังคงเป็นกรรมการบริษัทต่อไปทางนี้บัฟเฟตต์ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้พลิกฟื้น Berkshire Hathaway
0: ใหญ่เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ธนาคารกลางของอังกฤษเคยปฏิเสธการส่งมอบคืนทองคำแก่เวเนซุเอลาโดยอ้างว่ารัฐบาลของอดีตประธานาธิบดีนิโคลัสมาดูโรไม่มีความชอบธรรมทำให้เกิดเป็นประเด็นพิพาททางกฎหมายที่ยืดเยื้อแต่ล่าสุดรัฐบาลของนางโรดิเกรสก็ได้ยื่นคำร้องขอคืนให้แก่สมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่3ส่งช่วยพิจารณาไปตอนที่ความเคลื่อนไหวในแวดวงกีฬากับคุณโก้โคชผลครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีทั้งสองท่านนะครับวันนี้เอเชียนเกมจะมีพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการนะครับขณะที่เทคบอลไทยก็มีลุ้น3เหรียญทองประวัติศาสตร์ตั้งแต่วันแรกของการแข่งขันอย่างเป็นทางการเลยครับ
0: ครับใช่ครับ
2: ขอบคุณครับสวัสดีครับได้เวลาของข่าวกีฬาแล้วนะครับไปดูผลงานของเทคบอลไทยครับเข้าชิงครบทั้ง3เหรียญทองกีฬาเอเชียนเกมครับการแข่งกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจีพร้อมกับทำให้ทัพเทคบอลไทยเข้าชิง2เหรียญสอหรือว่าสรศักดิ์เทาสิริกับตุ้มจีรติจันเลียงครับอดีตแชมป์โลกปี2024เซตที่2นี่ถือว่างานหนักนะครับแต่ก็เอาชนะคู่แข่งจากอิรักไปได้ทั้ง2เซตครับ12ต่อ3และ12ต่อ11ผ่านเข้าชิงประเภทชายคู่ครับในศึกเทคบอลเอเชียนเกม2026ได้สำเร็จก็ทำให้ทัพนักกีฬาไทยนะครับในการแข่งกีฬาเทคบอลเข้าชิงครบทั้ง3ประเภทที่ส่งนักกีฬาลงชิงชัยต่อจากประเภทหญิงคู่และก็คู่ผสมนะครับขณะที่ผลงานทีมลูกยางสาวไทยก็เอาชนะไชนีสไทเปเก็บชัยชนะ3นัดรวดนะครับเป็นแชมป์กลุ่ม4เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายเอเชียนเกมครับวอลเลย์บอลเอเชียนเกม2026ที่โอกาซากิชูโอดีครับเศรษฐีภาพรจันทวิสูตรตบทำแต้มได้ต่อเนื่องไทยชนะไปได้อีกครับ25พัดดาวนึกแจ้งพลกำลังกับพิมพิชยากกรำช่วยกันตบทำแต้มให้สาวไทยชนะไป25ต่อ20ก็จบเกมครับสาวไทยชนะชนิสไทเป3ต่อ0เซต25 22 25 22และ25ต่อ20นะครับเกมนี้ชัชชุออนโมกศรีกับพิมพิชยากกรำทำไปคนละ14คะแนนก็ช่วยให้สาวไทยชนะ3นัดรวดมี9คะแนนผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายในฐานะแชมป์กลุ่มส่วนชนิสไทเปได้รองแชมป์กลุ่มครับซึ่งในรอบก่อนรองชนะเลิศจะแข่งขันตั้งแต่วันที่20กันยายนนี้ครับไปดูโปรแกรมวอลเลย์บอลหญิงเอเชียนเกมรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับวันอาทิตย์ที่20กันยายนเริ่มตั้งแต่8โมงเช้าครับอินโดนีเซียจะเจอกับไทยครับส่วน11นาฬิกาเวียดนามเจอกับจีน14นาฬิกาคาซัคสถานจะเจอกับเกาหลีใต้และคู่สุดท้าย17นั้นประเดิมเก็บชัยชนะนัดแรกได้อย่างสวยงามพอนะครับหลังแข่งขันไป3วันคว้ามาได้2ชิงแชมป์โลก2026ที่เกาหลีใต้ครับการแข่งขันเทควันโดภูมิเซ่ชิงแชมป์โลก2020

0: 26ที่เมืองชุนชอนประเทศเกาหลีใต้นะครับก่อนหน้านี้ทีมจอมเตะท่ารำไทยก็คว้ามาแล้ว1เหรียญทองแดงจากปันธรสิริโสมครับดาวรุ่งวัย16ปีในประเภทฟรีสไตล์เดี่ยวชายรุ่นอายุไม่เกิน17อายุไม่เกิน30ปีนาวินปินทสูตรครับภูมิเซ่คู่ผสมรุ่นยุคเกิดแดงนะครับแล้วก็อีกคนเป็นแก้วกับวัชรกุลลิ้มจิตรไตรคว้ามาอีก1เหรียญทองแดงจากผลงานของณัฐนรีคำสะอาดในประเภทฟรีสไตล์หญิงรุ่นอายุไม่เกิน17ปีครับก็สรุปตอนนี้แข่งขันไปแล้ว3วันทีมภูมิเซ่ไทยยังไม่มีเหรียญทองนะครับได้มา2เหรียญเงินกับ2เหรียญทองแดงครับทีมเทนนิสชายไทยนะครับตามหลังคาซัคสถาน0ต่อ2คู่หลังจบวันแรกเทนนิสทีมชายชิงแชมป์โลกเดวิสครับเวิลด์กรุ๊ป2ครับเทนนิสชิงแชมป์โลกประเภททีมชาย2026เดวิสคัพเวิลด์กรุ๊ป2นะครับระหว่างคาซัคสถานกับทีมชาติไทยที่ National Tennis Center Beeline Arena กรุงอัสตานาประเทศคาซัคสถานวันแรกในประเภทเดี่ยวสลับมือ2คู่ครับคู่แรกเดี่ยวมือ2ของไทยแม็กซิมัสพลาพลโจรนักหัวลูกครึ่งไทยออสเตรเลียมือ463ของโลกเจอกับอเล็กซานเดอร์เชฟเชนโก้มือ93ของโลกเป็นเดี่ยวมือ1ของคาซัคสถานนะครับเกมนี้แม็กซิมัสเล่นได้สนุกสูสีจนเกมมาเสมอกัน1ต่อ1ต้องเล่นเกมตัดสินก็พยายามสู้เต็มที่แล้วครับแต่ว่าต้านทานความแข็งแกร่งไม่ไหวนะครับสุดท้ายแพ้ไป1ต่อ2เซตครับสกอร์4ต่อ6 6ต่อ1และ5ต่อ7ไทยตามหลังคาซัคสถาน0ต่อ1คู่ต่อที่ประเภทเดี่ยวสลับมือคู่ที่2ครับบูมกสิริตสำเร็จมือ387ของโลกเป็นเดี่ยวมือ1ของไทยเจอกับติโมเฟย์สกาตอฟนะครับมือ198ของโลกเป็นเดี่ยวมือ2ของคาซัคสถานก็ตลอดเกมที่2ในเซตแรกครับกสิริตพยายามสู้เต็มที่เซตแรกแพ้ไป4ต่อ6เซตที่2กลับมาเล่นได้ดีขึ้นนะครับยื้อจนถึงไทเบรกแต่สุดท้ายไม่ไหวครับก็แพ้ไปอย่างน่าเสียดาย6ต่อ7ไทเบรก4ต่อ7แพ้ไป0ต่อ2เซตครับส่งผลให้วันแรกไทยตามคาซัคสถานเจ้าภาพอยู่0ต่อ2คู่วันนี้แข่งขัน3คู่นะครับในประเภทคู่ซึ่งทีมไทยส่งธนเพชรฉันทะกับปรัชญาอิสโรไปเจอคู่ของไบบิดซูคาเยฟกับเดนิสเยฟเซเยฟครับแต่ทั้ง2ทีมยังสามารถเปลี่ยนผู้เล่นได้จนกว่าจะเริ่มการแข่งขันนะครับจากนั้นก็จะมีการแข่งขันเดี่ยวชนมือ2คู่ครับเดี่ยวมือ1เป็นอเล็กซานเดอร์เชฟเชนโก้จะเจอกับกาซิดิสสำเร็จแล้วก็เดี่ยวมือ2ติโมเฟสกาตอฟเจอกับแม็กซิมัสพราพลโจรครับคู่แรกเริ่มตั้งแต่เวลา 14:00 น.ตามเวลาประเทศไทยครับและนี่ก็คือความเคลื่อนไหวของข่าวกีฬาในช่วงเที่ยงวันนี้ครับ
1: ครับขอบคุณนะครับ
2: ขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะส่งท้ายข่าวเที่ยง NBT วันนี้นะคะด้วยภาพบรรยากาศของฟาร์มหอยแมลงภู่ที่เมืองเปเนสแตงประเทศฝรั่งเศสค่ะโดยช่วงนี้ที่นั่นกำลังเผชิญกับสถานการณ์ภัยแล้งทำให้หอยแมลงภู่เติบโตได้ช้าแล้วก็มีขนาดไม่ได้มาตรฐานที่พอจะส่งขายได้ค่ะ
1: หมดเวลาของ NBT News ภาคเที่ยงนะครับเรา3คนพร้อมทีมข่าวและทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะเมืองไทยดีๆวันนี้นะคะแบมพาผู้ชมมาที่จังหวัดศรีสะเกษเป็นแหล่งที่รวบรวมเรื่องของอารยธรรมสถานที่ท่องเที่ยวรวมถึงอาหารการกินที่โดดเด่นมากๆซึ่งตอนนี้นะคะเราอยู่ที่จุดแลนด์มาร์คสำคัญนะคะที่เราเห็นอยู่ด้านนี้นะคะก็คือแลนด์มาร์คพระนางศรีสะเกษนะคะและวันนี้นะคะเรามีอีกหนึ่งท่านสำคัญที่จะพาเราไปทัวร์จังหวัดศรีสะเกษไปแวะชิมแวะกินของดีของเด็ดที่จังหวัดศรีสะเกษวันนี้เราอยู่กับดร.แก้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: ดร.แก้วค่ะวันนี้คือจะเรียกว่าเป็นมัคคุเทศก็ได้เนาะ
1: ได้ค่ะ
0: ก็เลยอยากจะถามว่าวันนี้ดร.แก้วจะพาแบมไปที่ไหนบ้างคะทำอะไรบ้างวันนี้แพนเรา
2: คือจริงๆแล้วพอมาถึงศรีสะเกษนะคะจุดที่ยืนนี่คือจุดแลนด์มาร์คที่สุดแล้วค่ะเพราะว่าพระนางศรีสะเกษนี่ก็คือเป็นตำนานของจังหวัดศรีสะเกษเลยสมัยก่อนบอกว่าพระนางศรีสะผมศรีสะผมก็คือสะเกษนะ
0: คะ
2: เพราะฉะนั้นตรงนี้ถือว่าเป็นย่านเมืองเก่าด้วยนะคะเป็นแหล่งสำคัญเพราะว่าอยู่ใกล้สถานีรถไฟแล้วก็แวดล้อมไปด้วยร้านอาหารร้านอาหารขึ้นชื่อเก่าแก่
0: ใช่ค่ะ
2: เก่าแก่แบบเปิดมาตั้ง80กว่าปีแล้วก็ยังอยู
0: ่
2: นะคะก็คือย่านนี้ก็จะเป็นร้านอาหารเยอะแยะที่จะให้ไปชิมนะคะรวมทั้งใกล้ๆตรงนี้ก็จะมีวัดมหาพุทธารามถือว่าเป็นวัดศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดศรีสะเกษใครมาขอลูกก็ได้ลูกอะไรเงี้ยนะคะใครขออะไรก็ได้เลยนะคะ
0: จริงเหรอคะขออะไรได้เลยใช่ไหม
2: ได้ขออะไรก็ได
1: ้สาธุ
0: ค่ะอยากจะได้ขออะไร
2: ค่ะอย่างน้อยร้อยคนก็ต้องได้คนหนึ่ง
0: โอเคค่ะ
2: แล้วก็ยังจะมีไปร้านขายของที่ระลึกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเมืองไทยดีๆของน้องนี่ก็คือมาถึงศรีสะเกษเนี่ยวันนี้เอาเฉพาะไปเที่ยวตรงนี้ก็กินไม่หวาดไม่ไหวแล้ว
0: น่าจะจุกวันนี้แต่ว่าไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าแบมเตรียมท้องมาเยอะมากเลยค่ะดร.แก้วค่ะ
2: ค่ะโอเคค่ะ
0: วันนี้ร้านแรกคือร้าน
2: แรกเดี๋ยวอยากจะให้ไปร้านเก่าแก่ที่สุดของจังหวัดศรีสะเกษชื่อว่าร้านเจวกีร้านนี้เขาเปิดมาได้80กว่าปีแล้วนะคะคือยังยั่งยืนอยู่ได้ขนาดนี้ก็แสดงว่าอาหารเขาต้องอร่อยแค่ไหน
0: นั่น
2: เดี๋ยวลองไปลองชิม
0: แต่ว่าแบมไม่เชื่อหรอกค่ะเพราะว่าเดี๋ยวแบมต้องได้ลองทานก่อน
2: เดี๋ยวพาไปชิมเลยนะคะ
0: ได้เลยค่ะ
2: เดี๋ยวเราไปด้วยกันค่ะ
0: ได้เลยค่ะ
2: เชิญค่ะเชิญค่ะ
3: ที่นี
0: ่
3: ก็มาตั้งร้านเจียวกีรุ่นที่3
0: พี่เจียบรุ่นที่3
3: เป็นรุ่นที่3แล้วค่ะ
0: โอ้โหแล้วรุ่นที่3เนี่ยคือปัจจุบันนี้ร้านนี้น่าจะประมาณกี่ปีแล้วคะ
3: อ๋อ80กว่า
0: โอ้
3: จากอาคารไม้ห้องแถวคือย่านนี้จะเป็นย่านเมืองเก่าของศรีสะเกษนะคะก็จะเป็นไม้หมดเลยก็เสื่อมสภาพไปตามฤดูกาลเวลาไปก็จะมีเห็นจะตึกข้างๆพวกนี้ก็จะเป็นตึกหมดร้านนี้ก็เหมือนกันจากไม้ก็ทำเป็นบ้านอาคารพาณิชย
0: ์อ๋อแล้วก็รีโนเวท
3: แล้วก็รีโนเวทโดยที่อยู่ตรงนี้ตลอดเวลาไม่เคยย้ายไปไหนเลย
0: โอ้โหแล้วคืออันนี้เรียกว่ากี่เปอร์เซ็นต์คะในการคงสภาพเดิมไว้แบบหมายถึงว่ารูปลักษณ์หรือว่าเอกลักษณ์ของร้านเพราะว่าเหมือนก็จะเห็นเป็นทั้งหน้าต่างแบบเดิมบันไดเลย
3: คือก็พยายามหาของที่ตระกูลต้นตระกูลทำอย่างเช่นที่เราหลงเหลืออยู่ก็คือป้าย
0: โอ้ค่ะอันนี้
3: ชื่อร้านนะคะซึ่งเรามีหลักฐานว่าเนี่ยต
0: ั
3: ้งแต่ปี2513เนี่ยเราก็ยังมีป้ายใช้อยู่นี่คืออาคารเดิมนะคะหรือตู้ใบนี้ก็ตั้งแต่แม่สาวๆเลยอย่างเงี้ยค่ะ
0: ต
3: ั้
0: งแต่รุ่น2
3: โอ้โหรุ่น2 สาแบบก็แต่เราเกิดก่อนเกิดอะตู้อย่างเงี้ยยังอยู่อย่างเงี้ยก็พยายามอนุรักษ์ตรงนี้โดยเฉพาะเรื่องของอาหาร
0: น
3: ะคะมันก็เปลี่ยนไปตามสภาพจากเดิมเป็นก๋วยเตี๋ยวข้าวเหนียวส้มตำ
0: ต่
3: อมาค่ะก่อนเมื่อก่อนนะคะเราก็ไม่มีคนก็ไม่ได้มีอาหารเช้าเพราะว่าอยู่ที่ศรีสะเกษหลังจากนั้นก็มาเปลี่ยนเป็นพอรุ่นที่2ก็เริ่มมาเลยโจ๊กต้มเลือดอาหารฝรั่งทั้งหมดเลย
0: เริ่มมีการผสมผสานขึ้นมา
3: ใช่ค่ะพอมาถึงรุ่นนี้รุ่นที่3ก็ยังคงรุ่นที่2อยู่แล้วเราก็เพิ่มให้มันทันสมัยขึ้นเช่นไข่กระทะจะบอกว่าไข่กระทะเป็นของศรีสะเกษไม่ใช่ถูกมั้ยเราก็แอดเข้ามาว่ามันเป็นอาหารเช้าซึ่งคนนิยมและทานง่ายอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะ
0: แล้วร้านเราอะไรคือเป็นไฮไลท์สำคัญหรือเอกลักษณ์พิเศษที่ดึงดูดคนได้ตลอดเกือบ80ปีค่ะ
3: โจ๊กค่ะ
0: โจ๊ก
3: โจ๊ก
0: ต้องได้ลองแล้วมั้ยเนี่ย
3: ลองแน่นอนจองเลยลองทุกอย่างคือโจ๊กเนี่ยเป็นสูตรของ
0: สูตรคุณแม่
3: สูตรคุณแม่ไม่ว่าจะเป็นหมูก็ไม่ใช่หมูแบบธรรมดาก็ต้องมีอะไรนิดๆหน่อยๆลงไป
0: ได้
3: ค่ะก็จะส่วนใหญ่ก็จะลูกค้าก็จะสั่งโจ๊กแต่เมื่อพอมันเปลี่ยนไปมีวัยรุ่นเข้ามาก็จะเป็นไข่กระทะขนมปังอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็จะมี

0: ามยุคแต่คนแก่นี่ก็จะโจ๊กโจ๊กโจ๊ก
1: แต่ว่าตอนนี้คือพอได้ยินแล้วแบมอยากชิมแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวให้อาหารมาลงเลยไหมเดี๋ยวเราจะได้คุยกันต่อนะคะ
2: ได้ค่ะ
1: นี่มาแล้วเมนูผสมผสานอันนี้เรียกว่าอะไรคะเมนู
0: อันนี้ข้าวผัดอเมริกันค่ะ
1: ข้าวผัดอเมริกัน
0: สำหรับใครที่มีเด็กหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะมาได้เลยแล้วก็นี่ไข่กระทะขนมปัง
1: ไข่กระทะที่บอกว่าเป็นเมนูเด็ดเลยของร้านที่ต้องมาสั่งก็จะเป็นโซนนี
0: ้
1: มีอะไรบ้างช่วยเล่าหลายอย่างไหมคะ
0: ก็จะมีเกาเหลาเลือดหมูข้าวนะคะแล้วก็มีไข่กระทะขนมปังนะคะแล้วก็สำหรับเด็กที่มาชอบมากก็คือข้าวผัดอเมริกันนะคะสำหรับอันนี้ก็เป็นข้าวคุกน้ำพริกปลาทูซึ่งกะปิเนี่ยเราสั่งมาจากใต้เลยค่ะเพราะว่ามันเป็นเคยแท้มันเป็นกะปิแท้นะคะจะไม่เพราะที่เราที่นี่เนี่ยกะปิมันค่อนข้างจะกลิ่นแรงแต่ใต้เนี่ยจะซอฟลง
1: อันนี้เป็นเมนูที่ต้องบอกว่าตั้งแต่รุ่น2นะคะตั้งแต่รุ่น2ที่เขาบอกว่าเป็นเมนูซิกเนเจอร์ที่ดังมากๆถ้าใครมาที่นี่จะต้องกินเมนูนี
0: ้ค่ะ
1: ต้องทานเมนูนี้เท่านั้น
0: ซึ่งร้านเราเนี่ยจะมีปลาต้องโกแถมเสมอ
1: ทำไมคะอันนี้ถามเป็นเก็บความรู้หน่อยทำไมเราต้องมีปลาต้องโกกินกับเมนูโจ๊ก
0: มันเหมือนกับคนจีนอ
1: ่ะ
0: คนจีนที่เป็นเมนูจีนมาเลยเนี่ยเขาก็ต้องทานอาหารโจ๊กคู่กับปลาต้องโกปลาต้องโกมันก็จะเป็นแห้งยาวๆเนาะบ้านเราเนี่ยมันก็นิดเดียวเราก็เลยมาตัดเป็นอย่างนี้เพื่อให้ง่ายในการใช่ค่ะแล้วก็เราก็จะมีหมี่กรอบน่ะอันนี้เนี่ยคือซิกเนเจอร์ของเราซึ่งจะมีอย่างนี้มาตลอดคงมาตลอดหลายปีมาก
1: อันนี้คือสามารถทานได้เลยไหมคะทานได้เลยไหม
0: ได้เลยค่ะ
1: ถ้างั้นเดี๋ยวหนูลองเลยนะ
0: เจอเลยค่ะ
1: ลองเลยนะคะ
0: เจอเลยค่ะเจอเลยค่ะ
1: คือดูหิวนะตอนนี้พี่ไม่ก่อนดูหิวนะคะอันนี้เป็นเมนูแรกนะคะทุกคนขาอันนี้เป็นเมนูโจ๊กเนาะนี่นะคะก็เป็นซิกเนเจอร์ของร้านด้วยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตชิมก่อนนะคะแล้วซิกเนเจอร์อีกหนึ่งอย่างคือตัวมีอะไรนะคะมีกรอบ
0: มีกรอบมีกรอบมีกรอบ
1: นี่นะคะ
0: ซึ่งเป็นโบราณ
1: ใครที่ชอบนัวอาจจะรู้สึกว่าอาจจะต้องเติมแต่ถ้าใครที่ชอบรสแบบว่าพอดีธรรมชาติอันนี้ไม่ต้องเติมอะไรเลย
0: ใช่
1: เพราะรู้สึกว่าปรุงมาได้พอดีมากๆ
0: ใช
1: ่แล้วไม่เค็มจนเกินไปไม่หวานจนเกินไปรสกำลังพอดีมากๆเลยนะคะทุกคนแล้วจะบอกว่าตัวนี้ซิกเนเจอร์กิ๊กจริงๆเพราะว่าเวลาเรากินโจ๊กไปปุ๊บมันจะละมุนแต่มันมาตัดด้วยความแบบ
0: มี
1: texture ค่ะมี signature
0: มี texture นิดๆ
1: texture อร่อยมากโจ๊กหายไปแล้วอะไรต่อดีคะ
0: ขอ
1: ทานเลยค่ะนะคะแนะนำอย่างนึงนะคะอย่าลืมเป่านะคะทุกคนค่ะมันลวกปากนะถูกต้องมาก
0: ขอบคุณค่ะ
1: เส้นหนึบหมูยอหอมแล้วก็กำลังกลมกล่อมพอดีใส่พริกคือจบใครไม่ชอบปรุงคือใส่พริกจบเพราะว่านัวพอดีแล้วก็มีตัวเนี้ยพาสเจอร์ไลท์ละลายในปากเส้นเหนียวหนึบจบค่ะเช้านี้ก๋วยจั๊บก็ได้เลยอร่อยมากเดี๋ยวขอซดรอบนึงจะเป่าก่อนอร่อยมากแต่ว่าเดี๋ยวขอยึดก๋วยจั๊บไว้นะคะเดี๋ยวจะทานต่อนะคะ คือที่บอกว่าอันนี้เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะของเมนูอาหารจริงๆยังมีอีกเยอะมากแล้วก็ยังไม่ได้ชิมอีกหลายเมนูเลยนะคะแต่ว่าซิกเนเจอร์ที่อยากให้มาลองเนี่ยก็จะมีพวกโจ๊กเน
0: าะ
1: พวกโจ๊กต้มเลือดหมูนะคะ
2: กาแฟด้วยนะคะกาแฟ
0: ค่ะเป็นโบราณ
1: มีเรื่องของน้ำด้วยนะคะดังนั้นใครที
2: ่กาแฟหน่อย
1: กำลังมองหาเรื่องของอาหารเช้าอยากให้ทุกคนได้มากันกับร้านนี้ในช่วงนี้เดี๋ยวให้พี่เจี๊ยบช่วยฝากร้านกันสักนิดนึงเพราะว่าหลายๆคนที่มาศรีสะเกษแล้วอาจจะ

0: ชุดอาหารเช้าไข่ดาวหมูทำไส้กรอกพี่ขนมปังและก็มีชุดพวงกาแฟถึงบ่ายโมงครึ่งนะคะเรียนเชิญเลยค่ะทุกท่านเราพร้อมที่จะบริการเลยค่ะ
1: นะคะมากันได้นะคะทุกคนค่ะปักหมุดมาเลยนะคะเจลกี่สีสเกตนะคะรับรองว่าเจอง่ายๆนะคะไม่ใกล้ไม่ไกลเลยแล้วก็ฝากร้านนี้ไว้ด้วยนะคะกับเมนูอาหารที่หลากหลายนะคะเดี๋ยวตอนท้ายเดี๋ยวจะแอบมีกาแฟมาเสิร์ฟด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่
1: เดี๋ยวรอดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวร้านต่อไปนะคะทุกคนค่ะเดี๋ยวจะพาไปทานอะไรไปชมอะไรเดี๋ยวฝากติดตามกันด้วยเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตพักทานอาหารกันก่อนนะคะ

0: ผู้ชมคะเมื่อสักครู่นี้พาไปทานร้านแรกกันแล้วอิ่มกันหรือยังแต่แป๊บยังไม่อิ่มนะคะเพราะท้องวันนี้เตรียมมาเยอะมากๆเลยใช่ไหมคะตอนนี้นะคะเราอยู่อีกหนึ่งร้านนะคะนั่นก็คือร้านอาหารเช้าร้านจรวดนะคะแล้วก็อยู่กับพี่เจ้าของร้านพี่จรวดสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: โอ้โหต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งร้านที่ถ้าได้มาตรงวงเวียนนี้คือโดดเด่นมากๆอยากให้พี่จรวดช่วยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าร้านเราเนี่ยทำไมต้องชื่อจรวดแล้วถ้าสำหรับใครที่มาทานที่นี่แล้วเมนูที่อยากแนะนำหรือว่าสั่งบ่อยเนี่ยมีเมนูอะไรบ้างช่วยเล่าให้ฟัง
1: ค่ะพูดถึงเรื่องชื่อก่อนนะคะ
0: ค่ะ
1: ชื่อนี้ก็คือชื่อของทางร้านเอง
0: ชื่ออ
1: ันนี้จะเป็นข้าวต้มปลา
0: เนี่ยข้าวต้มปลาน่าทานมากอันนี้คืออะไรคะ
1: จะเป็นต้มเลือดหมูของเราก็จะพิเศษก็คือมีสาหร่ายใส่เข้าไปด้วยมีเล้งค
0: ่
1: ะ
0: คือเมนูน่าทานมากแล้วจะบอกว่าอีกอย่างนึงที่เตะตาคือการจัดจานอันนี้คือเราตัดเองแกะเองเลยไหมคะ
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: ขอถามได้ไหมคะใครแกะคะ
1: คือครั้งแรกจะเป็นพี่สาวมาช่วยแล้วต่อไปเราก็เรียนรู้แล้วก็ทำกันมาอย่างนี้ตลอดค่ะแต่ก็จะเปลี่ยนรูปแบบบ้างบางทีก็จัดเป็นรูปสไตล์กุหลาบหรือแล้วแต่เลยค่ะเราจะปรับเปลี่ยนการจัดเรื่อยๆค่ะแต่ก็จะจัดให้ลูกค้าอย่างนี้ตลอดค่ะ
0: ค่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เมนูตอนนี้คือทั้งต่อหน้าตอนนี้คือน่าทานมากๆแล้วแบมก็อยากทานแล้ว
2: อยากทานข้าวต้มปลาอ
0: ยากให้แนะนำเอาเมนูแรกเมนูนี
1: ้
0: เป็นข้าวต้มปลาปลาที่ใช้คือปลาอะไรคะ
1: ปลาหมิ่นค่ะแล้วก็เป็นปลาสดแท้แบบไม่ได้ค้างคืนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: วันต่อวัน
1: ใช่ค่ะ
0: หูยหอมมากปลาสดมากแล้วหอมสมุนไพรมากมันมีความมีกลิ่นขิงแล้วก็รสชาติแบบเบานะคะทุกคนเหมาะกับการเป็นอาหารเช้าสำหรับใครที่ไม่ทานรสจัดแล้วก็อาจจะไม่ชอบปรุงอันนี้คือมาแบบพอดีเลยแล้วมีความหวานของเนื้อปลา
1: อันนี้อร่อยมากก็จะไม่มีก้างอย่างเง
0: ี้
1: ยค
0: ่ะ
1: จะเป็นเนื้อล้วนๆสดมาก
0: คือให้เนื้อมาแบบนี้เลยทุกคนเป็นแผ่นๆแผงๆอย่างนี้เลยเนี่ยค่ะกล้องซูมมาเป็นอย่างนี้เลยไม่ใช่ว่าตัดมาซอยมาสับมาไม่ค่ะให้เป็นชิ้นอย่างนี้เลยนะคะอันนี้น้องๆหนูๆก็น่าจะทานได้ด้วย
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: แล้วก็สำหรับผู้สูงอายุคนป่วยก็น่าจะทานได้เหมือนก
1: ัน ใช่จะเป็นลูกค้าได้ทุกระดับเลยแล้วก็ชอบสั่งมากเลยค่ะลูกค้าจะชอบมาก
0: อันนี้ก็จะเป็นอาหารแบบผสมผสานเนาะสไตล์ฝรั่งนะคะ
1: ค่ะ
0: แล้วไข่ดาวน่ารักมากสองตาแล้วก็มีปากด้วยนะคะเป็นการจัดจานที่น่ารักมากๆเพราะว่าเวลาเรามาทานอาหารสิ่งนึงที่เราเห็นคือเรื่องของหน้าตาอันดับแรกโอ้โหทำไมมันแน่นอย่างงี้คะเนี่ยขออนุญาต
1: จะเป็น
0: เนื้ออะไรคะ
1: หม
0: ูทุกคนคะนี่เนื้อหมูเต็มๆแล้วมีเกล็ดขนมปังด้วยนะขออนุญาตค่ะเหมือนเขาเรียกอะไรนะที่มันเป็นผงคัตสึเหมือนพวกทงคัตสึใช่แต่ว่าอันนี้คือเราใช้เป็นขนมปังทีนี้มันจะได้ความกรอบที่กรอบกว่าแล้วมันละลายแล้วเนื้อหมูคุณดีมากเพราะว่าด้านในจริงๆไม่ต้องกินกับซอสก็ได้ค่ะแค่เพิ่มซอสเข้ามาเพราะว่าอาจจะตัดกับรสขนมปังเป็นเนื้อข้างในคือรสชาติพอดีมากมาแบบแซ่บๆกันบ้าง
1: กะเพราของที่ร้าน
0: ยังไงคะเรา
1: ก็จะเป็นกะเพราที่แห้งคือจะไม่แฉะนะคะเป็นกะเพราแห้งแต่ถ้าลูกค้าอยากทานมีน้ำขลุกขลิกแล้วก็ทำให้ได้ค่ะ
0: หุ้ย
1: แล้วเนื้อหมูที่เราใช้ก็จะไม่มันเกินไปอะค่ะ

0: ชื่นชมสูตรแล้วก็คนทำเพราะว่าปกติเวลาทานกะเพรามันจะมีความแบบนองน้ำแต่อันเนี้ยใครชอบแห้งคือรักเลย
1: ค่ะแล้วก็จะไม่ผสมถั่วไม่ผสมหัวผักหัวหอมแดงอะไรหรือหอมค่ะ
0: แล้วรสชาติกำลังดีมากไปเมนูสดๆกันดีกว่าค่ะ
2: อ
0: ัน
2: นี้คืออะไรคะเนี่ย
1: ต้มเลือดหมูข้าวสวยค่ะ
0: วายทุกคนขาอยากให้ดูใกล้ๆอันนี้อาจจะเรียกต้มเลือดหมูธรรมดาไม่ได้ต้องบอกว่าต้มเลือดหมูเพราะว่ามาแบบนี้เลย
1: จะมีเล้งให้ด้วยค่ะค่ะ
0: นี่มันคือต้มเลือดหมูแบบหมูหมูใหญ่มาชิมรสชาติกันดีกว่าแล้วทุกคนดูเลือดเขาให้มาเนี่ยชิ้นเท่าช้อนใหญ่กว่าช้อนอีก
1: แล้วของเราก็พิเศษตรงหมูนะคะจะสด
0: ค่ะ
1: หมูจะสดค่ะ
0: เลือดไม่ขาวเนื้อแน่นรสชาติรู้แล้วเวลาสั่งนะทุกคนนะสั่งกะเพรามาจานหนึ่งนี้สั่งต้มเลือดหมูมากินคู่กันเป็นน้ำซุปสด
1: คือปกติทางร้านก็จะมีน้ำซุปให้ด้วยนะคะถ้าสั่งกะเพราก็จะมีคู่มาด้วยแล้วก็จะหมูที่อยู่ในหมูก้อนของเราอ่ะจะพิเศษ
0: ไหมคะตรงนี้นี่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เกี๊ยวสาหร่ายดีกว่า
1: ใช่ค่ะของเราจะให้ชิมก่อนค่ะ
0: มันไม่ใช่หมูเด้งธรรมดา
1: ไม่เด้งค่ะเป็นหมูแต่จะมีความนุ่
0: ม
1: แล้วก็สดค่ะ
0: เหมือนเอาหมูสับที่ละเอียดมากๆมาปั้นเป็นก้อน
1: ค่ะใช
0: ่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เพราะว่ามันแน่นมากตอนแรกแบงค์เข้าใจว่าอันนี้มันคือหมูเด้งแต่มันไม่ใช่
1: ไม่ใช่ค่ะ
0: ทุกคนโอ้โหคือร้านให้จุกๆแต่ว่าเอียงมึงต้องชิมนะคะอันนี้เขาเรียกตัวนี้ตับหมูถ้าคาวคือจบนะคะมาชิมกันถูกต้องไม่มีอะไรผิดพลาดถูกต้องมากอันนี้เพราะเป็นสาวกชอบแบบชอบตับหมูค่ะโอ้โหอร่อยมากแต่ว่านอกเหนือจากเมนูที่เราสั่งมาวันนี้ยังมีอีกเยอะมากๆเลยนะคะเดี๋ยวอยากให้พี่จรวดช่วยฝากร้านหน่อยสำหรับใครที่อยากจะมาแต่ว่ายังไม่มีร้านในใจหรือว่าใครไม่เคยมาศรีสะเกษอยากให้มาลองที่ร้านจรวดของเราพี่จรวดฝากได้เลยค่ะ
1: ถ้าได้มาที่ศรีสะเกษนะคะอยากฝากร้านจรวดอาหารเช้าวงเวียนแม่ศรีนะคะจังหวัดศรีสะเกษแล้วก็ด้านข้างก็จะติดประตูวัดพระโตนะคะเบอร์โทรก็จะเป็น0456111479เบอร์มือถือนะคะ0848339099ค่ะ
2: รับคณะทัวร์ได้ไหมเนี่ย
1: รับค่ะปกติก็จะมีคณะทัวร์มาร ถตู้ก็มาเรื่อยแล้วก็เข้ากล่องอะไรเงี้ยก็จะมาเรื่อยค่ะ
0: ทุกคนคะฝากร้านจรวดไว้ด้วยกันนะคะนอกจากอาหารที่เรากินตอนนี้แล้วยังมีเมนูของฝากที่เราต้องถือกลับไปบ้านซึ่งจะเป็นอะไรเดี๋ยวไปติดตามกันค่ะหลังจากที่ทานอาหารเสร็จแล้วค่ะทุกคนคะมาที่ร้านของฝากศรีสะเกษนะคะเป็นร้านที่รวบรวมของฝากจากทุกอำเภอในจังหวัดศรีสะเกษมารวมที่ร้านนี้นะคะเดี๋ยวพาชมไปเดินดูกันว่าในร้านจะมีอะไรบ้างค่ะทุกคนคะเดี๋ยวพาดูหน่อยนะคะโอ้นี่อันนี้เป็น
3: ขนมกลีบลำดวนที่ผสมดอกลำดวนจริงๆลงไปม
0: ัน
3: จะมีกลิ่นหอมและมีประโยชน์
0: ค
3: ่
0: ะ
3: จะบำรุงเลือดบำรุงหัวใจ
0: ว้าวอันนี้ก็แสดงว่าร้านนี้คือเหมือนเป็นร้านที่อยู่ในเมืองเวลาเราใครที่แบบอยากมาซื้อของแต่ละอำเภอแต่ว่าไม่อยากไปก็จะมาอยู่ที่นี
3: ่ใช่ค่ะ
0: ก็คือจะรวบรวมของทุกอำเภอไว้ที่ตรงนี้หมดเลยนะคะแต่ว่าเนี่ยเดี๋ยวดูผ้าสวยมากอันนี้คืออะไรคะ
3: อันนี้จะเป็นผ้าปักเลยค่ะผ้าปักลายท่องเที่ยวศรีสะเกษ
0: และนี่ค่ะทุกคนค่ะคือร้านที่เป็นรวบรวมของฝากจากทุกอำเภอในจังหวัดศรีสะเกษซึ่งมาตั้งอยู่ในอำเภอเมืองนะคะที่วงเวียนศรีสะเกษนะคะสำหรับใครที่กำลังมองหาของฝากอย่าลืมนะคะมาที่ร้านนี้นะคะกับร้านของฝากศรีสะเกษนะคะปักหมุดมาได้เลยค่ะแต่อีกหนึ่งร้านต่อไปนะคะที่ห้ามพลาดเกี่ยวกับเรื่องของฝากของกินเช่นเดียวกันนะคะซึ่งร้านนี้จะพิเศษไงเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ ุดสุดท้ายของการมาศรีสะเกดค่ะคือการนำของฝากกลับไปฝากครอบครัวหรือว่าที่บ้านนะคะตอนนี้เราอยู่ที่บ้านขนมรักคังทองพร้อมกับเจ้าของร้านพี่เปิ้ลสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
0: อยากให้พี่เปิ้ลช่วยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าถ้ามาที่ศรีสะเกดแล้วต้องซื้อของฝากกลับไปแล้วมาที่นี่จะต้องซื้ออะไรกลับไปช่วยแนะนำหน่อยค่ะ
4: ของที่ร้านนะคะถ้ามาศรีสะเกดมาแวะที่ร้านบ้านขนมรักคังทองนะคะสิ่งนึงที่อยากจะแนะนำก็คือขนมดอกลำดวนค่ะตัวนี้จะเป็นซิกเนเจอร์ของที่ร้านนะคะขนมดอกลำดวนจะเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดของที่ร้านเราจะทำเป็นแฮนด์เมด 100% นะ
0: คะ
4: ตัวนี้เราจะทำออกมาเป็นดอกไม้ที่เหมือนดอกลำดวนเลยค่ะแล้วก็จะมีตัวนึงนะคะที่ผลิตจากวัตถุดิบของท้องถิ่นก็คือคุกกี้หอมแดงค่ะหอมแดงตัวนี้เราใช้ของศรีสะเกดนะคะมาผลิตเป็นแปรรูปเป็นขนมคุกกี้ค่ะแล้วก็จะมีตัวนึงค่ะเป็นคุกกี้ทุเรียนนะคะคุกกี้ทุเรียนก็คือจะเป็นของตัวดังของศรีสะเกดเหมือนกันค่ะอีกตัวนึงนะคะที่ร้านเราเปิดมาประมาณ25ปีแล้วนะคะตัวนี้ที่ดังแล้วก็เด่นที่สุดของที่ร้านคือขนมเปี๊ยะสดค่ะขนมเปี๊ยะสดตัวนี้นะคะลูกค้าจะไปฝากกันมากที่สุดค่ะ
0: ค่ะ
4: ค่ะแล้วก็นอกจากตัวอื่นนะคะก็จะมีเป็นขนมเปี๊ยะไส้ฟักนะคะที่เป็นเราจะใช้วัตถุดิบก็คือใช้หอมแดงมาผสมในตัวไส
0: ้
4: ค่ะตัวนี้ก็ขายดีค่ะแล้วก็จะมีตัวอื่นๆอีกมากมายนะคะของที่ร้านแล้วก็อีกตัวนึงที่ขายดีเป็นสินค้าตัวใหม่ก็คือจะเป็นขนมเปี๊ยะไส้ทุเรียนค่ะ
0: คือฟังมานี่มีเยอะมากๆเลยสุดท้ายอยากให้พี่เปิ้ลช่วยฝากหน่อยค่ะว่าถ้าใครที่อยากมาซื้อเนี่ยร้านตั้งอยู่ตรงไหนติดต่อยังไงบ้างช่องทางการติดต่อฝากได้เลย
4: ร้านจะมี2ที่นะคะก็คือจะมีตรงถนนวิจิตรนครนะคะจะเป็นสาขาแรกสาขาในเมืองนะคะอีกที่นึงก็คือจะเป็นตรงนี้นะคะสาขาถนนที่ดินเพื่อคุณค่ะตัวนี้ของเราจะผลิตแล้วก็จำหน่ายเองนะคะสนใครที่สนใจนะคะก็คือสามารถแวะมาชมมาเลือกได้นะคะที่ร้านบ้านขนมระฆังทองของฝากจากศรีสะเกดค่ะ
0: ฝากกันด้วยนะคะกับร้านของฝากจากศรีสะเกดวันนี้ขอบคุณพี่เปิ้ลมากๆเลยนะคะที่ให้มาแวะเวียนดูของฝากรวมถึงพี่แก้วนะคะหรือว่าดร.แก้วนะคะมักคุเทศที่นำทางของเรานะคะในการพาไปเที่ยวศรีสะเกดในครั้งนี้ต้องบอกว่าอิ่มเอมแล้วก็อิ่มอกอิ่มใจมากๆเลยค่ะดร.แก้วค่ะและนี่คือทั้งหมดของรายการเมืองไทยดีๆครั้งหน้าจะพาไปที่ไหนฝากติดตามกันด้วยวันนี้แบมพร้อมกับทีมงานและแขกของเราขอลาผู้ชมไปก่อนวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ

0: พี่ครับพี่ครับ
1: ซี่ส่งฉันไปเช็คเงินอุดหนุนเด็ก
2: เอางี้ไปพร้อมกันหมดนี่แหละ
3: ของภาครัฐรวมไว้ในที่เดียวเริ่มต้นง่ายๆโดยการโหลดแอปลงมือถือได้ทั้งระบบ Android และ iOS ง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัสติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกรวดเร็วลดการเดินทางปลอดภัยทุกการใช้งานตามมาตรฐานสากลแอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัย
4: ง่าย
3: ครบ
5: จบ
4: ทุกเรื่องรัฐ
3: ทางรัฐถึงรัฐช่องทางเดียวง่ายจบครบทุกช่วงวัย
6: ผิดกฎจราจรทางรัฐยังใช้ชำระค่าปรับจราจรได้อีกด้วยจอดรถในพื้นที่ห้ามจอดเสียค่าปรับด้วยนะครับ
7: งั้นผมจ่ายผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกันนะครับ
3: โหลดเลย
8: แอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัยร่วมพัฒนาโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชน

พูดถึงศาสตร์พระราชาเนี่ยอะไรแล้วน้ำตาพ่อเนี่ยจะไหลเลยจนจะพูดอะไรจะไม่ออกเลยครับเพราะเขาเห็นงานมาตลอดด้วยการโครงการของศาสตร์พระราชาคำว่าศาสตร์พระราชานี่เป็นยังไงเราต้องศึกษาแล้วก็หาองค์ความรู้แล้วก็ถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพ่อก็ติดปริญญาตนตั้งแต่วันนั้นมาถึงวันนี้เลย

0: รู้ยังรู้ยังรู้ยังคะ
1: รู้อะไรคะ
0: ก็ดาราสาวไปเที่ยวดินเนอร์กับเสี่ยใหญ่ฉันต้องมีอะไรแน่ๆ
1: จริงเหรอมีไหมหลักฐานอ่ะ
0: นี่ค่ะแคปมาจากวงในนะคะ
1: อย่างนี้ต้องแชร
0: ์แชร์เลยค่ะ
2: หยุดจ้า
1: ทำไมแค่แชร์ก็ผิดหรอ
2: ข่าวเท็จผิดพรบ.คอมใครแชร์ใครเผยแพร
0: ่โดนกันทั้งนั้นจ้ะ
3: ก่อนแชร์อะไรคิดก่อน3วิข่าวจริงไหมใครเป็นคนโพสต์แชร์แล้วใครสวยรู้เท่าทันสื่อรอดทั้งตัวรอดทั้งชื่อ
4: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็น

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้พาคุณผู้ชมมาดูเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมอาหารโคเนื้อนะครับโดยเป็นงานวิจัยจากทางมหาวิทยาลัยนครพนมครับโดยมีการใช้มันสำปะหลังเป็นวัตถุดิบสำคัญเพื่อช่วยลดต้นทุนให้กับกลุ่มผู้เลี้ยงนั่นเองนะครับติดตามกันได้ในรายการของเราวันนี้ครับถ้าพูดถึงเรื่องของต้นทุนในการเลี้ยงโคเนื้อก็คือเรื่องของอาหารนั่นเองนะครับสิ่งสำคัญคือนวัตกรรมที่เอามาช่วยในการลดต้นทุนให้กับกลุ่มผู้เลี้ยงที่สำคัญวันนี้เราจะคุยกันกับอาจารย์มหาวิทยาลัยนครพนมครับที่มีนวัตกรรมโดยเอาวัตถุดิบจากท้องถิ่นมาเป็นตัวหนึ่งในการที่ลดต้นทุนคุยกันกับรองศาสตราจารย์ดร.กัมปนาทเพศชาอยู่กับเราสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: ถือว่าเป็นนวัตกรรมที่เอาจากสิ่งที่มีอยู่ในท้องถิ่นเอามาพัฒนาโดยเอานวัตกรรมจากองค์ความรู
1: ้
0: เอามาใช้เริ่มต้นได้ยังไงกับเรื่องราวที่การพัฒนากับสิ่งที่มีอยู่ในท้องถิ่นเอามาทำเป็นอาหารกับผู้เลี้ยงโคเนื้อในพื้นที่ครับ
1: ครับเริ่มต้นนะครับก็ได้มีการลงพื้นที่พบปะกับกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อนะครับเราก็ได้รับทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือต้นทุนการผลิตในการเลี้ยงโคเนื้อเนี่ยต้นทุนด้านอาหารมากกว่า 50%
0: ครับ
1: ทำยังไงถึงจะลดต้นทุนด้านนี้ลงได้นะครับถ้าสามารถลดต้นทุนด้านนี้ลงได้ก็ทำให้เกษตรกรมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นนะครับในเรื่องของโจทย์วิจัยเนี่ยเราได้พอเราได้โจทย์วิจัยแล้วก็ทำการศึกษาวิจัยครับว่าในพื้นที่จังหวัดนครพนมเนี่ยครับมีผลพลอยได้ทางการเกษตรหรือวัตถุดิบในท้องถิ่นอะไรบ้างที่มีศักยภาพนำมาใช้ในการเป็นอาหารเพื่อที่จะลดต้นทุนสำหรับการเลี้ยงโคเนื้อครับเราก็ได้ทำการศึกษาวิจัยพบว่าในจังหวัดนครพนมเนี่ยมีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ
0: ์
1: นะครับมีวัตถุดิบเยอะแยะมากมายแต่ยังขาดการนำมาใช้ประโยชน์นะครับเราก็ศึกษาวิจัยโดยศึกษาวิจัยในสัตว์ทดลองนะครับพอศึกษาวิจัยสัตว์ทดลองก็นำมาทดลองในกับกลุ่มเกษตรกรต้นแบบ
0: ครับ
1: พอเราได้ผลวิจัยที่เหมาะสมแล้วนะครับเราจึงเอามาขยายผลให้กับกลุ่มเกษตรกรครับ
0: ครับผมเราเลือกกับตัววัตถุดิบที่ในพื้นที่เป็นอะไรอาจารย์เพราะว่าถ้าบอกว่าหลายองค์ความรู้ก็จะมีการเอาจากรำข้าวเอาจากเศษต่างๆจากวัตถุดิบที่มันเป็นประโยชน์เนี่ยเอามากระบวนการหมักแล้วก็เอามาใช้ในลดต้นทุนแต่ในองค์ความรู้ที่อาจารย์ได้มีการไปศึกษาวัดคุณภาพมาแล้วเนี่ยเราเลือกอะไรเป็นพิเศษฮะ
1: ครับสำหรับในเรื่องของวัตถุดิบอาหารสัตว์นะครับเราจะดูจากว่าในแต่ละฤดูกาลการผลิตของเกษตรกรมีวัตถุดิบอะไรบ้างนะครับตัวอย่างเช่นในฤดูนี้มีมันสำปะหลังมันสำปะหลังเราก็สามารถที่จะพัฒนาตั้งแต่หัวมันสำปะหลังนะครับหัวมันสำปะหลังนอกจากเกษตรกรจะขายในรูปแบบสดแล้วยังสามารถที่จะนำมาแปรรูปก็คือนำมาสับตากแดดเป็นมันเส้นหรือหัวมันแห้งนะครับแล้วอีกตัวนึงที่สำคัญก็คือใบมันสำปะหลังครับเกษตรกรก็มักจะกลัวว่าใบมันสำปะหลังเนี่ยถ้าเกิดเป็นใบสดเนี่ยครับก็จะมีสารไซยาไนด์ซึ่งเป็นอันตรายต่อสัตว์แต่ว่าสารไซยาไนด์ตัวนี้สามารถที่จะสูญสลายหายไปแล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์เมื่อนำมาผ่านกระบวนการแปรรูปก็คือสับแล้วก็ตากแดดหรือนำไปหมักนั่นเองนะครับก็ทำให้เกษตรกรเนี่ยสามารถมีทั้งแหล่งพลังงานก็คือหัวมันสำปะหลังแล้วก็แหล่งโปรตีนที่ได้จากใบมันสำปะหลังที่จะนำมาผลิตเป็นอาหารโคเนื้อในแต่ละฤดูกาลการผลิตนอกจากนี้นะครับก็ช่วงที่มีรำข้าวในปริมาณมากเกษตรกรก็สามารถที่จะใช้แหล่งพลังงานจากรำข้าวเพื่อที่จะลดต้นทุนการผลิตนะครับเพราะในพื้นที่อำเภอพลสวรรค์มีการปลูกสับปะรดในปริมาณมากนะครับช่วงที่มีการปลูกสับปะรดหรือสับปะรดที่ตกเกรดนะครับก็จะนำมาหมักเป็นอาหารโคเนื้อแล้วอีกตัวนึงก็คือพวกจุกสับปะรดนะครับใบสับปะรดก็สามารถที่จะนำมาเข้าสู่กระบวนการหมักแล้วก็เป็นอาหารโคเนื้อเพื่อที่จะลดต้นทุนให้กับกลุ่มเกษตรกรครับ
0: การหาเครือข่ายถือว่าสำคัญมาก
1: ครับ
0: ในกลุ่มที่เราต้องเลือกวัตถุดิบที่จะเอามาใช้กับผู้เลี้ยงโคเพราะมันต้องเป็นอาหารเราเลือกยังไงเพราะว่าสำหรับผู้ที่ปลูกมันสำปะหลังส่วนใหญ่เขาอาจจะมีการฉีดกำจัดศัตรูพืชหรือหญ้าต่างๆเองเนี่ยเรามีการไปพูดคุยยังไงหรือเป็นการคัดเลือกพื้นที่ยังไงเพื่อเอามาเป็นอีกหนึ่งกลุ่มเครือข่ายกับเรา
1: ครับในการคัดเลือกกลุ่มเครือข่ายก็ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานทั้งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนะครับสำนักงานเกษตรจังหวัดแล้วก็ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์จังหวัดนครพนมนะครับเรามีเครือข่ายภาคีเครือข่ายที่ร่วมดำเนินกิจกรรมร่วมกันกับทางมหาวิทยาลัยนครพนมนะครับแล้วก็มีการลงพื้นที่คุยกับกลุ่มเกษตรกรซึ่งกลุ่มอย่างเช่นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อบ้านนาน้ำขามก็เป็นกลุ่มที่มีการรวมกลุ่มกันอย่างเข้มแข็งนะครับมีการดำเนินงานของกลุ่มอย่างต่อเนื่องและที่สำคัญก็คือมีการเรียนรู้ยอมรับปรับใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็มีกลุ่มเครือข่ายก็คือกลุ่มผู้ปลูก กลุ่มแปลงใหญ่มันสำปะหลังอำเภอโพนสวรรค์ที่สามารถที่จะมาเชื่อมโยงกับกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อนะครับก็เป็นการสร้างและพัฒนาเครือข่ายธุรกิจชุมชนเพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากในชุมชนครับ
0: ครับผมตัวอย่างที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นี่คือวัตถุดิบหนึ่งองค์ประกอบหนึ่งในการที่จะสามารถไปทำไปปรุงอาหารให้กับโคเนื้อกันได้อย่างตัวนี้มีอะไรบ้างอาจารย์ถ้าอยากจะอยู่ที่สาธิตตรงนี้คือมี
1: ตัวอย่างเช่นที่เราหาได้ง่ายในพื้นที่นะครับตัวนี้คือเป็นมันเส้นนะครับหรือมันสับปะหลังตากแห้งปกติเกษตรกรก็จะขายในรูปของหัวมันสดแต่ถ้าเกิดแปรรูปเป็นมันเส้นก็สามารถจะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมันสับปะหลังและที่สำคัญก็คือกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อก็จะได้อาหารในราคาที่ถูกลงนะครับหัวมันสับปะหลังก็เป็นแหล่งพลังงานคุณภาพดีนะครับสำหรับโคขุนนะครับอีกตัวนึงนะครับอันนี้นะครับเห็นใบสีเขียวๆตัวนี้ก็คือใบมันสำปะหลังตากแห้งนะครับ
2: คือตากแบบพึ่งแดดยังไม่ได้พึ่งลมอยู่เนี่ย
1: ใช่ครับพึ่งแดดแล้วก็ตากแห้งก็จะเป็นใบมันสำปะหลังตากแห้งเป็นแหล่งโปรตีนคุณภาพดีนะครับโปรตีนก็20-25%นะครับซึ่งเกษตรกรก็สามารถที่จะใช้ในการทดแทนกากถั่วเหลืองซึ่งกากถั่วเหลืองเราทราบดีแล้วว่าส่วนใหญ่เรานำเข้าจากต่างประเทศนะครับนอกจากนี้นะครับก็จะมีใบกฐินป่นนะครับใบกฐินก็คือริมรั้วบ้านเรามีเยอะมากนะครับแต่ว่ายังขาดการพัฒนาการนำมาใช้นะครับนี่ก็เป็นใบกฐินป่นโปรตีนก็20%นะครับ
2: เหมือนทดแทนกับรำข้าว
1: ใบกฐินป่นเป็นแหล่งโปรตีนครับครับใช้ทดแทนกับกากถั่วเหลืองหรือใบมันสับปะหลัง
2: ครับ
1: แล้วก็จะมีกากปาล์มนะครับแล้วนอกจากนี้ก็จะมีในเรื่องของรำข้าวที่เราสามารถหาได้ในชุมชนหรือโรงสีชุมชนนะครับก็จะทำให้เกษตรกรที่ไม่ได้เลี้ยงวัวก็มีรายได้จากการเลี้ยงวัวเหมือนกันนะครับ
0: ผมอาจารย์ถ้าถามต่อเรื่องของการที่เอาเตรียมวัตถุดิบให้ก
1: ับ
0: ผู้ที่เลี้ยงโคส่วนหนึ่งคือความต่อเนื่อง
1: ครับ
0: เรามีการพูดคุยกันกับกลุ่มผู้เลี้ยงหรือผู้ที่ให้วัตถุดิบเรายังไงบ้างครับเพราะว่าความต้องการในการเลี้ยงไม่ได้เลี้ยงแค่1-2 เดือนแต่มันต้องเลี้ยงตลอดทั้งปีมีการพูดคุยกันยังว่าบริหารจัดการวัตถุดิบเพื่อผลิตเป็นอาหารสำหรับโคเนื้อ
1: ครับตัวอย่างปลูกข้าวนะครับก็อย่างน้อยก็ได้ขายฟางข้าวนะครับได้ขายรำข้าวให้กับกลุ่มเกษตรกรนะครับกลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลังเมื่อก่อนก็คือขายแต่หัวมันสดอย่างเดียวตอนนี้คือขายทั้งมันเส้นตากแห้งนะครับรวมถึงใบมันสำปะหลังเนี่ยครับก็เป็นการกระจายรายได้ให้กับเกษตรกรได้อย่างดีครับ
0: ครับผมถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับคนที่สนใจมาผ่านกี่รุ่นอาจารย์คนที่เข้าอบรมกับพัฒนาเรื่องของนวัตกรรมการทำอาหารโคเนื้อให้กับ
1: อันนี้ก็เราก็ได้พัฒนาไปยังกลุ่มเกษตรกรในเครือข่ายในจังหวัดนครพนมก็ขั้นต่ำก็ไม่ต่ำกว่า10 รุ่นนะครับที่ได้รับการพัฒนาครับ
0: ครับผมสำหรับการที่เรามีนวัตกรรมแบบนี้ในพื้นที่มันส่งผลดีกับคนที่อยู่เป็นผู้เลี้ยงยังไงบ้างอาจารย
1: ์ครับการที่เรานำเรื่องขององค์ความรู้นะครับและนวัตกรรมเข้ามาลงพื้นที่ให้กับกลุ่มเกษตรกรนะครับที่สำคัญเลยคือทำให้เกิดการตื่นตัวตื่นตัวในที่นี้คือตื่นตัวทั้งในกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อนะครับไม่ว่าจะเกิดวิกฤตหรือต้นทุนราคาโคเนื้อจะผันผวนอย่างไรแต่เกษตรกรสามารถที่จะใช้เรื่องขององค์ความรู้ตัวนี้ในการที่จะรับมือนะครับกับวิกฤตที่เกิดขึ้นนะครับและที่สำคัญก็คือกลุ่มผู้ผลิตสามารถกลุ่มผู้ผลิตอาหารสัตว์นะครับก็สามารถที่จะใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่เนี่ยครับให้เกิดประโยชน์สูงสุดและลดการนำเข้าหรือพึ่งพาปัจจัยภายนอกนะครับตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับ
0: อาจารย์ถ้าถามต่อว่าเผื่อคนไหนที่สนใจในรูปแบบนี้อาจจะมองถึงวัตถุดิบในพื้นที่ถ้าอยากจะเข้ามาศึกษาหรือปรึกษาในการที่จะต่อยอดนวัตกรรมแบบนี้ในพื้นที่ติดต่อยังไงอาจารย์
1: ติดต่อที่คณะเกษตรและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยนครพนมนะครับทางเราพร้อมและยินดีที่จะให้คำปรึกษาในการใช้ในการปรับใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่นั้นๆ นะครับมาพัฒนาเป็นสูตรอาหารโคเนื้อที่มีคุณภาพนะครับที่สามารถที่จะผลิตให้ได้เนื้อที่มีไขมันแทรกคุณภาพดีครับ
0: โอ้ถือว่าเป็นนวัตกรรมที่ช่วยลดต้นทุนให้กับกลุ่มผู้เลี้ยงเกษตรกรนั่นเองนะครับนี่คือในการคุยกันกับทางอาจารย์ของเรานะว่าเอานวัตกรรมต่างๆเนี่ยเอามาช่วยในพื้นที่เดี๋ยวเราจะไปดูกันต่อนะว่าจากองค์ความรู้แบบนี้กระจายลงสู่กลุ่มผู้เลี้ยงจะเป็นยังไงสักครู่เดี๋ยวไปดูกันครับ
3: ตอนนั้นพอดีตกช่วงที่ราคามันสำปะหลังตกพอดีแล้วก็พอดีไปรู้จักกับอาจารย์ทางมอนครก็เลยแนะนำว่าพี่พรทิพย์มีนวัตไอมีอะไรอยู่ในมื ตอนนี้ก็บอกว่ามีมันสำปะหลังมันสำปะหลังพี่ทำยังไงบ้างก็มีตะไคร้สดค่ะอาจารย์ก็บอกเอางี้ไหมเรามาทำมันเส้นกันไหมคะอาจารย์บอกวันนี้ทีแรกนะอาจารย์บอกมาทำมันเส้นกันไหมคะแล้วใบมันเรามาทำอาหารสัตว์ไหมอาจารย์มันกินได้ด้วยเหรอก็เลยบอกว่าอาจารย์เลยบอกว่าได้ครับเปอร์เซ็นต์สูงด้วยทดแทนกากถั่วเหลืองได้ด้วยลองทำกับผมไหมพี่ก็ยังคิดว่าโอ้มันได้เหรอพี่เพราะว่าเกษตรกรในหมู่บ้านเขาจะบอกว่ากินได้ไงมันสำปะหลังน่ะมันจะทำให้วัวน่ะเป็นแบบว่าท้องพองท้องอืดกินไม่ได้กินไม่ได้ตายลูกเดียวเขาบอกงี้เราบอกอ้าวถ้างั้นน่ะเอาของตัวเองทดลองดูก่อนของเราก็มีอยู่10ตัวของพี่มีอยู่

0: ตัวเราก็ทดลองกัดฉันก็ได้ผลอาจารย์ก็บอกว่าวัวขนาดนี้ใช้มันสำลังเท่านี้เท่านี้สูตรนี้ก็จะเป็นเพิ่มเอกำลังวัวให้แล้วก็ได้ตามนั้นดีขึ้นค่ะเกษตรกรบอกว่าดีขึ้นจากที่เคยทิ้งคว้างก็รู้คุณค่าแล้วก็ลดภาวะการเสี่ยงก็คือเราต้องไปยึดติดกับพ่อค้าคนกลางพ่อค้าคนกลางเนี่ยเขาจะปิดยามไหนเขาก็ปิดได้ค่ะก็มีรายได้เพิ่มขึ้นจากแต่ก่อนเขาจะรอจะร้านเปิดร้านปิดก็ไม่ได้ขายก็ทิ้งไว้เป็น2ปีแล้วหัวมันก็เน่าคราวนี้มามีอันนี้มาก็แบ่งส่วนครึ่งต่อครึ่งส่วนหนึ่งแบ่งเป็นเงินหมุนเวียนอีกส่วนหนึ่งเป็นเงินเก็บเกษตรกรมีรายได้มีเงินเก็บมีเงินออม
1: จากองค์ความรู้ทางวิชาการต้องขยายผลสู่พื้นที่นะครับมาดูเรื่องของการเลี้ยงของกลุ่มวิสาหกิจกันหน่อยนะครับจากกลุ่มวิสาหกิจผู้เลี้ยงโคบ้านนาน้ำคำนะครับคุณอาทิตย์ขาระวงอยู่กับเราฮะสวัสดีครับผมสำหรับกลุ่มของเราเนี่ยถือว่าเป็นกลุ่มใหญ่พอสมควรในพื้นที่ตอนนี้มีสมาชิกเท่าไหร่แล้วฮะ
2: ทั้งหมด64คน
1: 64คนในการรวมกลุ่มกัน
2: ครับ
1: ในการเลี้ยงมีนวัตกรรมจากทางมหาวิทยาลัยนครพนมบอกว่าประสานมาในพื้นที่บอกว่ามีนวัตกรรมใหม่เพื่อจะลดต้นทุนให้กับกลุ่มตอนนั้นเป็นยังไงบ้างฮะกับการที่มีนักวิชาการบอกมาคุยกันกับกลุ่มผู้เลี้ยงโคมันถือว่าเป็นเรื่องใหม่พอสมควรกับการที่เอาเรื่องที่เป็นองค์ความรู้มาใช้ในการที่ใช้งานจริง
2: ครับสำหรับผมที่เจอครั้งแรกก็คือผมเนี่ยเป็นประธานคุมเนี่ยพอดีเรามีโอกาสได้พบปะผู้คนเนี่ยนะครับมันก็ทำให้เราไม่ค่อยจะก็เรียกว่าตื่นตกใจอะไรมากมายนะครับแต่ว่าหลังจากที่เราเจอนักวิชาการนะครับครั้งแรกที่เราเจอแล้วก็คือเราผ่านคนมาเยอะเนี่ยเราก็ธรรมดาพูดกันก่อนนะครับแต่ทีนี้หลังจากที่ท่านอาจารย์กรรมนาถเนี่ยมาที่ฟาร์มนะจากวันแรกที่เราเจอกันในเวทีการอบรมสัมมนานะครับที่สถานีพัฒนาอาหารสัตว์จังหวัดนครพนมนะครับแล้วก็พูดคุยกันว่าทำยังไงเพราะตอนนั้นวัวผมก็ประมาณ50ตัวนะก็ได้ฟังอาจารย์ก็จะลองดูนะครับเพราะว่าเรายังไม่เคยมีหลักวิชาการตรงนั้นนะครับแต่ทีนี้เรามาหนักใจในการที่จะพูดคุยกับสมาชิกในกลุ่มของเรา
1: ครับ
2: เพราะว่าคนที่เลี้ยงวัวเขาเลี้ยงมาก่อนเราม
1: ีภูมิ
2: สมาชิกมีภูมิปัญญา
1: เดิมอยู่แล้วครับ
2: เพราะนั้นไอการที่จะเอานวัตกรรมจากท่านทางมหาลัยมาปรับใช้มาให้เกษตรกรมาให้สมาชิกเราใช้เนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องยากพอสมควรนะครับก็เลยแต่ก็เราก็ไม่ลดละความพยายามในการที่จะเอาชุมชนหรือเอาสมาชิกเรามาเรียนรู้นะครับก็อาศัยที่ตัวเองมีวัวอยู่แล้วเลี้ยงวัวอยู่แล้วนะครับก็ทดลองใช้องค์ความรู้ของอาจารย์มาลองดูอันดับแรกก็คืออาจารย์ให้เราหมักฟางนะครับใช้ฟางหมักนะครับ14วันเสร็จแล้วก็เอามาให้วัวกินดูนะครับเราลองใช้ดูแล้วก็มีสมาชิกที่แวะมาดูก็เห็นเราทำมันจะได้ผลเหรออะไรประมาณนี้นะครับแต่ผมเนี่ยผมเลี้ยงวัวขุนด้วยนะครับก็ทดลองของอาจารย์สูตรของอาจารย์ใช้นะครับซึ่งจริงๆแล้วมันมีหลายสูตรหลายนวัตกรรมนะแต่ว่าเริ่มต้นจากฟางหมักนะครับก็เห็นผลว่าวัวเราจากที่ช่วงหน้าแล้งนะครับหญ้าไม่ค่อยมีนะครับแล้วมากินฟางหมักของเราก็อยู่ได้ก็ดูแล้วบอดี้ดูสภาพของร่างกายก็โอเคนะครับก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมแรกที่เกิดการที่เริ่มแล้วว่า มันน่าจะจริงนะ
1: ครับ
2: มันน่าจริงนะพอมีนวัตกรรมตัวใหม่นะครับอย่างเช่นเรื่องของการเอามันสำปะหลังซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยไม่เฉพาะผมนะครับสมาชิกเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องเอามันสำปะหลังมาให้วัวกินเนี่ยอย่าไปคุยกับเขาเขาจะเดินหนีนะครับเพราะเขาเคยเจอแล้ววัวเข้าไปกินมันในสวนมันเขาแล้ววัวหรือควายเนี่ยมันท้องอืดตาย
1: อ๋อครับ
2: นะครับหรือเขาบอกว่าไม่ท้องอืดตายจากการกินมันสำปะหลังเขาก็จะมีความเชื่อว่ามันสำปะหลังเขาใช้ยาฆ่าหญ้าในการฆ่าหญ้าในการผลิตนะครับ เขาเกิดความเชื่อนั้นเป็นเรื่องที่ยากเรื่องการใช้มันสำปะหลังนะครับไม่ว่าจะเป็นหัวมันสดไม่ว่าจะเป็นเศษมันหรือต้นมันใบมันเราพูดคุยกับเขาไม่ได้กระทั่งเมื่อก่อนเนี่ยผมก็ไม่เคยใช้ส่วนของมันสำปะหลังมาทำเป็นอาหารให้บัวนะครับก็เรื่องความเชื่อเหมือนกับชาวบ้านแต่พออาจารย์เข้ามาได้เห็นส่วนผสมในการทำอาหารเนี่ยว่ามีมันเส้นมีกากเหลืองมีใบมันมีใบกระถินบดหรือกระถินสดเนี่ยนะครับเอามาให้วัวกินและวัวกินได้อยู่ได้อ้วนด้วยนะครับสภาพร่างกายก็อ้วนแล้วก็ผิวเป็นมันอย่างเงี้ยครับเราเห็นแล้วเราก็เราไม่เชื่อก็คงไม่ได้เพราะเราประจักษ์ด้วยสายตาเราแล้วนะครับก็เลยอาจารย์เอาองค์ความรู้อะไรต่างๆมาผมก็จะเป็นฐานของกลุ่มสมาชิกเราเนี่ยเป็นเซ็นเตอร์ในการที่จะมาทดลองมาทำแล้วสมาชิกก็มาเรียนรู้ตรงนี้ก็ไปปรับใช้
1: ใช้เวลานานไหมนั้นแต่วันที่เริ่มสมาชิกบอกว่าเอามาใช้ได้เหรอจนถึงเวลาที่เริ่มเปลี่ยนมุมมองความคิด
2: จุดเริ่มกับจุดที่เราเชื่อมั่นอาจารย์เนี่ยส่วนตัวผมเนี่ยผมใช้เวลาอยู่ประมาณ1ประมาณปีเศษ
1: ครับ
2: ปีเศษก็คือเราเริ่มจากการขุนวัวด้วยสูตรของอาจารย
1: ์ครับ
2: นะครับไปจนถึงเอาวัวไปชำแหละวัวไปเชือดแล้วเราเห็นผลก็คือประมาณ18เดือนนะครับจากเริ่มเพราะว่าวัวเขาจะจับไปเชือดเนี่ย15ถึง24เดือนนะครับในการที่จะเอาวัวที่เราขุดเนี่ยไปชำแหละที่พลยังคำ
1: ครับ
2: นะครับจากที่เราเลี้ยงที่ผ่านมาเนี่ยเต็มที่เราคือเกรดเราจะได้ที่ประมาณ 2.53
1: ครับ
2: ถือว่าโอเคแล้วได้3แต่พอเรามาใช้นวัตกรรมของอาจารย์เอามาช่วยให้เราได้ใช้สูตรของอาจารย์เนี่ยปรากฏว่าเราแปลกใจแล้วเราก็ตื่นเต้นเราได้ 4.0
1: จากที่ไม่เคย
2: จากที่ไม่เคยได้ถึง 4.0 3.5 นี่ก็ถือว่า
1: เก่งแล้ว
2: เราก็ตื่นเต้นมาดูแล้วนะแต่พอเราก็ได้ 4.0 บ้างนี่เราแบบมันเป็นจริงมันได้นะครับก็จากนั้นมาอาจารย์เอาอะไรมาให้เราก็จะรีบจะลองใช้
1: คือเป็นจุดเปลี่ยนของสมาชิกด้วยไหมครับ
2: ของสมาชิกด้วยเลย
1: ที่มีการเปลี่ยนในมุมมองของ
2: จากเดิมที
1: ่นวัตกรรมมาใช้
2: จากเดิมที่เขาไม่กล้าให้เข้าไปสวนมันนะครับจากเดิมที่เขาไม่เอามันเศษมันอะไรต่างๆอย่างเช่นเราเวลาเราปลูกมันสำปะหลังเราจะเอาเฉพาะหัวไปขาย
1: ครับ
2: ไอ้รับต้นใบมันเนี่ยเราไม่เห็นคุณค่าเลยครับแต่พอเราได้เห็นนวัตกรรมตัวนี้กับเป็นว่าเราใช้ทุกส่วนของมันสำปะหลัง
1: ถ้าจะแนะนำกับกลุ่มผู้เลี้ยงท่านอื่นๆที่มองเห็นว่าเอ้าก็สามารถใช้ได้เหมือนกันแต่ข้อจำกัดหรือวิธีการใช้ให้ได้ผลจริงๆไม่ส่งผลอันตรายต่อสัตว์ที่เราเลี้ยงในระยะยาวต้องยังไงฮะ
2: ก็ต้องโนว์ฮาวที่ได้ก็ต้องถูกต้องชัดเจนต้องทำความเข้าใจแล้วก็มาลองนะครับมาทดลองมันถึงจะเกิดความมั่นใจถ้าเราพูดกันคุยกันแล้วไม่มีทักษะในการทำเนี่ยไปรับนำไปใช้อาจจะมีผลอย่างเช่นในการหมักในทำไมเราต้องหมักอย่างเช่นมันมีเยอะแล้วก็ต้องหมักถนอมเพื่อถนอมอาหารให้ถนอมอาหารเราหมักใช้เวลากี่วันอย่างเราจะให้หัวมันสดเลยเนี่ยมันก็ทำให้เกิดอันตรายกับวัวเพราะนั้นต้องมาเรียนรู้ต้องมาฝึกแล้วก็เวลาเราทำเราเปิดใช้มันก็จะเห็นว่าบางทีมันไม่ได้ผลก็คืออาจจะเน่าเสียจากภาชนะบรรจุของเราเนี่ยนะครับมันเป็นราดำอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องเรียนรู้ต้องฝึกทำอันนี้มันต้องประจักษ์ด้วยสายตาต้องลงมือทำมันถึงจะ
1: แต่ที่นี่ใช้วิธีการบริหารเรื่องของต้นทุนหรือการบริหารกับคลังวัตถุดิบอาหารยังไงฮะ
2: เราก็ต้องมีการวางแผนอย่างเช่นฤดูกาลนะครับอย่างเช่นฤดูกาลนี้มันสำปะหลังโอเคเรามีเราก็ต้องวางแผนอย่างเช่นทำมันแห้งก็ต้องสต็อกไว
1: ้
2: ในการสต็อกเก็บไว้เนี่ยก็ต้องมาดูปริมาณวัวเราด้วยว่าวัวตัวหนึ่งเราวันหนึ่งมันกิน
1: เท่าไหร่
2: กินเท่าไหร่นะครับก็ต้องมีองค์ความรู้ตรงนี้ซึ่งอาจารย์ก็จะเทรนให้อยู่แล้วแหละว่าเราจะขุนวัวน้ำหนักเท่านี้กี่ตัวเราจะต้องเก็บฟางกี่กิโลกี่ตันนะครับเก็บมันเส้นไว้เท่าไหร่เพราะว่าถ้าเพียงลำพังรำฤดูฝนเนี่ยรำก็เริ่มหายาก
1: ครับ
2: นะครับรำหายากเพราะว่าฤดูฝนปริมาณการวางแผนหนัก แต่วัวแม่พันธุ์แม้แต่3จังหวัดชายแดนใต้ก็ขึ้นมาดูมาศึกษาดูงานกับเรา

0: นักศึกษาที่เรียนสาขาด้านปศุสัตว์เนี่ยก็มาเรียนรู้เราเปิดโอกาสให้ทุกกลุ่มอาชีพที่สนใจนะครับ
1: ครับผมถือว่าตลาดราคาของเนื้อโคเนี่ยก็ถือว่าผันผวนพอสมควรด้วยปัจจัยหลายๆอย่างแต่ที่สำคัญคือการที่กลุ่มผู้เลี้ยงต้องปรับตัวลดต้นทุนสำคัญมากเลยเพื่อให้ธุรกิจหรืออาชีพของเราอยู่รอดสามารถติดตามได้ขอคำแนะนำได้มีเบอร์โทรไหมฮะเผื่อสอบถาม
0: ยินดีครับมีเบอร์ประสานมาที่เบอร์โทรศัพท์0982655012นะครับผมโดยตรงอาทิตย์คาระวงประธานกลุ่มวิสาหกิจกลุ่มผู้เลี้ยงโคบ้านนาน้ำคำนะครับหรือเฟซบุ๊กก็จะเป็น SUND นะครับก็สามารถที่จะเข้าไปแชทนะครับมาสอบถามกันได้คุยกันได
1: ้ครับครับผมคุณผู้ชมครับมาที่นี่มาดูเรื่องของนวัตกรรมจากสิ่งที่เราได้มาคุยกันกับทีมทุกอย่างนะฮะเห็นการเปลี่ยนแปลงคือเอาสิ่งที่มีอยู่ในท้องถิ่นเอามาใช้นวัตกรรมจากที่มีอยู่เนี่ยสามารถที่จะช่วยลดต้นทุนให้กับกลุ่มผู้เลี้ยงได้เยอะมากๆเลยวันนี้ขอบคุณด้วยนะฮะ
0: ขอบคุณครับ
1: นี่คือเรื่องราวที่เราคุยกันกับรอบภูมิภาคในวันนี้นะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าผมและแขกรับเชิญต้องขอลากันไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: 泰国人不只是微笑，他们还善良诚实。
1: ก็ดาราสาวไปเที่ยวดินเนอร์กับเสี่ยใหญ
2: ่ฉันต้องมีอะไรแน่ๆ
3: จริงเหรอมีไหมหลักฐานอ่ะ
1: นี่ค่ะแคปมาจากวงในนะคะ
3: อย่างนี้ต้องแชร์
1: แชร์เลยค่ะ
2: หยุดจ้า
3: ทำไมแค่แชร์ก็ผิดหรอ
2: ข่าวเท็จผิดพรบ.คอมใครแชร์ใครเผยแพร
1: ่โดนกันทั้งนั้นจ้ะ
4: ก่อนแชร์อะไรคิดก่อน3วิข่าวจริงไหมใครเป็นคนโพสต์แชร์แล้วใครซวยรู้เท่าทันสื่อรอดทั้งตัวรอดทั้งชื่อ

พูดถึงศาสตร์พระราชาเนี่ยอะไรแล้วน้ำตาพ่อเนี่ยจะไหลเลยจนจะพูดอะไรจะไม่ออกเลยครับพ่อก็เหตุงานมาตลอดด้วยการโครงการของศาสตร์พระราชาคำว่าศาสตร์พระราชานี่เป็นยังไงเราต้องศึกษาแล้วก็หาองค์ความรู้แล้วก็ถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพ่อก็ติดปริญญาตนตั้งแต่วันนั้นมาถึงวันนี้เลย

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีพี่น้องคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการมองอีสานสเป
2: จักบาทดอก
1: กำลังว่าจีบเอาบังหันบันนี้เจ้าเอื้อนไปกันรีบไปเพราะเป็น
2: ห่วยกับเอื้อนไปน้ำกันรถไปยัง
1: เนี่ย
2: ผู้หนึ่งเป็นบอสซัมบายร่างกายเป็นในยุ่นยังเจอแฮวเวอร์ไลท์ประ
1: เ
2: ด็น
1: เป็นอย่างอีล่ะ
2: ฮะ
1: เป็นอย่าง
2: เสียบทองเพราะว่ามันจอยหลาย
1: มันนี่แหละคือผลของการปักปากกา
2: ก็เลยแอนปักแนวใหม่เหรอเสมอนี
1: ่ปักเมจิกแทน
2: นั่นแหละตะกี้น้ำหนักลอยกว่าแต่มันลดลงเหลือสัมนี่ละเหลือ77 76ตัวนี้กันกำลังงามกำลังเป็นตะขาก ำลังเป็นตะอุ่มเรียน
1: โมเมนต์เจ้าบ่กินข้าวเสาร์ตีเนาะ
2: กินอยู่ตอนนี้มันก็จักม่วงเลยเนี่ยใบม่วง
1: ใบสองแล้วใบสองแล้ว
2: เออจนใบสองมันเด็กกับท่านอีกอย่างแล้วนะพอเรากินตั้งแต่กับใบสามออกรายการแล้วก็จังสี่กินอีก
1: อาหารแทนยันตอนเนี่ยเ
2: ออมันโตมันหมุนได้ดิเอาพี่น้องติดตามเราชมรายการกันได
1: ้ครับ
2: นะครับทางช่อง11 NVT ภาคอีสานทีวีดิจิตอลกดหมายเลข11ครับหรือว่าพี่น้องคุณผู้ฟังที่ติดตามเราฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย11จังหวัด13สถานี
1: ครับ
2: นะครับฟังน้ำกันพร้อมกันตอนนี
1: ้แมน
2: นะครับโจอี้สีเมื่อคอนมาแล้วลูกอีสานคะแนนแค่ลูกอีแม่เมื่อไม่ค้ำน้องโจอี้คนผู้งามสมบูรณ์น้ำตามทองเหลืองสีผ้าทันมวลสมใจ
1: โอ้
2: เบื้องข้าใดขอมาได้เหตุทำได้ข่าวรายการความสลามฝากมูเจ้าแฟนฟังนั่นสู่สุคนสันตัวพี่น้องเอ้ย
1: เอาก็มีกลับไม่ก่อนเ
2: ยอะไก่ไก่แต่บ้านหัวให้หน้าสวนไก่ไก่แต่เฮือนละมูงให้ดอกกลับเราอันว่าคำว่าจะว่าสองคนเท่าอย่าได้ห่างเอาว่าคนเท่าสิอยู่ต่างบ้านความบอกอย่าห่างกันที่จังหวัดละพี่น้องเนาะเอ็ดพ่องอย่าพึ่งบาเสียงกลมห้าแมงูทำท่าสิตอดไต่บ่มีสินพี่น้องเอ้ยนี่แหละพึ่งบาเนาะหน้าจิตตังสุขสิทุกอย่าง
1: เขาบอกเข้าใจจะเข้ามาจะวามานะ
2: บอกเข้าใจตัวซุ่มปึกเนาะ
1: เนี่ยวาย
2: ถึงเป็นปกติละวะเน
1: า
2: ะ
1: ครับนั่นเห็นว่าอะไรเห็นเล่นร้ายเจ้าไม่จริงงวยยี่หลีนั่น
2: มันเดียง
1: โดนมันเดียงเดีย
2: งห่างตัวนี้เนาะ
1: โอ้ย
2: เอาเรื่องนี้มีหลายๆอย่าง
1: ครับ
2: หลายๆเนี่ยมาฝากเจฝากเฮียฝากพ่อฝากแม่ฝากเย่ฝากไส้อยู่บ้านน้ำกัน
1: เพราะว่าสิเป็นขนมจีนน้ำยาหมู
2: เป็นใดเหรอให้กินแต่น้ำยาปลาน้ำยาปลาน้ำยาไก่น้ำยาหยังนี่ไหม
1: มันคล้ายๆกันจะว่าที่เจอรสสัมผัสบ่คือกันเขาเอาหมูมาเฮ็ด
2: เอาหมูมาเฮ็ด
1: หมูสับ
2: มันก็ชื่อบ่คือนั่นสิเฮ้อมีกะทิบ
1: ่กะทิประมาณนั้น
2: แต่ว่านี่กินกับขนมจีนบ้านเถาะ
1: บ่
2: ได้เอามีขามาลวกมาทาน
1: บ่ได้เอามีขามาลวกมาทานเป็นขนมจีนน้ำยาหมูเมืองโคราช
2: อ๋อเป็นของเมืองโคราช
1: แมน
2: เนื้อปกติแล้วในโคราชเนี่ยเขาจะมีอาหารที่มันเป็นแบบไทยโคราชกินกันเนาะอย่างเช่นตําโคราชเนี่ยก็จะเป็นตําที่ไม่ใส่ปลาร่าแม่นบ
1: ่ Yes
2: ใส่บ่ปลาร่า
1: บ่ใส่ปลาร่าตําโคราชจะไม่ใส่ปลาร่าจะตําเหมือนตําไทยแต่ไม่ใส่ปลาร่าแค่เอ๊ะจะใส่ปลาร่าแค่นั้นเองเหมือนตำไทยแต่ใส่ปลาร่า
2: อ๋อเหมือนตำไทยแต่ใส่ปลาร่า
1: ใช่จะมีกุ้งแห้ง
2: อ๋อจะมีกุ้งแห้ง
1: มีถั่วลิสง
2: มีถั่วลิสงโคเลใส่กันแล้วก็กินพร้อมกันมันก็แซ่บเนาะ
1: แมน
2: จริงๆจะเป็นตำโคราชนี่ก็เป็นอีสานบ้านเราก็จะเหมือนเราน้ำปลาขนาดนั้นแหละเนาะ
1: ประมาณนั้น
2: เนาะสามารถคอมเมนต์กันได
1: ้ครับ
2: ส่วนของแจกของแถม
1: อาทิตย์นี้บ่มี
2: มาหลายอาทิตย์แล้ว
1: ครับ
2: นะครับโดยเฉพาะหรือว่าปอจสที่ว่าในรายการประชุมโต๊ะผู้บริหารว่าสิเอาของอันที่ระลึกมาให
1: ้เน
2: ี่ยควรที่จะรักษาคําบอกเจ้าของแน่เพราะว่าพี่น้องเพิ่นท่วงมาแล้ว
1: โอ้พี่น้องเพิ่นท่วง
2: แม่นมันว่าบอกตนาผู้บริหารว่าสิเอาของมาได้เอามาอยู่2หม่องนึงเนาะแต่อุดรก็สกลนครแล้วก็เอียงอีกมือนึงน่ะ
1: ใช่พุ่มบ
2: ่แม่นจํานั้นล่ะแล้วก็หลังจากนั้นมันก็บ่มีเหย้าพี่น้องเพิ่นถามหาแล้วนะครับเนาะ
1: ครับ
2: เอาของฝากของต่อกันมาฝากกันแน่เด้อนะครับเนาะสิได้มาแจกพี่น้องทั้งรายการผู้ชมผู้ฟังกันเนาะ
1: ครับ
2: มาช่วงแรก
1: ครับผม
2: เรื่องของนี่ล่ะขนมจีนน้ำยาหมูบ
1: ่ครับน้ำยาหมู
2: พาคุณผู้ชมไปเบิ่งนะครับเรืออาหารการกินเมืองยาโม่แน่พี่น้องคุณผู้ชมหนึ่งในนั้นก็คือขนมจีนครับ

0: เมนูพื้นบ้านที่เรียบง่ายแต่ว่ารสชาติจัดจ้านประสันวานะครับโดยเฉพาะขนมจีนน้ำยาที่ขึ้นซื้อย่างน้ำยาหมู
1: สารต่อคนเฒ่าคนแก่พาหากินปู่ย่าตายายก็แม่ใหญ่ก็เปิดร้านแล้วลูกก็นี่ก็30กว่าปีกับ40ปีแต่พอตลาดแม่กิมยิงก็แต่ก่อนแกก็ขายตามตลาดเนาะเหาะหาบขายเลาะบ้านเลาะอะไรอย่างงี้ดึงไปเรื่อยๆค่ะก็แล้วแต่คนชอบเนาะลูกเนาะมันหลายอย่างปลากะทิไก่หมูน้ำยาหมูปลาน้ำยาหมูลูกเพราะว่าแถวอื่นไม่มีเนาะเขาบอกว่าน้ำยาหมูเห็นแต่ก็โคราชเห็นเด็กน้อยบอกมันก็ออกมันๆหวานๆเนาะลูกเนาะจากไก่กลายเป็นหมูอะลูกก็รสชาติคล้ายๆกันหน่อยนึง
2: น้ำยาหมูหนึ่งในน้ำยาขนมจีนที่เป็นเอกลักษณ์ของร้านเย่เป้าจุดเด่นอยู่ที่รสชาติเข้มข้นหอมกลิ่นเครื่องแกงและมีเนื้อหมูเป็นส่วนประกอบสำคัญน้ำยาที่ราดลงบนเส้นขนมจีนจะได้ทั้งความหอมและรสชาติที่เข้มข้นเมื่อกินคู่กับผักสดและเครื่องเคียงที่หลากหลายจะช่วยเพิ่มความสดชื่นและรสสัมผัสของการกินได้มากขึ้น
1: เรียกมากินขนม
2: จีนสุรนารีตำบลในเมือง
3: อภิชยาเจทโรถ่ายภาพเพ็ญพิสุทธิ์อินสำราญนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพมทรอีสานรายงาน
4: แน่นอนบ
0: ่แน่นอนแน่นอนแน่นอนมทรอีสานนะครับเพิ่นเอาเรื่องของยายเป้ากระเด้าหม้อมา
4: ครับ
0: เป็นยังเฮือนยายเป้ากระเด้าหม้อนี่บ่เคย
4: ไม่ใช่เป้ากระเด้าหม้อนี่เป็นไม่ใช่เป้านั่นล่ะ
0: สายยาเล่า
4: แมน
0: เดาหมอไม่ถึงว่าเดางอกดองแยกนี่บ่เป็นภาษาอีสานบ
4: ่ละฮอนมือมือนั่นเรายกหมอขนมเส้นโอ้โหยกหมอน้ำยาบัดนี
0: ้
4: เออฮอนฮอนฮอนบัดนี
0: ้
4: แล้วก็เดาแงกแงกขึ้นสิบัดนี้บัดนี้ผัวเราเห็น
0: เออก็เลยตั้งว่ามีเป้าเดาหมอบางส
4: ิเออเต็งทำไมเดาหมออย่างนั้นน่ะ
0: สิมาเต็งเต็งใส่ฝ่ามือไปดีดอกเท่าเท่าสิมาเอิ้นกันเต็งเต็งว่ายายลูกไอ้ร้านตี
4: เนี่ย
0: พ่อแต่พ่อแล้วเสด็จอันเต็ง

0: ครับ
1: จ้าม
2: าในงานเทศกาลประจำปีนะคะนั่นก็คืองานที่มีชื่อว่าส้มโอหวานของดีอำเภอบ้านแท่นประจำปี2569ค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปชมบางส่วนของสวนส้มโอบ้านแท่นนะคะที่นำมาวางจำหน่ายนำมาโชว์ให้ทุกท่านได้ลิ้มรสชาติแล้วก็ซื้อติดไม้ติดมือกลับบ้านกันไปด้วยค่ะไปชมกันค่ะแนะนำตัวหน่อยเพราะว่าเห็นผลิตภัณฑ์แล้วนะคะว่าคือส้มโอของดีของอำเภอบ้านแท่นนั่นเองนะคะวันนี้เรานำส้มโอมาจากสวนอะไรคะ
3: ขออนุญาตแนะนำตัวก่อนนะคะชื่อแก่นลำไพแสงเดือนค่ะเป็นเจ้าของสวนส้มโอแสงเดือนนะคะพิกัดที่บ้านหลุกค่ายตำบลสามสวนอำเภอบ้านแท่นจังหวัดชัยภูมิค่ะ
2: ค่ะพี่แก่นเรียกสั้นๆว่าพี่แก่นนะคะ
3: ได้ค
2: ่
3: ะ
2: เรามาทำสวนส้มโอเนี่ยกี่ปีแล้วคะ
3: ประมาณน่าจะประมาณ10ปีตั้งแต่ปี10กว่าปีตั้งแต่ปี55ค่ะที่เริ่มปลูกนะคะ
2: ที่ไปที่มาเราเริ่มต้นมาปลูกส้มโอได้ยังไงคะ
3: ตอนแรกนะคะตอนแรกก็คือพี่แก่นส่วนตัวนี้ก็คือไปทำงานที่อื่นนะคะพอดีกลับมาอยู่บ้านค่ะยังไม่มีอาชีพที่ว่าจะเลี้ยงดูครอบครัวตัวเราได้ก็เลยเห็นพี่น้องในหมู่บ้านในกลุ่มของอำเภอบ้านแท่นเนี่ยค่ะเขามีคนที่ปลูกแล้วนะคะเขาปลูกมาตั้งแต่หลายปีแล้วเนา
2: ะ
3: คือเราเป็นรุ่นด่านก็จะท้าความก็ข้อมูลจะไม่ใช่
2: เดี๋ยวจะเล่านาน
3: ใช่ค่ะก็เลยตกลงกับในครอบครัวค่ะลองปลูกดีไหมนะคะก็พอดีก็เลยตกลงก็เริ่มปลูกค่ะเริ่มปลูกในพื้นที่ประมาณ7ไร
2: ่7ไร่
3: ประมาณ300ถึง400ต้นค่ะทีนี้พันธุ์ที่ปลูกในสวนก็จะมีอันดับแรกก็จะเป็นพันธุ์ทองดีนะคะทองดีนี้เป็นพันธุ์ที่ถือว่าเป็นพันธุ์ที่เป็นเด่นเป็นซิกเนเจอร์ของอำเภอบ้านแท่น
2: ก็คือทองดีอันไหนคะทองดี
3: ทองดีคือตัวนี้นะคะ
2: จะมีสีแบบชมพูระเรื่อหน่อยใช่ไหมคะ
3: อันนี้จะมีสีชมพูระเรื่อกับสีขาวน้ำผึ้งนะคะลักษณะ
2: คืออันนี้ใช่ไหมคะ
3: ลักษณะเหมือนเนื้อของขาวพันธุ์ขาวน้ำผึ้ง
2: สีเหมือนสีน้ำผึ้ง
3: ม
2: ัน
3: จะมีลักษณะสองสีแบบนี้นะคะ
2: อันนี้จะเป็น
3: ชม
2: พูระเรื่อทองดีนะคะส่วนอันนี้ก็คือขาวน้ำผึ้งก
3: ็
2: ค
3: ือ
2: ขาวไม่ได้มีชมพูระเรื่อเลย
3: ใช่ค่ะ
2: ค่ะ
4: อ
2: ัน
4: นี้ก็จะเป็น
2: อันนี้คืออะไรคะ
3: อันนี้คือ
2: ทับทิมสยามก็คือจะออกแดงแดงเลยแดงแดงเลยเหมือนสีทับทิม
3: ใช่ทับทิมสยามเลยถ้าแดงจัดก็จะเข้มกว่านี้ถ้าหมายถึงว่าแก่จัดค่ะก็จะมีความเข้มกว่านี้นะคะ
2: ยิ่งแก่จะยิ่งเข้มกว่านี้
3: ถูกต้องค่ะ
2: สีสดกว่านี้นะคะแล้วเราเริ่มต้นมาด้วย10ปีที่ผ่านมาเราก็ได้3สายพันธุ์นี้ในสวนของเราสวนแสง
3: เดือนค่ะ
2: สวนแสงเดือนนะคะ
3: ค
2: ่
3: ะ
2: เป็นไงกันบ้างล้มลุกคลุกคลานหรือว่าพอเริ่มปุ๊บก็ดีปั๊บเลยหรือยังไงคะ
3: ไม่ค่ะไม่เลยเพราะว่าปกติส่วนตัวแล้วเกษตรกรรมนี้เราไม่มีในสมองเลยนะคะพูดถึงว่าเราอาจจะเป็นคนรุ่นใหม
2: ่
3: เพราะเราไม่ค่อยได้อยู่บ้านนะคะทีนี้ก็เลยมาเจอแบบก็เลยศึกษาจากผู้ใหญ
2: ่
3: หรือคนที่เขาปลูกมาก่อนแล้วเราปลูกมานะคะก็ยิ่งมาเจอโควิดอีกก็แย่อยู่เรื่องเศรษฐกิจนะคะก็ลองมาเรื่อยๆค่ะก็เริ่มจากมีประสบผลสำเร็จมาได้ประมาณ3-4 ปี
2: ที่ผ่านมานี่
3: ใช่ค่ะ
2: คือเราทั้งหมดทั้งมวลใน10ปีที่เรามาปลูกส้มโอแต่เพิ่งจะได้ผลดีเมื่อ 3-4 ปีที่ผ่านมานะคะ
3: แล้วก็ปีนี้ก็ถือเป็นปีที่ว่าส้มโอเราประสบผลสำเร็จคือมีได้ลูกที่โอเคขนาดได
2: ้ได้คุณภาพได้มาตรฐานมากขึ้น
3: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
2: ค่ะแล้วปัจจุบันนี้เป็นยังไงการค้าการขายพันธุ์ไหนเป็นที่นิยมมากที่สุดคะ
3: ค่ะสำหรับพันธุ์ที่อยู่ในบ้านแท่นนะคะพื้นที่ของพูดถึงว่าความอุดมสมบูรณ์ของดินนะคะจะเหมาะกับพันธุ์ทองดีค่ะ
2: เหมาะกับทองดีที่มีสีชมพูระเรื่อ
3: ใช่ค่ะรองลงมาก็จะเป็นขาวน้ำผึ้ง
2: ขาวน้ำผึ้ง
3: ใบก็จะกำมะหยี่นะคะ
5: เขาก็จะไม่ขาว
3: ใช่
5: ไ
3: ห
5: ม
3: ขาว
5: ก
3: ลาง
5: น่าจะรู้เลยว่าอันไหนเป็นอันไหน
3: สังเกตง่ายๆว่าน
2: ะคะของอำเภอบ้านแท่น
3: ต้อง
2: นะคะเพราะว่าปกติแล้วถ้าเราเห็นในจังหวัดอื่นๆเขาก็จะมีขาวแป้นขาวใหญ่
3: ใช่ค่ะ
2: อะไรพวกนี้นะคะมีหลายสายพันธุ์แต่ซิกเนเจอร์ของอำเภอบ้านแท่นนะคะก็จะมี
3: ทองดี
2: ขาวน้ำผึ้งทับทิมสยาม
3: ใช่ค่ะ
2: นะคะนี่ก็คือส่วนของที
3: ่ชอบมาก
2: เป็นเงินบ้างตอนนี้การค้าการขายของเราลูกค้าดีไหม
3: ก็ส่วนมากก็จะเป็นลูกค้าที่ว่าเขาเคยซื้อกับเราเขาเป็นลูกค้าที่เขาก็ยังติดต่อมานะคะส่ง
2: เราจะออกมาขายไหม
3: ไม่ค่ะไม่เลยนะคะถ้าลักษณะว่าเราตัดส้มโอที่ยังไม่เต็มที่คือสามารถถ้าส่งให้ลูกค้าหรือลูกค้ามารับเราสามารถเคลมได้

0: รับรองคุณภาพเค็มได้
1: ถ้าเป็นลูกอ่อนยังไม่ได้มาตรฐานอย่างเงี้ยสามารถเคลมคืนได้เปลี่ยนลูกใหม่ให้ได้
0: ได้ค่ะแต่ส่วนมากเราก็ไม่ได้ตัดลูกอ่อนเลยเพราะว่าเรามีห่วงระยะเวลาที่เราจะสามารถที่จะตัดประมาณเพราะว่าเรามีลักษณะของลูกแต่ละลูกเนี่ยค่ะเราสามารถดูได้ว่าลูกไหนแก่ไม่แก่
1: ค่ะแล้ววงจรอายุของเขาเนี่ยจนจะได้ลูกใหญ่ๆขายได้นี่ใช้เวลากี่เดือนคะพี่แก่น
0: ก็ประมาณห่วงก็คือเกือบปีนะคะ
1: เกือบปีเลยใช่ไหมคะ
0: ค่ะห่วง
1: ผลผลิตเราเนี่ยจะเริ่มติดดอกติดผลเนี่ยในช่วงเดือนไหน
0: เดือนจะว่าช่วงนี้ก็จะเป็นประมาณน่าจะประมาณกันยาปีสากันยา
1: เมษา
0: ช่วงต้นปีเพราะว่าฤดูมันจะเก็บได้ประมาณสิงหากันยา
1: ค่ะ
0: เวลานี้คือเป็นช่วงของฤดูกาลเขา
1: แล้วทีนี้การจำหน่ายของเราไปวางขายที่ไหนบ้างคะพี่แก่น
0: การจำหน่ายส่วนมากพี่แก่นก็ไม่ค่อยจะวางที่มีหน้าร้านหรือว่ามีบูธส่วนมากจะขายทางออนไลน
1: ์ขายออนไลน์แล้ว
0: ก็จะส่งตามลูกค้าก็โทรมารับอย่างมารับที่สวนทีละ100โล200โลประมาณนี้ค่ะจะไม่ได้มีร้านเป็นของตัวเองหน้าร้านแต่จะใช้โลกโซเชียลในการขายของ
1: ก็มีออเดอร์ผ่านทางโซเชียลเหล่านี้แหละเป็นการตลาดที่ไม่ต้องลงทุนมากแต่เห็นผล
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะว่าได้พูดคุยได้สื่อสารกันได้เห็นภาพเนาะมันขาดอย่างเดียวคือไม่ได้มาชิมด้วยตัวเอง
0: ใช่ค่ะแต่ส่วนมากก็คือลูกค้ามันเป็นลูกค้าเก่าตรงนี้เราก็มีส่วนที่ว่าได้เปรียบ
1: ค่ะ
0: ได้เปรียบกับการที่ว่าจะส่วนอื่นที่ต้องมีการเริ่มต้นใหม่แต่บางทีถ้าพี่แกนออกพื้นที่เขาว่าไปส่งเขาเองเนี่ยเขาลูกค้าก็จะบอกว่าไม่ต้องชิมค่
1: ะ
0: เช
1: ื่
0: อแล้วไม่ต้องคิวค่าส่งมาแค่นี้ขึ้นชื่อไม่ใช่แต่ว่าส่วนส้มโอแสงแดนอย่างเดียวนะคะทุกส่วนคุณภาพไม่ต่างกันค่ะเพราะว่ามันเป็นพื้นดินที่อุดมสมบูรณ์เหมาะมากกับการปลูกส้มโอ
1: ที่สำคัญอยากจะทานของอร่อยๆกันแบบนี้ให้เชิญชวนไปที่สวนของพี่แก่นเลย
0: ค่ะวันนี้ก็อยากจะแนะนำนะคะอยากจะแนะนำทุกท่านนะคะทางโซเชียล
1: ค่ะ
0: นะคะ
1: ที่เพจไหนบอกเพจ
0: ค่ะที่เพจสวนส้มโอแสงแดนนะคะพี่แก่นบ้านใต้ตำบลสามสวนอำเภอบ้านแฮดจังหวัดชัยภูมิค่ะสามารถเข้ามาทักเข้ามาคุยได้หรือสามารถเจอกับพี่แก่นที่สวนได้นะคะ
1: เบอร์โทร
0: นะคะ0655196637
1: งั้นเรามาชิมส้มโอด้วยกัน
2: ได้
1: น
2: ะ
1: จะได้การันตีเรื่องรสชาติความอร่อยของผลิตภัณฑ์เราเริ่มกันที่พันนี้ก่อนชิมเลยมาชิมด้วยกันค่ะ
2: ชิมเลยค่ะ
0: ไงคะหน้าตาดีคงบ่งบอกถึงความอร่อย
1: อร่อยไม่ติดฝาดไม่ติดอะไรเลย
0: อร่อยค
1: ่
0: ะ
1: แสดงว่าระยะเวลาเก็บเกี่ยวมันพอดีแล้วไม่อ่อนถ้าอ่อนมันจะฝาด
2: ถ้ากล้องจะชิมดูก็ได้นะคะ
1: อันเนี้ยสีสวยด้วยสีสวย
2: ขาวน้ำผึ้งนะคะอันนี้ก็จะเป็นขาวน้ำผึ้งนะคะ
1: วันนี้เราจะชิมทุกสายพันธุ์เลยขาวน้ำผึ้งนะคะ
0: พี่แก่นขออนุญาตสังเกตหน้าตานะคะอร่อยค
1: ่
0: ะ
1: อร่อยอันนี้ก็ไม่ฝาด
0: ค่ะ
2: อ
0: ัน
2: นี้จะออกมา
1: ต้องขออนุญาตจิ้มคำโต
2: จิ้มคำโตเลยใช่ค่ะคำโตเลยค่ะ
1: จิ้มคำเล็กๆไม่เป็นค่ะจะไม่ถึงแก่น
2: เดี๋ยวมันจะไม่อร่อย
1: มันจะไม่ถึงแก่นเหมือนชื่อเจ้าของสวนนี่นะคะเราต้องชิมคำโตนะคะอันนี้ทับทิมสยาม
0: ค่ะ
2: ท
0: ับ
2: ทิมสยามค่ะ
0: อันนี้ก็อร่อยค่ะ
1: อันนี้อร่อยสุดเลยนะการชิมทับทิมสยามนี่ใช่ไหมขึ้นชื่อ
0: ใช่ค่ะ
2: ข
0: ึ้
2: น
0: อร่อยค่ะ
1: เอาละค่ะใครอยากจะชิมอร่อยอร่อยเหมือนเราต้องมาที่อำเภอบ้านแฮดจังหวัดเลยนะคะไปส่วนไหนก็ได้รสชาติมันเหมือนกันแล้วก็จะมี3สายพันธุ์ที่เป็นซิกเนเจอร์ของอำเภอบ้านแฮดนะคะหรืออยากจะไปชมที่สวนของพี่แก่นก็ได้นะคะก็มากันได้เลยนะคะที่อำเภอบ้านแฮดจังหวัดชัยภูมิเพราะว่าที่นี่เขาการันตีเรื่องของรสชาติคุณภาพและมาตรฐานของส้มโอนะคะใครได้ชิมต้องยกโป้งให้แน่นอนใช่ไหมคะเชิญชวนทุกคนนะคะแล
2: ้
1: วก็วันนี้ต้องขอบพระคุณทุกท่านนะคะเดี๋ยวโอกาสหน้าเราคงจะได้เจอกันใหม่สวัสดีค่ะ
3: ขอบคุณแม่เงี้ยมวย
4: ครับ
3: เอื้อนพ่ออ๋อมวย
4: เอื้อนพ่อในเถือก
3: พ่ออ๋อสวทชัยภูมินะคร
4: ับ
3: พาไปบันเทนตะวันงานเพิ่นแล้วแล้วล่ะ
4: แล้วแล้วแล้วโดนแล้ว
3: แต่ว่าก็เอามาให้เบิ่งซื่อๆเป็นแบบเบื้องหลังเบื้องใจเนาะพี่น้องเนาะ
4: ครับ
3: เอาภาพไปเบิ่งอีกเรื่องนึงครับพี่น้องครับอยู่ที่อำเภอหน้าเชือกมหาสารคามนะครับเรื่องของผ้าไหมมัดหมี่ลายอัตลักษณ์ที่ผสมผสานลวดลายต่างๆได้อย่างลงตัวนะครับสะท้อนถึงความงามของภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่านการทอไหมที่ประณีตของกลุ่มทอผ้าไหมบ้านห้วยไส้ครับโดยการส่งเสริมจากผู้วิพากษ์ต่างๆ
4: ครับ
3: อุปกรณ์จากภาคส่วนต่างๆรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะครับติดตามได้จากรายงานครับ
5: ประณีตของผ้าไหมบัดหมี่ลายปูสร้อยดอกหมากเป็นฝีมือการทอของกลุ่มทอผ้าไหมบ้านห้วยทรายตำบลนาเชือกอำเภอนาเชือกจังหวัดมหาสารคามที่ร่วมกันออกแบบกับมหาวิทยาลัยมหาสารคามนำลายปูทูลกระหม่อมลายดอกรักพระราชทานลายขอขจรลายประจำอำเภอนาเชือกและลายสร้อยดอกหมากลายประจำจังหวัดมหาสารคามมาผสมผสานกันได้อย่างลงตัวย้อมด้วยสีธรรมชาติจากครั้งหมักโคนผ่านมาตรฐานตรานกยูงพระราชทาน
6: แต่ตอนนี้เราเน้นสีธรรมชาติย้อมด้วยสีธรรมชาติที่มีอยู่ในพื้นที่ของเราโดยเฉพาะที่ว่าลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะตอบรับมีคำตอบรับมาเรื่องสีธรรมชาติลายล่าสุดนี่จะเป็นอาจารย์จากมหาลัยมหาสารคามมปสนะคะมาออกแบบให้ก็จะเป็นลายผสมผสานกับกลุ่มของเราที่มีลายปูแล้วก็ลายดอกรักที่เป็นลายพระราชทานใช่ไหมคะแล้วก็ขอขจรเราจะเอามารวมกันทั้งหมดเลยทั้งเอกลักษณ์กลุ่มเราแล้วก็ลายประจำอำเภอของเราแล้วก็ประจำจังหวัดด้วยแล้วก็ลายพระราชทานเราจะรวมอยู่ในพื้นเดียวกันหมดเลย
5: โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านโคกกล่องอำเภอนาเชือกจังหวัดมหาสารคามเป็นส่วนหนึ่งของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้ส่งเสริมอาชีพให้ชาวบ้านเรื่องการทอผ้าการปลูกหมอนเลี้ยงไหมการแปรรูปต่างๆ
7: แล้วก็มีการส่งเสริมในเรื่องของงานแปรรูปด้วยนะครับแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับเพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มซึ่งสามารถที่นำสู่ออกตลาดแล้วก็เป็นที่นิยมแล้วก็พัฒนาสินค้าต่างๆหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยให้ทันสมัยแล้วก็อีกทางหนึ่งก็คือทางโครงการส่งเสริมศิลปาชีพกล่องก็นำเอาผลิตภัณฑ์นั้นเข้าไปส่งยังกองราชเลขาสำนักพระราชวังซึ่งก็เป็นสิ่งที่จะส่งเสริมงานแล้วก็รายได้ให้กับสมาชิกให้เกิดความยั่งยืนต่อไปครับขอบคุณครับ
5: กลุ่มทอผ้าไหมบ้านห้วยทรายนำเอาอัตลักษณ์สำคัญของอำเภอและจังหวัดโดยเฉพาะลายปูทูลกระหม่อมมาพัฒนาต่อยอดบนผืนผ้าโดยมีภาครัฐภาคเอกชนร่วมการส่งเสริมด้านการออกแบบการผลิตและการตลาดพร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที
8: ่เราจะส่งเสริมให้มีการไม่ใช่ทออย่างเดียวเราจะมีการตัดเย็บด้วยนะครับก็คือทางห้องเสื้อมาพอเขาจะมาสอนให้นะครับนอกจากนั้นกลุ่มผ้าไหมของทางจังหวัดก็มาส่งเสริมนะครับทุกที่ก็ถือว่าเข้ามาร่วมส่งเสริมนะครับซึ่งโดยเฉพาะปีนี้เป็นปี160ปีเมืองมหาสารคามด้วยท่านผู้ว่าก็นะครับให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาส่งเสริมให้เกิดการจำหน่ายผ้าลายปูทุนกระหม่อมนะครับก็อย่างที่นำเรียนก็คือว่ามันมีที่นี่ที่เดียวเป็นลิขสิทธิ์และเป็นอัตลักษณ์ของกลุ่มห้วยทรายนะครับก็เดิมก็จะเอาทำเป็นคุมไหล่นะครับตอนนี้เราลงไปในส่วนของเป็นผ้าถุงผ้าพื้นและผ้านั่นแล้วนะครับเดิมจะเป็นผ้าคุมไหล่ก็จะมีทั้งลีลาวดีแล้วก็ปูทุนกระหม่อมและล่าสุดก็จะเป็นลายนะครับเห็นว่าท่านอาจารย์มปส.นี่มาออกแบบให้นะครับเป็นลายนะครับปูชูกล้ามขึ้นนะครับอันนั้นก็เป็นปูทุนกระหม่อมนะครับก็มันก็จะไปสัมพันธ์กับทางนโยบายของท่านผู้ว่านะครับซึ่งมัสคอตที่ปีนี้ของมหาสารคามเราก็คือน้องปูกลองนะครับปูก็คือปูทุนกระหม่อมของนาเชือกนี่เองนะครับของนาเชือกก็จริงแต่ว่าก็เป็นสัญลักษณ์ของทางจังหวัดนะครับรวมทั้งดอกจำปาเรียวดีด้วยครับ
5: กลุ่มทอผ้าไหมบ้านห้วยทรายขึ้นชื่อเรื่องความเป็นเลิศด้านการทอผ้าไหมและหลายผ้าอันเป็นเอกลักษณ์โดยภาครัฐภาคเอกชนร่วมการส่งเสริมและสนับสนุนผลงานคุณภาพฝีมือชาวบ้านให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย
9: พอมาเข้าสู่กระบวนการของ1ตำบล1หมู่บ้านก็มีการนำกลุ่มเข้าไปในเรื่องของการฝึกอบรมการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์นะครับแล้วก็เราก็นำภาคีเครือข่ายเข้ามาเสริมต่อยอดไม่ว่าจะเป็นมหาลัยมหาสารคามนะครับซึ่งมีเอกวิชาการในเรื่องของการพัฒนาเรื่องผ้าอะไรก็เข้ามาเรื่องการพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์ในเรื่องของการตลาดนะครับก็จะมีน้องที่เก่งในเรื่องของก็ทางพระนามชนเราจะมีอบรมเรื่องของการเพิ่มช่องทางการตลาดเรื่องของ ช่องทางออนไลน์นะครับเข้ามาเสริมแต่ก่อนก็พาปกติของกรมการมหาชนเราจะมีงาน O-Top City O-Top Mid-Year นะครับแต่เดี๋ยวนี้ก็มาเสริมตลาดในเรื่องของการส่งเสริมในเรื่องของการเพิ่มช่องทางการค้าขายออนไลน์
5: เส้นสายลายไหมสารสายใหญ่หัตถสินถิ่นปูแป้งห้วยทรายได้สร้างมูลค่าเพิ่มและยกระดับสินค้าให้ทันสมัยสวยงามตรงต่อความต้องการเป็นการเพิ่มรายได้ให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งชูผ้าไหมเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยเพื่อเผยแพร่สู่สายตาไปทั่วโลกทีมข่าว NBT 11 TV สารรายงานจากจังหวัดมหาสารคาม
10: ขอบคุณคุณพิสุภาวิตาศรีบุญสมนะครับจากอินบิทีคอนแกนของเฮานี่ละนะครับผ่าไม้น่าเชื่อกเตียวันนี้ไปไซส์บัดนี
11: ้อย่างมีส่วนรวมนะ
10: ตกแรงมากก็เป็นเพราะสวงเพราะอันซื่นตั้งแต่เป็นแต่
11: ถึงเพราะท่านถึง
10: วันนี้ไปกาฬสินธุ์กันแน่พี่น้องวันนี้พักทุกท่านครับพาคุณผู้ชมครับไปย้อนตำนานเบื้องหลังความภาคภูมิใจกว่าสีมาเป็นโป่งล้างมรดกทางวัฒนธรรมแผ่นดินกาฬสินธุ์ครับพี่น้องที่ล่อหลอมหัวใจของคนในท้องถิ่นนะครับและเยาวชนรุ่นใหม่เข้าไว้ด้วยกันผ่านเรื่องราวที่เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจติดตามเรื่องนี้ได้จากรายงานครับ
12: จากวิถีชีวิตอันเรียบง่ายของชาวจังหวัดกาฬสินธุ์เสียงเกราะรอไม้เคาะส่งสัญญาณในวันวานถูกนำมาพัฒนาผูกร้อยผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นจนถูกถักทอเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าที่เรียกว่าโปงลาง
13: ก็พูดได้ว่าโปงลางคำว่าโปงลางเกิดขึ้นจากท่านพ่อครูเปรื่องฉายรัศมีศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงดนตรีพื้นบ้านนะคะซึ่งท่านเองเป็นชาวกาฬสินธุ์แล้วก็เป็นกลุ่มครูภูมิปัญญารุ่นแรกเลยนะคะที่เข้ามาอยู่ในวิทยาลัยหน้าศิลป์กาฬสินธุ์แล้วท่านก็เป็นคนที่ตั้งชื่อคำว่าโปงลางเมื่อก่อนบ้านเราไม่ได้เรียกโปงลางชื่อโปงลางนะคะเราเรียกว่าหมักเต๋อเตินหมักกิ้งกอมแล้วก็หมักโปงแต่ว่าถ้าอาจารย์เปรื่องชัยรัศมีท่านก็ให้ชื่อว่าปงลางให้เรียกว่าปงลางปงลางของแท้ของเราเนี่ยคือทำจากไม้มหาดตายืนต้นแล้วเสียงจะนุ่มกังวานมีมานานนะคะตั้งแต่สมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9แล้วก็สมเด็จพระพันปีหลวงพระองค์ท่านเสด็จมาเมื่อปี2519ในครั้งนั้นพระองค์ท่านเสด็จมาที่อำเภอนาคูนะคะแล้วก็มีการนำเครื่องดนตรีพื้นบ้านไปแสดงบรรเลงรับเสด็จในครั้งนั้นนะคะพอมีวิไลนาศิลป์ขึ้นนะคะวิไลนาศิลป์ก็จะจัดการแสดงศิลปะวัฒนธรรม4ภาควิไลนาศิลป์ทั่วประเทศไม่ว่าเหนือกลางอีสานใต้จะต้องมาแสดงรวมกันที่จังหวัดกาฬสินธุ์แล้วในครั้งนั้นนะคะสมเด็จพระเทพองค์ท่านทรงโปงลางร่วมกับนักเรียนวิทยาลัยนาศิลป์กาฬสินธุ์นั่นก็เลยถือว่าเป็นจุดที่ทำให้โปงลางมีชื่อเสียงขึ้นมาเราก็มักจะบอกว่าฝ่าอยู่สูงพันย่างกลมหนุ่มลุ่มมาเอาใจใส่ศิลปะวัฒนธรรมไทยเฮาอีสานซีอยู่อย่างพระองค์นั่นได้ทรงเสริมนี่คือเราจะมีคำพูดกรพยาและก็คำร้องที่ยกย่องพระองค์ท่านว่าพระองค์ท่านนั้นเป็นผู้ที่ลงมาส่งปงลางกับชาวบ้านเราซึ่งเป็นดนตรีพื้นบ้านทำให้เกิดความภาคภูมิใจและพูดถึงจังหวัดกาฬสินธุ์เนี่ยเราก็คงจะมีชื่อเสียงตั้งแต่บัดนั้นแหละนะคะครั้งที่เราเป็นยังเป็นวงปงลางเริ่มใหม่ๆนะคะก็จะเป็นชุดการแสดงซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของพวกเราเองก็คือเป็นการแต่งกายชุดผู้ไทยจะประกอบไปด้วยลายขิดซึ่งเป็นลายโบราณของชาวกาฬสินธุ์ของเราเนี่ยซึ่งมาเป็นแถบเสื้อแล้วก็ผ้าถุงก็จะเป็นผ้าถุงมัดมีลายพื้นบ้านของชาวผู้ไทยดั้งเดิมจะเป็นสิ่งที่ไม่เหมือนใครแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือผ้าแพรวาที่ใช้เบี่ยงซึ่งมีความแตกต่างจากลายแพรวาที่อื่นจะเป็นอัตลักษณ์เลยของชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ของเราซึ่งมีลายหลักๆอยู่หลายลายค่ะ เราก็คิดว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีงามเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของจังหวัดกาฬสินธุ์เราไม่ว่าจะเป็นการบรรเลงดนตรีการร้องการฟ้อนประกอบในวงโปรงลางนี้ล้วนแล้วแต่เป็นรากเหง้าของพวกเราที่ควรจะสืบทอดถ่ายทอดรุ่นต่อรุ่นไปเรื่อยๆนะคะ
14: พอมาถึงยุคทุกวันนี้เราได้มาเป็นครูบาอาจารย์แล้วก็อยากส่งต่อในสิ่งที่เราเคยได้รับมอบมาอยู่นี่ผมก็ได้พานักเรียนไปการแสดงในประเทศบ้างต่างประเทศบ้างคือโอกาสก็หลากหลายมากยิ่งขึ้นแล้วก็พอองค์ความรู้ที่สามารถถ่ายทอดให้เด็กได้หรือว่าคนรุ่นหลังให้สืบสานต่อไปก็พยายามที่จะมอบให้ได้เยอะที่สุดครับ
15: รู้สึกภูมิใจครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์เครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสานให้คนรุ่นหลังได้รู้จักมากขึ้น
16: คือแรงบันดาลใจของผมนะครับเกิดจากตอนสมัยเด็กนะครับผมเป็นคนที่ชื่นชอบเสียงดนตรีนะครับผมก็เลยอยากสืบสานโดยการที่มาเรียนที่วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ครับผมภูมิใจนะครับที่นำพาวงโปรงลางนะครับสู่เยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ได้รู้จักแล้วก็ให้ชื่นชอบได้ครับขอบคุณครับ

0: ็เราจะเห็นว่าในแต่ละวงหรือแม้กระทั่งของวิไลของนาฏศิลป์กาฬสินธุ์เองก็จะมีคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาสืบสานในเรื่องของวงดนตรีแม้กระทั่งเรื่องของการแสดงมาเรียนรู้แม้กระทั่งการร้องการรำแล้วก็เรื่องของการฟ้อนรำการบรรเลงนั่นหมายความว่าคนรุ่นใหม่เองก็เห็นความสำคัญของศิลปะวัฒนธรรมของชาติที่จะมุ่งเน้นในการอนุรักษ์สิ่งสำคัญก็คือทำให้ทุกๆคนเห็นมรดกของอีสานว่ามีศิลปะวัฒนธรรมที่คงไว้ที่จะควรที่จะอนุรักษ์สืบสานแล้วก็สร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆต่อไปครับ
1: โปงลางจึงไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องดนตรีไม้ที่ให้เสียงเพลงแต่คือศูนย์รวมจิตใจสายใยแห่งความรักความผูกพันและรอยยิ้มของชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ที่จะยังคงส่งเสียงกังวานอบอุ่นในหัวใจของพวกเราตลอดไป
2: นี่ล่ะความสวยงามเนาะจากเกาะล่อทีใส่เคาะในธงให้ธงหน้าสมัยก่อนโดยครูเปืองชัยรัศมีนะครับเป็นคนริเริ่
3: ม
2: คนเฮ็ดขึ้นมาจากนั้นการเลขกลายเป็นเครื่องเนี่ยมีนามว่าโป่งลางนะครับ
3: มันก็เป็นเรื่องแล้วกว่าสิมาเป็นโป่งลางจังหวัดกาฬสินธุ์กสิพานอย่างมาแน่กสิขั้นตอนการเฮ็ดดนตรีเครื่องดนตรีขั้นตอนการเฮ็ดผ่าไม้แพ้ว่ากาฬสินธุ์
2: สวดสิได้เคลื่อนมายังสวดสิตีได้ขี้ดิผงล่างเนี่ยมันบำเพ็ญเพียงไงไงนักเทียมนั้นไม่ได้ขี้ก็ต้องไปเจียนออกไปไซออกให้มันได้ขี้มันเคาะบึงลักษณะของแต่ละใหม่แต่ละทำนองแต่ละทอนที่ได้บ
3: ่มันบ่คือกันแต่ละทอนเจียบ่ทอกัน
2: แม่นนักเทียมขันแม่นว่าใหม่คนละชนิดกับเสียงคนละ
3: เขาเอาใหม่อย่างฮื้อมาเฮ็ด
2: ใหม่ใหม่ใหม ก็สิว่าใหม่หยัง
3: จากเลวหาหูเนาะก็ว่าเป็นคนกาฬสินธ
2: ุ์เออเป็นใหม่นั่นล่ะใหม่หยังบ่ลืมใหม่บักขามใหม่หยังเป็นจังซ
3: ี่โอ้ใหม่อยู่ค่าใหม่หยังบ่ได้ติใหม่สำคัญ
2: มันบ่ได้มีเสียงใหม่ที่มันมีรูอากาศภายในเล็ก
3: ๆอ๋อใหม่ไ
2: ผ่บ่เป็นตลอดแท้เนาะข่อยเนาะ
3: เอาดนเทียดได้มาเข้ารายการเนี่ยก็ให้ยอกแน่ขอพี
2: ่ยอกก็ยอกสะดานเย็นไอ้บ่ค่อยหาวดอก
3: เป็นยังล่ะ
2: ไอ้เมีย
3: นี่อาดนนเทียมบ่ได้เห็นกันพี่น้องคุณผู้ชมก็คิดฮอดคิดถึงอยู่ให้สมกับพี่น้องคิดฮอดคิดถึงแน
2: ่เออเพิ่นฟังทางวิทยุเพิ่นก็พอได้ยินข่าวเพิ่นได้ยินเสียงเพิ่นก็คิดพออยู่ดอกว่าเอ้าเสียงมันคือโจอีสีเมืองขอนแท้ว่าซั่นว่า
3: เออ
2: ก็คอยนิลา
3: คอยนิลาก็บ่ได้ไปแซดอกติ
2: ก็ยังอยู่อยู
3: ่
2: แต่ว่าดนเทียมก็มาสารพัดเปลี่ยนมาเมื่อได้ภารกิจบ่หลายบุ้ยบัดนี้ภารก
3: ิ
2: จดูดีครับ
3: มื้อนี้เด้
2: อมีกับภารกิจก็บ่หลายปานใดกะสิได้ไหมพบพ่อพบแม
3: ่
2: พบใหญ่พบไอ้คือเก่านั่นล่ะเนาะไปต่อไซดับบดิปอย
3: ไปเที่ยวชุมชนย้อนวิถีเสน่ห์วัดท่าเหนือกันแน่ครับพี่น้อง
2: ครับผม
3: วันนี้ครับพาคุณผู้ชมไปเบิ่งมนต์เสน่ห์อยู่ที่บ้านวัดท่าเหนือครับวัดบ้านท่าวัดเหนือครับตำบลเล่าป่อแดงอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครครับชุมชนริมหนองหานนะครับที่ได้ล่อหลอมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีดั้งเดิมเข้ากับการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับจนก้าวสู่เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวโอท็อปนวมิถีครับพี่น้องพร้อมต้อนรับผู้มาเยือนด้วยความอบอุ่นและ

0: ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าติดตามกับคุณอภิชาติหานโกยครับผม
1: ม่องอีสานสเปเชียลครับถ้าท่านผู้ชมทุกท่านกลับมาสัมผัสพื้นที่ที่เป็นวิถีชีวิตริมฝั่งหนองหานของจังหวัดสกลนครครับกับชุมชนเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์และก็ต้นทุนทางวัฒนธรรมมาถึง170ปีนั่นก็คือบ้านท่าวัดเหนือครับหมู่ที่3ตำบลเล่าบ่อแดงอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครครับ

0: ว่าได้เป็นแค่หนองน้ำธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดของภาคอีสานครับแต่ยังคงเป็นสายเลือดเส้นใหญ่ที่คอยเลี้ยงดูผู้คนล่อเลี้ยงวัฒนธรรมแล้วก็ทักท่อวิถีชีวิตริมน้ำมายาวนานหลายร้อยปีครับอยู่ริมฝั่งหนองหานมองนี้ครับยังมีชุมชนเก่าแก่ที่ซ่อนตัวอยู่อย่างสงบรอยยิ้มความอบอุ่นแล้วก็กลิ่นอายของอารยธรรมท้องถิ่นยังคงอบอวลอยู่อย่างบ่เสื่อมคลายนั่นคือบ้านท่าวัดเหนือหมู่ที่3ตำบลเล่าปอแดงอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครชุมชนที่มีประวัติศาสตร์เหล่าการากเหง่ามายาวนานกว่า170ปีครับจากชุมชนดังเดิมที่เพิ่งท่าอาศัยธรรมชาติตามวิถีประมงแล้วก็เกษตรกรรมคู่มือนี้ครับบ้านท่าวัดเหนือกำลังก้าวเข้าสู่บทใหม่ของการเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีที่พร้อมสิเปิดประตูบ้านต้อนรับคนที่มาเยือนให้เขามาสัมผัสหัวใจของคนสกลนครอย่างใกล้ชิดครับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนครครับโดยนางกัญญพัฒน์นางามวัฒนธรรมจังหวัดสกลนครได้จัดกิจกรรมทดสอบเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเที่ยวชุมชนย่นวิถีที่บ้านท่าวัดเหนือตำบลเล่าปะแดงครับทดสอบความพร้อมของเส้นทางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วก็ผลักดันการเอาทุนทางวัฒนธรรมมาพัฒนาเป็นเส้นทางท่องเที่ยวคุณภาพที่เชื่อมโยงวิถีชีวิตของชุมชนเข้ากับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์กิจกรรมนี้นะครับก็ได้รับความสนใจจากส่วนราชการภาคเอกชนผู้ผลิตสื่อสังคมออนไลน์อินฟลูเอนเซอร์เข้าร่วมกิจกรรมครับมุ่งเปิดประสบการณ์ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสเสน่ห์แล้วก็อัตลักษณ์ของบ้านท่าวัดเหนือผ่านกิจกรรมที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมภูมิปัญญาวิถีชีวิตแล้วก็ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนครับเส้นทางการสัมผัสรากเหง้าวัฒนธรรมก็จะเริ่มจากชมการแสดงพื้นบ้านเลียนรูปประวัติศาสตร์หีด12ข้อง14จากปราชญ์ชุมชนทำความรู้จักกับวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมแล้วก็ภูมิปัญญาที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นหลังจากนั้นก็สิเป็นการสาธิตการเฮ็ดป่าสมหนองหานเปิดโอกาสให้ผู้เขาร่วมได้เรียนรู้ภูมิปัญญาการถนอมอาหารแล้วก็การใช้วัตถุดิบท้องถิ่นมาสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนครับต่อโดยการสัมผัสวิถีเกษตรชุมชนนั่งรถซาเล้งชมบรรยากาศแล้วก็วิถีชีวิตของชุมชนเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบโคกหนองหน้าโมเดลก่อนที่จะเดินทางไปวิสาหกิจชุมชนดินปลูกจากพักตบชวาเป็นการเอาทรัพยากรในพื้นที่ครับมาสร้างมูลค่าเพิ่มแล้วก็ต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนปิดท้ายด้วยไฮไลท์ของเส้นทางครับเปิดมุมมองใหม่ทั้งผืนน้ำกับกิจกรรมนางแพชมทัศนียภาพหนองหานรับประทานอาหารแบบพื้นถิ่นท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติที่สวยงามแล้วก็เงียบสงบสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ผสมผสานอาหารวิถีชีวิตแล้วก็ธรรมชาติของบ้านท่าวัดเหนือได้อย่างลงตัวครับกิจกรรมทดสอบเส้นทางท่องเที่ยวเที่ยวชุมชนย่นวิถีถือว่าเป็นอีกก้าวสำคัญของจังหวัดสกลนครครับในการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมต้นแบบโดยเอาทุนทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาครับวิถีชีวิตอาหารหลักการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนมาพัฒนาเป็นกิจกรรมท่องเที่ยวที่มีคุณภาพตอบโจทย์นักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสประสบการณ์จากวิถีชุมชนอย่างแท้จริงนำไปสู่การสร้างรายได้ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากและพัฒนาชุมชนบ้านท่าวัดเหนือให้เติบโตเป็นต้นแบบของชุมชนอื่นๆในจังหวัดสกลนครต่อไปครับ
1: กับหน่วยงานภาครัฐหลายแห่งก็ได้เข้ามาซอยการสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นด้านโครงความรู้การประชาสัมพันธ์โดยมีเป้าหมายสำคัญก็คือว่าบ้านท่าวัดเหนือเนี่ยจะต้องเป็นหนึ่งในหมุดหมายสำคัญที่นักท่องเที่ยวจะต้องแวะมานะครับเวลามาถึงสกลนครแล้วก็บ่ได้มาเบิ่งแค่ความงามของหนองหานครับแต่ว่าสิมีรอยยิ้มมีความปรบมือแล้วก็วิถีชีวิตที่อบอุ่นพร้อมที่จะเปิดบ้านต้อนรับคนที่มาเที่ยวเมืองสกลนครทุกคนครับวชิรศักดิ์ปากดีสีทายภาพอภิชาติหานโกยรายงานครับ
2: ขอบคุณคุณอภิชาติหานโกยจากสวทสกลนครพี่น้องครับผมนะครับผู้ใดที่มีคลิปมีบรรยากาศงามๆของบ้านเฮ้าของบ้านพี่น้องนะครับที่อยู่นั่นแหละนะครับก็สามารถ ถ่ายเป็นวิดีโอแนวนอนนะครับส่งมาได้นะครับผ่านทางแฟนเพจ NB ที่ภาคอีสานเฮาก็จะมาออกในรายการม็อกอีสานสเปเชียลนี่แหละนะพี่น้องเนาะ
3: ครับ
2: เอาวันนี้ก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายรายการแล้วนะครับขอบคุณนะครับหลายๆพื้นที่ว่า11 NB ที่ขอนแก่นเฮานี่ล่ะ
3: ครับ
2: สวทชัยภูมินะครับสปพสปท1
3: ครับ
2: สวทสกลนครนะครับว่าที่ส่งข่าวมาให้เฮานะครับได้รายงานสุภิสนองท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ติดตามรับชมเราฟังกันอยู่ตอนนี้ล่ะนะครับเนาะ
3: แมน
2: สัปดาห์นี้ครับผมโจอีสีเมืองขอนครับ
3: สีปล่อยรัฐเมนครับ
2: พร้อมทีมงาน NBT ขอนแก่นล่าพี่น้องคุณผู้ชมไปสากลซ้ำใบดีวัสดีจ้า
3: สวัสดีครับ

ความหมายของเพลงนี้ก็คือเป็นการเล่าเรื่องให้กับคนทั่วประเทศชาวต่างชาติด้วยให้ได้มารวมตัวกันที่อุดรกิจกรรมดีๆที่ทางอุดรจัดขึ้นกับงานพืชสันโลกแล้วก็ได้มารู้จักแหล่งอารยธรรมสำคัญของจังหวัดอุดรพืชผลทางการเกษตรของจังหวัดอุดรบอกได้เลยว่าความอุดมสมบูรณ์ของจังหวัดอุดรก็มีมากมายนะครับที่อยากจะนำเสนอให้กับคนทั่วทุกภาคได้รับทราบได้รับรู้กันนะครับรวมถึงชาวต่างชาติอยากจะขอเชิญชวนสำหรับพี่น้องชาวอุดรทุกท่านเลยนะครับเป็นโอกาสที่ดีนะครับเป็นกิจกรรมที่ดีที่ทางจังหวัดเราได้มีโอกาสได้เป็นเจ้าภาพจัดงานพืชสันโลกนี้ขึ้นมาอยากให้ทุกท่านได้เชิญชวนนะครับพี่น้องทุกภาคให้มาชมงานพืชสันโลกเราที่อุดรและพวกเราในฐานะที่เป็นเจ้าภาพเป็นเจ้าบ้านก็ต้องพยายามต้อนรับนะพี่น้องที่มาทางไกลนะอย่างอบอุ่นแล้วก็ให้ความก็เรียกว่าเป็นกันเองแล้วก็ให้เกียรติกับทุกท่านที่มาร่วมงานนะยินดีมากๆที่เราได้มีโอกาสได้ร่วมอยู่ตรงนี้ก็ขอเชิญชวนสำหรับทุกท่านนะครับรวมถึงพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศนะครับอยากให้ทุกท่านมาชมงานพืชสันโลกที่จังหวัดอุดรจัดขึ้นนะครับพวกเรายินดีที่จะต้อนรับทุกท่านด้วยความเต็มใจครับ

0: คะ
1: รู้อะไรคะ
0: ก็ดาราสาวไปเที่ยวดินเนอร์กับเสี่ยใหญ่ฉันต้องมีอะไรแน่
1: ๆจริงเหรอมีไหมหลักฐานล่ะ
0: นี่ค่ะแคปมาจากวงในนะคะ
1: อย่างนี้ต้องแชร
0: ์แชร์เลยค่ะ
2: หยุดจ้า
1: ทำไมแค่แชร์ก็ผิดหรอ
2: ข่าวเท็จผิดพ.ร.บ.คอมใครแชร์ใครเผยแพร่
0: โดนกันทั้งนั้นจ้ะ

0: ่อนแชร์อะไรคิดก่อน3วิข่าวจริงไหมใครเป็นคนโพสต์แชร์แล้วใครสวยรู้เท่าทันสื่อรอดทั้งตัวรอดทั้งชื
1: ่อแค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ

การผสมดนตรีพื้นบ้านและดนตรีสากลนะครับก็สมัยก่อนอาจจะยังผสมได้ไม่ดีพอเพราะว่าดนตรีพื้นบ้านก็จะมีเอกลักษณ์ของตัวเองอย่างเช่นการตั้งเสียงหรือว่าเครื่องดนตรีที่จํากัดในคีย์นั้นๆแต่สมัยนี้ก็คือมีการพัฒนาทั้งเครื่องดนตรีทั้งทฤษฎีดนตรีเรียนดนตรีเพิ่มขึ้นมาก็จะมีเทคนิคหรือว่าทักษะในการปรับเครื่องดนตรีจูนเครื่องดนตรีให้เล่นร่วมกับดนตรีสากลได้แล้วก็เล่นกับดนตรีในทั่วโลกได้ครับ

0: ี่ครับพี่ครับพาผมไปเช็คผลโอเน็ตหน่อยนะพี่ด่วนเลย
1: เดี๋ยวมันไกลกว่าจะไปถึงก็ปิดพอดีอ่ะ
0: ช่วยผมหน่อยนะพี
1: ่โอ้ไปไม่ทันก็เปลืองตังค์เปล่า
2: ๆแท็กซี่ส่งฉันไปเช็คเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดหน่อยสิ
1: โอ้ตอนนี้เส้นนั้นรถติด
3: ผมก็รีบไปเช็คเครดิตบุโรไปส่งผมหน่อย
4: นุ่มๆช่วยพาลุงไปเช็คยอดเงินสมทบชราภาพหน่อย
1: เอางี้ไปพร้อมกันหมดนี่แหละ
5: ฮะ
1: ไปด้วยทางรัฐ
5: ทางรัฐ
1: ทางรัฐ
6: ทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกและปลอดภัยโหลดฟรีใช้ง่ายรวมบริการของภาครัฐทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะช่วยเชื่อมโยงบริการของภาครัฐรวมไว้ในที่เดียวเริ่มต้นง่ายๆโดยการโหลดแอปลงมือถือได้ทั้งระบบ Android และ iOS ง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัสติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกรวดเร็วลดการเดินทางปลอดภัยทุกการใช้งานตามมาตรฐานสากลแอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัย
3: ง่าย
6: ครบ
7: จบ
3: ทุกเรื่องรัฐ
6: ทางรัฐถึงรัฐช่องทางเดียวง่ายจบครบทุกช่วงวัย
8: ผิดกฎจราจรทางรัฐยังใช้ชำระค่าปรับจราจรได้อีกด้วยจอดรถในพื้นที่ห้ามจอดเสียค่าปรับด้วยนะครับ
1: งั้นผมจ่ายผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกันนะครับ
6: โหลดเลย
9: แอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัยร่วมพัฒนาโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชน

ูบาอาจารย์ท่านเอากำลังคือกำลังทั้ง5นะให้ใครก็ตามที่เดินทางก็มากราบพระพุทธเจ้า5องค์กลับไปให้มีกำลังจะป่วยอยู่ก็ตามให้กำลังได้ดีขึ้นจะสุขภาพไม่ดีก็ให้กำลังได้ดีขึ้นจึงได้เอาบารมีของคำว่า5เลข5หรือกำลังเนี่ยเป็นบารมีของพระพุทธเจ้า5พระองค์นี้เชิญทุกท่าน

ือค่ะลงพื้นที่ค้นหาปลาหมอคางดำในเขื่อนลำปาววันเดียวพบปลาต้องสงสัย44ตัวโดยเกือบทั้งหมดเป็นตัวเมียมีไข่ขณะที่ภาพรวมทั้งเขื่อนยังพบจำนวนไม่มากและป้าดาพร้อมป้าบัวไข่และลุงแหวนเดินทางรับทราบข้อกล่าวหาตามหมายเรียกครั้งที่2ที่สภ.เมืองขอนแก่นโดยพนักงานสอบสวนใช้เวลาสอบปากคำนานกว่า4ชั่วโมงขณะที่ป้าดายืนยันไม่หนักใจพร้อมเตรียมร้องเรียนนายกรัฐมนตรีกรณีการเปลี่ยนชื่อกรรมสิทธิ์ที่ดิน21ไร่เป็นของวัดป่าอดุลยารามโดยเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมติดตามได้ในอีสานวันนี้

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการอีสานวันนี้ประจำวันเสาร์ที่19กันยายน2569ค่ะวันนี้อยู่กับน้ำฝนกิ่งการก้องซุยและน้องซุปเปอร์ปรมัตถ์ดีพลงามแหมจะหลงเรียกเรยาอยู่เรื่อยเลย
0: เขินมากทั้งสองชื่อเลยนะฮะแน่นอนครับคุณผู้ชมครับสามารถที่จะติดตามรับชมข่าวสารกับพวกเราผ่าน3ช่องทางเช่นเคยนะครับผ่านระบบทีวีดิจิทัลครับกฎหมายเลข11 Facebook Fanpage NBT ภาคอีสานครับและผ่านช่องทาง YouTube Channel News NBT ขอนแก่นครับคุณผู้ชมสามารถที่จะกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe นะครับจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆจาก NBT ของเราครับ
1: วันนี้ขอนแก่นค่อนข้างท็อปฟอร์ม
0: ท็อปฟอร์มไหมครับ
1: ดราม่าที่เคยผ่านมาก็กลับมาก
0: ลับมาอีกแล้วเรามีหลายวงการด้วยนะฮะ
1: กลับมาได้รับความสนใจอีกแล้วนะคะหลายวงการจริงๆเพราะฉะนั้นอยากให้คุณผู้ชมนะคะติดตามจนจบรายการของเราเลย
0: ถูกต้องครับ
1: 1ชั่วโมงเต็ม
0: ใช่แล้วฮะวันเสาร์แบบนี้ไม่รู้ว่าจะไปเที่ยวที่ไหนพักผ่อนอยู่ที่บ้านเปิดทีวีช่อง11มาพบกับพวกเราทั้ง2คนครับ
1: ค่ะหรือว่าเข้าไปที่ Facebook Fanpage News NBT ขอนแก่นรวมไปถึง NBT ภาคอีสานกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ทักทายกันเข้ามาได้ค่ะ
0: ถูกต้องครับผมวันนี้มีหลากหลายประเด็นข่าวสารมาพูดคุยกันเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่นครพนมเองมีการจัดเตรียมงานวิ่งข้ามโขง
1: วิ่งข้ามโขงนครพนมคำม่วน
0: ครับผมเขาบอกว่าเป็นการวิ่งที่วิวน่าจะสวยมากๆเลยนะฮะ
1: ใช่นอกจากนี้มีพิกัดกาแฟเครื่องบินริมถนนมิตรภาพที่โคราช
0: อันนี้ก็ต้องบอกว่าช่วงวันหยุดเนี่ยโอ
1: ้
0: โหร้านเนี่ยแตกทุกรอบเลยนะฮะคนเยอะมาก
1: แล้วไหนๆก็วันหยุดแล้วเนาะเสาร์อาทิตย์เดี๋ยวจะชวนไปสัมผัสมนต์เสน่ห์เวียงเก่าด้วย
0: ว้าวนะฮะต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่น่าสนใจมากๆนะฮะในเรื่องของประวัติศาสตร์แล้วก็ความเป็นมาที่ทำให้เราได้เห็นรากเหง้าของวัฒนธรรมที่ชัดเจนมากๆเลยครับ
1: ค่ะก่อนอื่นไปดูกิจกรรมดีๆที่จังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เปิดโครงการราษฎรสุขใจพลานามัยสมบูรณ์แพทย์พระราชทานค่ะโดยนำทีมแพทย์ให้บริการผ่าตัดรักษาโรคตาต้อกระจกเปลี่ยนเลนแก้วตาเทียมและมอบแว่นตาแก่ประชาชนรวม421รายโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะนายสุวัฒน์เข็มธนเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานเปิดโครงการราษฎรสุขใจพลานามัยสมบูรณ์แพทย์พระราชทานโดยสำนักงานพระคลังข้างที่และแพทย์อาสาก้าวสู่ปีที่5ค่ะโดยจัดกิจกรรมที่โรงพยาบาลกมลาสัยจังหวัดกาฬสินธุ์โครงการนี้ค่ะจัดขึ้นเพื่อสนองพระราชปณิธานในการส่งเสริมให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพลดข้อจำกัดด้านการเดินทางและระยะเวลารอคอยพร้อมให้การรักษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมที่ผ่านมาค่ะทางโครงการก็ได้ร่วมออกหน่วยกับทั้งภาครัฐภาคเอกชนแพทย์อาสาและจิตอาสาออกให้บริการทั้ง

0: การรักษาโรคตาทันตกรรมโรคผิวหนังและการฝังเข็มรวม72ครั้งครอบคลุม39จังหวัดระยะทางรวมกว่า 29,400 กิโลเมตรนะคะที่พี่ๆบุคลากรทางการแพทย์ออกให้บริการประชาชนซึ่งที่ผ่านมาค่ะก็มีประชาชนเข้ารับบริการรวมแล้วกว่า 37,408 รายค่ะ
1: สำหรับการออกหน่วยที่จังหวัดกาฬสินธุ์ในครั้งนี้ครับให้บริการผ่าตัดรักษาโรคตาโดยเฉพาะการผ่อนให้ครบทุกอำเภอครับเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และทักษะการประดิษฐ์อย่างถูกต้องนายกิติศักดิ์ธีรวัฒนารองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์โดยมีหน่วยราชการและสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดหนองคายเข้าร่วมงานในครั้งนี้นะครับโดยการจัดอบรมในครั้งนี้มีเป้าหมายในการสร้างคณะวิทยากรประจำทุกอำเภอให้มีความรู้และทักษะในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์อย่างถูกต้องและเหมาะสมครับก่อนที่จะนำความรู้ไปถ่ายทอดต่อในพื้นที่เพื่อให้แต่ละอำเภอสามารถจัดเตรียมดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนได้เพียงพอโดยมีผู้เข้ารับการอบรมนะครับประกอบไปด้วยข้าราชการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสถานศึกษาอาสาสมัครและจิตอาสาจากทุกอำเภอรวม136คนครับ
0: การดำเนินงานเป็นไปตามแนวทางของกระทรวงมหาดไทยค่ะซึ่งได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในส่วนภูมิภาคโดยให้ทุกจังหวัดจัดเตรียมดอกไม้จันทร์และเปิดโอกาสให้หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสถานศึกษากลุ่มองค์กรและประชาชนจิตอาสาเข้ามามีส่วนร่วมโอกาสนี้ค่ะนายสรันศักดิ์ศรีเครือเนตรผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายก็ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้เข้ารับการอบรมพร้อมร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์และรับมอบดอกไม้จันทร์จากหน่วยงานที่ดำเนินการแล้วเสร็จแล้วค่ะสำหรับจังหวัดหนองคายนะคะก็กำหนดเป้าหมายในการทำดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนในแต่ละอำเภอรวม 356,344 ดอกค่ะและเพื่อให้มีจำนวนเพียงพอจึงตั้งเป้าจัดสำรองนะคะมีการตั้งเป้าที่จะทำดอกไม้จันทร์สำรองรวมทั้งสิ้นตีเป็นเลขกลมๆเลยนั่นก็คือ400,000ดอกด้วยกันเพื่อรองรับประชาชนที่จะเข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทร์ค่ะไปต่อกันที่เรื่องให้โอกาสคืนคนดีสู่สังคมค่ะ
1: ครับ
0: ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดหนองคายจัดโครงการประชุมสัมมนาการสร้างงานสร้างอาชีพและโอกาสทางสังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติดให้มีโอกาสได้สร้างงานสร้างอาชีพคืนคนดีสู่สังคมไม่กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดค่ะ

0: การสร้างงานสร้างอาชีพและที่สำคัญก็คือให้โอกาสทางสังคมจะช่วยเหลือตนเองได้หลังจากผ่านกระบวนการในการบำบัดรักษายาเสพติดมาแล้วครับเรายังคงอยู่ในเรื่องของการสร้างคนดีสู่สังคมนะครับนั่นก็คือการแก้ไขปัญหายาเสพติดแต่รอบนี้จะพาไปดูเรื่องของการสร้างบ้านที่มั่นคงในพื้นที่อุดรธานีกันหน่อยครับอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีครับเดินหน้าโครงการบ้านมั่นคงแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงรุกครับบูรณาการฝ่ายปกครองตำรวจสาธารณสุขและภาคประชาชนบังคับใช้กฎหมายควบคู่กับการบำบัดฟื้นฟูหวังคืนความปลอดภัยและความสงบสุขให้กับครอบครัวในพื้นที่ครับที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านดุงนายราชันซุนหัวผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีครับได้เป็นประธานในการเปิดโครงการบ้านมั่นคงเรือนจำบำบัดฟื้นฟูปู่ย่าตายายพ่อแม่พี่น้องนอนหลับกินอิ่มอยู่เย็นเป็นสุขประจำปีงบประมาณ2569โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนเข้าร่วมครับ
1: ทางด้านนายสุริยนต์ดอนสมจิตนายอำเภอบ้านดุงกล่าวว่าโครงการนี้ค่ะมุ่งแก้ปัญหายาเสพติดความรุนแรงในครอบครัวการลักทรัพย์และการทำร้ายร่างกายครอบคลุม13ตำบล159หมู่บ้านและ38ชุมชนค่ะโดยเขาจะนำผู้เสพผู้ติดยาเสพติดหรือผู้ที่มีอาการทางจิตจากการเสพยาแล้วก็ผู้ที่มีพฤติกรรมรุนแรงมาเข้ากระบวนการตามกฎหมายควบคู่กับการบำบัดและฟื้นฟูอย่างเป็นระบบค่ะเขาจะแบ่งการดำเนินงานเป็น2รุ่นด้วยกันรุ่นแรกนะคะก็มีผู้เข้าร่วม120คนประกอบไปด้วยครอบครัวของผู้ที่ติดยามีเจ้าหน้าที่ตำรวจมีบุคลากรสาธารณสุขมีฝ่ายปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ค่ะได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สนับสนุนงบประมาณมา 30,000 บาทผลการดำเนินงานเชิงรุกนะคะระหว่างตั้งแต่เดือนมิถุนายนจนถึงวันที่10กันยายนที่ผ่านมาจากการร้องเรียนของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบ้านดุงค่ะมีการดำเนินคดี5คดีด้วยกันมีผู้ต้องหา5รายและจากการแจ้งเหตุด่วน191จำนวน12คดีผู้ต้องหา26รายและมีการพิพากษาจำคุกไปแล้ว9รายค่ะ
0: ครับผมในด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีนะครับท่านได้กล่าวว่าการแก้ไขปัญหายาเสพติดต้องดำเนินการควบคู่กับการใช้กฎหมายและการฟื้นฟูครับโดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อให้ผู้ผ่านกระบวนการในการที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและครอบครัวกลับมาใช้ชีวิตร่วมกันได้อย่างปลอดภัยโอกาสนี้ครับผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีได้มีการมอบเกียรติบัตรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้มีการสนับสนุนโครงการและกองทุนหมู่บ้านทั้ง13ตำบลครับที่มีส่วนร่วมในการนำจับและดำเนินคดีผู้กระทำความผิดครับ
1: การที่จะบำบัดใครสักคนใช้งบประมาณไม่น้อยเลยค่ะ
0: ใช่ครับทั้งงบประมาณแล้วก็ใช้หลายส่วนมาก
1: ใช่ค่ะใช้เจ้าหน้าที่จากหลายส่วนเลยแต่ว่าเจ้าหน้าที่เขามาด้วยใจนะ
0: ครับ
1: เขาอยากจะให้คุณอ่ะได้กลับคืนมากลับมาทำอาชีพปกติกลับมาใช้ชีวิตปกติกลับคืนสู่สังคมนะคะเพราะฉะนั้นถอดใจขอให้ไปให้สุดทางขอให้เลิกให้ได้อย่างเด็ดขาดนะคะอ่ะไปดูเรื่องของเจ้าหน้าที่กันบ้าง
0: ครับ
1: มีผู้บำบัดไปแล้วเจ้าหน้าที่เขาก็ต้องฝึกเหมือนกัน
0: แน่นอนครับ
1: ค่ะทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองอำเภอเสริมทักษะด้านยุทธวิธีการสืบสวนและการจับกลุ่มรองรับภารกิจดูแลความสงบเรียบร้อยยาเสพติดและภัยความมั่นคงในพื้นที่ค่ะนายสวัสดิ์เข็มธนาเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองอำเภอจังหวัดกาฬสินธุ์ประจำปีงบประมาณ2569ที่โรงแรมริมปาวอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ค่ะโดยมีผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เข้าร่วม100คนประกอบไปด้วยปลัดอำเภอสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนพี่ๆกำนันและก็พี่ๆผู้ใหญ่บ้านค่ะ
0: นายสันติจตุพันธ์ครับปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ท่านได้บอกว่าการจัดการอบรมในครั้งนี้นะครับเพื่อที่จะเพิ่มสมรรถนะนะครับในด้านของยุทธวิธีนะครับการสืบสวนปราบปรามและจับกลุ่มผู้กระทำความผิดนะครับพร้อมกับเสริมสร้างความรู้ในด้านบทบาทหน้าที่และกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพครับและเป็นการสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงในพื้นที่อีกด้านหนึ่งนะฮะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ก็บอกว่าการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชนนั้นถือเป็นภารกิจสำคัญครับการอบรมในครั้งนี้จึงมุ่งเน้นที่จะเพิ่มพูนทักษะให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถรองรับภารกิจการปราบปรามอาชญากรรมยาเสพติดการค้ามนุษย์การกระทำความผิดเกี่ยวกับสถานบริการและสถาน

0: บันเทิงรวมถึงการใช้บุคคลอำพรางถือครองทรัพย์สินหรือนอมินีและการใช้ประโยชน์ในพื้นที่หรือที่ดินโดยมิชอบด้วยกฎหมายครับ
1: สำหรับการฝึกอบรมนะคะเขาก็มีทางภาคทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติที่เราเห็นภาพอยู่เนี่ยก็จะเป็นภาคทฤษฎีเขาจะอบรมกฎหมายเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ฝ่ายปกครองการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการจัดทำบันทึกจับกุมและรายงานสืบสวนตลอดจนมีการฝึกยุทธวิธีตรวจค้นจับกุมการต่อสู้ป้องกันตัวการวางแผนจู่โจมเป็นทีมและสถานการณ์จำลองช่วยเหลือเหยื่อจากการค้ามนุษย์หรือภัยความมั่นคงด้วยค่ะ
0: ก็ต้องบอกว่าเป็นการสร้างเกราะภูมิคุ้มกันแล้วก็การปฏิบัติที่ถูกต้องทั้งในเรื่องของพี่ๆเจ้าหน้าที่ด้วยก่อนที่จะไปถึงการลงมือในการที่จะจับกลุ่มแล้วก็ดูแลในพาร์ทของยาเสพติดของประชาชนด้วยนะครับ
1: ซุปเปอร์อยากไหมคะอยากไปฝึก
0: น่าจะสนุก
1: น่าจะตื่นเต้นเลยนะ
0: ใช่ครับพี่น้องฝนครับ
1: อย่างน้อยเราก็เอามาใช้ป้องกันตัวเองได้เน
0: า
1: ะ
0: ใช่เพราะว่ามันเป็นซอฟต์สกิลพื้นฐานเนาะที่เราสามารถมีติดตัวได้นะครับคุณผู้ชมครับไปกันต่อข่าวต่อไปจะพาไปดูการมอบกรรมสิทธิ์โคแม่พันธุ์ไปที่ยโสธรครับยโสธรครับสารต่อพระราชปณิธานมอบกรรมสิทธิ์โคแม่พันธุ์110ตัวหนุนเกษตรกร2อำเภอครับสร้างอาชีพมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่โรงเรียนบ้านหนองตุนะครับตำบลหัวเมืองอำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยโสธรนายชันชัยสอนศรีวิชัยผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรเป็นประธานในพิธีมอบโคและสัญญายืมเพื่อการผลิตภายใต้โครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริโดยมีส่วนราชการผู้นำท้องถิ่นท้องที่และเกษตรกรเข้าร่วมงานในครั้งนี้ครับ
1: สำหรับโครงการนี้นะคะจัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรตั้งแต่ปี2522แล้วค่ะเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้มีโคกระบือไว้ใช้แรงงานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรโดยทางยโสธรก็มีเกษตรกรที่ได้รับความช่วยเหลือแล้วกว่า 1,700 รายมูลค่ารวมกว่า47ล้านบาทค่ะงานการจัดงานครั้งนี้นะคะทางกรมปศุสัตว์ก็มีการมอบโคแม่พันธุ์110ตัวแก่เกษตรกร110รายใน2อำเภอด้วยกันอำเภอคอวางนะคะได้ไป50รายอำเภอมหาชนะชัยได้ไป60รายรวมมูลค่าการช่วยเหลือครั้งนี้นะคะกว่า 1.6 ล้านบาทตามสัญญาค่ะซึ่งเกษตรกรเนี่ยต้องส่งคืนลูกโคตัวแรกให้โครงการเมื่อมีอายุครบ18เดือนเพื่อนำไปมอบต่อแก่เกษตรกรรายใหม่ส่วนแม่โคและลูกโคตัวถัดไปนะคะก็เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้เลี้ยงเลยเมื่อปฏิบัติตามระเบียบและครบสัญญา5ปีค่ะ
0: ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรครับท่านได้กล่าวว่าขอให้ผู้รับโคในครั้งนี้ดูแลโคที่ได้รับเป็นอย่างดีพร้อมกับนำมูลสัตว์ไปผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์และก๊าซชีวภาพครับเพื่อที่จะช่วยลดต้นทุนและใช้เป็นประโยชน์ให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุดรวมถึงให้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้นะครับเพื่อสร้างความมั่นคงในอาชีพและส่งต่อให้กับคนรุ่นต่อไปครับ
1: ช่วงหน้าเราจะขยับพาคุณผู้ชมไปท่องเที่ยวเชิงสุขภาพกันบ้าง
0: ถูกต้องครับผม
1: พักกันสักครู่เดียวค่ะ

0: to the top.
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี2569ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
4: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์

0: าติดตามข่าวสารกันต่อค่ะไปกันที่จังหวัดสกลนครค่ะทางผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยค่ะลงพื้นที่อำเภอนากลางติดตามความก้าวหน้านโยบายรัฐบาลมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนค่ะสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสกลนครร่วมกับเทศบาลนครสกลนครจัดกิจกรรมตลาดนัดขยะรีไซเคิลถูกต้องไหมคะอ๋อขออภัยคุณผู้ชมค่ะคนละข่าวกันใช่ไหมเอ่ยคนละข่าวกันเนาะขออภัยคุณผู้ชมนะคะไปกันที่จังหวัดหนองบัวลำพูค่ะท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่อำเภอนากลางติดตามความก้าวหน้านโยบายรัฐบาลมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนค่ะนายณัฐวัฒน์วิริยานภาพรผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยเขตตรวจราชการที่10ลงพื้นที่ตรวจราชการณที่ว่าการอำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำภูโดยมีนายเศรษฐชัยยุทธะเศรษฐสิริรองผู้ว่าจังหวัดหนองบัวลำภูนายอำเภอนากลางและนายและหัวหน้าส่วนราชการค่ะร่วมให้การต้อนรับและประชุมติดตามผลการดำเนินงานการลงพื้นที่ครั้งนี้ค่ะก็มุ่งติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยรวมถึงประเด็นที่อยู่ในแผนการตรวจราชการเพื่อให้การแก้ไขปัญหาและการพัฒนาในพื้นที่ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพในการประชุมครั้งนี้นะคะท่านผู้ตรวจราชการก็รับฟังรายงานผลการดำเนินงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมรับทราบปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะจากพื้นที่ก่อนร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการทำงานและบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานค่ะสำหรับการติดตามผลอย่างต่อเนื่องนะคะก็มีเป้าหมายเพื่อให้ส่วนราชการสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดและดูแลประชาชนได้อย่างทั่วถึงสอดคล้องกับภารกิจของกระทรวงมหาดไทยในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนค่ะ
1: ครับผมนี่ก็คือการลงพื้นที่ของท่านผู้ตรวจราชการนะครับของกระทรวงมหาดไทยในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภูนั่นเองครับคุณผู้ชมครับข่าวต่อไปขยับไปอีกนิดนึงแล้วกันพี่น้องฝนครับจากหนองบัวลำภูเราจะไปที่สกลนครกันบ้างนะฮะไปติดตามกันหน่อยครับคุณผู้ชมครับผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครครับเยี่ยมชมตลาดนัดขยะรีไซเคิลหรือสกลนครเมืองสะอาดครับชวนหน่วยงานราชการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางนำวัสดุเหลือใช้มาสร้างมูลค่าและลดปริมาณขยะที่ต้องนำไปกำจัดครับสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสกลนครครับได้ร่วมกับเทศบาลนครสกลนครจัดกิจกรรมตลาดนัดขยะรีไซเคิลสกลนครเมืองสะอาดประจำปี2569บริเวณสารกลางจังหวัดสกลนครเพื่อส่งเสริมการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางและนำวัสดุที่สามารถรีไซเคิลได้กลับมาใช้ประโยชน์ครับ
0: นางรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมกิจกรรมพบปะเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่นำขยะมารีไซเคิลนะคะที่นำขยะรีไซเคิลมาจำหน่ายค่ะพร้อมเชิญชวนส่วนราชการภายในสารกลางจังหวัดร่วมคัดแยกขยะและนำวัสดุเหลือใช้มาสร้างมูลค่าเพื่อลดปริมาณขยะที่เข้าสู่ระบบกำจัดสำหรับวัสดุที่เปิดรับซื้อค่ะก็มีทั้งขวดน้ำพลาสติกหรือขวดPET ขวดเพชรนะคะกิโลกรัมละ8บาท50สตางค์กระดาษสำนักงาน A4 กิโลกรัมละ5บาท50สตางค์กระดาษเศษสีรวมกิโลกรัมละ2บาท50สตางค์กระดาษลางกิโลกรัมละ3บาท50สตางค์และขวดแก้วกิโลกรัมละ1บาทค่ะสำหรับกิจกรรมนี้นะคะกำหนดจัดขึ้นทุก3เดือนเพื่อเป็นกลไกสนับสนุนให้หน่วยงานต่างๆคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางนำวัสดุรีไซเคิลกลับเข้าสู่กระบวนการใช้ประโยชน์พร้อมสร้างรายได้จากวัสดุเหลือใช้และส่งเสริมจิตสำนึกด้านการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบค่ะ
1: สำคัญก็คือการสร้างเมืองที่น่าอยู่สะอาดปลอดภัยนะครับสำหรับพี่น้องประชาชนทุกๆคนเลยครับข่าวต่อไปครับพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องของการผลักดันเมืองอาหารปลอดภัยกันบ้างไปกันที่จังหวัดเลยครับจังหวัดเลยครับสารพลังทุกภาคส่วนดันเมืองอาหารปลอดภัยเชื่อมการท่องเที่ยวชุมชนเชิงสุขภาพครับภายใต้แนวคิดกินเปลี่ยนเมืองสุขภาพเปลี่ยนเมืองเลยนะครับพร้อมกับมอบใบรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยให้กับผู้ผ่านการประเมิน141รายครับที่ศาลาประชาคมอำเภอเมืองเลยสมัชชาสุขภาพจังหวัดเลยครับได้จัดกิจกรรมสารพลังไทยเลยดันเมืองอาหารปลอดภัยโดยมีนายชัยพจน์จรูนพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานในการเปิดงานครับพร้อมกับเปิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากภาครัฐท้องถิ่นผู้ประกอบการนักวิชาการเกษตรกรและเครือข่ายสุขภาพเพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางในการพัฒนาเมืองเลยให้การท่องเที่ยว อาหารปลอดภัยและคุณภาพชีวิตที่ดีเดินหน้าไปพร้อมกันครับ
0: ทางด้านนางสุทินผลิตนนเกียรติประธานสมัชชาสุขภาพจังหวัดเลยกล่าวว่าจังหวัดเลยมีความพร้อมด้านภูมิประเทศทรัพยากรและบุคลากรจึงร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายความมั่นคงทางอาหารผ่านการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนค่ะจนเกิดเป็นปฏิญญาเคียมเลยตั้งแต่ปี2561และต่อยอดสู่มาตรฐานอาหารปลอดภัยจังหวัดเลยหรือเลยเซฟตี้ฟู้ดค่ะสำหรับในปี2569นะคะมีผู้ขอรับการตรวจมาตรฐาน269รายผ่านการประเมิน141รายโดยยังพบผู้ผลิตบางส่วนที่ใช้สารเคมีจึงต้องเร่งพัฒนากระบวนการผลิตให้ปลอดภัยยิ่งขึ้นค่ะภายในงานนะคะเกษตรกรและผู้ประกอบการเขาได้นำสินค้าเกษตรอินทรีย์และผลิตภัณฑ์แปรรูปไม่ว่าจะเป็นผักสดผลไม้ข้าวเหนียวสลัดผักดอกไม้และสมุนไพรมาจัดแสดงและจำหน่ายโดยตรงแก่ผู้บริโภคค่ะพร้อมกับมีการมอบใบรับรองแก่ผู้ผ่านการประเมินด้วยค่ะ
1: ทั้งนี้ครับสมัชชาสุขภาพจังหวัดเลยมุ่งใช้การมีส่วนร่วมของประชาชนขับเคลื่อนอาหารปลอดภัยควบคู่กับการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและต่อยอดสู่การท่องเที่ยวชุมชนเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืนต่อไปครับ
0: ช่วงปลายเดือนกันยายนแบบนี้นะคะก็เป็นช่วงที่น่ายินดีสำหรับผู้ที่ทำงานมาจนถึงวัยเกษียณและจนถึงอายุ60ปีแล้วนะคะแต่ก็เป็นที่น่าใจหายแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาเนาะที่ร่วมงานผูกพันกันมานานเลยที่จังหวัดอุดรธานีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีท่านนี้น่ารักมากหลายๆคนก็ใจหายแต่ว่าใกล้ละถึงเวลาแล้วนะคะที่ท่านจะได้พักผ่อนอยู่บ้านนะคะถึงวัยเกษียณแล้วค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีพร้อมนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานีค่ะเข้ากราบสักการะลาเจ้าปู่ศรีสุทโธเจ้าย่าศรีปฐุมมาที่คำชะโนดในโอกาสเกษียณอายุราชการค่ะนายราชันซุนฮั่วผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีพร้อมด้วยนางนงลักษณ์ซุนฮั่วนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานีเดินทางเข้ากราบสักการะลาเจ้าปู่ศรีสุทโธและเจ้าย่าศรีปฐุมมาณวังนาคินคำชะโนดอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีเพื่อความเป็นสิริมงคลและแสดงความเคารพศรัทธาเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการประจำปี2569ค่ะ
1: โอกาสนี้ครับผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีได้กล่าวขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่และประชาชนทุกภาคส่วนครับที่ได้ร่วมกันปฏิบัติงานและขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาโดยเฉพาะการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและศรัทธาณวังนาคินคำชะโนดนะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นสถานที่สำคัญที่มีประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางมาอย่างต่อเนื่องและมีส่วนช่วยในการสร้างรายได้ให้กับชุมชนในพื้นที่ครับโดยท่านราชันซุนฮั่วนะครับปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีโดยก่อนหน้านี้เคยดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่24มีนาคม2567ครับและเคยดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายจึงถือได้ว่าท่านเป็นข้าราชการระดับสูงครับที่มีประสบการณ์ในการทำงานในพื้นที่ภาคอีสานมาอย่างต่อเนื่องตลอดเส้นทางในการรับราชการนะครับท่านได้ผ่านประสบการณ์ในด้านการบริหารราชการส่วนกลางและการปกครองในระดับพื้นที่ก่อนมาดำรงตำแหน่งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีในช่วงสุดท้ายของการรับราชการครับ
0: ไม่ว่าใครที่ได้ร่วมงานกับท่านก็จะบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าท่านน่ารัก
1: ครับผม
0: ท่านใจดี
1: นะฮะต้องบอกว่าแม้ว่าท่านจะได้พักผ่อนแล้วนะฮะหรือว่าเกษียณอายุราชการไปแล้วแต่คุณอุปการที่ได้ทำนะฮะในเรื่องของการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนในจังหวัดแล้วก็ทุกๆผลงานที่ผ่านมาจะประจักษ์สู่หัวใจของผู้ที่ได้ทำงานกับท่านอย่างแน่นอนนะครับ
0: ค่ะ
1: จากที่อุดรธานีพาพี่น้ำฝนและคุณผู้ชมไปขยับร่างกายกันบ้าง
0: รีแลกซ์
1: นิดนึงนะฮะเราจะไปงานวิ่งแล้วนะฮะเป็นหนึ่งในงานวิ่งที่น่าจะวิวสวยมากๆที่หนึ่งเลยครับไปดูที่นครพนมครับนครพนมครับแถลงข่าวเตรียมจัดวิ่งข้ามโขงนครพนมคำม่วน2026ครับภายใต้แนวคิด One River Two Nations หรือ1สายน้ำ2แผ่นดินเชื่อมโยงมิตรภาพไทยลาวครับที่จังหวัดนครพนมครับได้จัดแถลงข่าวเตรียมความพร้อมกิจกรรมวิ่งข้ามโขงนครพนมคำม่วน2026โดยมีว่าที่พันตรีอดิศักดิ์น้อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานครับพร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานนะครับณโรงแรมแม่โขง
0: หนึ่งกิโลเมตร มีมินิมาราธอน10กิโลเมตรค่ะแล้วก็มีฟันรัน5กิโลเมตรรองรับทั้งนักวิ่งเพื่อการแข่งขันนักวิ่งเพื่อสุขภาพและประชาชนทั่วไปค่ะทางจังหวัดนครพนมนะคะเขาก็เตรียมความพร้อมทั้งด้านการแพทย์ด้านสาธารณสุขการจราจรความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกในการผ่านแดนพร้อมจัดจุดบริการน้ำดื่มและพื้นที่กิจกรรมเพื่อดูแลผู้เข้าร่วมตลอดการแข่งขันเลยค่ะ
1: เรียกได้ว่าพร้อมในทุกด้านจริงๆนะครับนอกจากนี้กิจกรรมครับยังช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจในพื้นที่กระตุ้นการเดินทางและการใช้บริการโรงแรมร้านอาหารคาเฟ่รวมถึงการซื้อสินค้าชุมชนและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นครับจึงขอเชิญชวนนักวิ่งประชาชนและนักท่องเที่ยวทุกๆคนเลยครับมาร่วมสัมผัสกับประสบการณ์วิ่งข้ามโขง2026ในเช้านะครับของวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569นี้ครับคุณผู้ชมครับซึ่งสามารถที่จะติดตามรายละเอียดการสมัครเส้นทางการแข่งขันและขั้นตอนการผ่านแดนได้ที่ Facebook ของเพจนะครับวิ่งข้ามโขงนครพนมคำม่วงนะครับสามารถที่จะติดตามรายละเอียดได้เลยครับ
0: ค่ะน่าสนุกนะ
1: ถ้าเป็นไปได้ไม่รู้ว่าจะได้เข้าร่วมไหมแต่อยากได้เสื้อ เสื้อสวยมากนะฮะใช่คือเป็นเอกลักษณ์มากๆเลย
0: ค่ะทักทายสาวกาญจนบุรีที่รับชมรายการอีสานวันนี้ของเราด้วยนะคะ
1: ครับผม
0: ไม่ว่าอยู่ที่ไหนของประเทศไทยหรือว่าอยู่ที่ไหนของโลกก็สามารถดูได้ผ่านทาง Facebook Live ขอบคุณมากมากที่ติดตามรับชม
1: ใช่ค่ะต้องบอกว่า worldwide ทุกพื้นที่เข้าถึงจริงๆนะฮะ
0: เดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาติดตามข่าวสารกันต่อค่ะ

0: าพกัน
1: มากินเหล้ากินเหล้า
2: จอปวดฟัน
0: แกล้งปวดฟัน
3: ชนแก้ว
0: พกน้ำเก๊กหวยไปด้วย

แกล้งดราม่าและอีกหลากหลายวิธีในการงดเหล้าเพื่อตับที่ดีขึ้นร่างกายที่แข็งแรงขึ้นเข้าพรรษานี้เก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวันงดเหล้าเข้าพรรษา

0: กลับมาติดตามรับชมข่าวสารกันต่อครับคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าเคยแบบโอ้โหโด่งดังมากๆมีคนพูดถึงเยอะมากๆก็คือเรื่องของการค้นพบสายพันธุ์ของปลาหมอคางดำดูเหมือนว่าจะหายไปแล้วช่วงหนึ่ง
1: คือตอนนั้นเนี่ยเขาก็คือหากันว่าพบกันเยอะที
0: ่
1: กรุงเทพและปริมณฑล
0: ถูกต้องครับ
1: ก็เลยมีการพยายามแบบทำยังไงจะสกัดไม่ให้มันไปถึงต่างจังหวัด
0: ในพื้นที่อื่น
1: แต่ว่ามันมาถึงแล้ว
0: แต่ตอนนี้มาแล้วนะฮะเราไม่ใกล้ไม่ไกลด้วยที่กาฬสินธุ์นี่เองครับคุณผู้ชมครับกาฬสินธุ์ครับบูรณาการหลายหน่วยงานและภาคีเครือข่ายลงพื้นที่ค้นหาปลาหมอคางดำในเขื่อนลำน้องปากเขื่อนลำเปล่านะครับวันเดียวพบปลาต้องสงสัย44ตัวโดยเกือบทั้งหมดนะครับเป็นตัวเมียมีไข่ขณะที่ภาพรวมทั้งเขื่อนยังพบจำนวนไม่มากครับสำนักงานการประมงจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับได้ร่วมกับหน่วยงานด้านการประมงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนและชาวประมงลงพื้นที่ที่บ้านคำเขื่อนแก้วครับหมู่ที่16ตำบลสำรันใต้อำเภอสามชัยเพื่อที่จะสำรวจและติดตามสถานการณ์ของปลาหมอคางดำเจ้าหน้าที่ได้มีการวางแผนที่จะกู้เครื่องมือประมงในจุดสำรวจนะครับพร้อมกับตรวจสอบชนิดของสัตว์น้ำลักษณะปลาต้องสงสัยและบันทึกข้อมูลขนาด

0: น้ำหนักรวมถึงเก็บตัวอย่างเพื่อที่จะยืนยันชนิดนะครับผลของการสำรวจนะครับก็พบปลาต้องสงสัยลักษณะคล้ายกับปลาหมอคางดำ44ตัวครับคุณผู้ชมครับโดยจากการตรวจสอบพบว่าเกือบทั้งหมดเป็นปลาตัวเมียแล้วก็มีไข่เต็มท้องเลยครับ
1: น่ากลัวตรงนี้ค่ะน่ากลัวตรงที่
0: มีไข่เต็มท้องนะฮะ
1: ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะสถานการณ์ในเขื่อนลำปาวเนี่ยซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 338,000 ไร่ไม่ใช่น้อยๆ
0: ไม่ใช่น้อยๆเลยครับ
1: ภาพรวมยังพบปลาหมอคางดำในจำนวนไม่มากค่ะโดยยอดสะสมจากการตรวจพบเนี่ยมีประมาณ100ตัวนะคะเกณฑ์การประกาศพื้นที่ภัยพิบัตินะคะหรือว่ามีการประกาศพื้นที่การระบาดกำหนดว่าต้องให้พบปลาหมอคางดำมากกว่า10ตัวต่อพื้นที่100ตารางเมตรซึ่งพอมาดูพื้นที่ของเขื่อนลำปาวจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะปริมาณที่พบเนี่ยถือว่ายังไม่ได้อยู่ในกลุ่มที่มันจะแพร่พันธุ์อย่างรวดเร็วมันกลายเป็นพื้นที่ระบาดยังไม่ใช่นะคะขณะนี้ค่ะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงติดตามสำรวจและเฝ้าระวังการแพร่กระจายของปลาต่างถิ่นอย่างต่อเนื่องค่ะ
0: ครับผม
1: ก็ได้แต่ภาวนานะว่าให้หยุดแค่นี้
0: ใช่ไม่อยากให้มีแบบว่าการแพร่กระจายออกไปในวงกว้างนะครับเพราะว่า44ตัวที่พบตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าที่ยังไม่พบอีกมีเท่าไหร่อีก
1: ไข่เต็มท้องด้วย
0: ถูกต้องครับผม
1: ขอให้พี่ๆเขาเอาน้องมาได้ทัน
0: ใช่ครับ
1: อ่ะไปอีกหนึ่งเรื่อง Talk of the Town ค่ะถ้าพูดถึงป้าดาเนี่ยแน่นอนอยู่ที่ขอนแก่นนี่เอง
0: ไม่ไกลไม่ไกลเลยนะฮะ
1: มาติดตามกันหน่อยค่ะป้าดาพร้อมป้าบัวไข่และลุงแหวนธานอสนะคะเดินทางรับทราบข้อกล่าวหาตามหมายเรียกครั้งที่2ที่สภ.เมืองขอนแก่นโดยพนักงานสอบสวนใช้เวลาสอบปากคำนานกว่า4ชั่วโมงครึ่งก่อนที่จะปล่อยตัวกลับค่ะขณะที่ทางป้าดาก็ยืนยันไม่หนักใจพร้อมเตรียมร้องเรียนนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อกรรมสิทธิ์ที่ดิน21ไร่ให้เป็นของวัดป่าอดุลยารามโดยป้าดาก็เห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมค่ะเมื่อวันที่18กันยายน2569ที่สถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นค่ะนางสาวชมณีน้อยจันทร์หรือป้าดาพร้อมด้วยนางบัวไข่สอนสมุทรทายาทของนายเฮียงพิมพ์ศรีอดีตเจ้าของที่ดิน21ไร่ซึ่งบริจาคให้วัดป่าอดุลยารามจังหวัดขอนแก่นมาพร้อมกับนายวรเดชช่างบุหรือว่าลุงแหวนธานอสค่ะเดินทางมารับทราบข้อกล่าวหาตามหมายเรียกครั้งที่2ของพนักงานสอบสวนนะคะซึ่งพนักงานสอบสวนเขาใช้เวลาสอบปากคำประมาณ4ชั่วโมงครึ่งก่อนที่จะพิมพ์ลายนิ้วมือค่ะจากนั้นผู้ถูกกล่าวหารวม9คนก็เดินทางกลับโดยมีกำหนดเข้าพบพนักงานอัยการจังหวัดขอนแก่นอีกครั้งในวันที่22ตุลาคม2569ค่ะ
0: ทางด้านของป้าดาครับกล่าวว่าไม่รู้สึกหนักใจกับข้อกล่าวหานะครับและจะเดินหน้าติดตามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ที่ดินพร้อมกับระบุว่าเห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวเนี่ยไม่เป็นธรรมต่อทายาทของนายเฮียงพิมพ์ศรีนะครับซึ่งก็ได้เสียชีวิตตั้งแต่ปี2535ขณะที่มีการเปลี่ยนชื่อกรรมสิทธิ์จากนายเฮียงนะครับเป็นวัดป่าอดุลยารามเมื่อวันที่16กันยายน2569และยังเตรียมยื่นเรื่องถึงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อขอให้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวโดยตั้งคำถามถึงกระบวนการในการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ที่ดินและยืนยันว่าจะติดตามข้อเท็จจริงนี้ต่อไปครับ
1: ก่อนหน้านี้ค่ะทางด้านของนางบัวไข่นะคะก็ได้ยื่นหนังสือถึงกรมที่ดินเพื่อขอให้ตรวจสอบแล้วพร้อมบอกว่าหากตรวจสอบแล้วพบ
2: ส่วนเรานี้จริงแท้แน่นอนพี่ไปทำอะไรที่ไหนแบบไหนอย่างไรน้องๆที่ต่อสู้กันมาไม่ใช่เพิ่งมาว่ากันวันสองวันปีแล้วแต่เพิ่งมาเกิดเรื่องแล้วทำไมอยู่ๆฉกฉวยแย่งชิงไปโอนเอาเลยทำไมไปโอนทายาทไม่รู้
0: ก็ต้องบอกว่าก็จะต้องมีการพูดคุยกันต่อไปยาวๆเลยนะครับแม้ว่าชื่อเนี่ยจะเป็นของวัดป่าแล้วนะฮะแต่ก็ยังมีส่วนที่ต้องดูกันไปยาวๆเลยครับคุณผู้ชมครับเรามาดูกันสิว่ามหากาพย์ของเรื่องนี้จะจบลงอย่างไรนะครับพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องของการท่องเที่ยวกันบ้างนะฮะไปที่การเร่งจัดสร้างปราสาทพึ่ง9ยอดนะครับไปดูความยิ่งใหญ่ของงานที่กำลังจะเกิดขึ้นกันครับวัดสะพานสีจังหวัดสกลนครครับได้ระดมช่างฝีมือเร่งจัดสร้างปราสาทพึ่ง9ยอดให้ทันร่วมขบวนแห่โชว์ความยิ่งใหญ่อลังการในวันที่25ตุลาคมนี้ครับพร้อมกับเชิญนักท่องเที่ยวนะครับมาร่วมสัมผัสกับความงดงามตระการตาครับที่วัดสะพานสีบ้านพานตำบลขมิ้นอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครครับพระครูพิพัฒน์สังฆคุณเจ้าอาวาสวัดสะพานสีรองเจ้าคณะจังหวัดสกลนครได้ระดมช่างฝีมือกว่า10คนครับ

0: เร่งจัดสร้างองค์ปราสาทผึ้งเพื่อเตรียมกรุงนครประจำปี2569ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่าง
1: ประกอบด้วยปราสาท5ยอดและยอดบริวารต่านโอ้
0: โหเยอะมากๆเลยนะฮะ
1: อลังการค่ะใช้ขี้ผึ้งมากกว่า10ตันในการสื่อถึงพุทธประวัติสอดแทรกลวดลายกนกและพญาครุฑค่ะสะท้อนภูมิปัญญาและศรัทธาของชุมชนที่ร่วมกันสืบสานประเพณีท้องถิ่นอีสานให้คงอยู่เราไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของพระครูพิพัฒน์สังฆคุณเจ้าอาวาสวัดสะพานสีรองเจ้าคณะจังหวัดสกลนครค่ะ
2: ปราสาทผึ้งปีนี้ทำเป็นปราสาทผึ้งที่ใหญ่อลังการกว่าทุกๆปีเพราะว่าเป็นปราสาทผึ้ง9ยอดและมีความกว้างความยาวสูงเกิน6เมตรจะขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้มาร่วมชมปราสาทผึ้งและให้กำลังใจวัดสะพานสีซึ่งเคยเป็นแชมป์ได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานมาหลายปีซ้อน
0: นี่แหละครับคุณผู้ชมครับสำหรับงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งและแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานจังหวัดสกลนครครับวันที่23ถึง24ตุลาคมนะฮะจะมีการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานณสนามแข่งขันหนองหานบริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์สกลนครหรือที่รู้จักกันในนามของสะพังทองนะครับส่วนวันที่25ครับวันที่25ตุลาคมเวลา 17:00 นจะมีพิธีปล่อยขบวนแห่ปราสาทผึ้งจากบริเวณแยกหอนาฬิกาเคลื่อนขบวนเข้าสู่วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารและในเวลา 19:30 นจะมีการประกอบพิธีถวายปราสาทผึ้งครับส่วนวันที่26ตุลาคมซึ่งตรงกับวันออกพรรษาจะมีพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีมอบรางวัลการประกวดปราสาทผึ้งนั่นเองครับ
1: แค่ดูตอนที่เขากำลังทำแล้วมีช่างสองคนที่ไปยืนประกอบอยู่ยอดบนนะคะเราจะเห็นเลยว่าคนน่ะเหลือขนาดตัวเล็กๆเองแสดงว่าตัวขบวนน่ะยิ่งใหญ่มาก
0: ใช่ครับผม
1: แล้
0: วกว่าจะได้มาเป็นลวดลายที่สวยขนาดนี้แล้วทำได้ใหญ่ขนาดนี้ต้องใช้ช่างฝีมือจริงๆ
1: และนี่แค่ของวัดเดียวจะมีคุ้มวัดต่างๆชุมชนต่างๆอีกเพราะฉะนั้นไปให้ได้เลย
0: นะฮะสำหรับใครที่สนใจนะครับ20ถึง26ตุลาคมนี้ทุกวันมีไฮไลท์พิเศษอยู่แล้ว
1: น
0: ะฮะปักหมุดไว้ได้เลยครับ
1: ไปเที่ยวกันแบบสายคาเฟ่
0: แบบวัยรุ่นเจนซี
1: เจนเอ็กซ์วายก็ได้เหมือนกันเบบี้บูมเมอร์ก็ชวนนะคะ น่าจะชอบมากเลยกับกาแฟเครื่องบินอ่ะเป็นยังไงไปดูกันค่ะพาไปดูกาแฟเครื่องบินค่ะแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอศรีดาจังหวัดโคราชนะคะที่เขาชูจุดเด่นนำเครื่องบินมาเป็นไฮไลท์เปิดให้นักท่องเที่ยวไปขึ้นชมได้ไปสัมผัสบรรยากาศภายในเครื่องบินจริงๆได้เลยพร้อมเรียนรู้ระบบความปลอดภัยแล้วก็สามารถถ่ายภาพเป็นที่ระลึกได้ด้วยค่ะคาเฟ่แอร์เวสแลนด
0: ์ว้าวชื่อพอยนะฮะกลายเป็นพื้นที่ในการเช็คอินจุดใหม่ของชาวโคราชเลยครับโดยจะมีนักท่องเที่ยวเนี่ยแวะเข้ามาถ่ายรูปกับเครื่องบินลำนี้นะครับอย่างคึกคักซึ่งแอร์เวสแลนด์เนี่ยก็ต้องบอกว่าเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาเยี่ยมชมกันในวันเสาร์วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์นะฮะโดยบัตรเนี่ยผู้ใหญ่ราคา150บาทสามารถที่จะได้รับพร้อมกับเครื่องดื่ม1แก้ว
1: ไม่แพงเลย
0: ไม่แพงเลยฮะสำหรับเด็กนะฮะสูงไม่เกิน120ซมราคา100บาทพร้อมกับรับเครื่องดื่มอีก1แก้วเช่นกันครับ
1: นอกจากนี้ค่ะเขามีการสาธิตระบบความปลอดภัยบนเครื่องบินคือไม่ใช่เครื่องบินล้าง
0: ครับ
1: มีการสาธิตความปลอดภัยบนเครื่องบินด้วยเพื่อให้ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงสำหรับผู้ที่สนใจนะคะสามารถเดินทางไปได้เลย Airways Land ค่ะอยู่ที่บ้านดอนก่อยอำเภอศรีดาจังหวัดนครราชสีมาหรือว่าโคราชนี่แหละค่ะ อยู่ริมถนนมิตรภาพฝั่งขาเข้าจังหวัดนครราชสีมาเปิดให้เข้าชมวันเสาร์วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
0: บินล้างด้วยเป็นเครื่องบินที่ใช้งานได้จริงแล้วเราได้เรียนรู้ระบบด้วยนะฮะถ้าพาเด็กเมืองโบราณที่มีร่องรอยของไดโนเสาร์ครับผ่านทริปอันซีนถิ่นไดโนเสาร์จะเป็นอย่างไรไปติดตามจากรายงานนี้ครับ
3: วันแห่งการเรียนรู้เชื่อมโยงธรรมชาติและหัวใจชุมชนของทริปอันซีนถิ่นไดโนเสาร์อำเภอเวียงเก่าจังหวัดขอนแก่น
4: เติมนี่ก็แล้วแต่สูตรกินกับผมนะครับร้อนนะครับน้ำร้อนนะครับ
3: เริ่มต้นด้วยการนั่งดริปกาแฟมือท่ามกลางธรรมชาติปลุก

0: พลังก่อนเดินทางแล้วเข้าป่าอาบธรรมชาติด้วยรถไถชุมชนและทันทีที่ก้าวเข้าสู่เส้นทางศึกษาธรรมชาติเสียงนกร้องใบไม้ไหวและอากาศบริสุทธิ์ช่วยให้หลายคนรู้สึกสดชื่นและผ่อนคลายจากความเหนื่อยล้าในชีวิตประจำวัน
1: จะได้ทำงานเต็มที่ค่ะ
0: เส้นทางบางแห่งพาเราเดินลัดเลาะผ่านลำธารน้ำ
2: เสาอะไรประมาณนี้ครับพอเรามาได้เรียนรู้ว่าที่นี่มีรอยไดโนเสาร์นะผมก็เป็นยุคสมัยร้อยล้านปีก่อนใช่ครับ
0: จะกลับมาอีกไหม
2: มาครับถ้ามีโอกาส
3: แล้วได้เก็บความรู้ด้วยพี่ฮอตก็มีการอธิบายนะว่ามันมาจากแผ่นดินมันยกตัวทำให้เราเจอกระดูกไดโนเสาร์อะไรเงี้ยก็ที่นี่ก็เลยน่าสนใจ
0: อำเภอเวียงเก่าเมืองในหุบเขาภูเวียงเมืองโบราณที่มีความมหัศจรรย์ทางธรณีวิทยามีร่องรอยของไดโนเสาร์ที่ถูกค้นพบเป็นแห่งแรกของประเทศไทยเป็นแหล่งที่พบไดโนเสาร์สายพันธุ์ใหม่ของโลกถึง5สายพันธุ์ที่นี่ยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่มากมายบอกเล่าถึงมนต์เสน่ห์ของเมืองในอ้อมโอบภูเขาแห่งนี้ได้เป็นอย่างดีจากความเป็นธรรมชาติของเทือกเขาภูเวียงจึงเกิดเป็นการท่องเที่ยววิถีใหม่ที่วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวและเรียนรู้หุบเขาแห่งไดโนเสาร์ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานขอนแก่นจับเส้นทางท่องเที่ยวปีละหนึ่งครั้ง
4: นอกจากเรื่อง
0: เรียนรู้วิถีชีวิตสร้างความภาคภูมิใจของคนในท้องถิ่นก่อให้เกิดความสุขทั้งคนในชุมชนและแขกผู้มาเยือนอย่างยั่งยืนอำเภอเวียงเก่าจึงน่าจะตอบโจทย์ในการส่งมอบประสบการณ์ท่องเที่ยว
5: ลายเสือ
1: เป็นไงคะอเมซิ่งจริงๆมีคนอีกมากมายหลายสิบล้านคนหลายร้อยล้านคนเลยที่ไม่รู้ว่าอำเภอเวียงเก่าเนี่ยมีอะไรที่สวยงามขนาดนี้ซ่อนอยู
6: ่เราไม่ใช่เพียงแค่สถานที่ที่ใช้ในการจัดแสดงของการค้นพบไดโนเสาร์เท่านั้นแต่โหพื้นที่ชุมชนแล้วก็พื้นที่ทั้งหมดของเวียงเก่าโหสวยงามหลายจุดมากๆนะฮะ
1: แอบบอกคุณผู้ชมเลยว่าส้มตำโดยฝีมือชาวบ้านที่เวียงเก่าอร่อยมากเป็นส้มตำบ้านๆแต่แบบอุ๊ยมันแบบเหมือนฝีมือรถแม
6: ่ครับ
1: เหมือน
6: เข้าถ
1: ึ
6: งซิกเนเจอร์เน
1: า
6: ะ
1: ใช่แบบอร่อยมากต้องไปชิมให้ได้นะคะอ่ะช่วงนี้ไปติดตามราคาทองคำและราคาน้ำมันประจำวันกันค่ะ

0: ครับผมปิดท้ายรายการวันนี้นะครับด้วยพยากรณ์อากาศอีก24ชั่วโมงข้างหน้าครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าครับจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์ครับลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยาครับประเทศไทยจะมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับส่วนภาคใต้จะมีฝนตกหนักบางพื้นที่ครับขอให้พี่น้องประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในช่วงนี้ไว้ด้วยครับ
1: สำหรับอุณหภูมิในภาคอีสานตอนบนค่ะต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียสสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสอุณหภูมิในภาคอีสานตอนล่างค่ะสูงสุด 33 องศาเซลเซียสต่ำสุด 23 องศาเซลเซียสสถานการณ์คุณภาพอากาศโดยรวมในพื้นที่ภาคอีสานนะคะดีถึงดีมากเลยค่ะ
0: ครับผมน่าจะเป็นความชุ่มฉ่ำแล้วก็เป็นความอิ่มเอมใจในช่วงวันหยุดแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับ
1: และนี่ก็เลิกงานกันเถอะ
0: ใช่แล้วฮะเราจะไปใช้ชีวิตกันต่อนะและนี่คือทั้งหมดของรายการอีสานวันนี้ครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมซุปเปอร์ประมาติพลงามและพี่น้ำฝนกิ่งการก้องสุยพร้อมด้วยทีมงานจาก MVT ภาคอีสานต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเปลี่ยนโฉมประเทศไทยกับดิฉันตุ๊กอุบลวรรณสุทธาธิวงศ์ค่ะในวันนี้นะคะจะพาทุกท่านมาดูเรื่องราวความผูกพันของผ้าไหมหนึ่งผืนกับการเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนในชุมชนนะคะที่พิพิธภัณฑ์บ้านปฐุมพทัยจังหวัดสกลนครค่ะเรื่องราวในวันนี้จะเป็นยังไงนั้นไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ

0: คุณแม่
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณแม่ชื่อแม่นี่หน่อยค่ะ
1: ค
0: ุณแม่แนะนำตัวหน่อยคุณแม่ชื่ออะไรเอ่ย
2: คุณแม่ชื่อแม่จำเนียนคำพัสดีค่ะ
0: อ๋อแล้วที่แห่งนี้นี่คืออะไรคะ
2: โอ้พิพิธภัณฑ์บ้านปทุมปไทยค่ะเพราะว่าเราจะเอาไว้เป็นศูนย์เรียนรู้กับเด็กๆที่นักเรียนที่เข้ามาชมเราจะได้รู้ว่าพิพิธภัณฑ์มีอะไรบ้าง
0: ค่ะ
2: ค่ะ
0: แล้วมีน้องๆที่เขามาดูสถานที่นี้บ่อย
2: มาค่ะมาค่ะแม้แต่นักเรียนของม.เกษตรหรือนักเรียนประถมแล้วก็มาค่ะ
0: ม
2: าดูค่ะ
0: แล้วที่นี้มีอะไรบ้างคะ
2: โอ้ยมีทุกอย่างค่ะมีแต่ของที่มีความรู้มีนักเรียนที่เอาไปทำความรู้ได้หมดค่ะขึ้นไปดูไหมคะ
0: ได้ค่ะ

0: ะถึงแล้วค่ะแม่เนียนสำหรับพิพิธภัณฑ์บ้านป้าทุมป้าไทยที่สกลนครเอาแนะนำกันดีกว่าว่ามีห้องอะไรบ้างคะคุณแม่
1: ใช่ค่ะค่ะเชิญชมค่ะ
0: ค่ะห้องแรกเลย
2: เป็นสีธรรมชาตินะคะ
0: เป็นสีตัวอย่าง
2: ค่ะเป็นตัวอย่าง
0: สมมติว่าถ้าหนูมาคุณแม่หนูต้องการสีนี้
2: ค่ะ
0: ก็ทำได้เลย
2: แม่ก็ย้อมให
0: ้ อ
2: ันนี้จะเป็นครามอ่อนครามเข้มแล้วก็สีเปลือกไม
0: ้
2: สีสะเดาสีต้นโ
0: ค
2: ไม้เราทุกต้นน่ะเราทำเป็นสีได้หมดแต่ว่าสีน่ะเราจะเอาตามใจเราไม่ได้เพราะว่าต้องตามใจต้นไม
0: ้ตามใจต้นไม้
2: ค่ะใช่แล้วต้องตามใจต้นไม้เพราะต้นอ่อนมันก็จะออกมาสีอ่อนแบบนี้ถ้าต้นแก่แล้วโตแล้ว
0: สีจะเข้มหน่อย
2: เป็นสีเข้มค่ะ
0: แล้วสีนี้ล่ะคะแม่คือต้นอะไรอ
2: ันนี้ต้องเป็นคามเราจะย้อมคามอ่อนค่ะถ้าเป็นเข้มๆหน่อยข้างในนี่ก็เราก็ย้อมสมมุติว่าอันนี้เราจะย้อม3ครั้ง
0: อัน
2: นี้เราต้องย้อม5ครั้ง
0: เพื่ออะไรเพื่อให้มีความ
2: เพื่อให้มันเข้มค่ะเราจะทำผ้าไหมผืนเดียวกันให้มันมีคามอ่อนแล้วก็คามเข้
0: ม
2: อยู่ในผืนเดียวกันแล้วก็เอาเปลือกไม้ไปใส่นี่ก็ได้ทำได้หมดค่ะ
0: หนูชอบสีนี้มากจริงๆ
2: ไห
0: น
2: นี่
0: ต้นอะไร
2: ลองอ่านดูสิคะปลาย
0: อ๋อจะมี
2: นี่ค่ะมีปลาย
0: ด้วยครั่งทับคราม
2: แล้วก็เอาแบบนี้แล้วก็สวย
0: อ๋อแล้วนอกจากโชว์เฉดสีต่างๆแล้วเนี่ยมีอะไรโชว์อีก
2: แล้วก็มาดูผ้าไหมที่เราทำ
0: สวยมากๆเลย
2: ที่เราทำนี่อันนี้เราก็ทำออกเหมือนกันนี
0: ่ค่ะ
2: ผ้าไหมทุกชิ้นนี่เราจะทำไว้เป็นตัวอย่างเลยเพราะว่าสมมุติว่าลูกค้ามาเอาผืนนี
0: ้
2: แล้วก็ทอให้ผืนนี้มัดลายนี้ทำแบบนี้ทุกอย่างอันนี้ก็เป็นสีที่โทนเราเอาไว
0: ้
2: เราย้อมอะไรแล้วก็มาอ่านดูเพราะว่าถ้านานแล้วถ้าไม่มาดูเราจะจำไม่เราจะจำไม่ได้
0: อย่างผืนนี้ก็จะเป็นโทนนี้ใช
2: ่ใช่แล้วค่ะ
0: เปลือกต้นอะไรนะคะน่ะต้นเพกา
2: ค่ะค่ะอันนี้ก็เปิดดูค่ะ
0: ดู
2: ได้ค่ะ
0: อ
2: ัน
0: นี้คืออะไรเอ่ย
2: อันนี้คือท่านเสด็จมาปีไหนนั่น
0: โอ้ยหนูยังไม่เกิดเลยคุณแม
2: ่เออนี่แหละไฟน่ะไม่มีเลยนะ
0: ไฟฟ้าไม่ม
2: ีภายผ้าไม่มีเบอร์ถึงได้อันนี
0: ้อันไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์มั้ยคะ
2: อยู่ค่ะอยู่ค่ะนี่สลองพระองค์นี่ที่ท่านเอาไว้ให้ยายไทย
0: ค
2: ่ะยายไทยก็เลยเอาขึ้นหิ้งบูชาค
0: ่
2: ะจะมีสลองพระองค์
0: ค่ะ
2: ค่ะอันนี้ก็เป็นความประทับใจเพราะว่าบ้านเราไม่มี
0: แบบนี้
2: ค่ะไม่มีแบบนี
0: ้แล้วก็ดีใจมีที่นอนอยู่ด้านนู้นค
2: ่
0: ะ
2: ก็จะเป็นที่นอนของคุณยาย
0: ของคุณยาย
2: คุณยายไทยนะ
0: คุณยายไทย
2: ค่ะคุณยายไทยที่นอนนี่ก็อันนี้ก็พระราชทานให้ก็เลยยังไม่ได้ไขเลยได้นี้ไม่ดูเลยว่ามีอะไรบ้างก็เลยเอามาไหว้บูชาเลยค่ะ

0: อนนี้นะคะดิฉันอยู่กับผู้ที่มีความสำคัญในการดูแลพิพิธภัณฑ์บ้านปทุมปทัยที่สกลนครค่ะนั่นก็คือแม่วาดนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะแม่วาดค่ะ
1: ค่ะ
0: แนะนำตัวหน่อยค่ะชื่อคุณแม่อะไร
1: สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางวาดเมืองปาระคะค่ะเป็นประธานเครือข่ายค่ะในกลุ่มพ่อผ้าไหมบ้านหนองแค่ค่ะ
0: ค่ะคุณแม่ค่ะจุดเริ่มต้นที่มาที่ไปของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะคะคือยังไงบ้างคะ
1: จุดที่มาที่ไปก็ในด้านผ้าไหมนี่แหละเพราะว่ามียายทุมยายไทยได้ใส่ผ้าไหมไปรับเสด็จในปี2518
0: ค่ะ
1: ผ้าพันปีก็เลยมองเห็นผ้าไหมของคุณยายไทยผ้าพันปีก็เลยมาทักถามซื้อ
0: ค่ะ
1: ขายให้ได้ไหม
0: อ๋อ
1: แต่คุณยายไทยว่าโอ้ยขายให้บ่ได้แล้วใส่มาผืนเดียวแล้วค่ะแล้วผ้าพันปีก็เลยถามว่าแล้วที่บ้านมีอีกไหม
0: ค่ะ
1: ก็เลยยายไทยบอกว่าถ้าอยากได้ให้ไปเอาที่บ้านเนอะบ้านน้องแค
0: อะไรอย่างเงี้ยค่ะบอกแบบนี้
1: บอกแบบนี้เพราะว่าผ้าพันปีก็เลยส่งคนมาในปี2519หม
0: ่
1: อมสุภภาดามาแล้วครับยายไทยก็บ่ให้เบิ่งเลยผ้าใหม
0: ่ห่อออกมาอยู
1: ่อ๋อห่อเป็นห่อใส่ผ้าขาวออกมาอยู่แต่ว่าไม่ให้ดูเลยเพราะว่าไม่รู้ว่าเจ้าเป็นใครเจ้าจะมาตัวเอาผ้าใหม่ค่อยแล้วว่าในนี
0: ้
1: คือบ่ฮู้ว่าเจ้าเป็นไผแล้วก็บอกว่าฉันนี่ง่ายฉันเป็นตัวแทนของพระราชินีพระราชินีให้ฉันมารับผ้าไหม
0: ค่ะ
1: และ
0: ไปวางใช่ไหมคะ
1: ในโรงเรียนร่มเกล้า
0: ในโรงเรียนร่มเกล้าแล้วก็พระราชินีเป็นไงบ้างคะแม่วาดก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยไหมคะ
1: อยู่ในเหตุการณ์ทุกครั้งที่ท่านเสด็จมาเพราะเกี่ยวข้าวอยู่แล้วมีคนเขาถามว่าทำไมถึงรู้ว่าพระราชินีเสด็จมาก็ว่าเครื่องบินมันเวิร์นค่ะเดี๋ยวเครื่องบินเวิร์นกันเลย
0: เวิร์นก็คือบินล่อนไปล่อนมาบินไปบินมาใช่ไหม
1: ก็เลยพาเดี๋ยวกลับเข้ามาบ้านก็ว่ามารับเสด็จค่ะ
0: อ๋อแล้วคือมาก็คือมาที่นี่เลยใช่ไหมคะแม่มาบ้านหลังนี้
1: มาบ้านหลังนี้แต่ว่าบ้านยายไทยไม่ได้อยู่ตรงนี
0: ้อ๋อ
1: ค่ะบ้านยายไทยจะอยู่ที่บ้านยายไทยแต่ที่มาอยู่ตรงนี้คือไม่ว่าเข้าไปมากคงมากเลยเพราะว่าที่ท่านเสด็จมาจะเห็นคุณยายไทยต้องโตจากคุณยายไทยแต่ก่อนเราก็ไม่มีงานทำเนาะทำแต่นาแล้วก็ว่างไม่ได้ทำอะไรเลยแต่ที่ได้ทอผ้าไหมก็ช่วงจากหลังจากการทำนาก็ทอผ้าไหม
0: ค่ะ
1: ทอผ้าไหมจนได้ส่งลูกหลานเรียนหนังสือจนจบได้ทั้งงานทำทุกเหมือนทุกวันนี้นี่แหละค่ะ
0: แล้วเอกลักษณ์ของผ้าไหมของสกลนครเนี่ยที่แตกต่างจากที่อื่นคืออะไรคะคุณแม
1: ่เอกลักษณ์ของผ้าไหมของเรานี่เพราะว่าเราทำครบวงจรคือปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเองสาวไหมเอง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไม่ได้เอาไหมมาแต่ไหนต้องเลี้ยงเองรู้จักว่าต้นกำเนิดของไหมมาแต่ไหนค่ะเลยมาเป็นจุดเด่นของผ้าไหมที่เราทำทุกวันนี้ค่ะ
0: องค์พระพันปีเนี่ยเสด็จมาในปีครั้งแรกในปี2521
1: ค่ะ
0: ครั้งที่2คือปีอะไรคะแม
1: ่ปี2523
0: แล้วบรรยากาศในวันนั้นเป็นยังไงอีกบ้างคะ
1: บรรยากาศอู้ยคึกคืนดูคนนี่เยอะแต่มาแต่ตอนเย็นเสด็จมาครั้งแรกเราไม่มีไฟฟ้าใช้เนาะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วเอพระพันปีก็เอาตะเกียงเจ้าพายุมาทหารเขาก็เอาเทียนใหญ่ๆมา
0: ค
1: ่ะปีที่2ก็มีไฟฟ้าแล้วปีที่3ก็มีไฟฟ้าค่ะคนเนี่ยเยอะมาก
0: ค่ะแล้วในวันนี้เนี่ยเห็นว่าคุณแม่มีเพลงด้วยที่คุณแม่แต่งเองด้วยใช่ไหมคะเป็นเพลงเกี่ยวกับอะไรคะคุณแม่
1: เกี่ยวกับที่พระพันปีเสด็จมาบ้านเรานี่แหละมากี่ครั้งมาเดือนไหนปีไหนมันจะอยู่ในเนื้อเพลงนี้ไม่ว่าแต่งมาเป็น

ยายขอให้ท่านเสด็จมาเยือนพอปี2521ชาวบ้านก็คิดบ่ถึงว่าสมเด็จท่านจะเสด็จมานับว่าเป็นบุญที่ท่านได้กรุณา

ที่สามท่านทรงได้เสด็จมาในปีที่สองเสด็จเมื่อในปีสองสามส่วนว่าปีที่สามเสด็จเมื่อปีสองห้าสองห้าในปีที่สามท่านทรงให้ฉลองพระองค์ทำให้คุณยายนั่งงงได้ฉลองพระองค์สุดแสนจะดีใจลูกหลานพอรู้ต่างก็นั่งร้องไห้ไม่ใช่ความเสียใจเป็นเพราะความภูมิใจลูกสัญญาไว้ว่าจะทอผ้าไหมตราบสิ้นลมหายใจจะทอผ้าไหม

0: เท่านั้นขอให้คุณคิดขอให้คุณทำคนที่มาร่วมงานจะตอบคำถามกันได้ทุกๆคนขอจบเรื่องเราเอาไว้ก่อนยังจะมีตอนหน้าขอให้คุณทันกลับมาโบกมืออำลาคำว่าบายบายนี่เป็นคำสุดท้ายขอให้ทุกคนจงโชคดี
1: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
2: แล้วเพลงนี้เนี่ยคุณแม่ใช้เวลาแต่งนานไหมคะเนี่ย
0: แต่งก็วันแต่งเท่าตอนเย็นตอนเข้าห้องนอนเพิ่งได้แต่ง
2: ทีละท่อนทีละท่อนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแล้วบทเพลงนี้เนี่ยองค์พระพันปีท่านเคยได้ยินได้ฟังไหมคะ
0: ยังไม่ได้ฟังแต่สมเด็จพระเทพนะฟังแล้วเพราะว่าเลขาของพระเทพเนี่ยมาหาแม่ว่าทีนี้แม่ว่าเขาก็มาอัดเอาทั้งสามเพลงเนี่ยไปเปิดให้สมเด็จพระเทพฟังแล้วพระเทพสมเด็จพระเทพยิ้มหวานเพื่อนไลน์มาไลน์มาหาแม่ว
2: ่
0: าไออาจารย์มอเกษตรอาจารย์เกษตรส่งมาอีกว่าสมเด็จพระเทพยิ้ม
2: นะแล้วเห็นว่าเพลงนี้เนี่ยทำให้ม่อข้าวนึ่งไม้ด้วยใช่ไหมคุณแม่เป็นยังไงคะคุณแม่เล่าให้ฟังหน่อยสิ
0: ก็ม่อจะแต่งเพลงไอนึ่งข้าวไว้แล้วก็มานั่งแต่งเพลงแต่งทีไรก็ไม่ถูกเอาฉีกทิ้งฉีกกระดาษทิ้งแต่งไปเรื่อยๆแล้วก็ลืมแหละลืมบอกว่าน
2: ึ่
0: งข้าวไว้ไฟไหม้เลยหม้อข้าว
2: แล้วในตอนนี้เนี่ยสมาชิกของเราเนี่ยมีเยอะไหมคะค
0: ุ
2: ณแม
0: ่สมาชิกก็113คนที่ทอผ้าไหมแต่เริ่มต้นเนี่ยคือ60คน
2: อ๋อเริ่มต้น60คนก็เยอะนะเริ่มต้น60คนเนี่ย
0: เพราะว่าเราทอผ้าไหมก่อนแล้วก่อนที่พระพันปีเสด็จมาเนี่ยเราทอส่ง
2: ค่ะ
0: เ
2: ราทำอยู่แล้วว่างั้นเถอะ
0: ค่ะ
2: ค่ะแล้วคุณแม่คิดว่าในอนาคตเนี่ยเราจะมีการต่อยอดไปยังไงบ้างคะ
0: อนาคตต่อยอดก็ต่อดีก่อนแต่ก่อนอยู่เพราะว่าแต่ก่อนนี้ท่านเสด็จมาผู้พานเราถึงได้เอาผ้าไหมที่เราทอไปส่ง
2: ค่ะ
0: แต่หลังๆมานี่สามเดือนส่งครั้งหลังจากปีนี้จะยืดเวลาไป4เดือน4เดือนส่งครั้งค่ะค่ะแล้วก็มีงานทำอยู่ตรงนี้แหละค่ะ
2: แล้วอะไรที่เป็นข้อกังวลของคุณแม่ไหมอย่างเช่นเรื่องของการสืบสานต่อยอดของเด็กรุ่นใหม่ที่จะมาสานต่อของเราเนี่ยคุณแม่มองไว้ว่ายังไงบ้างคะ
0: อันนี้แหละแม่ที่แม่มองไม่ออกมองไม่ยังไม่ถึงยังไม่ได้เลยมันไม่มีคนที่จะต่อยอด
2: ใช่ไหมคะ
0: ไม่

0: ไม่เหมือนกับช่วงเรากับยายเราคือเหมือนกับแม่ว่านี่เลี้ยงไหมนี่เลี้ยงไหมโตจากยายยายหยุดเลี้ยงก็แม่ว่าเลี้ยงโตแต่แม่ว่าหยุดแล้วลูกหลานจะเลี้ยงโตไหมแม่ว่าก็หนักใจช่วงนี้เลย
1: คือเราก็โตมาในครอบครัวที่เราก็เห็นว่าคุณแม่เราเนี่ยทำอยู่แล้วแล้วก็มาทำต่อแม่เราอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าลูกหลานเราคือเขาก็ยังคงห่างไกลออกไปอาจจะเรียนหนังสืออยู่ด้วยทำงานอยู่ด้วยอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: อันนี้แหละที่หนักใจมากที่สุด
1: แต่ก็ไม่เป็นไรก็คิดว่าน่าจะมีหนทางแหละเนาะในการที่จะสานต่อจากรุ่นสู่รุ่นไปได้นะคะคุณแม่วันนี้ขอขอบพระคุณคุณแม่ว่าเป็นอย่างสูงเลยค่ะ
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเราจะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปดูถึงวิธีการทอผ้าไหมแต่ละผืนกันค่ะว่ากว่าจะได้ผ้าไหมมาแต่ละผืนนั้นมีขั้นตอนยังไงบ้างค่ะ

ก่อนเฮาก็ยังบ่มีรายได้นะแล้วเราก็เฮาก็มาทอผ้าไหมเมื่อมันมีกลุ่มทอผ้าไหมเฮาก็มาทอผ้าไหมคือบัดนี้เฮาก็มีรายได้เสริมแล้วก็มีพออยู่พอกินส่งลูกส่งหลานเรียนหนังสือดีแล้วที่เฮามีกลุ่มของเฮานี่คือทำให้เรามีรายได้เสริมรายอลีเปลี่ยนแล้วเราก็มีเงินปลูกบ้านใหม่ส่งลูกส่งหลานเรียนหนังสือมีทอผ้าไหมผ้าฝ้ายแล้วก็ส่งในวังด้วยผ้าไหมภาคภูมิใจภาคภูมิใจอีหลีเพราะว่ามันเป็นประธานกลุ่มเป็นกว่า30กว่าปีแล้วก็ยังอยู่เป็นประธานคือเก่ายังทอผ้าคือเก่ามีการเราก็เอาไหมเกี่ยวแล้วก็มัดหมี่แล้วก็ทำเส้นยืนแล้วก็ทำลายทอผ้ายากสุดคือการมัดหมี่ออกแบบลวดลายทางวังออกให้เราคิดเองแล้วก็บ้านเฮานี่เพิ่นว่าลายโบราณมันได้ขายดีแล้วก็สั่งมาเฮ็ดลายโบราณเฮาก็เฮ็ดตลอดเลยจุดเด่นของลายผ้าไหมสกลนครมันก็เด่นจุดเด่นของเอาของบ้านเราดีกว่าบ้านหนองแค่นี่คือลายโคมยอดสนตรงนั้นเป็นผ้าไหมย้อมคามที่เราทําลายเรียบร้อยแล้วแล้วเราจะได้ขายดีที่สุดแล้วก็บ้านที่นี่เขาก็ย้อมสีธรรมชาติด้วยมาค่ะเยอะเหมือนกันสมาชิกบ้านอื่นเขาก็มาเรียนรู้ที่นี้เพราะว่ากลุ่มเรามี11หมู่บ้านคือกลุ่มวัดดอยนี่เขาก็มาเรียนรู้ทอผ้าแล้วก็ส่งในวังแล้วก็จะต่อยอดแบบว่าสอนลูกสอนหลานให้ทําต่อไปเพราะว่าอาชีพนี้คือดีที่สุดแล้วเหมือนกับว่าจะไม่ได้เป็นอาชีพเสริมมันจะเป็นอาชีพหลักทํานาแค่ครึ่งเดือนก็เสร็จแล้วเพราะว่าที่นาเรามีมาเยอะแล้วก็นอกนั้นก็มาทอผ้าแล้วก็ส่งในวังอยากบอกเยาวชนชุดใหม่ว่าให้ใส่ผ้าไทยแล้วใส่ให้สนุกอยากให้มาเรียนรู้ที่พิพิธภัณฑ์บ้านหนองแค่นี่คือมาแล้วสอนฟรีทำฟรีทุกอย่างไม่คิดตังค์ค่ะ

ใหม่หนึ่งพื้นกับการเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนในชุมชนในพิพิธภัณฑ์บ้านปทุมพัทไทจังหวัดสกลนครค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการเปลี่ยนชมประเทศไทยแล้วนะคะดิฉันอุบลวรรณสุทธาธิวงศ์และทีมงานทุกคนขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: พูดถึงศาสตร์พระราชาเนี่ยอะไรแล้วน้ำตาพ่อเนี่ยจะไหลเลยจนจะพูดอะไรจะไม่ออกเลยครับเพราะเขาเห็นงานมาตลอดด้วยการโครงการของศาสตร์พระราชา
1: อยู่เสมออีกด้วย
0: ครับสวัสดีครับผมนายเทวัฒน์ผู้ใหญ่บ้านหมุดเป็นผู้ใหญ่บ้านมา15ปีตำแหน่งที่ล่าสุดตอนการเกษตรตรงนี้เป็นแหล่งลิงแหล่งเรียนรู้เกี่ยวให้ทางเกษตรกรผู้ที่เขาสนใจอาทิเช่นจังองค์ความรู้ที่ได้มาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีมาเข้ามาโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนในด้านของปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงในการทำเศรษฐกิจพอเพียงนี้เราก็แนะนำให้ทางเกษตรกรบอกว่าการปลูกอยู่ปลูกกินมันจะลดรายจ่ายเพิ่มรายได้รายได้มาจากไหนรายได้ก็มาจากที่เราเหลืออยู่เหลือกินแล้วเราก็แบ่งปันแล้วก็ขายไปเจ็บเป็นเงินออมครับนาตรงที่พ่อทำตอนนี้มันเป็นนาแบบว่านาไม่ใช่นาน้ำคลองเป็นนาน้ำฝนมันปีหนึ่งเห็ดครั้งเดียวแล้วก็ตรงนี้ก็เรามีการลดต้นทุนลดต้นทุนยังไงเราก็เลยมาเปลี่ยนเป็นนาหวานแต่ก่อนนี้เราปักดำค่าแรงมันก็สูงวันหนึ่งก็300-400ทุกวันนี้ก็แม้กระทั่งหวานข้าวอย่างนี้ก็ถุงละร้อยใส่ปุ๋ยก็ถุงละร้อยก็อย่างไถนาตกมาปีนี้น้ำมันก็แพงอะไรก็แพงอย่างนี้เราต้องเน้นลดการต้นทุนครับ
1: เกษตรกรไทยยุคใหม่อย่ากลัวในการใช้เทคโนโลยีครับนวัตกรรมเหล่านี้ช่วยเบาแรงประหยัดเวลาและลดต้นทุนได้จริงจากคำยืนยันของพ่อเทวันที่ได้ใช้เครื่องคัดแยกเมล็ดและเครื่องพ่นข้าวมาได้ระยะเวลาหนึ่งผลลัพธ์ที่ออกมามันได้ผลดีทีเดียว

อันนี้คือเมล็ดพันธุ์ข้าวมะลิ105ก่อนที่เราจะไปหว่านเราต้องมากำจัดพวกสิ่งเกลือปนคือมันเป็นตัวนี้เป็นตัวคัดแยกเมล็ดพันธุ์เราจะได้เป็นเมล็ดพันธุ์ที่เมล็ดพันธุ์ที่ไม่มีสิ่งเกลือปนถ้าเราไม่มีถ้าเราไปหว่านเลยมันมีแต่สิ่งเกลือปนพวกเมล็ดพวกเศษหญ้าพวกอะไรเมล็ดพวกกันเขียวดอกอะไรอะไรมันปนแล้วก็ไปลงอยู่ที่นาเราอีกไปลงอยู่ที่นาแล้วถ้าเราไม่ตบดีเราได้เครื่องอันนี้มาจากศูนย์เมล็ดพันธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์ให้เกษตรกรเพราะว่าพ่ออันนี้เป็นประธานศูนย์ข้าวชุมชนหมู่บ้านทุ่งหีหมู่ที่14ปัจจุบันด้วยเป็นตำแหน่งหนึ่งอันนี้ใช้บริการกับชาวบ้านการเข้าที่มาใช้เนี่ยเขาใช้แบบว่าถุงหนึ่งก็จะค่าบริการ10 บาทแล้วเขาเอามาตรงนี้แล้วเขาไปทำแล้วก็บอกว่ามันดียังไงมันไม่มีสิ่งเกลือปนครับถุงหนึ่งนี่ก็ประมาณ5 นาทีเป็นถุงปุ๋ยเป็นเครื่องคัดแยกโดยเฉพาะเราต้องมาคนเฒ่าคนแก่เขาจะบอกให้อะไรเขาเรียกว่ากระด้งอ่ะฝัดอย่างนี้แล้วพอดีเทคโนโลยีขึ้นมาแบบนี้เขาบอกกรมการข้าวบอกว่าเอาตรงนี้ไปใช้มันจะรวดเร็วทันใจแล้วสิ่งเกลือปนก็จะออกไปหมดหนึ่งเราไม่เหนื่อยเลยเพราะว่าเอาตัวนี้มาใต้มาแล้วมันก็เป็นผลที่เกิดดีกากพวกที่เขาทำข้าวทำอะไรสิ่งเจือปนมันแทบจะไม่มีเลยนะครับ

อันนี้เครื่องแต่ก่อนนี้เป็นคนเฒ่าคนแก่เขาเป็นใส่กระถังเป็นกระถังหวานไปอย่างนี้ทำไปอย่างนี้ไปมันเหนื่อยพอตกมาเทคโนโลยีตามยุคตามสมัยเขาก็เลยมีเครื่องพ่นข้าวถังตัวนี้มันจะได้ใส่ได้ประมาณ12 กิโลเราก็เรามาคำนวณก่อนว่าค่าใช้จ่ายแต่ละอย่างข้าวทุกวันนี้มันกลายว่านี่มันคนแก่อายุมากแล้วเราเน้นการแม่นยำ

การทํานาใช่มั้ยแล้วตอนแรกแล้วเราก็ต้องไถดะไถดะนี่หมายความว่าเราไถกบต่อฟางไถกบต่อฟางแล้วก็ไถดะแล้วก็มาไถพรวนดินตีดินไว้ก็อย่างในกรณีอย่างนาพ่อนี่ใช่มั้ยนาพ่อเนี่ยเราต้องเตรียมดินเอาดินก่อนจะทําดินแล้วเราก็ต้องมาหาค่านี่คืออะไรค่าของดินบอกว่ามันมีขาดอาหารอะไรเราต้องมาทําไมต้องมาบอกว่าหาค่าอาหารค่าอาหารเพราะว่าดินบางครั้งมันก็ไม่อยากปุ๋ยยูเรียบางครั้งมันก็ไม่อยากปุ๋ยที่มันไม่ชอบเพราะว่าอาโปรตีนของมันมีแล้วพ่อก็เลยบอกว่าพ่อก็จะตัววัดดินตรวจดินด้วยพ่อก็เป็นหมอดินด้วยเป็นหมอดินแล้วก็ตรวจดินแล้วก็มาก่อนที่เราจะลงหว่านข้าวเราก็มาเตรียมดินแล้วก็พรวนดินให้ละเอียดพรวนดินอย่างนี้ใช่ไหมพรวนดินลงอย่างนี้แล้วตีดินให้ละเอียดแล้วเราก็จะใส่ข้าวใส่ทางตรงนี้ในทางตรงนี้เราก็จะเตรียมข้นปัจจุบันการฆ่าของดินนี้เราตอนอากาศร่มหรือมันจะมีความชื้นเราพ่อก็ได้จากเครื่องวัดมาจากพัฒนาที่ดินมาตรวจฆ่าของดินเราก็ว่าจิ้มลงตรงนี้เราก็มองดูว่ามันจะขึ้นมาอยู่ตรงที่เราจิ้มลงไปนะตรงที่เราวัดดินแต่ก่อนวัดดินเราต้องเอาดินตรงนี้ไปขย่ำให้ละเอียดเราต้องส่งไปพัฒนาที่ดินแต่ตอนนี้พัฒนาที่ดินก็ให้สนับสนุนมาจากให้หมอดินมาตรวจดินทั้งเกษตรกรนี่อย่างเกษตรกรท่านไหนเพราะก็ประชาสัมพันธ์บอกว่าให้ใครอยากมีความสนใจบอกว่าอยากจะรู้ว่าการใส่ปุ๋ยที่นาเราขาดปุ๋ยอะไรขาดแร่ธาตุอะไรอย่างนี้ก็มาหาพ่อตรวจวันนี้รู้วันนี้อันนี้คือของใหม่มาจากพัฒนาที่ดินหลังจากนี้แล้วก็พ่อจะหว่านข้าวก็หว่านพ่อก็การหว่านข้าวนี่พ่อก็คำนวณบอกแล้วแนะนำให้เกษตรกรบอกว่าการทำนาหว่านเราต้องมีการบันทึกทะมึกไว้เพราะว่าถึงบันทึกความจำเราจะรู้ว่าค่าใช้จ่ายการทำนาไร่หนึ่งมันหมดกี่บาทลงทุนกี่บาทก็อย่างกรณีทุกวันนี้เนี่ยข้าวพ่อก็แนะนำบอกว่าไร่หนึ่งให้ใส่ที่5กิโลแต่การไถทุกวันนี้เขาก็บอกว่าน้ำมันมันแพงเขาก็เอาไร่หนึ่งไถอย่างเดียวนี่ก็ไถยังไม่ตีเขาก็เอา300ถ้าตีด้วยเขาก็เอา600เวลาเก็บเกี่ยวเขาก็เอาเก็บเกี่ยวนี้เขาก็เอา700นะเก็บเกี่ยวเขาเอาไปขายที่โรงสีเขาก็เอา200นี่แหละพ่อก็เลยบอกว่าในการทำนานี่เราต้องบันทึกเราจะรู้ว่าเราทำเสร็จแล้วการทำนานี้ถ้าเราไม่บันทึกนี่มันจะไม่รู้ว่าค่าใช้จ่ายเราเท่าไหร่รายรับเราเท่าไหร่นะครับการหว่านนี้แต่ก่อนนี้เขาก็คนเฒ่าคนแก่เขาใส่กระถางผู้ถังใส่หวานไปมันก็เหนื่อยเพราะว่าเทคโนโลยีขึ้นมาใหม่ก็เอาตัวนี้มาใช้บ้านนี่หนึ่งมันก็แบบว่าเราทำมันก็ทำง่ายก็อย่างที่พ่อบอกว่าตัวที่มาหวานนี้ถ้าเราไม่คัดจริงเกียร์ปนออกมาแล้วเวลามันมาพ่นฉีดพ่นเนี่ยมันจะไม่ค่อยออกเท่าไหร่ขั้นตอนต่อไปนี้พ่อก็จะการพ่นเลยนะครับก่อนที่เราจะตีดินเพราะว่าการตีดินเราก็จะบอกว่าถ้าไถเราไถออกอย่างนี้เราไถออกอย่างนี้เราต้องตีกลับเข้าอย่างนี้เลยเพราะว่าตีให้หน้าดินกลับขึ้นมาหากันการตีดินมันก็เลยแบบว่าอย่างไถนาคนที่เขาแนะนำให้บอกว่าถ้าไถนาใหม่ๆอย่างนี้นะไถนาใหม่เขาจะให้ตีกลับย้อนสอนไปเลยอันนี้คือการตีดิน

พูดถึงศาสตร์พระราชาเนี่ยอะไรแล้วน้ำตาพ่อเนี่ยจะไหลเลยจนจะพูดอะไรจะไม่ออกเลยครับพ่อก็เหตุงานมาตลอดด้วยการโครงการของศาสตร์พระราชาคำว่าศาสตร์พระราชานี่เป็นยังไงเราต้องศึกษาและก็หาองค์ความรู้และก็ถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพ่อก็ติดปฏิญาณตนตั้งแต่วันนั้นมาถึงวันนี้เลยก็จากสโลแกนบอกว่าคิดคำว่าคิดยังไงคิดแล้วเราก็คิดบอกว่าคิดเสมอบอกว่าถ้าวันนั้นเราไปดูตรงนั้นตรงนี้เราก็เจ็บมาคิดอยู่แล้วก็มาปรับใช้ในบริบทปฏิบัติที่อยู่ที่พื้นที่ของเราทำเราคิดแล้วเราต้องทำคิดทำยังไงเราจะทำยังไงไปทำเราแล้วก็มาต้องศึกษาอีกศึกษาว่าเรื่องการจะทำอย่างนี้เราจะปลูกอันนี้นี่ทำแล้วบอกว่าทำแล้วต้องมีนำคำว่าคิดทำนำถ้าเราคิดเราไม่ทำมันก็จะว่ายังไงคิดนำแล้วก็ต้องนำแนวทางทุกสิ่งทุกอย่างแล้วแปลว่าให้เป็นบุคคลต้นแบบเราปลูกอะไรก็ปลูกได้ปลูกเราไปปลูกเราไม่ต้องคิดว่าของเราปลูกไปให้คนดูให้เขามาศึกษาเรียนรู้เปลี่ยนคำว่าเปลี่ยนมาเนี่ยคำว่าเปลี่ยนยังไงเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนในการแนวทางในการบอกว่าเปลี่ยนอย่างเราต้องเปลี่ยนให้สู่เข้าระบบการในการทำงานแล้วก็การตลาดอันนี้คือแนวทางของที่พ่อทำอยู่ทุกวันนี้ครับก็ที่บัดเหมือนเรากับสร้างบ้านสร้างรั้วสร้างบ้านสร้างรั้วเราทำแล้วเราทำแล้วก็ได้ทำด้วยความบริสุทธิ์ใจด้วยแล้วก็พ่อก็ปฏิญาณตนบอกเลยว่าเราจะพ่อจะตอบบุญคุณแผ่นดินที่พ่อลงไปบุญถวายอยู่ที่กรุงเทพมหานครสวนจิตรดาพอลงไปถวายในช่วงที่ท่านพระองค์ท่านยังมีชีวิตอยู่ผลประจักษ์เลยก็อย่างนี้แหละพวกต้นไม้พวกอะไรนี่แหละศาสตร์พระราชาถ้าเราไม่ไปตัดต้นไม้มันก็มีเยอะพ่อก็เลยแนวคุ้มชิดเขาพ่อก็บอกพระองค์ท่านบอกว่าอย่างนี้เราได้พ่อก็เลยมาปลูกต้นไม้จะทำป่าอะไรป่าในครัวเรือนก็ตอนนี้ก็พ่อก็มียางนาอยู่ประมาณ100กว่าต้นแล้วตอนนี้ก็ได้ถ้าคิดเป็นมูลค่าก็อยู่กับประมาณ 200,000 กว่าบาทนี่ครับยางนากําลังอยากดางงานแล้วก็ใบมันที่หล่นลงมาแล้วมันเกิดเที่ยเห็ดเห็ดนี่ยังได้กับภูมิปัญญาของศาสตร์พระราชาเหมือนกันเราก็ไปซื้อเห็ดที่อยู่ตามท้องตลาดออกมาแล้วก็แนวทางของพระราชดำริของศาสตร์พระราชาบอกว่าเราก็มาขยายเพราะเป็นเชื้อเห็ดเชื้อเห็ดละโงก

0: แนวความคิดเราก็เอาคนนี้มาจับใช้เราก็มาเลยปรับของเป็นสัตว์พระราชาครับ
1: ปัจจุบันคุณพ่อเทวันใช้ชีวิตอย่างพอเพียงมีความสุขกับผลผลิตที่เกิดจากความรักความทุ่มเทและการปรับตัวตามยุคสมัยนี่คือเหตุผลว่าทำไมคุณพ่อเทวันถึงเป็นเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จไม่ว่าเวลาจะผ่านไปกี่ปีก็ตามไม่หยุดจะเรียนรู้แม้ว่าสิ่งนั้นเราจะเคยรู้จักมันดีมาก่อนก็ตามสวัสดีครับ

0: รู้ยังคะ
1: รู้อะไรคะ
0: ก็ดาราสาวไปเที่ยวดินเนอร์กับเสี่ยใหญ่ฉันต้องมีอะไรแน่ๆ
1: จริงเหรอมีไหมหลักฐาน
0: อ่
1: ะ
0: นี่ค่ะแคปมาจากวงในนะคะ
1: อย่างนี้ต้องแชร์
0: เลยค่ะ
2: หยุดจ้า
1: ทำไมแค่แชร์ก็ผิดหรอ
2: ข่าวเท็จผิดพรบ.คอมใครแชร์ใครเผยแพร่โดนกันทั้งนั้นจ้ะก่อนแชร์อะไรคิดก่อน3วิข่าวจริงไหมใครเป็นคนโพสต์แชร์แล้วใครสวยรู้เท่าทันสื่อรอดทั้งตัวรอดทั้งชื่อ

พูดถึงศาสตร์พระราชาเนี่ยอะไรแล้วน้ำตาพ่อเนี่ยจะไหลเลยจนจะพูดอะไรจะไม่ออกเลยครับเพราะเขาเห็นงานมาตลอดด้วยการโครงการของศาสตร์พระราชาคำว่าศาสตร์พระราชานี่เป็นยังไงเราต้องศึกษาแล้วก็หาองค์ความรู้แล้วก็ถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพ่อก็จะปฏิญาณตนตั้งแต่วันนั้นมาถึงวันนี้เลย

0: พี่ครับพี่ครับพาผมไปเช็คผลโอเน็ตหน่อยนะพี่ด่วนเลย
1: เดี๋ยวมันไกลกว่าจะไปถึงก็ปิดพอดีอ่ะ
0: ช่วยผมหน่อยนะพี
1: ่โอ้ไปไม่ทันก็เปลืองตังค์เปล่า
2: ๆแท็กซี่ส่งฉันไปเช็คเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดหน่อยสิ
1: โอ้ตอนนี้เส้นนั้นรถติด
3: ผมก็รีบไปเช็คเครดิตบุโรไปส่งผมหน่อย
4: นุ่มๆช่วยพาลุงไปเช็คยอดเงินสมทบชราภาพหน่อย
1: เอางี้ไปพร้อมกันหมดนี่แหละ
5: ฮะ
1: ไปด้วยทางรัฐ
5: ทางรัฐ
1: ทางรัฐ
6: ทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกและปลอดภัยโหลดฟรีใช้ง่ายรวมบริการของภาครัฐทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะช่วยเชื่อมโยงบริการของภาครัฐรวมไว้ในที่เดียวเริ่มต้นง่ายๆโดยการโหลดแอปลงมือถือได้ทั้งระบบ Android และ iOS ง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัสติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกรวดเร็วลดการเดินทางปลอดภัยทุกการใช้งานตามมาตรฐานสากลแอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัย
3: ง่าย
6: ครบ
7: จบ
3: ทุกเรื่องรัฐ
6: ทางรัฐถึงรัฐช่องทางเดียวง่ายจบครบทุกช่วงวัย
8: ผิดกฎจราจรทางรัฐยังใช้ชำระค่าปรับจราจรได้อีกด้วยจอดรถในพื้นที่ห้ามจอดเสียค่าปรับด้วยนะครับ
1: งั้นผมจ่ายผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกันนะครับ
6: โหลดเลย
9: แอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัยร่วมพัฒนาโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชน

สวัสดีครับรายการคิดดีวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมนั้นมารับชมเรื่องราวของการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติมหาวิทยาลัยขอนแก่นครับซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่างานนี้เป็นงานที่เปิดโอกาสให้กับนักเรียนผู้ปกครองรวมถึงประชาชนทั่วไปนะครับได้เข้ามาศึกษาแล้วก็เรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ผ่านประสบการณ์จริงครับได้ค้นคว้าได้ทดลองรวมถึงได้ลงมือปฏิบัติจริงครับเรื่องราวรายการวันนี้จะเป็นอย่างไรไปตามรับชมได้พร้อมๆกันเลยครับ

0: แล้วคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมก็ยืนอยู่กับทางด้านของอาจารย์ปักนะครับดร.สุขุมเรืองชัยนะครับรองคณบดีฝ่ายการต่างประเทศคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นครับสวัสดีครับอาจารย์ปักครับอาจารย์ปักครับอยากให้เล่าถึงภาพรวมของการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ในปีนี้ครับ
1: ครับภาพรวมนะครับก็คือว่าในการจัดงานสำหรับวิทยาศาสตร์นะครับก็เรามีการจัดงานที่ทั้งส่วนกลางนะครับที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ในมหาวิทยาลัยต่างๆของก็จะมีการจัดงานส่วนพิพาทนะครับของเราก็เป็นงานหลักนะครับของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับโดยการจัดงานภาพรวมทั้งหมดนะครับก็คล้ายๆกับทุกปีก็คือว่าเราจะมีการแข่งขันนะครับการแข่งขันและนอกเหนือจากการแข่งขันก็จะมีนิทรรศการต่างๆครับอย่างเช่นวิวที่เราเห็นอยู่ตอนนี้ก็คือเป็นการแข่งขันสำรวจขวดน้ำนะครับแล้วก็น้องๆนักเรียนนะครับจากโรงเรียนต่างๆนะครับก็มาร่วมแข่งขันกันมาร่วมสนุกกันแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเราก็จะมีการเชิญชวนนะครับให้พ่อแม่ผู้ปกครองโรงเรียนนะครับเข้ามาร่วมชมการแข่งขันนะครับแล้วก็มาร่วมเชียร์ให้กำลังใจนะครับกับเพื่อนๆเข้าร่วมการแข่งขันรวมถึงเทศกาลต่างๆด้วย
0: อย่างที่เราเห็นกันในโอ้โหบรรยากาศคึกคักเยอะมากมายเด็กๆไม่ว่าจะเป็นเด็กๆเองผู้ปกครองหรือว่านักศึกษารวมถึงประชาชนทั่วไปที่สนใจการจัดงานในปีนี้เราจัดภายใต้แนวคิดอะไรครับอาจารย
1: ์แนวคิดนะครับก็เป็นแนวคิดที่ร่วมกันจัดทั่วทั้งประเทศเลยก็คือ Intelligent Science for a Sustainable Future ครับเรามี2ส่วนละกันครับก็คือมี Intelligent Science Intelligent Science เนี่ยเราอาจจะคิดถึงความฉลาดของปัญญาประดิษฐ์ใช่ไหมครับแต่ว่าจริงๆ Intelligence ที่เราพูดถึงเนี่ยเป็นความฉลาดที่มนุษย์ของเรานะครับร่วมกันสร้างสื่อร่วมกันสร้างสิ่งประดิษฐ์นะครับรวมถึงการค้นพบใหม่ๆทางวิทยาศาสตร์นะครับเป็นมันสมองของนักวิทยาศาสตร์รวมถึงกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์นะครับรังสรรค์งานขึ้นมาส่วน Sustainable Future ก็คือเรามองไปถึงอนาคตครับว่าวิทยาศาสตร์ของเราเนี่ยมีส่วนสำคัญนะครับในการผลักดันให้เกิดอนาคตที่ยั่งยืนนะครับแล้วก็มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่านะครับแล้วก็เกิดผลประโยชน์สูงสุดซึ่งเหล่านี้นะครับเราเรียนกันอยู่ในวิชาวิทยาศาสตร์อยู่แล้วนะครับนักวิทยาศาสตร์ก็เอาสิ่งที่เราเรียนรู้นะครับไปศึกษาไปค้นคว้าวิจัยเพิ่มเติมเราก็เลยเป็นที่มาของงาน Intelligent Science for Sustainable Future
0: ครับผมว่าแนวคิดนี้ก็เหมือนกับสอดคล้องแล้วก็สะท้อนถึงบทบาทของคณะวิทย์ของมข.ด้วย
1: ถูกต้องเลยครับ
0: ยังไงบ้างครับ
1: ก็คืออย่างคณะเรานะครับบทบาทหลักๆนะครับหรือว่าภารกิจหลักของเราก็คือมีเรื่องของการในการสอนนะครับแล้วก็มีเรื่องของการวิจัยนอกเหนือจากนั้นก็คือการบริการวิชาการอย่างเช่นตัวอย่างของสิ่งที่เราเห็นในวันนี้ก็คือบริการวิชาการครับเรานําวิชาการของเราเนี่ยไปบริการให้กับบุคคลทั่วไปนะครับแล้วก็พ่อแม่พี่น้องนักเรียนต่างๆนะครับให้กับนำความอยากรู้อยากเห็นนะครับของเด็กๆแล้วเราก็ตอบความอยู่อยากเห็นของเด็กๆเหล่านั้นนะครับส่วนภารกิจอื่นๆอย่างเช่นการจัดการศึกษานะครับแล้วก็การวิจัยเนี่ยครับงานสัปดาห์วิทย์เนี่ย

0: ครับก็คือเป็นสิ่งที่สะท้อนให้กับทุกคนที่เข้ามาร่วมงานนะครับให้เห็นว่าเราทำอะไรบ้างครับเช่นการจัดการศึกษาเราก็จะมีน้องๆนักเรียนนะครับน้องๆนักศึกษาของเราเองเนี่ยที่เป็นคนที่ออกบูธในเทศกาลนะครับให้เห็นว่าเด็กๆของเราเราเทรนเด็กของเรายังไงนะครับนอกเหนือจากเป็นกำลังสำคัญกำลังคนของชาติแล้วเนี่ยเราก็เทรนเด็กของเรานะครับให้สื่อสารวิทยาศาสตร์ให้กับคนที่มางานด้วยนะครับรวมถึงงานวิจัยก็คือเราก็โชว์เคสให้เห็นนะครับว่างานวิจัยที่เราทำเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกับชุมชนอย่างไรบ้างแล้วก็แก้ปัญหาต่างๆของชุมชนรวมถึงสังคมแล้วก็ประเทศอย่างไรบ้างครับ
1: ต้องบอกว่าการจัดงานในแต่ละปีแล้วก็จะมีรูปแบบใหม่เพิ่มเติมขึ้นมา
0: ใช่ครับ
1: อย่างเช่นการจัดงานในปีนี้แตกต่างจากปีที่ผ่านมาไหมครับ
0: ปีนี้ก็จะมีการแข่งขันบางประเภทนะครับที่เพิ่งเริ่มขึ้นในปีนี
1: ้
0: อย่างเช่น sustainable future ของเราเนี่ยเราก็มีการแข่งขันก็คือนำเศษวัสดุต่างๆนะครับที่ปกติเราทิ้งไปเนี่ยโดยที่ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรมาทำเป็นสิ่งประดิษฐ์นะ
1: คร
0: ับแล้วก็มาแข่งกันดูซิว่าไอเดียของแต่ละโรงเรียนนะครับหรือว่าแต่ละกลุ่มของนักเรียนที่เข้ามาเนี่ยจะเอาเช่นเอาถุงพลาสติกหรือเอาสิ่งเหลือใช้ต่างๆนะครับมาทำให้เกิดไอเดียเป็นสิ่งประดิษฐ์อย่างไรบ้างนะครับแล้วก็ในปีนี้มีการแข่งขันการสื่อสารวิทยาศาสตร์นะครับซึ่งปกติเราก็มีอยู่แล้วการสื่อสารวิทยาศาสตร์แต่ปีนี้เราอยากเป็นวิทยาศาสตร์ที่อยู่ในท้องถิ่นแล้วก็ชุมชนอีสานของเรามากขึ้นเราก็เลยเอาคำว่าสออนนะครับซึ่งเป็นคำอีสานเนี่ยมารวมกับ science ก็เป็น science สออนแล้วก็มีเด็กๆก็มาเล่านะครับว่าวิทยาศาสตร์ที่อยู่เบื้องหลังของประเพณีและวัฒนธรรมอีสานเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นเราอาจจะใช้ใบตองนะครับในการทำผ่านใบสีเด็กๆก็จะค้นคว้าข้อมูลว่าทำไมใบตองมันเหมาะสมเป็นวัสดุที่เหมาะสมกับการทานใบสีแล้วถ้าใบตองมีความเหนียวไม่พอเราสามารถปรับปรุงใบตองอย่างไรบ้างการทาน้ำมันในใบตองมันช่วยอะไรครับแต่ว่าเล่าในมุมมองของวิทยาศาสตร
1: ์เด็กๆก็ได้เกิดการเรียนรู้แล้วก็ได้ฝึกคิดวิเคราะห์เองด้วย
0: เลยครับ
1: แล้วอะไรเป็นจุดเด่นของการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ของเราครับ
0: โอ้จุดเด่นนะครับอันนี้ก็ตอบยากนิดนึงเพราะว่าเรามีข้อเด่นเรามีอะไรต่างๆมากมายนะครับอย่างเช่นจุดเด่นของเราก็คือเรื่องของนิทรรศการแล้วก็การเปิดให้ผู้คนทั่วไปเข้าชมนะครับเข้าชมนิทรรศการได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยแล้วก็หลายๆกิจกรรมนะครับยังมีของที่ระลึกนะครับให้กับน้องๆพ่อแม่ผู้ปกครองด้วยนะครับโดยนิทรรศการของเราเนี่ยก็จะอยู่กระจายอยู่ทั้งหมด9สาขาวิชาของเราเลยครับตั้งแต่สาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพวิทยาศาสตร์กายภาพแล้วก็มีคณิตศาสตร์แล้วก็สถิติครับอันนี้ก็จะเป็นจุดเด่นสำคัญที่อยากให้เชิญชวนนะครับคนที่อยู่ทางบ้านหรือว่าปีนี้มาไม่ทัน
1: ปีหน้ามาได้เพราะเราจัดทุกปียิ่งใหญ่ทุกปี
0: นะครับก็จะอยู่ในช่วงของวันที่18สิงหาคมจัดทั้งหมด3วันนะครับอย่างปีนี้ก็มีวันที่17 18 19สิงหาคมครับ
1: โอเคต้องบอกว่ากิจกรรมต่างๆมีเยอะแยะมากมายเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวรบกวนอาจารย์ตักพาผมแล้วก็ทางการไปเดินชมหน่อยครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ไปกันเลยครับ

0: ี่ก็เป็นภาพรวมของการจัดงานแล้วก็บรรยากาศที่เด็กเข้ามาร่วมงานครับอาจารย
1: ์ก็จะวุ่นวายเสียงดังนะครับ
0: เพราะว่าระหว่างทางเข้ามาก็เห็นเป็นรถบัสของแต่ละโรงเรียนเข้ามาแล้วเหมือนมีเสื้อทีมด้วยครับ
1: ใช่ครับเพราะว่าก็จะได้ไม่หลงกันแล้วก็มีทีมนำชมนะครับซึ่งเป็นกำลังหลักสำคัญเลยนะครับของคณะวิทยาศาสตร์เป็นเด็กๆของคณะเรานี่แหละครับพาน้องๆนะครับนำชมไปในจุดต่างๆที่สำคัญของเทศกาลนะครับพอดีว่าเวลาน้องๆเข้ามาก็อาจจะมีเวลาครึ่งวันนะครับ หรือไม่นานมากเนี่ยแล้วเขาอยากดูไฮไลท์ต่างๆสำคัญก็จะมีเด็กๆนะครับที่เป็นเด็กคณะเราที
0: ่
1: พาเป็นทีมนำชมครับ
0: โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในกันครับ
1: ก็จะมีทั้งอาหารมี

0: อย่างบริเวณโซนนี้คือโซนอะไรครับอาจารย์อ
1: ันนี้เป็นโซนการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์นะครับซึ่งการกิจกรรมแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์เนี่ยเป็นกิจกรรมที่ป๊อปปูล่ามากๆนะครับในโรงเรียนต่างๆก็จะมีโรงเรียนนะครับส่งผลงานเข้ามาในรอบคัดเลือกก่อนนะครับแล้วก็เนื่องจากว่าพื้นที่เราจำกัดเราก็เลยไม่สามารถให้โครงงานทั้งหมดมาได้นะครับเช่นบางปีก็อาจจะมีการส่งโครงงานมาทั้งหมด200-300โครงงานเลยนะครับทั้งหมดนะครับแล้วก็จะคัดเลือกให้เหลือประมาณประเภทละ40โครงงานแล้วก็อาจจะมีโครงงานอยู่หลักๆ3ประเภทนะครับก็คือโครงงานทางด้านชีวภาพกายภาพแล้วก็ประยุกต์นะครับแล้วก็บางปี3โครง3เนี้ยก็จะมีเป็นหลักหลายร้อยเลยนะครับที่ส่งเข้ามานี่ก็คัดเข้ามาแล้วก็จะมีกรรมการนะครับมาคุยมาสักถามกับน้องๆว่าที่มาของเรื่องเป็นยังไงแล้วก็ดูว่าน้องๆเข้าใจในกระบวนการที่ได้มาของคำตอบเนี่ยกระบวนการวิทยาศาสตร์มากน้อยขนาดไหนนี่ก็จะโอ้โหมีทั้งอาจารย์มีทั้งคุณครูมีทั้งเด็กๆนะครับโซนนี้ก็จะเป็นโซนที่แน่นแล้วก็ป๊อปปูล่ามากๆครับ
0: ก็บอกว่าเป็นอีกหนึ่งโซนที่สำคัญของการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในปีนี
1: ้
0: รวมถึงปีอื่นด้วย
1: มีทุกปีครับ
0: แล้วต้องบอกว่าอีกหนึ่งจุดเด่นของกิจกรรมในตรงนี้ก็คือเราเปิดโอกาสให้เด็กๆเนี่ยเขาได้ส่งผลงานของตัวเองเข้ามาประกวด
1: ใช่ครับใช่ครับก็ในทีมนึงก็จะมีหลักๆก็จะมี3คนนะครับเด็กก็จะช่วยทำโครงงานทำอะไรกันแล้วพอถึงช่วงเวลาที่ประกวดนะครับเด็กๆก็จะส่งรายงานนะครับมาให้เราดูแล้วล่ะกรรมการก็จะดูแล้วก็คัดเลือกกันอย่างเข้มข้นนะครับเพราะว่าโครงงานส่งไปเยอะมากแล้วก็เราก็กรรมการเองก็หนักใจเพราะว่าโครงงานน้องๆได้ตั้งใจทำครับทุกทีมเลยครับ
0: โอเคครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศให้กันต่อคร
1: ับวิทยาศาสตร์ประยุกต์นะครับตรงนี้วิทยาศาสตร์ประยุกต์ก็จะเป็นกลุ่มที่ใช้ทั้งชีวภาพใช้ทั้งกายภาพนะครับรวมกันนะครับเช่นอันนี้ก็จะมีการใช้หมวกนะครับ

0: ก็หลังจากนั้นก็จะมีน้องๆนะครับหรือว่าเพื่อนๆที่เขาสนใจในประถามกับข้อมูลงานอะไรเงี้ย
1: แล้วพ
0: ี่
1: ก
0: ับ
1: นักศึกษาว่าอันนี้ก็ไม่ใช่แค่โรงเรียนในขอนแก่นใช่ไหมอาจารย์
0: ไม่ครับไม่ครับตัวอีสานเลย
1: ตัวอีสานเลย
0: ใช่ครับใช่ครับอันนี้ก็คือกรรมการของเราที่มาเป็นยังไง
1: นี่ก็คือเป็นโซน
0: วิหาร
1: ชีวภาพ
0: ใช่ครับ
1: โอเคครับ
0: เยอะอยู่ก็ดูมีเพิ่มประสิทธิภาพทางด้านโครงงานก็จะมีเรื่องทั่วไปนะครับมีทั้งเรื่องของการใช้สารสกัดนะครับสมุนไพรต่างๆเข้ามานะครับแล้วก็มาดูฤทธิ์มาดูแลออกฤทธิ์ต่างๆนะครับเรื่องของชีววิทยานะครับสุขภาพ
1: โอเคครับอันนี้ก็คือเป็นหนึ่งในกรรมการใช
0: ่ไหมครับใช่ครับอาจารย์ท่านอาจารย์สุพรก็
1: ครับ
0: สอบถามน้องๆอยู่ครับ
1: ครับก็คืออย่างที่อาจารย์ปั๊บบอกนะคือตอนนี้ก็คือตอนวิทยาศาสตร์
0: โรงงานวิทยาศาสตร์ชีวภาพครับ
1: วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
0: อาจารย์เราก็จะอยู่ต่างๆคือทีมโรงงานเป็นทีมที่เราใช้อาจารย์เยอะมากเพราะเป็นทีมสำคัญครับแต่อาจารย์ก็แต่น้องเพิ่นนี่ก็การผ่านโครงการ
1: ต่อก็จะมีอะไรบ้างครับวิทยาศาสตร์ประยุกต์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
0: วิทยาศาสตร์กายภาพครับ
1: แล้วก็วิทยาศาสตร์กายภาพ
0: ใช่
1: ซึ่งเดี๋ยวเราจะไปชมกันต่อไปใน
0: บริ
1: เวณข้างหน้าอ๋อนี่ใช่ไหมครับ
0: กายภาพอยู่กายภาพ
1: ก็
0: เป็นโซนสุดท้ายครับอันนี้ยังเป็นชีวภาพอยู่ครับ
1: อ๋อคร
0: ับ
1: ผม
0: น้องก็ตื่นเต้นรอกรรมการครับด้วยแล้วก็เป็นทีมกรรมการ
1: กรรมการก็เป็นคณะ
0: อาจารย์
1: ของ
0: ใช่อาจารย์คณะ
1: เรานะครับ
0: เพราะว่าที่คณะเรามีอาจารย์ทั้งหมดประมาณเกือบ200คนนะครับอาจารย์เราก็ครอบสอนครอบคลุมทุกสาขาวิชาอยู่แล้วนะครับดังนั้นในเรื่องของความเชี่ยวชาญของอาจารย์เนี่ยนะครับเรามีหลากหลายมากนะครับก็สามารถเป็นกรรมการให้กับทุกๆสาขาก็ได้ครับอันนี้เป็นโซนกายภาพนะครับเราดู
1: นี่นะคร
0: ับ อ
1: ันนี้ก็คือเป็นโซนสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพอ
0: าจารย์ทำฟิสิกส์กำลังถามเด็กๆนะครับ
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นบรรยากาศของกรรมการนะครับที่เราอ่านของ

0: อันนี้ต้องบอกว่าเราเปิดโอกาสให้กับน้องๆนักเรียนจากทั่วภาคอีสาน
1: ใช่ครับแล้วก็ทีมที่ชนะเลิศเนี่ยจะมีการแข่งขันต่อในระดับประเทศครับ
0: ครับผมอ๋อก็คือรอผ่านการประกวดของที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นก่อนแล้วก็ส่งไปประกวดต่อในระดับประเทศต่อไปอ๋อโอเคครับ

0: ันนี้นะคะจะเป็นขั้นตอนการทำโยเกิร์ตนะคะซึ่งขั้นตอนการทำโยเกิร์ตเนี่ยจะมีทั้งหมด6ขั้นตอนที่เป็นแบบคร่าวๆขั้นตอนแรกนะคะคือการเตรียมแล้วก็กรองนมค่ะขั้นตอนนี้นะคะจะใช้เลือกใช้นมพาสเจอไรส์นะคะเป็นส่วนประกอบในการทำโยเกิร์ตซึ่งนมพาสเจอไรส์เนี่ยจะเป็นนมที่สักที่มันฆ่าเชื้อมาแล้วแล้วก็อุปกรณ์ที่เราใช้นะคะจะเป็นผ้าขาวบางหรือกระชอนมีหม้อมีภาชนะที่บรรจุนะคะซึ่งภาชนะพวกนี้เนี่ยจะต้องฆ่าเชื้อเพื่อลดการปนเปื้อนด้วยค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะการอุ่นนมค่ะจะอุ่นนมที่85องศาเซลเซียสแล้วก็คนสม่ำเสมอนาน 10-20 นาทีค่ะแล้วก็ขั้นตอนที่3นะคะจะเป็นการลดอุณหภูมินมลงค่ะจะให้เหลือประมาณ 43-45 องศาเซลเซียสโดยการนำหม้อที่เราอุ่นนมไปแล้วเนี่ยไปแช่ในอ่างน้ำเย็นค่ะแล้วก็ขั้นตอนต่อไปการเติมหัวเชื้อโยเกิร์ตนะคะจะใช้โยเกิร์ตหัวเชื้อโยเกิร์ตประมาณ 3-4 ช้อนโต๊ะต่อ1นม1มิลลิ1ลิตรค่ะซึ่งหัวเชื้อที่เราใช้นะคะจะชื่อแลคโตบาซิลัสแล้วก็สเตปคอคันค่ะต่อไปค่ะการบ่มและการหมักนะคะจะบ่มเพื่อให้มีรสชาติเปรี้ยวในโยเกิร์ตมากขึ้นค่ะขั้นตอนสุดท้ายคือการทำให้เย็นแล้วก็บรรจุเก็บลงในบรรจุภัณฑ์ที่เราเตรียมไว้ค่ะแล้วก็การเก็บนะคะเก็บรักษาก็คือปิดฝาให้สนิทแล้วก็เก็บอุณหภูมิไม่เกิน4องศาเซลเซียสค่ะขอบคุณค่ะ
1: ต่อไปเป็นประโยชน์ของโยเกิร์ตนะคะหลักๆโยเกิร์ตก็คือช่วยเรื่องระบบขับถ่ายใช่ไหมคะแล้วก็พวกย่อยอาหารเพราะว่าโยเกิร์ตอะค่ะมีในโยเกิร์ตมีสิ่งที่เรียกว่าโปรไบโอติกค่ะก็คือจุลินทรีย์ที่บอกไปเมื่อกี้ว่าเป็นการใส่หัวเชื้อลงไปค่ะใช่แล้วก็มีพวกช่วยเรื่องควบคุมน้ำหนักได้เพราะว่าโยเกิร์ตอะค่ะมีเป็นโยเกิร์ตเป็นโปรตีนนะคะแล้วเวลาเรากินเข้าไปมันช่วยให้เราอิ่มท้องนานแล้วก็แคลอรี่ต่ำด้วยแล้วก็มีพวกส่งเสริมเรื่องกระดูกแล้วก็ลดกลิ่นปากได้ค่ะส่วนจุลินทรีย์ที่พูดถึงนะคะสามารถไปส่องกล้องตรงนี้ได้เลยค่ะ
2: อันนี้เด็กๆจะพามาดูกล้องจุลทรรศน์ครับจะมีจุลินทรีย์ในเด็กง่ายๆก็คือเราแยกชนิดจุลินทรีย์ออกเป็น2ประเภทครับก็ตามการติดสีของจุลินทรีย์ครับก็อันนี้ก็จะช่วยนักวิทยาศาสตร์ของเรานะครับหรือว่าคนที่เรียนเนี่ยให้แยกประเภทของจุลินทรีย์ออกเป็น2ประเภทง่ายๆครับก็จะมีการติดสี2แบบก็คือติดสีแบบแกรมบวกแกรมลบนะครับก็เราก็จะเห็นเป็นสีของจุลินทรีย์ที่แตกต่างกันภายใต้กล้องจุลทรรศน์

0: สวัสดีค่ะก็พวกเรากลเคมีนะคะโดยกลเคมีของเราเนี่ยมีโชว์ที่มหัศจรรย์ให้ได้รับชมกัน
1: มีหลายโชว์กันมากๆเลย
0: ใช่ค่ะโดยโชว์แรกที่เราจะโชว์อะไรดีคะ
1: เราเอาเป็นดอกไม้เปลี่ยนสีกันไหมคะ
0: ใช่ค่ะดอกไม้ของเรานี่เพิ่งเก็บสดๆเมื่อเช้าเลยนะคะซ
1: ึ่
0: งมันสามารถเปลี่ยนสีได้ค่ะเดี๋ยวโชว์ต่อไปขอเชิญพบกับ
1: ดอกไม้
0: เปลี่ยนสีค่ะอันนี้คือเพิ่งสดๆเมื่อเช้าเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะเพิ่งเด็ดออกมาจากต้นไม้
0: ใช่ค่ะนี่เราจะมีเขาเรียกว่าเวทมนต์อย่างหนึ่งที่ทำให้ดอกไม้สามารถเปลี่ยนสีได้
2: ใช
0: ่ถ้าเราแบบว่าถือปกติอย่างนี้ก็เป็นสีขาวปกติเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: ซึ่งน้ำยาวิเศษของเราเนี่ยเราได้ใส่สิ่งหนึ่งเข้าไปเมื่อเราฉีดปุ๊บเนี่ยสีจะเปลี่ยนทันทีเดี๋ยวลองฉีดดูเลยนะคะอันนี้คือเรายังไม่ได้ใส่เวทมนต์ลงไปค่ะเรายังไม่ใส่เวทมนต์ลงไปเห็นไหมคะเรายังไม่ได้ใส่เวทมนต์ลงไปแต่เมื่อเราใส่เวทมนต์ลงไป
2: ท่องคาถาอะไรคร
0: ับเราต้องท่องคาถาไหมคะ
1: ได้
2: ท่องเลยครับ
1: ท่องคาถาก
2: ัน
1: ก่อน
2: ใช
1: ่ก็เราต้องลงมือขึ้นมาก่อนนะโม
0: นะโม
1: 6 7 6 7
0: chicken
1: banana
0: susa
1: brazil
0: piu piu
1: จะเปล
0: ี่
1: ยนส
0: ี
1: ได้จริงหรือเปล่า
0: เมื่อเราไล่เวทมนต์เรียบร้อยแล้วดอกไม้นี้จะเปลี่ยนสีทันทีค่ะเห็นไหมคะ
1: ม
0: ัน
1: เปล
0: ี่
1: ยนส
0: ี
1: แล้วค่ะ
2: เปลี่ยนสีจริงนะครับมาจากน้ำยาวิเศษของเรา
0: ซึ่งเราจะไม่บอกนะคะอันนี้คือเป็นความลับ
2: ทาง
0: ความใช่ค่ะ
2: ใช
0: ่
2: เฉพาะกลเคมีเลยคร
0: ับ ถ้าใครอยากได้ดอกไม้สวยๆแบบนี้มาเจอกันได้ที่กลเคมีค่ะตั้งแต่วันที่17-19นี้ค่ะ
2: ใช่ครับอาคาร4ชั้น5นะครับตึกเคมีนะครับ
0: ค่ะก็คือขั้นตอนของเรานะคะเราจะทำการฉีดอินดิเคเตอร์คือฟีนอลฟทาลีนไว้ก่อนค่ะถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้ฉีดฟีนอลฟทาลีนอย่างเช่นตัวนี้ค่ะเมื่อเราฉีดตัวนี้

0: คือโซเดียมไฮดรอกไซด์ค่ะถ้าเราฉีดโซเดียมไฮดรอกไซด์ลงไปเนี่ยมันก็จะไม่เกิดสีค่ะแต่ว่าถ้าเราฉีดลงในตัวที่เราฉีดฟีนอลฟทาลีนไว้อยู่แล้วเนี่ยมันก็จะเกิดสีขึ้นมาค่ะเป็นสีชมพูอย่างที่เห็นค่ะเกิดเป็นกรดเคมีค่ะ
1: คือมีสารเป็นสารเคมีกลุ่มนึงที
0: ่
1: สีของสารละลายจะขึ้นกับPH
0: ใช่ค่ะซึ่งเราทำก
1: ันอธิบายง่ายๆคือเหมือนว่าความเป็นกรดเป็นเบสเนี่ยครับถ้าเป็นกรดอาจจะเป็นอีกสีนึงเบสอาจจะอีกสีนึงแล้วเด็กๆ เขาก็เอาก่อนหน้านี้ครับในดอกไม้ที่จะเป็นสีน่ะเขามีตัวอินดิเคเตอร์ก็คือมีตัวที่จะสามารถเปลี่ยนสีได้ในสภาวะกรดหรือเบสเนี่ยครับเขาฉีดไปแล้วพอเขาเอาเบสฉีดไปเสร็จมันก็จะเปลี่ยนเป็นสี
0: ชมพูสีแดง
2: สีออกบานเย็น

0: นะครับหลังจากที่เราได้เดินชมกิจกรรมต่างๆต้องบอกว่ามีกิจกรรมต่างๆเยอะมากมายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการประกวดการแข่งขันรวมถึงการแสดงกล
1: ครับ
0: กิจกรรมเหล่านี้ทำให้น้องๆที่มาหรือว่าประชาชนทั่วไปที่เขาได้มาเนี่ยเขาได้เรียนรู้แล้วก็ได้สัมผัสอะไรบ้างครับ
2: สิ่งที่เราอยากให้น้องๆนะครับรวมถึงคนทั่วไปที่เข้ามาร่วมงานของสัปดาห์วิทยาศาสตร์ของเราเนี่ยได้สัมผัสก็คือว่าวิทยาศาสตร์นะครับมันใกล้ตัวมากเลยแล้วก็วิทยาศาสตร์ในหนังสือเรียนนะครับบางทีเราเรียนนะมันดูยากนะครับดูงงดูอะไรหมดเลยแต่ว่ามาที่นี่เราจะได้เห็นนะครับว่าวิทยาศาสตร์มันใกล้ตัวเรามากแล้วก็มันไม่ได้อย่างที่เราคิดนะครับมีกลเคมีที่เราได้เห็นใช่ไหมครับหรือว่ามีนิทรรศการของสาขาวิชาต่างๆเช่นเราไปดูจุลินทรีย์กันมานะครับเราเห็นประโยชน์จากการใช้เราก็เห็นว่าจุลินทรีย์ในใกล้ตัวมากเลยนะครับสิ่งที่เราอยากให้กับทุกท่านก็คือว่ามาเข้ามาสนุกเข้ามาเพลิดเพลินกับเรา

0: แล้วก็มาเห็นว่าจริงๆวิทยาศาสตร์ใกล้ตัวแล้วก็สนุกกว่าที่เราคิดเยอะเลยครับแล้วอาจจะนะครับก็จะมีหลักโรงเรียนที่เปิดให้บริการในช่วงเสาร์อาทิตย์นะครับหรือว่าจะมีการจัดอบรมอื่นๆนะครับเราก็สามารถเข้าติดต่อมาที่คณะวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมต่างๆนะครับให้กับน้องๆแล้วก็บุคคลทั่วไปเยอะแยะมากมายครับ
1: ต้องบอกว่าความสนุกสนานในงานเนี่ยมีเยอะแยะ
0: ครับ
1: เรื่องราวนี้เองสำหรับอาจารย์คาดหวังว่าจะเปลี่ยนมุมมองให้กับเด็กๆหรือว่าคนทั่วไปยังไงบ้างครับ
0: จริงๆการเปลี่ยนมุมมองบางทีก็อาจจะไม่ได้ง่ายเน
1: า
0: ะนะคร
1: ับ
0: แต่แล้วเราก็หวังนะครับว่าเด็กๆที่มาเห็นนะครับตั้งแต่ตอนเขายังเล็กๆเลยแล้วก็มาดูในปีถัดไปเนี่ยก็จะได้มีการมองวิทยาศาสตร์นะครับในมุมมองเชิงที่เป็นเชิงบวกมากขึ้นนะครับแล้วก็มองวิทยาศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวแล้วก็วิทยาศาสตร์เนี่ยสามารถเปลี่ยนโลกได้อาจจะเปลี่ยนด้วยกำลังสมองเล็กๆนะครับ intelligent science ของเราเนี่ยจากจุดเริ่มต้นเล็กๆนะครับเราก็อาจจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตได้ครับ
1: ต้องบอกว่าปฏิเสธไม่ได้เลยว่ายุคสมัยนี้ AI แล้วก็เทคโนโลยีเป็นเรื่องใกล้ตัวว
0: ิ
1: ทยาศาสตร์เองก็อยู่รอบตัวเราเหมือนกัน
0: ถูกต้องครับ
1: ในชีวิตประจำวันเด็กๆในคนข้างหน้าเขาควรศึกษาวิทยาศาสตร์ด้านใดมากที่สุดครับอาจารย
0: ์อ๋อจริงๆผมวิทยาศาสตร์ที่เรามองว่าเด็กๆควรจะศึกษาหรือควรจะให้ความสำคัญเนี่ยเราเองในฐานะคนที่อยู่ในวงการวิทยาศาสตร์นะครับอยากให้เด็กก็คือสนใจด้านไหนชอบด้านไหนไปทางด้านไหนครับเรามีวิทยาศาสตร์ที่หลากหลายแล้วก็สุดท้ายนะครับวิทยาศาสตร์ทั้งหมดที่เรามองว่าเป็นสาขาแยกต่างหากกันเนี่ยสุดท้ายแล้วพอเราอยู่กับมันไปนานๆนะครับว
1: ิ
0: ทยาศาสตร์ทั้งหมดมันเชื่อมต่อกันหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นชีววิทยานะครับเวลาเราสนใจเรื่องของพืชของสัตว์เนี่ยม
1: ัน
0: ก็มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับภาพนะครับอย่างเช่นสัตว์ที่เดินนะครับหรือว่าพืชเวลาพืชต้องการพลังงานเนี่ยม
1: ัน
0: ก็มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับภาพอยู
1: ่
0: ด
1: ัง
0: นั้นสนใจอะไรเรื่องอะไรไปให้สุดทางนั้นเลยนะครับแล้วก็สนุกเพลิดเพลินไปกับมันครับ
1: โอเคกลับมาเรื่องของงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ที่เราจัดในทุกๆปีงานนี้ครับเราจะส่งเสริมแล้วก็เป็นการส่งเสริมมาตรการให้กับเด็กๆหรือว่าประชาชนทั่วไปด้านใดบ้างครับอาจารย
0: ์สิ่งที่เราอยากเห็นนะครับจากไปมีอยากที่เราส่งเสริมแหละก็คือเราบริการวิชาการด้านนี้ออกไปนะครับเพื่อให้เห็นว่าคณะวิทยาศาสตร์ของเราเนี่ยนอกเหนือจากกิจกรรมที่เป็นเรื่องของการเรียนการสอนนะครับภารกิจหลักของเราการเรียนการสอนผล
1: ิ
0: ตนักศึกษาผลิตบัณฑิตนะครับแล้วก
1: ็
0: มีการวิจัยเราอยากให้เห็นว่าเรามุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจในการทำงานบริการวิชาการมากเลยนะครับแล้วก็บริการวิชาการที่เราทำออกไปเนี่ยครับทำเพื่อชุมชนของเราอย่างแท้จริงแล้วก็ทำเพื่อสังคมของเราอย่างมากๆก็คือเราอยากให้ทุกคนนะครับได้บางทีนะครับโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลหน่อยเน
1: ี่
0: ยอาจจะไม่สามารถมีงบประมาณที่สามารถเข้าถึงอุปกรณ์หรือเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ได้เท่าไหร่แต่ณวันนี้นะครับหรือว่าในช่วง3วันนี้เนี่ยทุกคนจะสามารถเข้าถึงเครื่องมือหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆทางวิทยาศาสตร์ที่โรงเรียนอาจจะไม่สามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลาเนี่ยเข้ามาดูเข้ามาเห็นเข้ามาลองเข้ามาเล่นนะครับเราก็สนุกเพลิดเพลินกันเราก็หวังว่าสิ่งต่างๆเล็กๆเหล่านี้นะครับจะช่วยพัฒนาเจตคตินะครับรวมถึงความสามารถแล้วก็ทักษะต่างๆของเด็กๆที่มาร่วมงาน
1: ครับเพราะเด็กๆที่มาเขาจะได้ฝึกตั้งคำถามฝ
0: ึ
1: กการคิดวิเคราะห
0: ์
1: และที่สำคัญก็คือได้ลงมือปฏิบัติจริ ง
0: ใช่ครับได้สัมผัสได้จับจริงเราก็ได้ถามพี่ๆนะครับที่เคยมีประสบการณ์มาก่อน
1: ครับมาถึงภาพรวมของมหาลัยมหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะวิทยาศาสตร
0: ์
1: เราเป็นหนึ่งในมหาลัยชั้นนำของประเทศไทยในส่วนนี้เองเรามีส่วนสำคัญในการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ยังไงบ้างคร
0: ับ ครับก็ปฏิเสธไม่ได้เลยนะว่ามหาวิทยาลัยของเราเนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยภูมิภาคนะครับที่โจทย์สำคัญของเราเลยก็คือว่าผลิตบัณฑิตนะครับที่ไปทำงานในหน่วยงานต่างๆท
1: ั้
0: งหน่วยงานภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนนะครับแล้วเราก็หวังว่าเด็กๆของเราเนี่ยจะไปพัฒนาประเทศนะครับในด้านของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะครับคณะวิทยาศาสตร์ของเราก็เป็นหนึ่งในกำลังสำคัญนะครับของคณะทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนอกเหนือไปจากคณะวิศวกรรมศาสตร
1: ์
0: คณะเทคโนโลยีว
1: ิ
0: ทยาการคอมพิวเตอร์นะครับหรือคณะเกษตรศาสตร์คณะเกษตรศาสตร์เนี่ยเรามีคณะต่างๆมากมายนะครับที่เราร่วมเป็นกำลังสำคัญในการผลิตบัณฑิตนะครับที่มีคุณภาพที่ไปทำงานในตลาดแรงงานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่างๆนะครับจากรุ่นสู่รุ่นเนี่ยตอนนี้มขเราก็60กว่าปีแล้วนะครับเราก็ยังไม่หยุดที่จะพัฒนานะครับในการเรียนการสอนบริการวิชาการการวิจัยของเรานะครับเพื่อตอบโจทย์ทั้งโจทย์ทางด้านผลิตบัณฑิตนะครับแล้วก็โจทย์วิจัยแล้วก็บริการวิชาการต่างๆครับ
1: สุดท้ายนี้ครับอาจารย์เนี่ยได้ฝากถึงพี่น้องประชาชนผู้ที่สนใจที่จะมาเที่ยวชมงานในปีนี้รวมถึงปีต่อๆไปคร
0: ับก็ถ้าสนใจก็เดินมาได้เลยนะครับเข้ามาที่คณะวิทยาศาสตร์ของเราตอนนี้คือเป็นประการที่ไม่มีด่านป้องกันใดๆนะครับเป
1: ็
0: นรูปคุณเข้ามาได้ทุกทิศทางเข้ามาได้ทุกตึกเลยแล้วก็สนใจสอบถามข้อมูลตรงไหนนะครับจะมีอาสาสมัครของเรานะครับที่คอยให้ข้อมูลอยู
1: ่
0: ถ้าสงสัยว่าเทศกาลเคมีไปทางไหนถามใครก็ได้นะครับที่เป็นที่แขวนป้ายสตาร์ทอยู่ในงานหร
1: ือ
0: ว่าปีหน้า ยังไม่ได้มาปีนี้ปีหน้าวางแผนจะมานะครับถ้าจะมาเป็นหมู่

0: นะก็แจ้งเอาไว้ก่อนก็ได้เราจะได้แจ้งเรื่องของการจอดรถนะครับเรื่องของสาธารณูปโภคต่างๆเพื่อจะสนับสนุนการมาสำหรับวิทยาศาสตร์นะครับให้สมบูรณ์แล้วก็เป็นประสบการณ์ที่น่าประทับใจสำหรับทุกคนครับ
1: ในส่วนของช่องทางการติดต่อก็สามารถเสิร์ช Google ขึ้นได้เลย
0: ได้เลยครับ Science Week KKU หรือว่าสัปดาห์วิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1: โอเคครับในวันนี้ผมแล้วก็ทางทีมงานรายการคิดดีต้องขอคุณอาจารย์ปักมากนะครับที่มา
0: ขอบคุณมากครับ
1: ประสบการณ์แล้วก็พาเราทัวร์คณะวิทยาศาสตร์แห่งนี
0: ้ครับขอบคุณมากครับ
1: ครับ
0: สวัสดีครับ

คุณผู้ชมครับตลอดระยะเวลาของการเที่ยวชมงานนะครับเราจะเห็นได้ว่าวิทยาศาสตร์นั้นไม่ใช่เรื่องไกลตัวนะครับแต่เป็นเรื่องของการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆภายใต้แนวคิดวิทยาศาสตร์อัจฉริยะเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนครับวันนี้ผมแล้วก็ทางทีมงานรายการคิดดีต้องขอลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

วันนี้รายการของเราเอาใจคอหมอลำครับพาไปถึงบ้านของอดีตนางเอกหมอลำระดับตำนานคุณแม่พิสมัยเพชรลมโชยที่จะมาเล่าถึงความรักที่มีต่ออาชีพและเสน่ห์ของหมอลำทำนองกาฬสินธุ์ให้เราได้ฟังกันครับ

0: จ้าสวัสดีจ้าอันนี้แม่พี่สมัยเป็นล้มช่วยเด้อพี่น้องเห็นหน้าเห็นตากะคงสิฮู้จักชื่อได้แม่พี่สมัยเป็นล้มช่วยเคยทักทายพี่น้องแฟนเพียงแฟนหมอลำหลายจังหวัดหลายอำเภอหลายเมืองหลายหมู่บ้านแต่ที่เคยแม่พี่สมัยเคยไปลองไปล่ำกับพี่กับน้องทักทายกันมาพอเห็นหน้าปั๊บพี่น้องก็สิฮู้จักปั๊บเนาะพี่น้องเนาะสวัสดีค่ะก่อขอบขอบคุณหลายๆเด้อที่พี่น้องยังเป็นกำลังใจให้ผู้เฒ่าผู้หนึ่งแม่พี่น้อง71ปีพี่น้องก็ยังเป็นกำลังใจให้อยู่ตลอดขอบคุณหลายๆเป็นยังบุญยังกุลพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายจ้าปัจจุบันนี้ก็คือมีงานก็ไปล่ำจ้าถ้าบ่มีงานแม่ก็ออกไปเฮ็ดงานกุมแม่บ้านเฮ็ดหมูตุบหมูเข้มมานะลูกจ้าดีกว่าอยู่ซื่อๆงานแสดงก็คือเป็นงานแบบจ็อบหน่อยๆ 2-3 คนไปยังสินะงานเป็นบ้งนี่สิหายากซูมือนี่ตะพัดอันโดนโควิดมานี่จ้ะมันก็สิมีเป็นงานลังเตือกับว่ามานี่พี่น้องเฮาก็ต้มมือนี่วางสินะมาจาก 2-3 คนได้บ่ไปยังสินะแต่ว่างานลํานี่ยากจ้ะก็ไปเรื่อยๆการไปสอนหาลังเตือกับมาเฮือนหาลังเตือกับไปนําจังที่แล้วๆมานี่ก็ไปนาฏศิลป์จ้ามันก็สิมี4จังหวัดมาเรียนน้ำกันก็มีครูฝึกแต่ละจังหวัดจังซี่นะกาฬสินธุ์จังซี่ก็สิมีแม่นี่ก็มีพ่อวี่จังซี่นะร้อยเอ็ดก็มีแม่บีเป็นจังซี่นะขอนแก่นก็มีแม่ละตีเป็นจังซี่นะสารคามก็มีอีกพ่อคู่นึงแม่คู่นึงนี่จังซี่นะจังไปสอนอยู่หม้อกาฬสินธุ์จังซี่มันสิสอนแบบในสมาคมจังซี่ไปสอนเบิดสู่คน20กว่าคนนี่นักเรียนสิมีอยู่ประมาณ100กว่าจังซี่ก็แบ่งกันเป็นกลุ่มสอนซอยกันนะจังอยู่บ้านจังซี่พี่น้องเพิ่นอยากให้ลูกเพิ่นเป็นหมอลำเพิ่นอยากให้ลูกเพิ่นเป็นหมอลำจังซี่แม่ก็บอกว่าโทรมาสอนทั้งโทรศัพท์ก็ได้แล้วแต่สะดวกจังซี่นะบางคนก็โทรมาติวให้แม่อันนี้วางได้แม่เฮาก็ต้องบอกเด็กหน่อยเพื่อว่ามันสิวัฒนธรรมเฮามันสิบ่สูญหายไปนะแม่เฮาก็รักษาไว้จังซี่นะมีผู้ใจมากถ้าใจมากอีหลีมันก็เป็นได้หมอลำน่ะมันบ่ยากยากก็จริงแต่ว่าอยู่กับใจหั่นนะถ้าใจเฮารักนั่นคือได้หั่นน่ะจังซี่นะก็ไปสอนเรื่อยๆหมู่บ้านก็มีนักเรียนก็มีจังซี่นะคอร์สนึงนี่บ่ก็มันบ่เป็นคอร์สเป็นหยังดอกคือแล้วแต่ลูกสะดวกแต่ว่าความสิเอาคาคู่คาค่ายนี่บ่มีคือแม่เป็นจิตอาสาขอให้เด็กน้อยต้องการจังซี่นะขอให้สะดวกมากจังซี่นะก็มองนี่ล่ะลูกมองเฮานั่งนี่มองนี่แล้วแต่สะดวกลังเอ้อก็ลังบ้านแล้วแต่เด็กน้อยสะดวกจังซี่นะง่ายๆลังเอ้อก็ทั้งโทรศัพท์คนละหลายครับจ้ะเอาทั้งโทรศัพท
1: ์คนกลุ่มใดมาเรียนครับ
0: โดยมากมันสิเป็นนักเรียนน่ะจ้ะชาวบ้านนี่หายาก
1: อายุเท่าไหร่
0: ม2ก็มีปริญญาตรีก็มีจังซี่นะหลังจากก็เป็นครูจังซี่ก็มีนะเป็นครูเป็นพยาบาลจังซี่ก็มีเพิ่นก็จังพวกครูพวกอาจารย์จังซี่คือเรียนไว้ถ้าไปสอนนักเรียนจังซี่นะถ้ามีเด็กน้อยมานําเพิ่นก็เอาเด็กน้อยมานําจังซี่แม่ก็สอนเด็กน้อยนําสอนครูนําไปจังซี่นะซอยกันครูเพิ่นก็ซุมือนี่มันก็มีอันเป็นวัฒนธรรมเนาะซุมือนี่แต่ละโรงเรียนก็ต้องมีก็คู่กับมาเรียนจังซี่เฮาก็บอกความหมายก็คือล่ําเฮาคือโบราณเฮาล่ําบาล่ํากสิณจังซี่เฮาก็ล่ํายั่งตัวนี้ไว้เลยบ่แม่นอุบลบ่แม่นขอนแก่นจังซี่นะต่างกันทํานองแต่ความล่ําเฮาความเดียวกันก็ได้แต่ว่าจังหวะทํานองบ่คือกันพี่น้องเอ้ยเพิ่นยังว่าสังฆราบ่คง

าเพลินบัดมาแก่แวะเก็บกินเอ็นเคยจุ่มกะมาผู้แนบเบิ่งนั่งกะมายนอยู่ทั้งบนเม่นผมเผาเคยดำเป็นสีเทายามใบลากะมาเปลี่ยนการไปมากะมุนเวียนนั่งอยู่กันป่านอยู่ทำตามัวสำยางกะเสพี่น้องเอ๋ยมีแต่แนวบานเปขั้นขึ้นว่าจะลาการทรมานเฮียวนบ่อยากหนีกะจำหังบ่อยากบ้างกะจำย่ายสิขอไปแล้วคุณเม

นี่มันสิเป็นจังซี่จุดเด่นก็คือเอื้อนเสียงเล่นลูกคอไปจังซี่นะแต่ว่าขอนแก่นนี่เขาเจ้าก็สิว่าง่ายแต่ว่าแม่นกับว่าบ่เป็นดอกจ้ะอุบลนี่พอได้ขอนแก่นนี่บอกตรงๆว่าแม่บ่อันนั้นล่ะก็เลยเป็นว่าบ่เป็นเลยแม่ล่ะก็มีคนมีอุบลเพราะว่าได้บัดนี้นี่กาฬสินธุ์นี่มันสินักลูกเอื้อนจ้ะลูกเอื้อนหลายลูกข้อหลายจังซี่นะตอนเป็นหมอลำใหม่ๆนี่แม่เรียนจบป.4จบป.4แล้วก็เขาเรียนเลยเรียนน้ำมันพอรุ่งอ้ายแม่เพิ่นเป็นหมอลำอยู่แล้วก็เรียนน้ำเปิ้นกลับมาเลยเท่าซุมื้อนี้เลื่อยมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆมาเลยเขาบ้องนั่นหลอกบ้องนี่อยู่นี่ล่ะเพิ่นก็ให้ฝึกโอ้ธรรมดาเนี่ยลูกปัดฝึกก่อนล่ำเพิ่นเขียนให้เฮาก็อ่านแล้วเพิ่นก็สอนจังหวะจากคนให้เฮาสอนทํานองให้เฮาจังซี่เฮาก็เรียนเอาแล้วนั้นจะย้อนไปแต่

0: ังเจิ้นมาใหม่ขึ้นมานางงอบ
1: ลุงเรื่องนั่นคืออยู่ป่าสีข้ามป่าสีข้ามมันสิมาดังผาแดงนางไอคือสิน่ะมันมีหลายเรื่องมีผาแดงนางไอดังกว่ามูมีหาบต่างต้าแมวมีหายไงรุ่นไหนหน่อยบ่ติ่มจังซี่น่ะจ้าเป็นเรื่อง
2: ตอนนั้นแม่อยู่กับคณะใด
1: คณะป่าสีข้ามนี่ล่ะจ้ามันมาดังผาแดงนางไอใน YouTube ซุมื้อนี่ก็ยังมีอยู่ผาแดงนางไอโอ้ยการตอบรับบอกไปเป็นเดือนงานเขาเป็นเดือนจ้าตะกี้มันก็สิมีรถ6ล้อคันเดียวอยู่ในหันเมื่อทั้งเครื่องเสียงทั้งหมอลำคันเดียวไปแต่ละเดือน2เดือนจังซี่อุ้มือนี่บ่มีแล้วหายากตอนนั้นมันก็ดังอีหลีผ้าแดงนางไอช่วงนึงก็ไปอยู่น้ำกันอยู่กับวีรพงษ์นี่ล่ะก็ลำน้ำกันอยู่ป่าสีข้ามอยู่เรื่องสังท่องอปลาอันไปลำกับอันวีรพงษ์ช่วงนั้นหมอลำมันบ่ค่อยหลายมันบ่ค่อยมีหมอลำนั่นบ่หลายคือซุมื้อนี้ช่วงนั้นมันต่อก็มีเป็นวงเป็นวงเป็นวงเป็นวงแต่ขันผู้ใดล่ำดีเรื่องดีจังสิมันก็จังไปได้จังว่าเป็นคนดังนะจังว่าเป็นวงดังจังสินะตอนนั้นมันบ่คือ

มื่อนี้ไฟมันสิมีไฟบักน้ำเต้าแขน2 3หน่วยนะครับสิมีไฟนีออนทั้งนี้มันบ่อลังการคือซุมื้อนี้ธรรมดาเครื่องก็คือเครื่องปั่นเฮานี่ใส่เครื่องปั่นตู้ก็มี2หน่วยแต่ว่าก็ถือว่าลังการแล้วนั้นตะกี้นั้นอาจารย์สมัยเก่าก็คือพิธีพิถันกว่าซุมื้อนี้ตะกี้ก็พ่อใหญ่ยังคำภาเป็นผู้เขียนปาร์ตี้นี่ก่อนล่ำในเพิ่นสิเขียนออกมาแบบดีๆคมที่สุดก็คือความเบาเพิ่นก็เขียนให้พร้อมจังซี่นะซุมื้อนี้มันสิเป็นแบบว่าล่ำก่อนตลาดหลายร้องเพลงร้องหยังไปจังซี่นะปาร์ตี้นี่ย่ามเฮาไปร้องไปล่ำมันก็สิล่ำบ่ค่อยได้พวกคนหนุ่มคนหยังจังซี่ก็สิเป็นแบบว่าเต้ยจังซี่นะตะกี้เฮาล่ำฉากนึงสิหาก่อนหัวก่อนผู้นึงรับหน้าที่เป็น20ก่อน30ก่อนตะกี้เรียนนั่นซุมื้อนี้บ่เรียนก็ได้ขอแต่ว่าล่ำก่อนตลาดได้หลายก็เป็นหมอล่ำแล้วซุมื้อนี้ซ้อมกันเป็นเดือนซ้อมกันเป็นเดือนจังออกล่ำได้ว่านดอกซุมื้อนี้ก็เขาเจ้าก็ให้ซ้อมแต่หางเครื่องไปจังซี่ความจำต้องดีก็ต้องท่องเอาใจสู่ท่องจนฮอดฮกตัวเหมือนเงี้ยมันเศร้าก็ลุกแต่ตีสามตีสี่พุ่นท่องให้มันได้ซุมือนี่มันก็สิมีใบรุ่นร้องเพลงเฮาก็มีหน้าตีล่ำบางเทือบอล่ำขึ้นหนึ่งแค่ก่อนสองก่อนเท่านั้นขันแม่นได้ไปย้อนเถอะนอกจากนั้นก็มีแต่ใบรุ่นเขาจะร้องเพลงเดินก่อนตลาดไปยังสิอะเลวนะซุมือนี่ตะกี้ล่ำอีหลีล่ำคักๆแน่ๆจนตะเวียนขึ้นพุ่นละ

เอาความทํานองกาฬสินธุ์เฮานี่แหละมาสอนซุมื้อนี่สอนเด็กน้อยแต่ว่าเด็กน้อยมันก็มันหัวดีเนาะซุมื้อนี่มันเป็นไวเป็นง่ายแต่ว่าหังบ่หนาคือแต่ก่อนเพราะว่ามันเก่าแน่นอนบ่ได้มันยังใจเด็กน้อยบ่ได้นะตั้งแต่มันก็สิใจออกเฮาก็ต้องเอาพ่อสมควรพ่อประมาณจังซี่น่ะคอยไต่เต่าขึ้นไปเรื่อยๆเฮาสิบังคับเด็กน้อยบ่ได้เฮาก็ต้องเบิ่งว่าสถานการณ์เป็นจังได๋ซุมื้อนี่นะเต็กกี้ถือค้อนพุ่นเดียวแล้วแต่เวลาเทื่อละชั่วโมง2ชั่วโมงไปจังซี่นะคันเวลาหน่อยก็มื้อละรอบ2รอบก็เอาจังซี่นะเด็กน้อยเขามาเขาก็เป็นนักเรียนจังซี่นะเน้นล้ำหนุกจ้ะร้องนี่บ่ได้ยากนําเขาซุมื้อนี่เขาเก่งแล้วออกเสียงออกยังพร้อมสอนกันไปเบิดสุอันตัวแนวฮอดออกยางทุกขาทุกยังเฮาก็บอกเขามันสอนไปเบิดแต่ว่าคันเขาเอาเองเขาก็บ่ปานนั้นคือเขาลองเพ่งตลาดได้ก็เอามั้ยถ้าหามาเฮียนน้ําเฮานี่เฮาก็สิสอนไปจนทุกขาทุกยังพี่ล่ะเรียบร้อยไปเบิดสุอันตัวแนวพี่ล่ะฟังตัวหน้าเวทีเวลาหันหน้าแต่คนหันซ้ายหันขวาจะออกมือจังซี่เฮาก็ออกมือหนึ่งกว่ามือหนึ่งหายจังสิไหมนี่พวกขันครับตามที่เขาเรียนมาดิแต่ว่าจูมือมันขันปูบ่มาเรียนก็คือบ่รู้นะนะก็เศร้าไปเศร้ามาเศร้านั้นก็แล้วไปจังสินะถ้าปูเรียนมันก็ต้องหูจักว่าออกจังไหนออกมือนี่เขาต้องมือหนึ่งกว่ามือหนึ่งหายจังสินะแต่พอตาแม่เขาแต่ก่อนนั่นขันซี่จังสิก็ซี่ตรงๆขันป้อนจังสิเขาก็ป้อนแบบมือเขาเหยียดกว่ามันสิกว่าแม่งสิตาเพิ่นก็ให้แนมๆมือเพิ่นสิเด้นี่แนมๆลงมาแนมลงมาแนมลงมาแนมลงมามาหามื้อนี่ก็แนมขึ้นไปสิแนมขึ้นไปสิจังซี่แนมลงมาสมัยตะกี้เฮ็ดคักเด้จ้าบ่แม่นว่าสิเฮ็ดคือซุมื้อนี่คันมาเรียนก็คือเรียนให้หมดซุอันซุแนมจังซี่จ้าเฮามือเฮานี่ก็บ่ให้งอจังซี่นะให้มันเป็นกงๆจังซี่นะย่างเฮาสิมือก็ให้ออกสุดๆมือจังซี่

0: กับหม้อกาลสินนั่นบ่แต่แต่กี้แม่ก็เที่ยวไปสอนตามโรงเรียนไปเนาะสอนไปสอนมอน้ำมนต์ไปสอนมอน้ำมนต์กับมอน้ำมนต์กับเขาเจ้ากับเครือข่ายเดียวกันจังซี่นะถ้าเจ้ากับติดต่อกันทั้งนี้ก็เป็นอย่างอันนั้นมันมีการร้องการล่ำมีกิจกรรมวัฒนธรรมจังซี่ถ้าเจ้ากับติดต่อแม่ไปจังซี่ก็เลยอยู่กับคำกันมากับวัฒนธรรมไปจังซี่นะกับนาฏศิลป์จังซี่นะแต่มีปากต่อปากนะผู้นี้สอนผู้นี้สอนก็เลยจังร้อยเอ็ดจังซี่แม่ก็ได้ไปอยู่กับไปอยู่คือกันสองเถื่อไปโรงเรียนกับปากก็ปากนี่แหละว่าแม่สอนจังซี่คือกับตัวแม่แม่ก็ไปมันก็สิมีมรดกอีสานแม่ก็ได้อยู่นาคราชนาคราชรับอยู่สารคามอยู่มอกสินก็รับมา2ลูกอยู่ขอนแก่นก็รับมา2ลูกรับ
1: มรดกอีสานขอนแก่น
0: แม่นมอขอคอนแจนเนี่ยรับมากครับมีซีหาอันนี่ล่ะแต่นอกจากนั้นก็สิมีแต่เกียรติบัตรหลายโปรดเกียรติบัตรนะก็ภูมิใจในมรดกอีสานนี่ล่ะบ่คิดว่าสิมาถึงขั้นนี้นะเฮาบ่ฮู้ตู่บ่ฮู้จักเลยว่าสิเฮาสิได้ใช่มั้ยแต่เพิ่นโทรมาเพิ่นว่าเพิ่นมาเอาประวัติก็เลยบอกว่าแม่ก็เป็นคนบ่อันนั้นเนาะก็เลยว่าโอ้ยอย่าเอาแม่ไปตอบแม่ก็เลยว่าจังซี่เอาไปประกวดนี่แม่บ่ไปเพราะว่าแม่เป็นคนสิบ่เก่งสุขภาพแม่ก็บ่ดีจังซี่นะความเว้าแม่ก็บ่เก่งเพิ่นก็เลยว่าบ่ใช่ปัญหาแม่ก็เลยว่าจังซี่ก็เลยเอาประวัติแม่ไปเอาเกียรติบัตรเอาหยังแม่ไปก็เลยเกิดได้โอ้ยภูมิใจแม่ภูมิใจที่สุดคือมาถึงจุดนี้มรดกอีสานมันเพื่อสิไปฮอดกันคักเติบแม่ก็คิดว่าแม่สภาพนี้แม่ได้ไปฮอดพุ่นแม่ก็ดีใจนะลูกได้ซ้ำนี่แม่ก็ภูมิใจแล้วที่เกิดมาเป็นหมอลำนั่นแม่ตั้งเป้าหมายไว้ว่าให้ลูกให้เต้านี่สืบสานวัฒนธรรมต่อไปหลายๆอย่าให้มันได้สูญหายแม่ก็สิพยายามเป็นจิตอาสามีหม่องใดอยากให้ฝึกให้สอนแม่ก็สิไปสอนให้โดยสิบ่คิดค่าราคาคืออยากให้มันสืบไว้มันสิเสียไปต่อไปนี่อาจมันจะได้ตั้งแต่มีตะล่องเพียงการตลาดไปจังซี่นี่มั้ยการล้ําการหยังมันบางมันกันบ่มีผู้อันนั้นมันก็สิเสียไปนะแม่แม่ก็ต้องอยากสานไว้จังซี่นะความมุ่งหวังตั้งใจอยากให้ลูกให้เต้าเป็นตนเป็นโตเป็นหมอลําเต็มแบบแม่เต็มรูปแบบนี่มั้ยลูกอันเป็นห่วงนั่นบ่ก็คือจังซี่ล่ะคือจังวัยรุ่นซุมื้อนี่บ่ค่อยตั้งใจว่าสิเฮียนล่ําแต่ว่าเป็นหมอล่ําอยู่ว่าจะของเป็นหมอล่ําอยู่หน่อยนักหน่อยหนาได้หั่นสิล่ําได้นี่อันนี้แม่เป็นห่วงอยู่ค่ะคือขึ้นเวทีแม่ก็อยากให้ล่ําได้หมดจังซี่นะร้องเพลงก็คือให้มันได้ล่ําก็ให้มันได้จังซี่นะมันจังเป็นรูปแบบเต็มว่าเป็นหมอล่ําขึ้นเวทีไปล่ําจังซี่นะซุมื้อมันผันบ่จังซั่นหน่อยนักหน่อยหนานะผู้สิล่ําได้หั่นนะเอาใจใส่หั่นนะอันนี้แม่เป็นห่วงอยู่คือเด็กน้อยนี่แหละบางคนก็ร้องเพลงได้ก็ขึ้นหน้าตาดีกับคือผ่านไปจังซี่นะอยากให้มันเต็มรูปแบบแม่ลูกเป็นหมอลำเต็มรูปแบบออกมาให้มันช้าฉานเลยจังซี่นะกุ้งลูกกุ้งเต่ากุ้งเด็กน้อยที่สอนไว้นี่แหละเขาก็เลี้ยงเขาก็สานอยู่จังงานหน้าตัดสินที่ไปสอนดูไว้นี่ก็ทำนองกสินนั่นแหละสอนมากก็ทำนองกสินขั้นพี่น้องอยากให้ไปสอนให้หรือลูกเต้าอยากเรียนล่ำหรืออยากจ้างอยากเอิ้นอยากว่านไปในงานติดต่อได้แม่พี่สมัยเบอร์โทรศัพท์087-226-4618จ้ะเบอร์นี้เด้อพี่น้องเด้อติดต่อได้อยากให้ลูกให้ร้านเป็นหมอลำบ่ได้ว่าโอ้ยเอามา40,000 50,000 20,000 30,000บ่ได้ว่าดอกขอแต่ว่าใจมากโทรมาเลยคันง่ายก็คือสอนกันทั้งโทรศัพท์ก็ได้คันง่ายก็จังมากจังซี่นะดนๆจังมากเทื่อนึงจังซี่ก็ได้นะก็เป็นหยังพี่น้องเอ้ยมาเบิ่งหมอลำเด้อบัดนี้นี่หมอลำเป็นหมอลำเป็นแม่หมอลำได้บาดนี่สอนลูกสอนเต่าได้บาดนี่ไฟอยากเรียนกับมาเรียนเด้อพี่น้องเด้อค่ะ พี่น้องเอ้ยไอ้นางตัวขมา

ว่านี่บ่คนเขาเว้าว่าผ้าแดงกษัตริย์นุ่มกำลังหัวยุ่มๆขั้นมาไอ้ไอ้พนังดวงสอนลักความกำลังพามาเขาในวางหัวใจไอ้นั่งตกกระเทินเหลียวเบิ่งอีชายจนต่างข้างและนางจะย้อมือไหวสวัสดีพระเจ้าอบอีย้อขันว่าลีกับทั้งผู้มาเกี่ยวขันย้อน้อมยืนถวายแล้วจังเชิญมาใหม่ขึ้นมานั่งหอปางสนมนั่งทั้งหลายอาได้เที่ยวโนมายุงไฟตนากำลังกุมเห็นความงามกษัตริย์หนุ่มคุ้มสต

0: มาทวันได้ยิน
1: ศิลปะท้องถิ่นจะไม่มีวันจางหายเมื่อแม่ครูทุ่มเทแรงกายแรงใจนำประสบการณ์ทั้งชีวิตมาถ่ายทอดให้ส่วนลูกศิษย์ก็มีความสนใจใฝ่รู้เพียรฝึกฝนภาพนี้จะเป็นเครื่องการันตีครับว่าวัฒนธรรมที่ดีงามของเราจะงอกเงยไปถึงลูกหลานของเราแน่นอนครับ

0: คะ
1: รู้อะไรคะ
0: ก็ดาราสาวไปเที่ยวดินเนอร์กับเสี่ยใหญ่ฉันต้องมีอะไรแน่ๆ
1: จริงเหรอมีไหมหลักฐานอ่ะ
0: นี่ค่ะแคปมาจากวงในนะคะ
1: อย่างนี้ต้องแชร
0: ์แชร์เลยค่ะ
2: หยุดจ้า
1: ทำไมแค่แชร์ก็ผิดหรอ
2: ข่าวเท็จผิดพรบ.คอมใครแชร์ใครเผยแพร
0: ่โดนกันทั้งนั้นจ้ะ
2: ก่อนแชร์อะไรคิดก่อน3วิข่าวจริงไหมใครเป็นคนโพสต์แชร์แล้วใครซวยรู้เท่าทันสื่อรอดทั้งตัวรอดทั้งชื
3: ่ออันตรายจากการใช้บุหรี่ไฟฟ้าในเด็ก
4: บุหรี่ไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์สูบบุหรี่ชนิดหนึ่งถูกทำให้น้ำยาในบุหรี่เป็นไอระเหยโดยไอระเหยประกอบไปด้วยสารนิโคตินซึ่งเป็นสารเสพติดที่มีผลเสียต่อสุขภาพและยังมีโลหะหนักรวมถึงฝุ่นขนาดเล็กกว่า PM 2.5 และมีสารปรุงแต่งกลิ่นรสโทษของบุหรี่ไฟฟ้าระบบการหายใจเกิดการระคายเคืองไอเหนื่อยง่ายโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังหลอดลมอักเสบโรคมะเร็งระบบหลอดเลือดและหัวใจภาวะหลอดเลือดแข็งโรคหลอดเลือดหัวใจจังหวะการเต้นของหัวใจผิดปกติความดันโลหิตเพิ่มขึ้นระบบประสาทและสมองเซลล์สมองถูกทำลายอาจทำให้เกิดอาการวิงเวียนศีรษะปวดศีรษะนอนไม่หลับความจำลดลงเรียนหนังสือไม่รู้เรื่องระบบทางเดินอาหารทำให้เกิดแผลในกระเพาะคลื่นไส้อาหารไม่ย่อยกดไหลย้อนและอาจนำไปสู่โรคมะเร็งควรหมั่นสอดส่องดูแลเฝ้าระวังการเข้าถึงและการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเตือนถึงโทษภัยจากบุหรี่ไฟฟ้าเป็นตัวอย่างที่ดีโดยการไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าควรเข้มงวดในบ้านและสถานศึกษาเป็นสถานที่ปลอดบุหรี่

พูดถึงศาสตร์พระราชาเนี่ยอะไรแล้วน้ำตาพ่อเนี่ยจะไหลเลยจนจะพูดอะไรจะไม่ออกเลยครับเพราะเขาเห็นงานมาตลอดด้วยการโครงการของศาสตร์พระราชาคำว่าศาสตร์พระราชานี่เป็นยังไงเราต้องศึกษาแล้วก็หาองค์ความรู้แล้วก็ถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพ่อก็ติดปริญญาตนตั้งแต่วันนั้นมาถึงวันนี้เลย

ครูบาอาจารย์ท่านเอากำลังคือกำลังทั้ง5นะให้ใครก็ตามที่เดินทางก็มากราบพระพุทธเจ้า5องค์กลับไปให้มีกำลังจะป่วยอยู่ก็ตามให้กำลังได้ดีขึ้นจะสุขภาพไม่ดีก็ให้กำลังได้ดีขึ้นจึงได้เอาบารมีของคำว่า5เลข5หรือกำลังเนี่ยเป็นบารมีของพระพุทธเจ้า5พระองค์นี้เชิญทุกท่านได้มาสัมผัสได้มาชมและอธิษฐานบุญกัน

0: คะ
1: รู้อะไรคะ
0: ก็ดาราสาวไปเที่ยวดินเนอร์กับเสี่ยใหญ่ฉันต้องมีอะไรแน่ๆ
1: จริงเหรอมีไหมหลักฐาน
0: อ่
1: ะ
0: นี่ค่ะแคปมาจากวงใน
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: งานราชการนั้นต้องอาศัยความรู้3ส่วนในการปฏิบัติคือความรู้ในหลักวิชาที่ถูกต้องแม่นยำลึกซึ้งกว้างขวางความรู้ในการปฏิบัติบริหารงานตามภาระหน้าที่และความรู้คิดวินิจฉัยที่ถูกต้องด้วยเหตุผลหลักวิชาและหลักธรรม
1: พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำ NBT ค่ะวันนี้วันเสาร์ที่19กันยายน2569คุณผู้ชมพบกับคุณจิรภัทรดิฉันชลพรส่วนล่ามภาษามือวันนี้ขอต้อนรับคุณอรรถกาเที่ยงปรีชารักษ์ค่ะ
0: ข่าวค่ำวันนี้เริ่มต้นที่ความคืบหน้าของเหตุไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้สั่งตรึงกำลังคุมเข้มหลังจากเกิดเหตุความไม่สงบล่าสุดกรณีคนร้ายลอบวางระเบิดแล้วก็ยิงรถของอส.สุขิรินทร์จังหวัดนราธิวาสทำให้มีอส.เสียชีวิต2นายทางผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุครับนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมด้วยพลตรวจตรีประยงโคตรสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสรวมด้วยผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกองพันทหารราบที่3ในอำเภอสุขิรินทร์ตลอดจนเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนและผู้นำท้องที่ได้ลงพื้นที่บ้านบารูกายาอิงหมู่ที่2ตำบลร่มไทรอำเภอสุขิรินทร์เพื่อตรวจสอบเหตุที่ยังมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอยู่อย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันการเกิดเหตุซ้ำย้อนไปตัวเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงบ่ายวันนี้ครับคนร้ายลอบวางระเบิดแล้วก็ใช้อาวุธปืนยิงรถบรรทุก6ล้อของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนสังกัดกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอสุขิรินทร์ที่13ส่งผลให้มีเจ้าหน้าที่เสียชีวิต2นายด้วยกันคืออส.อิรินแก้วระวังและอส.ณัฐนันท์แก้วสุโภและยังมีอส.ท่านอื่นๆได้รับบาดเจ็บอีก16นายทั้งหมดถูกนำส่งโรงพยาบาลสุขิรินทร์แล้วก็ถูกส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลสุไหงโกลกขณะนี้อยู่ภายใต้การดูแลของทีมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์อย่างใกล้ชิดระหว่างการลงพื้นที่กับผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสก็กำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเพิ่มความเข้มงวดในการรักษาความปลอดภัยไม่ประมาทต่อสถานการณ์แล้วก็เฝ้าระวังการเกิดเหตุซ้ำโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงและเส้นทางการปฏิบัติภารกิจของเจ้าหน้าที่พร้อมกับเน้นย้ำให้ชุดสืบสวนสอบสวนและเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเร่งตรวจสอบพื้นที่รวบรวมวัตถุพยานและหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อขยายผลติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีขณะเดียวกันครับวันนี้นายวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ลงพื้นที่โรงพยาบาลสุไหงโกลกไปเยี่ยมเจ้าหน้าที่อส.อำเภอสุขิรินทร์ที่ได้รับบาดเจ็บและยังรักษาตัวอยู่10นายพร้อมกับมอบกระเช้าเยี่ยมเป็นกำลังใจโดยมีนายชนะทันแจ่งพุ่มรองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือว่าสอปต.และผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสร่วมคณะด้วยซึ่งอาการของอส.ทั้ง10นายตอนนี้ยังรู้สึกตัวดีนะครับโอกาสนี้นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสก็ได้มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาของสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในครั้งนี้ด้วยครับ
1: และจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสนะคะก็ทำให้ฝ่ายความมั่นคงจังหวัดยะลาก็ยกระดับมาตรการคุมเข้มเขตเมืองยะลาอย่างสูงสุดทีเดียวโดยที่จุดตรวจสเตงเขตเทศบาลนครยะลาอำเภอเมืองยะลาค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำด่านตรวจความมั่นคงก็ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มงวดเน้นการตรวจสอบบุคคลยานพาหนะแล้วก็เป้าหมายต้องสงสัยอย่างละเอียดเพื่อสกัดกั้นและป้องกันการฉวยโอกาสลอบเข้ามาก่อเหตุสร้างสถานการณ์รุนแรงในพื้นที่เศรษฐกิจชั้นในโดยแหล่งข่าวด้านความมั่นคงค่ะระบุว่าเหตุการณ์ดังกล่าวคาดว่าเป็นการมุ่งก่อเหตุเพื่อตอบโต้การปฏิบัติการเชิงรุกและการปิดล้อมตรวจค้นเป้าหมายของเจ้าหน้าที่รัฐในห้วงระยะเวลาที่ผ่านมาซึ่งส่งผลให้ฝ่ายตรงข้ามนั้นเกิดการสูญเสียกำลังพลขณะที่หน่วยข่าวกรองก็แจ้งเตือนนะคะกลุ่มก่อเหตุรุนแรงเตรียมปรับยุทธวิธีตอบโต้เจ้าหน้าที่หลังจากที่สูญเสียกำลังพลจากการปฏิบัติการเชิงรุก
0: สลับมาที่ตำรวจตระเวนชายแดนนะครับได้นำเทคโนโลยีเซ็นเซอร์และระบบวิเคราะห์ข้อมูลมาเสริมภารกิจสกัดกั้นยาเสพติดโดยได้นำร่องใช้ในพื้นที่ภาคเหนือพร้อมกับขยายศูนย์ควบคุมและวิเคราะห์ข้อมูลครอบคลุม84ศูนย์ทั่วประเทศครับพลตำรวจโทรุ่งโรจน์ ถากูลปุญญสิริผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนลงพื้นที่มาตรวจเยี่ยมศูนย์ควบคุมและวิเคราะห์ข้อมูลของตำรวจตระเวนชายแดนภาค2จังหวัดขอนแก่นครับซึ่งที่นี่ได้นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้เสริมกำลังพลที่มีอยู่อย่างจำกัดเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดนผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนบอกกับว่าการนำเทคโนโลยีมาช่วยเสริมเช่นเซ็นเซอร์ตรวจจับมาบูรณาการร่วมกับกำลังพลก็ช่วยให้ชุดปฏิบัติการได้รับการแจ้งเตือนแล้วก็ติดตามสถานการณ์ได้แม่นยำยิ่งขึ้นโดยได้เริ่มนำร่องที่อำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายก็ปรากฏว่าสามารถสกัดยาเสพติดทั้งภาคเหนือได้เป็นจำนวนมากนะครับแม้ว่ากลุ่มขบวนการจะเปลี่ยนเส้นทางมาลำเลียงทางแม่น้ำโขงแต่ทางตำรวจตระเวนชายแดนก็ได้นำเครื่องมือและระบบวิเคราะห์ข้อมูลมาใช้พร้อมขยายศูนย์ปฏิบัติการครอบคลุม84ศูนย์ทั่วประเทศครับ
2: กรมการตำรวจตระเวนชายแดนเนี่ยใช้ทุกวิธีทาง ทุกวิถีทางที่จะทำให้ประเทศชาติเนี่ยปลอดภัยจากยาเสพติดหรือสิ่งผิดกฎหมายทั้งหมดก็แล้วกันนะครับคิดว่าทุกหลายๆท่านจะโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนนะจะได้ไว้วางใจ
0: ทั้งนี้ผลการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมาตำรวจตระเวนชายแดนสามารถสกัดกั้นยาเสพติดได้อย่างต่อเนื่องครับและเตรียมขอสนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสร้างความปลอดภัยและความเชื่อมั่นให้ประชาชนต่อไป
1: จากเรื่องชายแดนมาดูเรื่องของสภาพอากาศกันบ้างนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาแขกแจ้งเตือนพื้นที่ภาคใต้จะยังมีฝนตกหนักต่อเนื่องไปจนถึงวันพรุ่งนี้20กันยายนส่วนสถานที่ต่างจังหวัดนะคะที่จังหวัดสุราษฎร์ธานียังมีน้ำป่าหลากในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาศกสถานการณ์นั้นตอนนี้เริ่มคลี่คลายลงแล้วน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องค่ะทางผู้ว่าก็สั่งเร่งให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนายจุมพลวรรณฉัตรสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีลงพื้นที่ที่ตำบลคลองศกอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีติดตามสถานการณ์แล้วก็ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลคลองศกหลังจากน้ำป่าจากอุทยานแห่งชาติเขาศกหลากลงมาท่วมบ้านเรือนประชาชนและพื้นที่การเกษตรในพื้นที่7หมู่บ้านระดับน้ำนั้นสูงประมาณ150เซนติเมตรมีบ้านเรือนได้รับผลกระทบกว่า140ครัวเรือนโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมกับมูลนิธิกู้ภัยต่างๆแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องใช้รถค่ะทยอยเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยจากบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาศกและพื้นที่ใกล้เคียงนำนักท่องเที่ยวและประชาชนออกจากพื้นที่อย่างต่อเนื่องแต่ว่าก็มีบางส่วนที่สมัครใจอยู่ต่อนะคะเพราะเห็นว่าระดับน้ำนั้นเริ่มลดลงซึ่งล่าสุดค่ะระดับน้ำในพื้นที่ได้ลดลงมาแล้วประมาณ50เซนติเมตรทำให้ปัจจุบันเหลือระดับน้ำประมาณ100เซนติเมตรซึ่งมวลน้ำทั้งหมดกำลังไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างลงสู่แม่น้ำพุมดวงแม่น้ำตาปีแล้วก็ออกสู่ทะเลโดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการให้การช่วยเหลือประชาชนอย่างใกล้ชิดพร้อมคาดการณ์ว่าหากไม่มีฝนตกหนักลงมาเพิ่มเติมสถานการณ์นั้นจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้ภายในไม่เกิน2วัน
3: วันนี้ในการช่วยเหลือเนี่ยทางพื้นที่ท่านนายกท่านปลัดเนี่ยได้ช่วยเหลือแล้วแล้วก็ในเบื้องต้นเนี่ยรถที่เราอพยพคนมานะครับก็มาจากทางปพ3คันแล้วก็ทางทหารด้วยรวมมูลนิธิของน้องๆมาช่วยอีกหลายเลยนะครับซึ่งตอนนี้สถานการณ์ถ้าฝนไม่ตกหรือตกน้อยลงเนี่ยคาดว่าอีกประมาณไม่เกิน2วันทุกอย่างน่าจะจบสิ้นไม่น่ามีปัญหาอะไรแต่เรื่องของอาหารการกินเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงนะทางพื้นที่เนี่ยคนไหนไม่อพยพเราก็ของเอาอาหารไปให้แต่จริงเราอยากให้ทุกคนออกมาก่อนดีกว่าเพราะถ้าออกมาในการบริการมันง่ายแต่ถ้าอยู่ข้างในเนี่ยเราจะต้องเอาไปให้ทุกซอยบางครั้งทีอาจจะหลุดไปบ้างนะครับก็ต้องว่ากันทีว่าตรงไหนต้องการร้องขอก็บอกมาได้เลยเดี๋ยวทางพื้นที่จะเข้าไปส่งให
4: ้ความสูงของระดับน้ำตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับ
3: มันลดลงมาประมาณ50เซนนะฮะจากที่เคยอยู่ประมาณสัก150เซนเนี่ยตอนนี้เหลือประมาณสัก101บวกลบเนาะประมาณนี้ลดประมาณสัก50เซนละ
4: แล้วคิดว่าแนวโน้มสถานการณ์ในคืนนี้กับวันพรุ่งนี้เป็นยังไงครับท่าน
3: คืนนี้พรุ่งนี้ผมว่าน่าจะลดลงตอนนี้ถ้าดูจากปริมาณฝนที่จะเข้ามาเนี่ยช่วงบ่ายๆน่าจะมีฝนตกบ้างนะครับจากตอนคืนนะแต่ไม่น่าจะหนักเท่ากับวันที่17ละ
1: อย่างไรก็ตามนะคะบนถนนทางหลวงสาย401บางจุดนั้นน้ำยังคงสูงอยู่รถนั้นไม่สามารถที่จะสัญจรผ่านไปได้2จุดก็คือที่บริเวณกิโลเมตรที่85ถึง86และบริเวณกิโลเมตรที่88ทางปภ.สุราษฎร์ธานีค่ะได้แจ้งเตือนประชาชนและก็ผู้ใช้รถให้หลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางดังกล่าวโดยให้ไปใช้เส้นทางเลี่ยงแทนนะคะก็คือทางหลวงหมายเลข4118เส้นทางผ่านอำเภอพนมมุ่งหน้าอำเภอทับปุดโดยให้ระมัดระวังทางโค้งแล้วก็เนินเขาแล้วก็อีกหนึ่งเส้นทางก็คือทางหลวง415เส้นทางสายนาเหนือพนมซึ่งก็มีถนนกว้างขับขี่สะดวกค่ะสามารถที่จะช่วยหลีกเลี่ยงเส้นทางภูเขาได้
0: จากสถานการณ์ในภาคใต้ขึ้นไปที่ภาคเหนือนะครับก็ยังมีการแจ้งเตือนน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากในหลายพื้นที่ขณะเดียวกันครับตามอุทยานแห่งชาติก็พบว่าน้ำตกต่างๆมีกระแสน้ำแรงจึงจำเป็นต้องสั่งปิดชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวแล้วก็ตัวเจ้าหน้าที่เองด้วยครับพาคุณผู้ชมไปดูนี่คือน้ำตกวชิรทานนะครับอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่หลังจากที่ฝนตกหนักบนดอยอินทนนท์ต่อเนื่องเนี่ยครับก็เกิดเป็นน้ำป่าไหลหลากลงมาจะเห็นว่ากระแสน้ำสีขุ่นแดงเข้มแล้วก็ไหลแรงมาก ล่าสุดทางอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ก็สั่งประกาศปิดน้ำตกเป็นการชั่วคราวแล้วจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเพื่อความปลอดภัยของทั้งนักท่องเที่ยวและเจ้าหน้าที่นอกจากนี้อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ยังประกาศปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติผาดอกเสี้ยวและน้ำตกแม่ยะเป็นการชั่วคราวด้วยจนกว่าสถานการณ์จะกลับสู่ภาวะปกติและมีความปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยวโดยขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวนะครับให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อความปลอดภัยไปที่จังหวัดเพชรบูรณ์ครับตลอดคืนที่ผ่านมามีฝนตกหนักในอำเภอหล่มเก่าแล้วก็อำเภอหล่มสักโดยเฉพาะบนเขาปากช่องตำบลปากช่องอำเภอหล่มสักส่งผลให้ช่วงเช้าที่ผ่านมาอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนี่คือน้ำป่านะครับแรงมากหลากลงมาเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนที่ตำบลปากช่องโดนไปประมาณ300ครัวเรือนได้รับความเดือดร้อนกันในอำเภอหล่มสักก็ลงพื้นที่ติดตามและบัญชาการเหตุการณ์โดยมีอาสากู้ภัยเร่งเข้าให้การช่วยเหลืออพยพผู้สูงอายุและผู้พิการออกมาอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยขณะที่ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักก็เพิ่มสูงขึ้นจนล้นตลิ่งไหลเข้าไปท่วมเขตเทศบาลเมืองหล่มสักมีรายงานผลกระทบในชุมชนท่ากกโพชุมชนบ้านไร่รวมถึงพื้นที่ตำบลตาลเดี่ยวหมู่ที่7และตำบลหนองข่ายหมู่ที่12ด้วยครับนอกจากนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยังรายงานว่าในพื้นที่อำเภอหล่มเก่าระดับน้ำในลำน้ำพุงก็เพิ่มสูงและเริ่มล้นตลิ่งแล้วส่งผลกระทบกับพื้นที่ริมคลองและที่ลุ่มต่ำโดยเฉพาะตำบลหล่มเก่ากับตำบลนาแซงได้มีการแจ้งเตือนประชาชนผ่านระบบเซลล์บรอดแคสต์ให้ยกของขึ้นที่สูงและยังมีรายงานเหตุดินและหินสไลด์มาทับผิวทางเส้นทางหลวงหมายเลข12ตอนน้ำดุกถึงห้วยสัมมะขาวทำให้ต้องปิดเส้นทางการจราจรไป1ช่องทางทางจังหวัดและแขวงทางหลวงที่1รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำเครื่องจักรเข้าเคลียร์พื้นที่และอำนวยความสะดวกในการจราจรแก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทางสลับไปอีกหนึ่งพื้นที่ครับที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนปภ.แจ้งเตือนผ่านเซลล์บรอดแคสต์เช่นกันนะครับขอให้ประชาชนใน5อำเภอหลังจากที่ฝนตกต่อเนื่องได้แก่อำเภอเมืองอำเภอขุนยวมอำเภอแม่ลาน้อยอำเภอแม่สะเรียงและอำเภอศพเมยให้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มด้วยขอให้ยกของขึ้นที่สูงเลยเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญรวมทั้งให้ดูแลกลุ่มเปราะบางด้วยครับ
1: ส่วนในพื้นที่จังหวัดสระบุรีเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานี่เองนะคะมีฝนตกหนักลงมาในพื้นที่ตำบลมวกเหล็กอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีโดยวัดปริมาณน้ำฝนได้85มิลลิเมตรค่ะก็ทำให้เกิดน้ำหลากแล้วก็น้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ทีเดียวโดยเฉพาะในหมู่6หมู่12แล้วก็หมู่13มีน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชนประมาณ25หลังคาเรือนประชาชนติดอยู่ภายในบ้าน6หลังคาเรือนถนนได้รับผลกระทบ2เส้นทางด้วยกันได้แก่ถนนทางเข้าหมู่บ้านซับประดู่หมู่ที่6แล้วก็ถนนเส้นแก่งคอยแสลงพันบริเวณวัดท่าเสาหมู่ที่13รถนั้นก็ไม่สามารถที่จะสัญจรผ่านไปได้ทางด้านนางสาวอ้อยทิพย์ปานสะอาดนายอำเภอมวกเหล็กค่ะก็ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์พร้อมกับประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนแล้วก็นำเรือท้องแบนเข้าช่วยอพยพประชาชนออกจากพื้น

0: ทยได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ดินทรุดตัวบริเวณโดยรอบโรงเรียนบ้านดอยที่เกี่ยวข้องมารายงานสถานการณ์แล้วก็ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดที่เกิดการทรุดตัวเพื่อประเมินความเสี่ยงและป้องกันการเคลื่อนตัวของดินเพิ่มเติมรัฐมนตรีระบุครับว่าเด็กๆและครูต้องได้เรียนและได้ทำงานในสถานที่ที่ปลอดภัยกระทรวงมหาดไทยพร้อมจะบูรณาการทุกหน่วยงานเพื่อสนับสนุนเร่งแก้ไขปัญหานี้ให้เร็วที่สุดเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับทั้งผู้ปกครองและผู้คนในชุมชนได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งประเมินความแข็งแรงของตัวอาคารเรียนถ้าพบจุดเสี่ยงก็ให้กั้นพื้นที่ทันทีและปรับรูปแบบการเรียนการสอนรวมถึงเตรียมจัดสร้างอาคารเรียนชั่วคราวงบประมาณ3ล้านบาทนอกจากนี้ได้ประสานผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยามาทำแนวทางคันกั้นดินและระบบระบายน้ำรวมถึงเตรียมพื้นที่สำหรับย้ายโรงเรียนไปสถานที่ใหม่เลยนะครับขณะที่กองกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็จัดทีมมาช่วยกันเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงโดยเฉพาะช่วงฝนตกหนักและเตรียมแผนเผชิญเหตุรวมถึงจุดอพยพเพื่อความปลอดภัยของทั้งนักเรียนครูและประชาชนในพื้นที่ครับ
1: โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพิงเขื่อนลำพระเพิงจังหวัดนครราชสีมานะคะเตรียมรับมือสถานการณ์น้ำช่วงปลายฝนค่ะพร้อมชี้แจงความกังวลของประชาชนในเรื่องการขายน้ำให้กลุ่มทุนโดยยืนยันว่าไม่มีการลัดคิวหรือว่าให้สิทธิพิเศษโดยนายพลนเรศพันนาผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพิงชี้แจงถึงกระแสข่าวหรือว่าความกังวลของประชาชนเรื่องการขายน้ำให้กลุ่มทุนหรือว่าโรงงานอุตสาหกรรมในเครือกลุ่มทุนขนาดใหญ่ยืนยันว่าไม่มีการลัดคิวหรือว่าให้สิทธิพิเศษแก่เอกชนมากกว่าประชาชนพร้อมย้ำนะคะว่าการจัดสรรปันน้ำตามระบบ JMC คณะกรรมการจัดการชลประทานซึ่งให้ความสำคัญกับน้ำอุปโภคบริโภคและการประปาส่วนภูมิภาคเป็นอันดับแรกตามมาด้วยการรักษาระบบนิเวศเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรมเป็นลำดับสุดท้ายสำหรับโรงงานแปรรูปของภาคเอกชนในพื้นที่สามารถสูบน้ำดิบได้ตามสิทธิทางกฎหมายโดยต้องชำระค่าน้ำดิบอัตราก้าวหน้าเข้าเป็นรายได้ของแผ่นดินไม่ใช่การซื้อขายประโยชน์ส่วนตัวและหากเกิดวิกฤตการภัยแล้งทางเขื่อนจะสั่งระงับการจ่ายน้ำให้ภาคเอกชนทันทีเพื่อสำรองไว้ให้กับประชาชนก่อน
2: จริงแล้วเนี่ยเราส่งให้เพื่อการประปานะครับประปาเองก็นำน้ำไปจำหน่ายแจกจ่ายให้กับชาวบ้านนะครับในเรื่องของการอุปโภคบริโภคเพราะนั้นมั่นใจได้เลยครับว่าน้ำที่เราส่งไปเนี่ยไม่ได้สูบเปล่านะครับเราส่งให้น้ำประปาเพื่อให้ชาวบ้านราษฎรต่างๆได้รับน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค
1: นอกจากนี้โครงการยังได้เตรียมความพร้อมเครื่องสูบน้ำและเครื่องจักรกลเต็มรูปแบบเพื่อรับมือสถานการณ์อุทกภัยและช่วยเหลือประชาชนท้ายเขื่อนหากว่ามีฝนตกหนักสำหรับสถานการณ์น้ำล่าสุดของเขื่อนลำพระเพิงณวันที่18กันยายน2569นะคะมีปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำอยู่ที่41ล้านลูกบาศก์เมตรหรือคิดเป็น 26% ของความจุอ่างโดยความจุอ่างเก็บน้ำสูงสุดนั้นอยู่ที่155ล้านลูกบาศก์เมตรค่ะ
0: ด้านรองนายกรัฐมนตรีทรงศักดิ์ก็ลงพื้นที่ไปติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมแล้วก็น้ำแล้งที่จังหวัดกาฬสินธุ์นะครับโดยเดินหน้าผลักดันงบถึง99ล้านบาทมาพัฒนาแก้มลิงกาฬสินธุ์ครับนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีและคณะได้ลงพื้นที่ตรวจราชการที่กุดกว้างน้อยบ้านหัวแฮดหมู่ที่10ตำบลธัญญาอำเภอกมลาไสยเพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากประชาชนในพื้นที่โดยตรงซึ่งก็พบว่าในพื้นที่ตำบลธัญญาและตำบลเจ้าท่ามักจะประสบปัญหาน้ำท่วมในฤดูน้ำหลากแต่ขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งครับประชาชนและท้องถิ่นจึงขอเสนอรับการสนับสนุนโครงการสำคัญ3โครงการรวมแล้วงบประมาณ99ล้านบาทประกอบด้วยโครงการขุดลอกแก้มลิงกุดกว้างน้อยพร้อมอาคารประกอบพื้นที่174ไร่โครงการขุดลอกแก้มลิงกุดกว้างใหญ่พื้นที่362ไร่เพื่อเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรกว่า 2,000 ไร่และโครงการกำจัดวัชพืชห้วยกุดแคนด้วยเครื่องจักรเพื่อเปิดทางน้ำไหลเพื่อเป็นการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบรองนายกบอกว่าพร้อมจะผลักดันและสนับสนุนงบประมาณรวม99ล้านบาทในการดำเนินการขุดลอกแก้มลิง2โครงการและโครงการกำจัดวัชพืชห้วยกุดแคนเพื่อให้สามารถเก็บน้ำไว้ช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรในฤดูแล้งและเป็นแหล่งกักเก็บน้ำบรรเทาอุทกภัยต่อไปครับ
1: ยังอยู่ในเรื่องของน้ำนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะเปิดโครงการทันใจใสกิ้งรถผลิตน้ำดื่มการประปาส่วนภูมิภาคค่ะแล้วก็นำนาโนเทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำสะอาดเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยอย่างรวดเร็วโดยที่

0: ว่าการอำเภอปัวนะคะจังหวัดน่านนายเจษฎาไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดโครงการทันใจใสกิ้งรถผลิตน้ำดื่มค่ะเพื่อผู้ประสบสาธารณภัยของการประปาส่วนภูมิภาคเพื่อเพิ่มศักยภาพการช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงน้ำสะอาดได้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่องโดยเฉพาะในพื้นที่ประสบภัยแล้วก็พื้นที่ห่างไกลโดยนายเจษฎาไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุว่าโครงการทันใจใสกิ้งเป็นการนำเทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสนับสนุนน้ำดื่มสะอาดในพื้นที่ประสบภัยได้อย่างรวดเร็วโดยภัยพิบัติที่ผ่านมาได้สะท้อนความสำคัญของการเตรียมความพร้อมด้านน้ำสะอาดเชิงรุกจึงกำชับการประปาส่วนภูมิภาคเตรียมแผนบุคลากรและอุปกรณ์ให้พร้อมรับมือกับเหตุฉุกเฉินรวมถึงบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีสำหรับโครงการนี้ค่ะเป็นความร่วมมือระหว่างการประปาส่วนภูมิภาคกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติโดยศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติพัฒนารถผลิตน้ำดื่มด้วยเทคโนโลยี7ขั้นตอนร่วมกับวัสดุนาโนอัจฉริยะระบบเมมเบรนประสิทธิภาพสูงและเซ็นเซอร์ตรวจวัดคุณภาพน้ำแบบเรียลไทม์สามารถผลิตน้ำดื่มได้สูงสุด500ลิตรต่อชั่วโมงโดยเปลี่ยนน้ำประปาเป็นน้ำดื่มได้ประมาณ175และมีน้ำทิ้งประมาณ125ช่วยลดการสูญเสียน้ำแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตนอกจากนี้การประปาส่วนภูมิภาคยังมอบขวดบรรจุน้ำดื่มให้แก่ประชาชนเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายส่งเสริมการนำขวดกลับมาใช้ซ้ำและลดปริมาณขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งด้วย
1: ส่วนช่วงรู้สู้ภัยเอลนีโญนะครับวันนี้จะพาลงใต้ไปดูโมเดลการตั้งรับวิกฤตสภาพอากาศสุดขั้วที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเมืองหลวงเกษตรกรรมของภาคใต้ตอนบนครับซึ่งอาจจะต้องเผชิญกับภัยแล้งยาวไปถึงกลางปีหน้าเลยทางจังหวัดก็เลยเดินหน้าเชื่อมโยงพลัง3ประสานตั้งแต่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดการบริหารน้ำต้นทุนของเขื่อนรัชประภาไปจนถึงการจัดการน้ำระดับชุมชนที่เคยแล้งซ้ำซากมานานกว่า30ปีติดตามรายละเอียดจากทีมข่าว NBT สุราษฎร์ธานีครับ

0: เมื่อประเทศไทยต้องเผชิญกับสถานการณ์สภาพอากาศแปรปรวนและความเสี่ยงจากภาวะซูเปอร์เอลนิโญที่อาจลากยาวไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคมปีหน้าที่ทำให้อุณหภูมิพุ่งสูงจัดและปริมาณฝนอาจลดลงอย่างน่าตกใจส่งผลกระทบวงกว้างต่อภาคการเกษตรและแหล่งน้ำทั่วประเทศอย่างที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีพื้นที่เศรษฐกิจเกษตรสำคัญของภาคใต้ตอนบนที่อาจต้องเผชิญหน้ากับภัยแล้งครั้งใหญ่ที่กำลังคืบคลานเข้ามาจากสัญญาณเตือนภัยดังกล่าวจังหวัดสุราษฎร์ธานีจึงต้องเร่งวางแผนรับมืออย่างรวดเร็วและเป็นระบบเพื่อป้องกันความเสียหายจากภัยแล้งที่อาจเกิดขึ้นเป็นวงกว้างโดยได้มีการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งโดยเฉพาะพร้อมกำหนดให้เป็นวาระสำคัญของจังหวัดที่ต้องเร่งดำเนินการตั้งแต่เนิ่น
1: ๆในส่วนของการเผชิญเหตุต่างๆเนี่ยท่านผู้ว่าให้ทุกหน่วยเนี่ยได้เตรียมความพร้อมทั้งเรื่องของบุคลากรทั้งเรื่องของตัวทรัพยากรเองนะครับตัวเครื่องไม้เครื่องมือเองเนี่ยที่ให้พร้อมการสนับสนุนพื้นที่นะครับเรามีการแบ่งส่วนราชการต่างๆเนี่ยในรับผิดชอบพื้นที่ออกเป็น4โซนแต่ละพื้นที่ของสุราษฎร์ธานีเองเนี่ยเราก็มีความแตกต่างกันทั้งพื้นที่เกาะพื้นที่ชายฝั่งแล้วก็พื้นที่โซนด้านในซึ่งเป็นพื้นที่ป่าเขาซึ่งเราก็มีการประชุมแล้วก็มีการวางแผนไว้ในเบื้องต้นที่จะรองรับสถานการณ์ตั้งแต่บัดนี้นะครับไปจนถึงปีหน้ากลางปี70ครับในส่วนนี้เนี่ยเราให้ทางสำนักงานเกษตรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเกษตรเนี่ยดูเรื่องการใช้น้ำต้นทุนนะครับดูเรื่องของการเก็บน้ำในพื้นที่นะครับมีการประชุมแล้วก็มีการพูดคุยกับทางชลประทานเนี่ยในเรื่องที่จะบริหารจัดการกับน้ำต้นทุนที่เรามีเนี่ยกับพื้นที่ที่ต้องให้บริการในพื้นที่เขตชลประทานที่เราน่าเป็นห่วงก็คือในพื้นที่นอกเขตชลประทานมากกว่านะครับเพราะว่าพี่น้องเกษตรกรเนี่ยต้องพึ่งพาตนเองนะครับต้องมีการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ของตนเองเพราะฉะนั้นเนี่ยการเก็บน้ำไว้ตั้งแต่ตอนปลายฤดูฝนเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะครับท่านผู้ว่าการจังหวัดเนี่ยได้สื่อสารออกไปกับหน่วยงานด้านการเกษตรแล้วก็กับพี่น้องประชาชนเนี่ยในรอบที่ผ่านมาเนี่ยก็เรามีการประชุมแล้วก็มีการแจ้งส่วนราชการต่างๆที่ลงไปรณรงค์ไปพูดคุยกับพี่น้องประชาชนส่วนนี้ครับ
0: นอกจากแผนรับมือในภาพรวมแล้วหัวใจสำคัญที่คอยพยุงทั้งระบบไว้ก็คือเขื่อนรัชประภาแหล่งน้ำสำคัญของจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ต้องวางแผนบริหารจัดการน้ำอย่างรัดกุมเพื่อให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคการเกษตรและการรักษาระบบนิเวศในพื้นที
2: ่ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำของเราเนี่ยก็ยังมีปริมาณที่เพียงพอสำหรับที่จะรองรับการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้งที่จะถึงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ในส่วนของการเตรียมการ

0: ครับว่าเราจะเตรียมการรับมืออย่างไรเนี่ยวันนี้เนี่ยเราติดตามสถานการณ์นะครับน้ำไหลเข้านะครับแล้วก็พยากรณ์อากาศเนี่ยอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็จะมีการปรับสถานการณ์การระบายน้ำนะครับเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการแล้วก็สอดคล้องกับสถานการณ์ที่กระทบในต่อเขื่อนครับกลุ่มแรกที่เราให้ความสำคัญเป็นลำดับแรกเลยก็คือเรื่องของการอุปโภคบริโภคนะครับต้องระบายไปให้เพียงพอต่อโดยเฉพาะเรื่องของประปาส่วนภูมิภาคนะครับเขาจะใช้น้ำดิบจากน้ำของเขื่อนนะครับไปทำน้ำประปานะครับส่วนที่สองก็คือเรื่องของภาคเกษตรกรรมนะครับและส่วนที่สามก็สำคัญไม่แพ้กันก็คือเรื่องของการรักษาระบบนิเวศทั้งสามภาคส่วนนี้เนี่ยเราจะมีแผนในการระบายน้ำในแต่ละช่วงเวลาในแต่ละวันเนี่ยเพื่อที่จะให้เพียงพอต่อการที่จะใช้งานทั้ง3ส่วนนี้นะครับแต่
1: เมื่อภาครัฐบริหารจัดการน้ำต้นทุนมาอย่างมั่นคงแล้วปลายทางความสำเร็จจึงส่งต่อมาถึงระดับพื้นที่มากลุ่มชุมชนในจังหวัดลุกขึ้นมาปรับตัวครั้งใหญ่เพื่อเตรียมรับมือกับภัยแล้งที่กำลังคืบคลานเข้ามาขอพามาถอดบทเรียนกับชุมชนคลองยันตำบลตะกุกเหนืออำเภอวิภาวดีจังหวัดสุราษฎร์ธานีชุมชนที่เคยประสบภัยน้ำแล้งมานานกว่า30ปีและผ่านพ้นวิกฤตภัยแล้งมาได้ด้วยการบริหารจัดการน้ำชุมชนอย่างเป็นระบบ
2: เราก็บริหารจัดการน้ำโดยเราก็สร้างฝ่ายเจริญน้ำ 1,800 กว่าตัวนะครับทั้งชุมชนนะครับเพื่อชะลอการไหลเร็วของน้ำเพื่อกักเก็บน้ำไว้บริโภคแล้วก็ใช้ในสวนไร่นานะครับเราก็สร้างสระน้ำให้แก่ชุมชนเพื่อจะเอาทำเป็นการเกษตรเพื่อเก็บน้ำไว้ในฤดูแล้งเราเอาน้ำผิวดินไปเป็นโรงน้ำดื่มด้วยเราทำเป็นโรงน้ำดื่มแล้วก็ใช้ระบบโซลาร์เซลล์เตียงไฟฟ้าเพื่อโรงน้ำดื่มเพื่อลดการใช้จ่ายให้แก่ชุมชนแล้วก็ที่สำคัญไปกว่านั้นคือต้องดูแลป่าด้วยถ้าป่าไม้ไม่มีระบบจิตนิเวศไม่มีจบมันจะแรงยาว
1: มหันตภัยซูเปอร์เอลนิโญอาจเป็นบททดสอบของธรรมชาติที่สาหัสที่สุดครั้งหนึ่งแต่บททดสอบนี้ได้สะท้อนให้เห็นพลังแห่งการตั้งรับและการปรับตัวอย่างแท้จริงเริ่มตั้งแต่ความพร้อมเชิงรุกของภาครัฐการบริหารจัดการน้ำอย่างรัดกุมของเขื่อนรัชประภาไปจนถึงภูมิปัญญาและหัวใจที่เข้มแข็งของชุมชนกลายเป็นพลังประสานที่ร้อยเรียงกันเป็นเกราะคุ้มกันอันมั่นคงพร้อมที่จะนำพาจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้ก้าวข้ามบททดสอบมหันตภัยแรงนี้ไปได้ด้วยความยั่งยืนปราโมทวีระสมถ่ายภาพสลินทิพย์แซ่ลิ้วทีมข่าว NBT ภาคใต้รายงานจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี
3: และช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นที่ใกล้ตัวก็คือเรื่องค่าไฟค่ะ

บังคมบาทปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจส่งอุทิศถวิลหวนน้ำตาตกในสวงพระคือดวงใจไทยสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: กระทรวงพลังงานเดินหน้าปรับโครงสร้างพลังงานครั้งใหญ่นะคะเปิดตัวแผน PDP ฉบับใหม่ผลักดันพลังงานสะอาดค่ะพร้อมกับชี้แจงเบื้องหลังการลดค่าไฟ200หน่วยแรกเหลือ3บาทนะคะเกิดจากการตัดค่าไฟทางที่แฝงมาในบิลของประชาชนมานานหลาย10ปีออกไปค่ะโดยนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยผ่านรายการคุยกับครม.อนุทินทางสถานีโทรทัศน์ NBT2HD ถึงความคืบหน้าแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศหรือว่า PDP ฉบับใหม่ที่ยึดหลักการสำคัญ3ด้านก็คือสะอาดที่สุดโดยการเพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาดเป็นเกือบ 50% ในอีก10ปีและไม่ต่ำกว่า 65% ภายใน25ปีมุ่งสู่เป้าหมาย Net Zeroมั่นคงที่สุดลดการพึ่งพาก๊าซนำเข้าตลาดจรที่ผันผวนหันมาทำสัญญาระยะยาวและปรับลดกำลังการผลิตจากสัญญาก๊าซเดิมลงและเป็นธรรมที่สุดด้วยการจัดสรรโควต้าไฟภาคประชาชนชัดเจนและปลดล็อกระบบผู้ซื้อรายเดียวให้ผู้ผลิตไฟสะอาดขายตรงสู่ภาคอุตสาหกรรมได้นอกจากนี้จะเปิดตลาดรับซื้อไฟฟ้าโดยตรงแบบเสรีสำหรับพลังงานสะอาดหรือว่า Direct PPA จากเดิมที่จำกัดเฉพาะกลุ่ม Data Center 2,000 เมกะวัตต์ขยายครอบคลุมทุกภาคอุตสาหกรรม
1: ตอนนี้กำลังจะเปิดอีกตลาดหนึ่งควบคู่กันคือตลาดรับซื้อไฟตรงแบบเสรีสำหรับไฟสะอาดซึ่งเดิมเนี่ยเรากะว่าจะทดลองให้สำหรับ Data Center แล้วก็ลิมิตอยู่ที่ 2,000 เมกะวัตต์ทำมา2ปีก็ไม่สำเร็จสักทีหนึ่งแต่ล่าสุดนะฮะในที่ประชุมกพช.คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเนี่ยนะฮะเคาะออกมาเรียบร้
2: อ
1: ยว่าจะเปิดตลาดนี้ไม่ใช่เฉพาะ Data Center แต่ทุกอุตสาหกรรมนี้ต้องการไฟสะอาดแล้วไม่มีลิมิตที่ 2,000 เมกก
2: ็
1: เปิดไปเลยนะครับแปลว่าผู้ใช้ไฟเนี่ยเขาสามารถเลือกซื้อไฟด้วยตัวเองใครผลิตคุณภาพดีสุดถูกที่สุดแต่ต้องเป็นไฟสะอาดนะครับก็ไปเลือกซื้อได้ไม่มีการผูกขาดให้มีการแข่งขันเพราะฉะนั้นแฟร์
2: คร
1: ับ เป็นธรรมกับทุกคนที่ต้องการจะมาผลิตไฟขายและเป็นธรรมกับผู้บริโภคคือผู้ใช้ด้วยเพราะเขาได้ช็อปเองว่าใครที่ผลิตคุณภาพดีสุดราคาถูกสุดเขาก็ไปซื้อจากคนนั้นเพราะฉะนั้นเที่ยวนี้ในเรื่องความเป็นธรรมมีสองเรื่องหนึ่งคือเราแบ่งสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าเนี่ยล็อกไว้เลยคือเที่ยวนี้ล็อกเรื่องเดียวล็อกไว้ให้ประชาชน
2: ล็อกไว้ให้ประชาชน
1: ไม่ใช่ล็อกไม่ให้ประชาชนเข้าถึงกลับกันเราล็อกไว้ให้ประชาชนแล้วอีกส่วนนึงในส่วนของตลาดเปิดอันนี้ปลดล็อกเปิดให้มีการแข่งขันอย่างเสรีสำหรับตลาดรับซื้อไฟสะอาดนะครับควบคู่กันเป็น2ตลาดเพราะเราก็บริหารความมั่นคงด้วยตลาดเดิมก็จะมี e-gas มาผลิตไฟจากแก๊สจากอะไรก็ว่าไปอันนี้บริหารเรื่องความมั่นคงด้านพลังงานแล้วทำให้ราคามันไม่แพงสำหรับทุกคนแต่อีกส่วนนึงก็เปิดตลาดไฟสะอาดรับซื้อไฟขายตรงแบบเสรีให้อุตสาหกรรมเขาเลือกได้ให้เขาเติบโตได้แล้วไม่เป็นไม่ส่งผลกระทบกับตลาดเดิมไม่ส่งผลกระทบกับความมั่นคงกับราคาเดิ
2: ม
1: นะฮะทำสองเรื่องนี้ควบคู่กันก็จะอยู่ในแผน
0: นอกจากนี้นายเอกนัทยังชี้แจงถึงข้อสงสัยนะคะโดยยืนยันว่าพลังงานสะอาดนั้นไม่ใช่ต้นทุนที่ทำให้ไฟแพงแต่เกิดจากก๊าซธรรมชาตินำเข้าพร้อมระบุว่าแผน PDP ฉบับใหม่เปิดรับพลังงานทางเลือกใหม่อย่างเช่นไฮโดรเจนรวมถึงโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็ก
1: วันนี้ไฟแพงเนี่ยไม่ใช่เพราะไฟสะอาดนะครับแต่ไฟแพงเนี่ยเพราะแก๊สที่ต้องนำเข้ามาผลิตไฟมันแพงนึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มคนที่พยายามกันไฟสะอาดด้วยการบอกว่าแก๊สถูกเนี่ยมันไม่เป็นอย่างนั้นเสมอไปนะเราเห็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้แก๊สแพงปวดวันนี้ไฟสะอาดนอกจากสะอาดแล้วถูกกว่าแก๊สด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมว่าเราสามารถผลิตแก๊สได้นะไม่เหมือนน้ำมันน้ำมันเรานำเข้า 90%แก๊สเนี่ยในอ่าวไทยบนบกหรือตอนนี้หลายคนสนใจในพื้นที่อันดามันหรือที่เอามาจากพม่าได้เนี่ยนะครับเกิน70ไป 80% นะเรานำเข้ามาส่วนน้อยเองนะฮะแล้วส่วนน้อยเนี่ยถ้าเจรจาดีๆผูกสัญญาระยะยาวดีๆเนี่ยนะฮะก็จะไม่เกิดผลกระทบเวลาตลาดพุ่งสูงขึ้นเพราะเกิดวิกฤต
2: คร
1: ับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องสร้างความสมดุลระหว่างตัวแก๊สส่วนหนึ่งเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอนะฮะในระหว่างที่เรากำลังพัฒนาระบบโครงข่ายทำสมาร์ทกริดลงทุนกับตัวแบตเตอรี่ลงทุนกับตัว energy storage ลงทุนกับตัวคาดระบบสมาร์ทกริดที่ต้องมีการคาดการมีการ forecast
2: ต้องใช้เทคโนโลยีมาคำนวณ
1: ถูกต้องพยายามไปให้เร็วที่สุดระหว่างทางเราก็ยังมีแก๊สซึ่งยังไงในมุมของเรื่องคาร์บอนก็ดีกว่าถ่านหินนะครับหลายคนทั่วโลกบอกว่าเป็น transitional fuel นะฮะก็เป็นพลังงานในช่วงเปลี่ยนผ่านเชื้อเพลิงในช่วงเปลี่ยนผ่านที่สำคัญแต่เราก็

0: ริหารในระหว่างนี้ไม่ให้เราเสียโอกาสจากการใช้ชีวิตจากการประกอบกิจการกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนะฮะเราก็ยังเดินหน้าไปสู่เป้า net zero เป้าไฟสะอาดของเราเพราะเรารู้ว่าในอนาคตเนี่ยเรื่องความสะอาดเรื่องของความยั่งยืนเนี่ยมันก็เป็นเกณฑ์ในเรื่องมันเป็นเรื่องขีดความสามารถในการแข่งขันนะเพราะมันเป็นเกณฑ์ในการค้าในโลกปัจจุบันและอนาคต
1: สำหรับมาตรการลดค่าไฟ200หน่วยแรกเหลือ3บาทนะคะโดยได้แยกต้นทุนออกจากค่าไฟทางหรือว่าไฟฟ้าสาธารณะที่ถูกแฝงเอาไว้ในบิลค่าไฟของประชาชนมานาน 30-40 ปีคิดเป็นมูลค่าปีละกว่า 18,000 ล้านบาทเมื่อเจรจาแยกต้นทุนส่วนนี้ออกจากบิลค่าไฟของประชาชนออกไปก็ทำให้ลดค่าไฟฟ้าได้สำเร็จค่ะ
0: ปรากฏไปเจอเรื่องไฟทางไงผมก็ไปเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีตัวค่าไฟส่วนหนึ่งที่ไม่เป็นธรร
2: ม
0: ไฟทางเนี่ยใส่เข้าไปตั้ง 30-40 ปีโดยที่คนจ่ายค่าไฟเขาไม่
2: ร
0: ู
2: ้
0: เพราะมันไม่ได้โผล่มาในบิลไงมันไปใส่ไว้แต่มันไม่โผล่ในบิลเขาก็ไม่รู้ที่ไฟแพงส่วนหนึ่งเพราะต้องไปรับผิดชอบไฟทางนะฮะไม่เคยรู้เลยไม่น้อยนะครับปีหนึ่งหมื่นประมาณ 18,000 ล้านนะฮะเยอะผมก็เลยเอาตรงนี้มาเจรจาไงว่านี่เห็นไหมมันมีปัญหาอยู่แล้วตัวไฟสาธารณะเนี่ยไม่ควรเอามายัดใส่บิลค่าไฟของประชาชนแบบที่ทำมา30ปีก็ควรจะแยกออกไปอีก
3: การดึงค่าไฟทางออกมาเข้าใจว่ามันก็เป็นเป๋าซ้ายเป๋าขวามีกระทบกระทั่งไหม
0: ครับถ้าจะต้องเปลี่ยนมันก็ต้องกระทบอะครับแต่ว่าเราคิดตั้งหลักให้ดีว่าเรามีเป้าหมายที่จะรักษาประโยชน์ของส่วนรวมเนี่ยมันก็จบแต่เราก็ทำได้นี่เราก็เอาไฟทางออกละ200หน่วยแรก3บาทก็ทำไปเรียบร้อยละตลาดรับซื้อไฟขายตรงรอมา2ปีปรากฏตอนนี้ก็เปิดสำหรับทุกอุตสาหกรรมไม่มีลิมิตที่ 2,000 เมกละทุกย่างก้าวกระทบหมดแน่นอนครับไม่ได้มีคนมาชอบสิ่งที่เราทำในทุกเรื่องหรอกผมเอา 10,000 เมกไปให้ประชาชนเนี่ยมีบริษัทกี่บริษัททุนกี่ทุนน่ะนี่มันคือผลประโยชน์ของเขาป่ะใช่ไหมครับแต่ก็ไม่สนไงนะฮะก็ไม่เป็นไรก็ทำอะครับนี่ก็เราก็ทำอยู่เรื่อยๆเนี่ยครับแล้วเดี๋ยวจะมีออกมามากกว่านี้อีกนะครับเตรียมใจไว้เลยฮะ
3: ครับชื่อเอกนันท์เนี่ยยังไงก็สุดซอย
0: โอ้แน่นอนครับตอนนี้จะทะลุอีกแล้วครับ
2: ครับ
1: โอกาสนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานยังกล่าวถึงผลสำเร็จของงานแก๊สเทคซึ่งจัดขึ้นที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคก็มีนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญต่างชาติเข้าร่วมกว่า 50,000 คนตลอด4วันที่ผ่านมาเกิดมูลค่าข้อตกลงการลงทุนกว่า 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งสะท้อนศักยภาพและความน่าลงทุนด้านพลังงานของไทยในเวทีโลก
4: นอกจากนี้นายเอกนัทยังได้เปิดเผยถึงการตั้งเป้าของรัฐบาลในการผลักดันให้ประชาชนเปลี่ยนจากผู้ใช้ไฟฟ้าไปสู่การเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าเพื่อแก้ปัญหาภาระค่าครองชีพและมีการยกเลิกขั้นตอนการขออนุญาตติดตั้งที่เคยใช้เวลานานเป็นปีปรับมาใช้ระบบ One Stop Service ผ่านช่องทางออนไลน์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพียงจุดเดียวสำหรับสิทธิประโยชน์และเงื่อนไขสำคัญนะครับมีการขยายโควต้าโดยเพิ่มโควต้ารับซื้อไฟภาคประชาชนจากเดิม100เมกะวัตต์เป็น 10,000 เมกะวัตต์ไฟส่วนเกินจะนำไปหักลดในบิลค่าไฟรอบถัดไปครับและรัฐจะช่วยสนับสนุนเงินดาวก้อนแรก 50,000 บาทจากค่าติดตั้งเฉลี่ย 140,000 บาทประชาชนจ่ายจริงเพียงประมาณ 90,000 บาทซึ่งสามารถยื่นกู้สินเชื่อธนาคารได้ง่ายขึ้นโดยใช้แผงโซล่าเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันคู่กับสัญญารับซื้อไฟระยะยาวขณะเดียวกันได้จำกัดสิทธิ์ไว้ที่5กิโลวัตต์ต่อครัวเรือนผลิตไฟได้ประมาณ600ถึง700หน่วยต่อเดือนหรือประหยัดค่าไฟได้ประมาณ 2,000 บาทต่อเดือนเพื่อป้องกันกลุ่มทุนรายใหญ่เหมาโควต้าและกระจายสิทธิ์สู่ประชาชนทั่วไปอย่างทั่วถึง
0: เราก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยไม่ต้องเอาเงินก้อนมาจ่ายดีกว่าแพ็คเกจใหม่ของรัฐบาลเงินกู้ที่เราได้มาเนี่ยนะฮะมีส่วนลดให้ 50,000สมมติจากแสนสี่ก็เหลือ 90,000 ใช่ไหมครับ
2: ครับ
0: 90,000เนี่ยถือว่าดาวให้แล้วนะ
3: ไม่ต้องดาวให้ก้อนหนึ่ง 50,000 บาท
0: ถูกต้องครับที่เหลือเนี่ยเราก็มีแผงโซล่าเรามีไฟที่ผลิตขนาดพวกโรงไฟฟ้าเนี่ยเวลาเขาลงทุนสร้างโรงไฟฟ้าเขาไม่เคยมีปัญหาเลยเพราะอะไรฮะแบงค์ปล่อยเงินมาตลอดเพราะมันมีแผงโซล่ามันมีสินทรัพย
2: ์
0: มันมีไฟที่ผลิตได
2: ้
0: มันมีสัญญาที่รัฐรับซื้อแน่นอนนะฮะ20ปี25ปีว่าไปก็มีแบบเนี้ย แปลว่าขอแค่มีที่ขอแค่มีบ้านมีหลังคานั่งอยู่เฉยๆนะครับเดี๋ยวเงินทำงานเองเดี๋ยวแบงค์ทำงานเองเอาแผงมาติดผลิตไฟขายได้ก็เอาไฟที่ขายได้ไป
2: จ่าย
0: เรานั่งอยู่เฉยๆคำนวณดูแล้วเนี่ยไฟที่ผลิตได้ทั้งหมดนะมาผ่อนจ่ายส่วนนึงยังเหลืออีกส่วนนึงมาเป็นส่วนลดค่าไฟรอบเดือนด้วยแล้วถ้าเมื่อไหร่นะครับคืนหนี้หมด7ปี10ปีแผงที่เราตั้งเนี่ย
2: ค
0: ืนหมดแล้วเนี่ยเท่ากับแผงโซล่านั้นจะเป็นเหมือนโรงไฟฟ้าของประชาชนก็ผลิตไฟได้เท่าไหร่ขายได้เท่านั้นรับซื้อทุกหน่วยนะครับแล้วเงินตรงนั้นถ้าไปใช้ก็เป็นส่วนลดค่าไฟนะฮะยังคิดด้วยซ้ำว่าทำให้เป็นรายได้ไปเลย
4: ในเอกนัทย้ำว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยังเปิดระบบให้ช่างและบริษัทติดตั้งทั่วประเทศลงทะเบียนตรวจสอบมาตรฐานเพื่อป้องกันการผูกขาดและสร้างงานสร้างรายได้ระยะยาวให้กับช่างไฟฟ้าในท้องถิ่นทั่วประเทศโดยโครงการจะเริ่มอย่างเป็นทางการในเดือนตุลาคมนี้ครับ
1: รัฐบาลเดินหน้าโครงการบ้านมั่นคงชายแดนนะคะโดยนำร่อง5จังหวัด21ชุมชนเริ่มในปี2570ค่ะเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยลดความยากจนลดระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนและกำลังพลชายแดนร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการสร้างความเข้มแข็งในพื้นที่ชายแดนโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประสานความร่วมมือกับกระทรวงกลาโหมจัดทำแผนบูรณาการความมั่นคงแบบองค์รวมมีเป้าหมายระยะเวลาดำเนินการ5ปีตั้งแต่ปี2570ถึง2574ซึ่งในปี2570จะดำเนินการนำร่อง5จังหวัด21ชุมชนได้แก่จังหวัดสระแก้วอุบลราชธานีสุรินทร์บุรีรัมย์และศรีสะเกษเพื่อแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยความยากจนโดยจะนำที่ดินจากฝ่ายความมั่นคงมาจัดสรรและพัฒนาเป็นโครงการบ้านมั่นคงชายแดนแล้วก็ให้สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนหรือว่าพอชร่วมวางผังแล้วก็ให้หน่วยทหารร่วมก่อสร้างปรับปรุงบ้านเรือนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของชาวบ้านและเปลี่ยนแนวกันชนให้เป็นชุมชนเข้มแข็งให้ครบทั้ง752ชุมชนใน26จังหวัดชายแดนรวมทั้งการจัดทําแพ็คเกจช่วยเหลือครอบครัวทหารผ่านศึกและทหารพลานยากจนรายครัวเรือนทั้งการปรับปรุงบ้านพักอาศัยการสนับสนุนทุนประกอบอาชีพแก่คู่สมรสแล้วก็การจัดสวัสดิการสุขภาวะเพื่อคืนเกียรติยศและสร้างความมั่นคงให้กับกลุ่มคนเหล่านี้นอกจากนี้ค่ะจะมีการฟื้นฟูเยียวยาทหารที่ได้รับบาดเจ็บและกลุ่มเปราะบางรวมถึงใช้นวัตกรรมอารยะสถาปัตย์ปรับปรุงบ้านให้ทหารที่พิการจากภัยสงครามควบคู่ไปกับการฝึกอาชีพใหม่และการดูแลผู้สูงอายุติดเตียงและเด็กด้อยโอกาสในชุมชนชายแดนทั้งนี้ทั้งสองกระทรวงนะคะเตรียมตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อสรุปกรอบงบประมาณและแนวทางในการใช้ที่ดินก่อนเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบเพื่อเดินหน้าโครงการทันที
4: วุฒิสภาเดินหน้าแก้ปัญหาความมั่นคงทางทะเลผลักดันงบประมาณ112ล้านบาทสร้างเส้นทางเชื่อมสู่ฐานปฏิบัติการแหลมเทียนสำเร็จช่วยร่นระยะเวลาเดินทางส่งกำลังบำรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการติดตั้งอาวุธยุทโธปกรณ์ป้องกันอธิปไตยไทยทางทะเลครับในกิจกรรมเสวนาเส้นทางบนเกาะกูดสู่ความมั่นคงตามแนวชายแดนในโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนที่เกาะช้างจังหวัดตราดนายพิสุทธิ์รัตนวงศ์ประธานกรรมาธิการการท่องเที่ยวและกีฬาวุฒิสภาเปิดเผยว่าขณะนี้สามารถผลักดันงบประมาณสร้างถนนเชื่อมไปยังฐานปฏิบัติการแหลมเทียนปลายแหลมทิศใต้ของเกาะกูดได้สำเร็จแล้วนะครับหลังจากถูกตีตกมาแล้วถึง3ครั้งโดยได้รับงบผูกพันจากกรมทางหลวงชนบทปี2570ถึง2571รวม112ล้านบาทระยะทางประมาณ 5-6 กิโลเมตรเพื่อแก้ปัญหาการส่งกำลังบำรุงที่ติดขัดในช่วงฤดูมรสุมพร้อมเตรียมขยายโครงข่ายไฟฟ้าเข้าสู่พื้นที่ต่อไปครับ
5: สำหรับโครงการถนนเนี่ยได้งบประมาณแล้วเนี่ยก็ถือว่าเสร็จไปเกิน 50% แล้วนะครับส่วนเรื่องการก่อสร้างเนี่ยมันไม่ยากแล้วถ้ามีงบประมาณเรื่องต่างๆก็น่าจะเสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่ได้กล่าวไว้นะครับปี71เสร็จก็ทางกองทัพก็สามารถที่จะนำปืนใหญ่ขึ้นไปตั้งได้
4: ด้านนาวาเอกรุ่งโรจน์อินตราผู้บังคับการกรมรักษาฝั่งที่1ระบุว่าปัจจุบันการเข้าออกฐานทัพต้องพึ่งพาเรือและใช้เวลาเดินทางหลายชั่วโมงครับทั้งเวลากลางคืนก็ไม่สามารถสัญจรได้ด้วยถ้าหากว่าถนนตรงนี้เสร็จสิ้นก็จะร่นระยะเวลาเหลือไม่ถึง1ชั่วโมงเพิ่มขีดความสามารถในการติดตั้งยุทธโธปกรณ์และสร้างขวัญกำลังใจให้กับกำลังพลในการปกป้องอธิปไตยด้วย
5: สมมติถนนเส้นนี้แล้วเสร็จเนี่ยจะวิ่งไปยังคงผมเรียกด้านบ้านบนด้านบนนั้นจะมีเรดาร์อยู่ชุดหนึ่งที่จะตรวจสอบแล้วงั้นในพื้นที่ด้านบ้านบนเนี่ยมันจะสามารถทำเป็นพื้นที่วางอาวุธตัวนี้ได้นะครับอาวุธตัวนี้ถ้าเป็นปืนใหญ่ที่อยู่บนล้อก็คือสามารถวิ่งไปวิ่งมาได้ก็จะสะดวกมากขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นปืนใหญ่ที่ผมต้องลากก็ถนนเส้นนี้มันก็มีบทบาทก็คือการลากขึ้นไปแล้วก็ไปตั้งปืนเพื่อในการป้องกันสิ่งที่ถ้าทำได้นะระยะรัศมีของการปฏิบัติการของปืนใหญ่ตัวนี้ไปจะไปถึงฝ่ายตรงข้ามพอดีพอดีเป็นการป้องปรามไปด้วยถ้าเขามีเรือหรืออะไรที่เข้ามาเนี่ยเราสามารถป้องปรามตรงนี้ได้นะครับตรงนี้ก็คืออันนี้ก็คือเป็นเรื่องหลักๆของการป้องกันอภิไตยของผ
1: ม
5: ในการวางยุทธปกรณ์จากที่ถึงเส้นนี้จะเกิดขึ้น
4: ขณะที่นาวาตรีทศพลพงไพศาลศรีผู้บังคับหน่วยปฏิบัติการเกาะกูดก็ย้ำครับว่าเส้นทางนี้เป็นหัวใจสำคัญเลยนะครับเพราะว่าจะช่วยให้การลาดตระเวนชายแดนไม่สะดุดแม้ในวันที่คลื่นลมแรงและที่สำคัญจะมีส่วนช่วยในการส่งกำลังพลที่บาดเจ็บให้ถึงมือแพทย์ได้รวดเร็วยิ่งขึ้นด้วยครับ
2: ถ้ามีถนนเส้นนี้ก็เป็นกำลังใจกันดีให้กับกำลังพลครับแล้วก็อีกอย่างที่สำคัญก็คือการส่งผู้บาดเจ็บครับของหน่วยเองครับอย่างเช่นกรณีมีอุบัติเหตุที่หน่วยครับเราไม่สามารถที่จะไปทางรถได้ครับต้องไปทางเรืออย่างเดียวถ้าหากว่าเกิดอุบัติเหตุช่วงกลางคืนครับอย่างเช่นถูกสัตว์มีพิษกัดหรือว่าขี่รถล้มที่หน่วยเนี่ยครับตอนคืนเนี่ยออกไม่ได้เลยครับซึ่งเหมือนปิดตายครับแต่ถ้ามีถนนเส้นนี้มาก็จะส่งกับสายแพทย์ไปกับให้โรงพยาบาลเกาะกูดได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นครับก็เป็นการรักษาความปลอดภัยให้กำลังพลที่หน่วยด้วยครับ
1: ช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นเรื่องการขยายเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัสค่ะ

ชุดไทยบรมพิมานชื่อชุดมาจากพระที่นั่งบรมพิมานในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเดิมมีชื่อว่าพระที่นั่งพานุมาตรจำรูนต่อมาในปีพุทธศักราช2467พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เปลี่ยนชื่อเป็นพระที่นั่งบรมพิมานตามนามพระที่นั่งองค์ใหญ่อันเป็นพระวิมานที่ประทับในพระอภิเนานิเวศชุดไทยพิธีตอนค่ำที่ใช้เข็มขัดใช้ผ้ายกไหมหรือยกทองมีเชิงหรือยกทั้งตัวก็ได้ตัดแบบติดกันสิ้นมีจีบยกข้างด้านหน้ามีชายพกใช้เข็มขัดไทยคาดตัวเสื้อแขนยาวคอกลมมีขอบตั้งผ่าด้านหลังหรือด้านหน้าก็ได้ผ้ามีจีบยาวจรดข้อเท้าแบบนี้เหมาะสำหรับผู้มีรูปร่างสูงบางสำหรับใช้ในงานเต็มยศหรือครึ่งยศเช่นงานอุทยานสโมสรหรืองานพระราชทานเลี้ยงอาหารอย่างเป็นทางการในคืนที่มีอากาศเย็นใช้เครื่องประดับสวยงามตามสมควร

0: มาติดตามข่าวค่ำ NBT กันต่อค่ะพ่อค้าแม่ขายและพี่น้องประชาชนค่ะต่างก็ขานรับการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40เพราะว่าสามารถช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากแต่ก็อยากให้เพิ่มวงเงินเป็น 2,000 บาทจากกรณีที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเห็นชอบให้ต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ระยะที่2ระหว่างเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนโดยยังคงรูปแบบเดิมค่ะก็คือรัฐช่วยจ่าย 60% ประชาชนจ่าย 40% ทำให้เกิดความตื่นตัวเป็นวงกว้างโดยเฉพาะเหล่าพ่อค้าแม่ขายย่านตลาดประชานิเวศ1อย่างร้านพี่ไก่ค่ะร้านขายน้ำผลไม้คั้นสดยอมรับนะคะว่าทำให้มีลูกค้าเพิ่มขึ้นแต่ว่าส่วนตัวนั้นยังคงรู้สึกว่าวงเงินที่ทางภาครัฐช่วยจ่ายน้อยเกินไปอาจทำให้ประชาชนไม่กล้าใช้จ่ายอย่างเต็มที่ที่ผ่านมาลูกค้ามักจะใช้จ่ายในวันที่1กับ15เท่านั้นหลังจากนั้นบรรยากาศการจับจ่ายก็กลับมาปกติจึงอยากให้รัฐบาลค่ะไม่จำกัดวงเงินที่ใช้ในแต่ละวันและอยากให้เพิ่มวงเงินเป็น 2,000 บาทต่อเดือนเพื่อให้ประชาชนนั้นสามารถใช้จ่ายได้มากขึ้นนอกจากนี้ค่ะยังอยากให้ภาครัฐนำเรื่องการเติมน้ำมันมาอยู่ในโครงการด้วยโดยการให้สิทธิ์เติมน้ำมันวันละ300บาทเนื่องจากตนเองนั้นขายน้ำผลไม้ต้องใช้รถยนต์ขนส่งผลไม้หากรัฐบาลสามารถนำเรื่องน้ำมันมาอยู่ในโครงการก็จะเป็นเรื่องที่ดี
1: ถ้าให้แล้วก็อย่าจำกัดว่าให้เขาใช้วันเท่าไหร่บางทีเขาอาจจะมีเรื่องต้องใช้มากกว่าวันละ300
2: อยากให้ใช้มากกว่านั้น
1: ใช่ค่ะ
2: อะไรอย
1: ู่
2: เลยครับเช่นแบบว่าเงินน้อยไปไหม1,000ต่อเดือนอะไรอย่างเง
1: ี้
2: ย
1: มันน้อยไปค่ะมันน้อยไปมาก
2: อยากขอให้ท่านประมาณเท่าไหร่ล่ะ
1: สัก 2,000 ได้ไหม
2: 2,000 ต่อเดือน
1: ใช่พี่ก็ไม่ขอเยอะหรอกพี่แขวขอแค่ 2,000 ต่อเดือนได้ไหม
0: ทางด้านประชาชนผู้ใช้สิทธิ์นะคะก็มองว่ามาตรการดังกล่าวเนี่ยช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้มากเพราะว่าสามารถเลือกซื้อสิ่งของได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นแล้วก็สามารถวางแผนทางด้านการเงินได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้อยากให้ขยายมาตรการออกไปอีกจนถึงเดือนธันวาคมเพราะว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็การใช้จ่ายของประชาชนได้มากขึ้น
3: ต่อทีเดียวเนี่ยไปถึงเดือนธันวาเลยก็น่าจะดีถ้ามีงบประมาณพอนะคะเพราะว่ามันกระตุ้นเศรษฐกิจ
4: แต่มองว่ามันจะแบบระยะเวลามันเงินมันน้อยไปไหมแบบว่าพัน
3: ใช่ถ้าคนใช้วันละ300นี่3วันก็จะหมดแล้วอะคือน่าจะคือถ้าหากว่าเป็นไปได้นะคะก็น่าจะเพิ่มเงินอีกเหมือนเท่าเดิมก็ยังดีอะค่ะเดือนละ 2,000 อีก2เดือนหรือ3เดือนแหละ
5: ประชาชนในหลายจังหวัดยังคงออกมาใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส 60/40 นะครับขณะที่ผู้ประกอบการรายย่อยก็เผยว่าโครงการช่วยเพิ่มยอดขายและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ได้จริงดีใจที่รัฐบาลต่ออายุโครงการอีก2เดือนครับประชาชนในจังหวัดยะลาออกมาใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส 60/40 เป็นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะร้านอาหารของผู้ประกอบการรายย่อยในพื้นที่เช่นร้านจำปาโรตีแอนด์คอฟฟี่ถนนแบเมาะที่อำเภอเมืองยะลาลูกค้ามาแน่นร้านเลยนะครับนี่เป็นร้านอาหารเช้าชื่อดังเปิดให้บริการมานานกว่า10ปีเจ้าของร้านบอกว่าหลังจากเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสยอดขายก็ปรับตัวดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยครับมีลูกค้ามาใช้บริการเพิ่มขึ้นเกิดการหมุนเวียนรายได้ในพื้นที่และเห็นด้วยที่จะมีการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสไปอีก2เดือนเพราะมองว่าเป็นมาตรการที่ช่วยทั้งฝั่งผู้บริโภคและร้านค้าท้องถิ่นขณะเดียวกันก็สนับสนุนการต่อยอดมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้าสู่จังหวัดยะลาและเมืองรองที่มากขึ้นในอนาคต
6: มีลูกค้าตอบรับมากครับก็มียอดใช้จ่ายที่ดีขึ้นแล้วก็มันก็ตอบรับลูกค้าที่เด็กๆที่เข้ามาที่เพิ่งสมัครช่วยไทยช่วยไทยอะไรพวกนี้ไทยคนละครึ่งอะไรแล้วก็เด็กก็ตอบรับมีคนมาใช้จ่ายตรงนี้เยอะครับผมเยอะประโยชน์เยอะมากครับเพราะว่ามันสามารถกระตุ้นยอดขายให้กับทางร้านบางทีก็จากที่เงียบๆอยู่ก็มีคนขึ้นมาครับผมสำหรับร้านที่มีไทยมีไทยช่วยไทยนี้ทางละกับลูกค้าก็จะได้มีที่ใช้จ่ายเรื่องอาหารเช้าอะไรพวกนั้นครับดีมากเลยครับถ้ารัฐบาลต่อในตัวไทยช่วยไทยนี้หรือไม่ก็มีเพิ่มตัวไทยเที่ยวไทยมาร้านค้าก็โอเคครับตอบรับมาก
5: จากยะลาขึ้นมาที่เมืองคอนครับที่ตลาดสดข้างสารากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชประชาชนที่ยังมีวงเงินเหลือจากโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ก็ออกมาซื้อสินค้าและใช้สิทธิ์โครงการกันอย่างต่อเนื่องซึ่งตลาดแห่งนี้ก็มีร้านค้าเข้าร่วมโครงการกว่า80ร้านนะครับครอบคลุมทั้งอาหารสดอาหารแห้งผักผลไม้ผู้ประกอบการต่างระบุเป็นเสียงเดียวกันครับว่าตั้งแต่มีโครงการก็ช่วยเพิ่มยอดขายกระตุ้นการหมุนเวียนของเศรษฐกิจโดยเฉพาะร้านค้ารายย่อยก็ดีใจที่รัฐบาลเดินหน้าต่อโครงการเพราะมองว่าเป็นมาตรการที่ช่วยเหลือทั้งประชาชนและผู้ประกอบการรายย่อยขอบคุณที่รัฐบาลมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง
7: ขายมากขึ้นเรื่อยๆค่ะในระยะ4เดือนยอดขายดีค่ะดีขึ้นกว่าเดิมๆเยอะเหมือนกันค่ะช่วยได้เยอะค่ะแบ่งเบาภาระของประชาชนแล้วก็แม่ค้าของเราก็ขายดีด้วยค่ะ
5: สำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 จะหมดสิทธิ์การใช้งานในเวลา 23:00 น.ของวันที่30กันยายน2569นะครับส่วนความคืบหน้าของระยะที่2รายละเอียดยังอยู่ระหว่างการพิจารณารอบสุดท้ายของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้จากพระราชกำหนดโดยกระทรวงการคลังจะเสนอรายละเอียดเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมคณะรัฐมนตรีภายในเดือนนี้ทางนี้คาดว่าการใช้สิทธิ์จะยังคงเดิมครับคือรัฐออกให้ร้อยละ60ประชาชนจ่ายร้อยละ40เป็นระยะเวลา2เดือน 1,000 บาทส่วนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับการเติมเงินเข้า700บาทพร้อมกับสิทธิ์ปกติอยู่แล้ว300บาทรวมเป็น 1,000 บาทเช่นเดิม
0: ธนาคารอาคารสงเคราะห์เปิดประมูลบ้านมือ2ครั้งที่3ประจำปี2569กว่า 13,000 รายการทั่วประเทศนะคะโดยลดราคาสูงสุด 50% เพิ่มโอกาสให้พี่น้องประชาชนนั้นมีที่อยู่อาศัยในราคาที่เหมาะสมธนาคารอาคารสงเคราะห์เปิดประมูลบ้านมือ2ครั้งที่3ประจำปี2569กว่า 13,000 รายการทั่วประเทศครอบคลุมทั้งบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์บ้านแฝดอาคารพาณิชย์ที่ดินเปล่ารวมไปถึงคอนโดมิเนียมโดยลดราคาสูงสุดกว่า 50%โดยนายภพกรเจริญลาภผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบังคับคดีธนาคารอาคารสงเคราะห์ระบุว่าทรัพย์ที่นำออกมาประมูลครั้งนี้แบ่งเป็นพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลกว่า 1,000 รายการและในส่วนภูมิภาคกว่า 12,000 รายการสำหรับการประมูลในวันนี้ทรัพย์ที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะประมูลที่อาคารธนาคารอาคารสงเคราะห์สำนักงานใหญ่ส่วนภูมิภาคค่ะจะประมูลที่สาขาธนาคารอาคารสงเคราะห์ที่ตั้งทรัพย์ค่ะ
8: ผลลัพธ์ที่เรามีการประมูล2ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยตัวเลขดีนะครับเราก็ขายได้เกือบพันรายการเหมือนกันนะครับแต่ละครั้งนะครับแล้วก็ครั้งนี้เราก็คาดว่าจะใกล้เคียงกับครั้งที่ผ่านมาครับ
0: ส่วนสถานการณ์ที่พักอาศัยบ้านมือ2ค่ะนายภพกรเจริญลาภผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบังคับคดีธนาคารอาคารสงเคราะห์ระบุนะคะว่าในภาพรวมยังคงมีความท้าทายจากภาวะทางเศรษฐกิจราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นและจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนในตะวันออกกลางส่งผลกระทบต่อต้นทุนราคาวัสดุก่อสร้างภาระค่าครองชีพแล้วก็หนี้ครัวเรือนของประชาชนดังนั้นก็ตามค่ะมองว่าอุปสงค์อุปทานของบ้านมือ2ยังคงขยายตัวจึงเป็นโอกาสให้ประชาชนเลือกซื้อที่อยู่อาศัยที่ต้องการในราคาที่เหมาะสมได
5: ้พักอีกสักครู่นะครับแล้วกลับมาติดตามประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจกันต่อครับ

0: จานตามมาที่ห้องพักครูเดี๋ยวนี
1: ้โอ้บักมาแล้ว
2: เฮ้ยนี่มันโพสอาจารย์วิทยานี่หว่า
1: แค่ว่าอาจารย์จะรอดไหม

0: โอเคมาทำอะไรที่นี่
1: ก็อาจารย์ป่วยก็มาเยี่ยมไง

ช่วงนี้มาดูโครงการดีๆอย่างโครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยซีซั่น3เพื่อเฟ้นหาพลังเสียงคนรุ่นใหม่ขับขานบทเพลงไทยสู่เวทีระดับประเทศซึ่งก็เดินทางมาถึงรอบภูมิภาคที่3ภาคใต้แล้วนะครับบรรยากาศการแข่งขันเต็มไปด้วยความเข้มข้นแล้วก็ความมุ่งมั่นของผู้เข้าแข่งขันทั้ง90คนครับนายวิทยาเขียวรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานเปิดโครงการประกวดร้องเพลงไทยเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยโดยสำนักงานพระคลังข้างที่ซีซั่น3ประจำปี2569จัดโดยพระคลังข้างที่ร่วมกับภาคีเครือข่ายอาทิโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนดุริยางเหล่าทัพและกรมประชาสัมพันธ์เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนผู้มีใจรักในบทเพลงไทยจากทั่วประเทศได้แสดงความสามารถบนเวทีแห่งโอกาสพร้อมผลักดันความฝันสู่เส้นทางแห่งความสำเร็จภายใต้แนวคิดที่ว่าทุกความฝันของเยาวชนมีคุณค่าการแข่งขันแบ่งออกเป็น3ประเภทครับได้แก่เพลงลูกกรุงลูกทุ่งและไทยร่วมสมัยมีเยาวชนสนใจสมัครเข้าร่วมประกวดกันอย่างคับคั่งกว่า 2,200 คนทั่วประเทศและผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีประสบการณ์ในวงการประกวดร้องเพลงจนได้ผู้ผ่านเข้ารอบทั้งหมด360คนแบ่งการแข่งขันออกเป็น4ภูมิภาคภูมิภาคละ90คนก็คือ3ประเภทประเภทละ30คนนะครับในการแข่งขันรอบนี้ซึ่งเป็นรอบภูมิภาคที่3ภาคใต้ได้จัดขึ้นที่ห้างเซ็นทรัลพลาซ่านครศรีธรรมราชระหว่างวันที่19ถึง20กันยายนเพื่อเฟ้นหาตัวแทนภาคใต้จำนวน9คนจากผู้เข้าแข่งขันที่ผ่านเข้ารอบออดิชั่นทั้ง90คนโดยแบ่งประเภทละ3คนเพื่อเข้าสู่การอบรมร้องเพลงอย่างถูกต้องกับวิทยากรระดับประเทศเป็นเวลา5วันที่กรุงเทพมหานครก่อนก้าวเข้าสู่การประกวดรอบรองชนะเลิศต่อไปบรรยากาศการแข่งขันก็เป็นไปอย่างเข้มข้นและเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นของผู้เข้าแข่งขันทั้ง90คนไปชมบรรยากาศกันครับ

0: ภายในงานยังมีกิจกรรมสร้างสีสันและแรงบันดาลใจนะครับโดยคณะกรรมการมาร่วมขับร้องบทเพลงสร้างแรงบันดาลใจพร้อมการแสดงจากวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชสร้างความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมงานและผู้ชมเป็นอย่างมากครับ
1: ช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปสัมผัสความงดงามและประวัติศาสตร์ของดินแดนล้านนากันบ้างนะคะผ่านนิทรรศการสุดพิเศษที่ถ่ายทอดเรื่องราวการเปลี่ยนผ่านทางวัฒนธรรมและเสน่ห์ของงานล้านนาภัตราภรณ์โดยมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถัมภ์จัดนิทรรศการและกิจกรรมล้านนาในศตวรรษแห่งการเปลี่ยนผ่านพร้อมเปิดเวทีเสวนาจากลิลิตพายัพสู่ล้านนาอันศิวิไลตอนล้านนาภัตราภรณ์โดยผู้เชี่ยวชาญร่วมสะท้อนพัฒนาการเครื่องแต่งกายของเจ้านายฝ่ายเหนือที่มีอัตลักษณ์จากการนุ่งห่มเหมาะสมกับภูมิอากาศที่หนาวเย็นอย่างเช่นสิ้นลายขวางและสิ้นตีนจกก่อนจะปรับตัวรับอิทธิพลเสื้อแขนกระบอกจากราชสำนักสยามรวมถึงกลิ่นอายตะวันตกและจีนโดยมีเจ้าดารารัศมีพระราชชายาทรงเป็นผู้นำคนสำคัญในการฟื้นฟูและเผยแพร่วัฒนธรรมการแต่งกายล้านนาจนเป็นที่นิยมสืบต่อมานอกจากนี้ยังเชื่อมโยงสู่พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผ่านฉลองพระองค์ชุดไทยพระราชนิยมให้ชาวต่างชาติได้เห็นถึงความเป็นไทยอีกทั้งได้ตั้งศูนย์ศิลปาชีพส่งเสริมอาชีพให้กับคนไทยรวมถึงส่งเสริมผ้าแต่ละท้องถิ่นโดยยังคงความอัตลักษณ์ดั้งเดิมเอาไว้ให้เป็นมรดกของแผ่นดิน
2: นะครับหรือเครื่องนุ่งห่มนะครับที่เกิดขึ้นในทางภาคเหนือประเทศไทยนั้นเนี่ยมีความสำคัญมีการทอถักทอด้วยความวิจิตรบรรจงมากมายนะครับดังที่ท่านวิทยากรวันนี้นะครับได้มานำเสนอนะครับในรายละเอียดของเครื่องนุ่งห่มต่างๆไม่ว่าจะเป็นผ้ายกจากพื้นที่ต่างๆลำพูนนะครับอุตรดิตถ์นะครับเชียงใหม่นะครับล้วนแต่ส่งผลถึงการวิวัฒนาการการแต่งกายของชาวไทยทั้งสิ้นนะครับและพิเศษในกิจกรรมครั้งนี้นะครับล้านนาภัตราภรณ์นี้ทางมูลนิธิเพชรรัตน์สุวัฒนาได้เชิญนะครับฉลองพระองค์นะครับซึ่งออกแบบและตัดเย็บโดยฝีพระหัตถ์ของหม่อมเจ้าไกรสิงห์วุฒิชัยนะครับซึ่งตัดถวายสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตน์ราชสุดาสิริโสภาพรรณพดีกรมพระนครปฐมบรมคัตติยานีมหาธีราชธิดานะครับซึ่งทรงใส่นะครับในงานประกอบพระราชพิธีต่างๆนะครับเมื่อยุคต้นพุทธศักราช2500นะครับซึ่งท่านจะได้เห็นนะครับด้านหลังนะครับเป็นต้นนะครับนั้นแสดงให้เห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างชาวสยามหรือล้านนาเองมีมาเนิ่นนานและยังคงสืบต่อไปจนปัจจุบันจนทำให้การแต่งกายทางล้านนานั้นได้รับความนิยมต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเป็นหนึ่งแรงซอฟต์พาวเวอร์นะครับที่ทั้งพระราชวงศ์ตลอดจนประชาชนชาวไทยนะครับร่วมกันผลักดันเสมอมานะครับพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะครับพระบรมราชินีพระบรมราชชนนีพันปีหลวงก็ทรงมีพระราชบายนะครับที่จะสืบสารนะครับและพัฒนานะครับผ้าทอต่างๆของชาวเหนือนะครับให้เป็นที่สู่สากลมากขึ้นนะครับโดยนำผ้าทอนั้นไปตัดเป็นฉลองพระองค์ต่างๆมากมายนะครับรวมถึงส่งมาจำหน่ายภายใต้ศูนย์ศิลปาชีพด้วยนะครับ
1: โดยความสำคัญของนิทรรศการนะคะได้นำเสนอเรื่องราวตั้งแต่การเปิดทางรถไฟสายเหนือในสมัยรัชกาลที่5และการเสด็จประพาสมณฑลพายัพของรัชกาลที่6ซึ่งเป็นที่มาของพระราชนิพนธ์ลิลิตพายัพตลอดจนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการศึกษาและพระกรณียกิจของเจ้าดารารัศมีทั้งการทดลองปลูกพืชเมืองหนาวและการผสมพันธุ์กุหลาบจุฬาลงกรณ์ประชาชนที่สนใจค่ะสามารถร่วมย้อนประวัติศาสตร์และชื่นชมความงดงามของนิทรรศการได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่24กันยายน2569ณหอวชิราวุฒานุสรณ์หอสมุดแห่งชาติ
0: ISB จัดการแสดงระดับโลกต้อนรับคณะศิลปินจากโรงละครบอลชอยแห่งเบลารุสฉลองครบรอบ75ปีของโรงเรียนตลอดปี2569ครับInternational School Bangkok หรือว่า ISB ได้จัดการแสดงสุดพิเศษ ISB 25th Anniversary Bolshoi Theater of Belarus Gala Performance การแสดงบัลเล่ต์ความยาวประมาณ40นาทีนำเสนอผลงานเด่นจากการแสดงบัลเล่ต์คลาสสิกของคณะเปิดโอกาสให้นักเรียนได้สัมผัสศิลปะการแสดงระดับนานาชาติและใกล้ชิดกับศิลปินมืออาชีพพร้อมเรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจจากประสบการณ์จริงบนเวที
3: การแสดงกาล่ารอบพิเศษครั้งนี้เริ่มต้นด้วยการแสดงจากนักเต้นรุ่นยาวของ ISB โดยนักเรียนเกรด1จาก Panther Dance Jazz ร่วมเปิดรายการก่อนต่อด้วยการแสดงบัลเล่จากนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและการเต้นร่วมสมัยจากนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสะท้อนเส้นทางที่หลากหลายในการค้นหาและพัฒนาความสนใจด้านศิลปะของนักเรียนในแต่ละช่วงวัยการแสดงครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมืออันต่อเนื่องระหว่าง ISB และมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพซึ่งเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ชมการแสดงและพบปะศิลปินระดับนานาชาติรวมถึงเข้าร่วมโครงการ Student Outreach Program ที่มุ่งขยายโอกาสในการเข้าถึงศิลปะการแสดงแก่เยาวชนทั่วกรุงเทพนอกจากนี้การจัดการแสดงที่โรงเรียนยังได้รับการสนับสนุนจากครอบครัว ISB เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนครอบครัวและบุคลากรได้ร่วมสัมผัสประสบการณ์ทางศิลปะไปพร้อมกันในโอกาสพิเศษแห่งการเฉลิมฉลองครบรอบ75ปีของโรงเรียนในช่วงท้ายของการแสดงนักเต้นของ ISB ได้กลับขึ้นสู่เวทีเพื่อมอบดอกไม้และตุ๊กตาแพนเธอร์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของ ISB แก่คณะศิลปินจากโรงละครบอชอยแห่งเบลารุสเพื่อแสดงความขอบคุณสำหรับการมาเยือนและร่วมสร้างความประทับใจให้แก่ชุมชน ISB ในโอกาสสำคัญครั้งนี
1: ้และช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปติดตามข่าวภาคภาษาอังกฤษกันต่อเลยนะคะใน NBT World Brief ค่ะ
4: สวัสดีครับ Thank you for joining us for NBT World Brief right here on NBT and NBT World You're with me ณัฐ นครวิสุทธิ์We begin this evening with heightened security across Thailand's southern border provinces following a deadly attack in Narathiwat as authorities step up efforts to prevent further violence. Narathiwat Governor Bunchoy Homyamyen has ordered all agencies to strengthen security, particularly in high-risk areas and along routes used by security personnel following yesterday's incident. The attack took place yesterday afternoon in Sukhirin District, where a truck carrying members of the district's Territorial Defense Volunteer Force was hit by a roadside bomb and came under gunfire. Two volunteers were killed, while 16 others were injured. Investigators and forensic officers have been instructed to gather evidence and pursue those responsible. Meanwhile, in Pattani, 4th Army Region Commander Lieutenant General Norathip Poynok today visited security personnel at the Enothai and Santisuk Task Forces and the Border Patrol Police Force. The commander has instructed all units to remain vigilant and ensure personnel are physically and mentally prepared. While making the safety of both officers and civilians a priority, he also stressed closer cooperation with local leaders, religious leaders, and communities to build understanding, reduce sources of conflict, and support peaceful coexistence in the region's multicultural society. The visit concluded with the presentation of morale-boosting supplies to personnel, along with a reminder of their mission to protect the general public. Heavy rain is continuing across parts of Thailand. The Meteorological Department has warned of flash floods and forest runoff through tomorrow, particularly in the south, as authorities continue to help villagers affected.In Surat Thani province, Governor Chumphot Wanchatsiri today inspected flood-hit areas in Klong Sok sub-district, where intermittent rain continues to affect the situation. The governor has ordered officials to provide residents with drinking water, medicine and essential supplies, while authorities continue to evacuate tourists from flooded resorts in Khao Sok National Park. The situation is expected to return to normal within the next 2 days, provided there is no further rain in the area. Further north, the Ministry of Interior has launched a mobile drinking water production project in Pua District of Nan Province, aimed at providing clean water to people affected by disasters and those in remote areas. Deputy Interior Minister Jaisit Thaiset said recent disasters have highlighted the need for proactive preparations to ensure access to clean water during emergencies. The mobile units use a 7-stage treatment system, high-efficiency membranes and real-time water quality sensors, with the capacity to produce up to 500 liters of drinking water per hour. The system is designed to strengthen emergency response and provide clean drinking water to communities when conventional water supplies are disrupted.Meanwhile, the Energy Ministry is moving ahead with a major restructuring of power sector. With a new power development plan focused on expanding clean energy, reducing reliance on imported gas, and opening up the electricity market. Energy Minister Ekanath Prompan said the new PDP is built around three priorities, namely cleaner power,greater energy security and a fairer system for consumers. The plan aims to raise the share of clean energy to nearly 50% within the next 10 years and at least 65% over the longer term, supporting Thailand's net zero target. It also seeks to reduce reliance on gas imports while exploring new technologies, including hydrogen and small modular nuclear reactors. The plan would expand direct power purchase agreements or direct PPAs, allowing clean energy producers to sell electricity directly to industrial users. This would open up scheme previously limited to the data centers to other industrial sectors.
5: เราเห็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้แก๊สแพงปวดวันนี้ไฟสะอาดนอกจากสะอาดแล้วถูกกว่าแก๊สด้วยนะครับมันต้องสร้างความสมดุลระหว่างตัวแก๊สส่วนหนึ่งเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอนะฮะในระหว่างที่เรากำลังพัฒนาระบบโครงข่ายทำสมาร์ทกริดลงทุนกับตัวแบตเตอรี่พยายามไปให้เร็วที่สุดระหว่างทางเราก็ยังมีแก๊สแต่เราก็บริหารในระหว่างนี้ไม่ให้เราเสียโอกาสจากการใช้ชีวิตจากการประกอบกิจการกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนะฮะเราก็ยังเดินหน้าไปสู่เป้า net zero เป้าไฟสะอาดของเราเพราะเรารู้ว่าในอนาคตเนี่ยเรื่องความสะอาดเรื่องของความยั่งยืนเนี่ยมันก็เป็นเกณฑ์ในเรื่องมันเป็นเรื่องขีดความสามารถในการแข่งขันนะเพราะมันเป็นเกณฑ์ในการค้าในโลกปัจจุบันและอนาคต
4: The Energy Minister also explained the government's decision to cut electricity charges for the first 200 units of household consumption to 3 baht per unit. He said this was made possible by

0: ัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน
1: อุดรพร้อมจ้า
2: พร้อมจ้า
3: พร้อมค่ะ
4: พร้อมครับ
5: อุดรธานีพร้อมแล้วเด้อ
1: จังหวัดอุดรธานีมีศักยภาพพร้อมทรัพย์ที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ณพื้นที่ชุมน้ำน้องแดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี

ข่าวต่างประเทศเริ่มที่การเสนอข่าวของ BBC ที่สร้างความตื่นตกใจไปทั่วนะครับเนื่องจากว่ามีคำเตือนให้ชาวอังกฤษเตรียมพร้อมรับมือสงครามยุคใหม่และภาวะวิกฤตครับสื่อ BBC รายงานว่ารัฐบาลอังกฤษกำลังเตรียมตัวรับสถานการณ์ความไม่มั่นคงครั้งใหญ่พร้อมเสนอบทวิเคราะห์เรื่องสงครามอาจกำลังกลับมาและประชาชนพร้อมรับมือทางจิตใจแล้วหรือไม่โดยระบุว่าท่ามกลางความกังวลต่อภัยคุกคามจากรัสเซียและสงครามรูปแบบใหม่

0: รัฐบาลอังกฤษต้องการให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับการหยุดชะงักต่างๆที่อาจเกิดขึ้นอย่างกระทันหันและมีผลรุนแรงต่อชีวิตประจำวันจึงควรสำรองอาหารกระป๋องอาหารที่เก็บได้นานน้ำดื่มและสิ่งจำเป็นส่วนสิ่งที่รัฐบาลอังกฤษได้เตรียมพร้อมนั้น BBC รายงานว่าได้มีการปรับปรุงแผนปฏิบัติการที่เรียกว่า War Book ซึ่งไม่ได้ปรับมานานหลายสิบปีอีกทั้งยังได้เตรียมแผนกลาโหมเพื่อเสริมความพร้อมของภาครัฐกองทัพภาคธุรกิจและแผนทำงานในการดูแลประชาชนในยามวิกฤตอย่างไรก็ตามครับเจ้าหน้าที่ระดับสูงระบุว่าภัยที่กำลังเป็นความกังวลไม่ใช่สงครามที่นำอาวุธมาใช้ห้ำหั่นกันแต่เป็นสงครามไซเบอร์การแฮกระบบสำคัญการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานเช่นการตัดสายเคเบิลใต้ทะเลซึ่งสามารถทำให้ระบบสื่อสารพลังงานและการเงินหยุดชะงักได้
1: บริษัทพัฒนาปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ชั้นนำของยุโรปนะคะรวมทั้ง Mistral ในฝรั่งเศสแสดงท่าทีไม่เห็นด้วยกับ Anthropic ของสหรัฐค่ะที่ได้ออกมาเรียกร้องให้ผู้พัฒนา AI ระดับแถวหน้าชะลอการพัฒนาขีดความสามารถของโมเดล AI โดยมองว่าการชะลอการพัฒนาด้านนี้อาจทำให้ยุโรปก้าวตามไม่ทันพัฒนาการ AI ของสหรัฐอีกทั้งยังมองว่าข้อเรียกร้องของ Anthropic เป็นการสกัดกั้นคู่แข่งเฉพาะ Mistral ได้ระบุในแถลงการนะคะว่าบริษัทบางแห่งกำลังใช้ประเด็นความปลอดภัยเป็นเครื่องมือเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้แก่ตำแหน่งทางการตลาดของตนเองขณะที่ Proton ผู้พัฒนา Lumo AI ก็มองว่าข้อเรียกร้องของ Anthropic เข้าข่ายเอื้อประโยชน์ให้แก่ตนเองมากกว่าส่วน Hugging Face ก็ระบุว่าเวลานี้ยังไม่ถึงช่วงชะลอการพัฒนา AI แต่เห็นว่าควรมีผู้ประเมินอิสระในการทำหน้าที่ตรวจสอบบริษัท AI เพื่อความสบายใจของฝ่ายต่างๆ
0: ส่วน Google ผู้พัฒนา AI Gemini ก็ยอมรับครับว่า AI ของตนเองทำงานนอกคำสั่งระหว่างการทดสอบความปลอดภัยไซเบอร์โดย Gemini สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและได้ทำการเจาะระบบของบริษัท3แห่งโดยอัตโนมัติซึ่งเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาและพบว่า The Wall Street Journal ได้เสนอข่าวนี้เป็นแห่งแรกสื่อรายงานครับว่าเหตุเกิดระหว่างที่มีการทดสอบ Gemini ในการเจาะระบบของบริษัทสมมุติแต่เกิดเหตุที่ไม่คาดคิดก็คือ Gemini กลับสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตจริงได้อย่างไม่ตั้งใจจากนั้นก็ทำการเจาะระบบของบริษัท3แห่งซึ่งมีชื่อคล้ายกับบริษัทสมมุติที่อยู่ในแบบทดสอบและมันก็ไม่ย้อนกลับมาดำเนินการกับบริษัทสมมุติอีกเลยส่วนสิ่งที่หลายฝ่ายตกใจก็คือ Gemini ไม่เพียงแค่ค้นข้อมูลแต่สามารถเข้าถึงระบบของบริษัทจริงได้สำเร็จจากการเดารหัสผ่านได้อย่างถูกต้องครับ
1: ช่วงรู้รอบโลกกับอมรวันนี้นะคะติดตามประเด็นที่น่าสนใจได้จากอาจารย์อมรวานิชวิวัฒน์ค่ะ
2: ท่านผู้ชมครับรัสเซียเนี่ยกำลังจะมีการเลือกตั้งนะครับเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกหลังจากที่มีการลุกลามประเทศเพื่อนบ้านก็คือยูเครนนั่นเองครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสภาดูมาก็มีพลพรรคของทางวลาดิเมียร์ปูตินอยู่เยอะแยะเลยนะฮะก็พูดง่ายๆว่ามีพรรคของรัฐบาลเกือบจะเต็มร้อยเป็นพรรคฝ่ายค้านนะครับก็มีอยู่พรรคหนึ่งซึ่งมีความหมายว่า Apple นะฮะพรรคที่ว่านี้เนี่ยครับก็เป็นคือพรรค Apple ก็เรียกกันง่ายๆภาษารัสเซียนี่อาจจะยูโบโครนะฮะแต่ว่าแปลเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเรียกว่า Apple นั่นเองแล้วก็พรรคนี้เนี่ยเดิมทีก็เหมือนกับจะได้รับการกำหนดไว้นะฮะว่าเป็นเพื่อให้มันเป็นคู่แข่งเป็นสัญลักษณ์อย่างนึงว่ารัสเซียเนี่ยเปิดกว้างมีความเสรีพอสมควรแต่ปรากฏว่าเมื่อเดือนที่แล้วนี่เองครับทางศาลฎีกาของรัสเซียก็ได้กำหนดให้พรรค Apple ดังกล่าวเนี่ยนะครับห้ามลงแข่งขันในการเลือกตั้งครั้งนี้คือพูดง่ายๆว่ามีการเลือกตั้งเพียงแต่จะไม่มีพรรคฝ่ายค้านนั่นเองครับพูดง่ายๆว่ามองไปทางไหนทางซ้ายทางขวานะฮะของการออกอากาศของทางสถานีโทรทัศน์ของรัสเซียเนี่ยก็จะกลายเป็นพรรคของรัฐบาลซะทั้งหมดเลยก็เรียกว่าไม่มีคู่แข่งนะฮะว่ากันอย่างนั้นเพราะว่า180กว่าคนคือสภาดูมาเนี่ยมีพื้นที่อยู่ประมาณ450ที่นั่งนะครับแต่เป็นของรัฐบาลเป็นวีรบุรุษสงครามของยูเครนก็คือพูดง่ายว่าเป็นคนรัสเซียที่ไปรบกับทางด้านยูเครนทางฝั่งยูเครนเนี่ยนะฮะประมาณ186คนแล้วซึ่งก็เป็นแคนดิเดตที่ออกมาเลือกตั้งในนามของวีรบุรุษสงครามของรัฐบาลแล้วก็1,500อีก 1,500 ตำแหน่งแล้วกันนะฮะ1,500ตำแหน่งทั่วประเทศของรัสเซียเนี่ย ก็เป็น

0: าจจะเป็นผู้ว่าการรัฐอาจจะเป็นเรื่องของนายกเทศมนตรีอันนี้ก็เป็นคนของรัฐบาลด้วยกันครับก็พูดง่ายๆว่าเป็นคนของวลาดิเมียร์ปูตินแล้วก็การเลือกตั้งของรัสเซียเนี่ยดูง่ายๆนะฮะคือใครที่เดินตามนโยบายหรือว่าปฏิบัติตามแนวทางของทางประธานาธิบดีคนนี้นะฮะก็ต้องถือว่าโอเคใช้ได้แต่ว่าถ้าหากใครเดินเกิดเป็นการเดินถอยหลังหรือว่าเดินสวนทางกับนโยบายของรัฐบาลแล้วเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องห้ามแล้วก็ถือได้ว่าเป็นข้อน่ารังเกียจสำหรับการเลือกตั้งแล้วก็จะไม่มีสิทธิ์ลงเลือกตั้งด้วยซ้ำไปนะครับอันนี้ก็เป็นแนวนโยบายที่อาจจะเรียกได้ว่าก็ต้องถือปฏิบัติโดยพร้อมเพียงกันนะครับของรัสเซียซึ่งการเลือกตั้งของรัสเซียในครั้งนี้เนี่ยนะครับจะมีขึ้นในวันศุกร์นะฮะในวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยแหละฮะแล้วก็จะเดินหน้าต่อไปประมาณ3วันด้วยกันนะฮะแล้วก็การเลือกตั้งเนี่ยเขาคิดกินเวลาประมาณ3วันนะครับแล้วก็เป็นการเลือกตั้งที่เรียกกันว่าดูว่าเนี่ยก็เป็นสภาล่างนะครับแล้วก็มีเรื่องของตำแหน่งผู้ว่าการรัฐแล้วก็นายกเทศมนตรีร่วมด้วยก็อาจจะบอกได้ว่าเป็นครั้งใหญ่ครั้งหนึ่งของรัสเซียนะครับเพียงแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือเรื่องนี้เนี่ยไม่มีพรรคฝ่ายค้านครับท่านผู้ชมครับ
1: มวลอากาศเย็นจากจีนที่แผ่ลงมาทำให้เช้าวันอาทิตย์นี้มีฝนตกหลายที่นะครับจะมีพื้นที่ไหนบ้างติดตามในสถานีอากาศ NBT ครับ
2: สวัสดีครับช่วงนี้มวลอากาศเย็นแผ่ลงมาเร็วกว่าปกติแต่ยังไม่ได้ทำให้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูหนาวนะครับกลับกันคือจะส่งผลให้มีฝนตกในบ้านเราเพิ่มขึ้นในช่วงท้ายของฤดูฝนปีนี้ครับมวลอากาศเย็นที่แผ่ลงมาในช่วงนี้ถือเป็นความผิดปกติในเชิงข้อมูลสภาพอากาศในประเทศไทยนะครับเพราะว่าโดยปกติแล้วมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยในช่วงกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีซึ่งเกณฑ์ในการพิจารณาเข้าสู่ฤดูหนาวของประเทศไทยก็จะต้องดู3ปัจจัยสำคัญก็คืออุณหภูมิต่ำสุดบริเวณประเทศไทยตอนบนอยู่ในเกณฑ์อากาศหนาวเย็นเกือบทั่วไปอุณหภูมิต่ำสุดน้อยกว่า23องศาเซลเซียสอย่างต่อเนื่องต่อมาคือลมระดับล่างต้องเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าลมตะวันออกส่วนลมระดับบนจะต้องเป็นลมฝ่ายตะวันตกและสุดท้ายนะครับคือปริมาณและการกระจายของฝนบริเวณประเทศไทยตอนบนเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นในช่วงนี้มวลอากาศเย็นที่แผ่ลงมาไม่ได้ทำให้หนาวเย็นนะครับแต่กลับทำให้ฝนตกเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่โดยเฉพาะนะครับที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้คืนวันนี้จนถึงวันพรุ่งนี้ฝนยังเยอะนะครับเพราะว่ามวลอากาศเย็นที่แผ่ลงมานั้นดันให้ร่องมรสุมเลื่อนลงไปพาดผ่านอยู่ที่ภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นทีนี้ไปตรวจสอบสภาพอากาศรายภาคกันต่อครับภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่ตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเชียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่ชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง 80% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่นครสวรรค์ชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครตกหนักมากบางพื้นที่ที่กาญจนบุรีราชบุรีและอุทัยธานีส่วนที่กรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง 80% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ดีครับเขยิบมาที่ภาคตะวันออกครับมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่ฉะเชิงเทราชลบุรีระยองนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดทะเลคลื่นสูงประมาณ2เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรลงมาที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ ันนีขึ้นมาทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปทะเลคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรถ้ามีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรและปิดท้ายกันที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่ภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาทะเลคลื่นสูง 2-3 เมตรถ้ามีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปทะเลคลื่นสูงประมาณ2เมตรถ้ามีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับ
3: เพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยการเตรียมพร้อมจึงสำคัญนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
4: และช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปติดตามข่าวสารแวดวงกีฬากันบ้างนะคะวันนี้พร้อมกับคุณอูนิติพันธ์สวัสดีค่ะ
5: สว
4: ั
5: สดีครับ
6: สวัสดีครับ
4: เชิญเลยค่ะ
6: ครับ
7: สวัสดีครับช่วงนี้ติดตามชมข่าวกีฬาครับเริ่มที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงร่วมขบวนนำทัพนักกีฬาไทยในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ครับมหากรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20เปิดฉากอย่างเป็นทางการที่เมืองนางโงย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นทำกลางพิธีเปิดการแข่งขันอย่างยิ่งใหญ่ณสนามกีฬาพาโลมาวิสโฮสเตเดียมโดยมีนักกีฬาจาก45ชาติกว่า 10,000 คนเข้าร่วมแข่งขัน43ชนิดกีฬาชิงชัยรวม469เหรียญทองสำหรับพิธีเปิดจัดขึ้นภายใต้ทีม Harmonic Heartbeat โดยมียูกิโกสุซุมิผู้กำกับภาพยนตร์ชาวญี่ปุ่นทำหน้าที่ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ถ่ายทอดแนวคิดและวัฒนธรรมของประเทศเจ้าภาพผ่านการแสดงหลากหลายรูปแบบพิธีเริ่มต้นด้วยการแสดงศิลปะการต่อสู้พื้นบ้านโบโนเตะจากสมาคมอนุรักษ์ศิลปะการต่อสู้พื้นบ้านโบโนเตะเคจิโกเมืองโตโยต้าจังหวัดไอจิซึ่งเป็นศิลปะพื้นบ้านสืบทอดมาอย่างยาวนานผสมผสานการใช้อาวุธโบราณเข้ากับท่วงท่าการไร่รำตามคำนบธรรมเนียมประเพณีของญี่ปุ่นพระราชสมเด็จพระจักรพรรดินารูโตะแห่งญี่ปุ่นเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นองค์ประธานในพิธีพร้อมทรงประกาศเปิดการแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งที่20อย่างเป็นทางการภายในพิธียังมีพระบรมวงศานุวงศ์ของญี่ปุ่นตลอดจนบุคคลสำคัญจากวงการกีฬาโลกเข้าร่วมทั้งเคิร์สตี้โคเวนทรีประธานคณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือ IOC และชิคโจอันบินฮามัดอันทานีประธานสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียครับขณะที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญานักกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าทีมชาติไทยทรงร่วมขบวนนักกีฬาไทยนะครับนำทัพนักกีฬาไทยเข้าสู่สนามสำหรับผู้ถือธงชาติไทยได้แก่เฉลิมฉานยศวิริยพานิชนักกีฬาขี่ม้าชายและทัดดาวนึกแจ้งนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงครับจากนั้นเป็นคลิปวิดีโอนำเสนอจังหวัดไอจิได้มีการนำปราสาทนางโงย่าแลนด์มาร์คสำคัญมาอยู่บนเวทีโชว์การแสดงก็เริ่มจากบอลลูนปราสาทนางโงย่าพร้อมกับเสียงดนตรีและแสงสีจากนั้นเป็นการแสดงของนากามูระคันคุโรนักแสดงคาบุกิชื่อดังก่อนจะเปลี่ยนไปสู่การระบำเกชาโดยนากามูระชิจิโนสุเกะและนักเต้นญี่ปุ่น30คนแสดงการระบำงดงามไปกับเสียงเพลงของฮิคานะนักร้องที่ถูกสร้างขึ้นจากเทคโนโลยี AI จากนั้นนักกีฬา6คนสุดท้ายนะครับนำคบเพลิงวิ่งสู่สนามพาโลมามิซูโฮสเตเดียมก่อนจะทำการจุดกระถางคบเพลิงประกาศเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการคนจุดคบเพลิงก็คือนักกีฬา2พ่อลูกที่ประสบความสำเร็จจากกีฬาชนิดเดียวกันครับก็คือชิเงโนบุมุโรฟุชิเจ้าของเหรียญทองกีฬาขว้างค้อนเอเชียนเกมส์5สมัยในปี1970 1974 1978 1982 1986และบุตรชายโคจิปุโรฟุชิเจ้าของเหรียญทองกีฬาขว้างค้อนเอเชียนเกมส์2สมัยในปี1998และ2002และเหรียญทองกีฬาขว้างค้อนโอลิมปิก2004กีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20กำหนดแข่งขันระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมที่เมืองนางโงย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นมีนักกีฬาจาก45ชาติกว่า 10,000 คนร่วมชิงชัยใน43ชนิดกีฬาชิงทั้งสิ้น469เหรียญทองในส่วนของทัพนักกีฬาไทยส่งเข้าร่วมครบทุกชนิดกีฬารวม690คนตั้งเป้าไว้ที่15เหรียญทองครับสำหรับการถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ในวันนี้ครับต้องขอขอบคุณบริษัทมหาชนจำกัดโทรคมนาคมแห่งชาติหรือ NT นะครับในการเชื่อมโยงวงจรถ่ายทอดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20เชื่อมสัญญาณจากที่สปอร์ตเจ็ตมายังสถานี NBT 2 HD ครับ และในวันพรุ่งนี้ครับ NBT ก็จะถ่ายทอดสดการแข่งขัน Asian Games ในช่วงเช้านะครับเวลา 7:00 น.ถึง 11:00 น.ก็จะมี2ชนิดกีฬาให้ได้ชมกันครับเริ่มที่เวลา 7:00 น.สปาร์ตักรอทีมชุดชายรอบแรกครับทีมไทย

เกาหลีใต้และเวลา8นาฬิกาวอลเลย์บอลชายหาดหญิงรอบแรกครับไทยเจอกับเกาหลีใต้เช่นเดียวกันครับส่วนผลงานของทัพนักกีฬาไทยในวันนี้นะครับเทคบอลไทยก็เข้าชิงครบ3เหรียญทองในกีฬาเอเชียนเกมส์ครับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ในวันนี้นะครับช่วงเช้าไฮไลท์ก็อยู่ที่กีฬาเทคบอลบรรจุชิงชัยครั้งแรกโดยในรอบรองชนะเลิศนักกีฬาไทยผ่านมาถึงรอบนี้ครบทั้ง3ประเภทเริ่มที่หญิงคู่ยกจุฑาทิพย์กันทธงกับนิดสุภาวดีวงคำจันทร์ซึ่งเป็นคู่เทคบอลสาวไทยชลิลาสมประคาอันดับหนึ่งของโลกและแชมป์โลก3สมัยเอาชนะกัมพูชาขาดลอย2ต่อ0เซต12ต่อ5 12ต่อ4ผ่านเข้าไปลุ้นเหรียญทองประวัติศาสตร์เอเชียนเกมส์เจอกับเมียนมาในวันพรุ่งนี้ครับต่อกันที่คู่ผสมนะครับต้นราชนาวีพักพงเดชเจริญกับนิดสุภาวดีวงคำจันทร์คู่ผสมอันดับ3ของโลกที่เคยคว้าแชมป์โลกมา2สมัยผ่านเข้าชิงเหรียญทองเอเชียนเกมส์ได้ตามคาดหลังจากชนะคู่แข่งจากเวียดนาม2ต่อ0เซต12ต่อ8และ12ต่อ5นะครับทำให้เทควันไทยเข้าชิงเหรียญทองเป็นอีเวนต์ที่2ครับปิดท้ายที่ชายคู่เจ้าสอสรศักดิ์เทาสิริกับตุ้มจีรติจันเลียงอดีตแชมป์โลกในปี2024ครับเซตที่2เจอกันหนักครับตกเป็นฝ่ายตามหลังแต่ยังพลิกสถานการณ์กลับมาชนะคู่แข่งจากอิรักได้2ต่อ0เซต12ต่อ3และ12ต่อ11ผ่านเข้าชิงชนะเลิศชายคู่นะครับทำให้นักกีฬาเทคบอลของไทยเข้าชิงครบทั้ง3ประเภทที่ส่งแข่งขันนะครับโดยรอบชิงชนะเลิศจะเริ่มในวันพรุ่งนี้นะครับในเวลา 14:00 น.เป็นต้นไปครับด้านบาสเกตบอลหญิงไทยก็พ่ายจีนทำให้จบรอบแบ่งกลุ่มพ่าย2รวดต้องไปลุ้นเข้ารอบจากการจัดอันดับครับการแข่งขันบาสเกตบอลทีมหญิงรอบแรกในวันนี้นะครับทีมแม่นหัวสาวไทยซึ่งนัดแรกแพ้อินโดนีเซีย52ต่อ61ลงสนามนัดที่2ของกลุ่ม A เจอกับจีนซึ่งเป็นทีมระดับท็อปของโลกครับปรากฏว่าสาวไทยต้านไม่ไหวครับพ่ายขาดลอย46ต่อ111คะแนนทำให้ไทยเล่นครบตามโปรแกรมของกลุ่ม A แล้วจบอันดับ3ของกลุ่มสถิติแพ้ทั้ง2เกมครับแต่ยังมีลุ้นในการเป็นทีมอันดับ3ที่ดีที่สุด2จาก3กลุ่มเพื่อเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายต่อไปโดยบาสเกตบอลหญิงเอเชียนเกมส์ครั้งนี้มี11ชาติเข้าร่วมกลุ่ม A มี3ทีมกลุ่ม B และ C มี4ทีมครับโดยอันดับ3ของกลุ่ม B และ C ต้องตัดผลกันในการเจอทีมอันดับสุดท้ายของกลุ่มเพื่อมาวัดผลงานกับไทยที่จบอันดับ3ของกลุ่ม A ต่อไปครับขณะที่ทีมบาสเกตบอลชายญี่ปุ่นเจ้าภาพก็โค่นจีนผ่านเข้าชิงเหรียญทองเอเชียนเกมส์ครั้งแรกในรอบ75ปีครับบาสเกตบอลชายรอบรองชนะเลิศที่ IG International Arena เจ้าภาพญี่ปุ่นเจอกับจีนซึ่งเป็นหนึ่งในชาติมหาอำนาจของวงการบาสเกตบอลโลกนะครับเกมนี้ญี่ปุ่นทำผลงานได้เหนือกว่าครับควบคุมสถานการณ์ไว้ได้แล้วก็เอาชนะไป97ต่อ77คะแนนญี่ปุ่นในชุดขาวนะครับเรนคาเนชิกะเป็นหนึ่งในผู้เล่นโดดเด่นทำแต้มสูงสุดให้กับทีม19คะแนนญี่ปุ่นผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศบาสเกตบอลชายเอเชียนเกมส์ครั้งแรกนับตั้งแต่ปี1951หรือครั้งแรกในรอบ75ปีครับขณะที่จีนต้องไปชิงเหรียญทองแดงคู่ชิงชนะเลิศญี่ปุ่นจะพบกับเกาหลีใต้ซึ่งรอบรองชนะเลิศนั้นชนะอิหร่านมา77ต่อ51คะแนนบาสเกตบอลชายเอเชียนเกมส์รอบชิงชนะเลิศญี่ปุ่นเจอกับเกาหลีใต้จะแข่งขันในวันพรุ่งนี้ครับทีมลูกยางสาวไทยชนะไชนีสไทเปก็คว้าแชมป์กลุ่ม4เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายไปเจอกับอินโดนีเซียในช่วงเช้าวันพรุ่งนี้ครับวอลเลย์บอลหญิงนะครับที่โอกาซากิชูโซโกพาร์กินเนเซียมวอลเลย์บอลหญิงไทยแชมป์เอเชียทีมล่าสุดลงสนามไปแล้ว2นัดชนะรวดนะครับเจอกับทางด้านของไชนีสไทเปที่มี6คะแนนเท่ากันในเกมนี้โค้ชออสกิติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนของไทยส่งผู้เล่นชุดแรกนำโดยพรพันธ์เกิดปราดทัดดาวนึกแจ้งสสิภาพรจันทวิสุทธิ์พิมพ์พิชญากกรำชจวรมกศรีแก้วกัลยากมุนทลาครับเซตแรกสูสีครับแต่ว่าสาวไทยเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมแน่นอนกว่าชนะไป25ต่อ22จากนั้นเซต2ทีมสาวไทยยังเล่นได้ดีสสิภาพรตบทำแต้มต่อเนื่องครับเอาชนะอีก25ต่อ22และเซต3ครับทัดดาวประสานงานกับพิมพ์พิชญาช่วยทีมสาวไทยชนะ25ต่อ20ทีมลูกยางสาวไทยชนะชนิดไทเป3ต่อ0เซตชาชูออนและพิมพ์พิชยาทำไปคนละ14คะแนนครับชนะ3นัดรวดมี9คะแนนเต็มผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายในฐานะแชมป์กลุ่มนะครับโดยทีมไทยนั้นจะไปเจอกับอินโดนีเซียรอบ8ทีมสุดท้ายครับในช่วงเช้าวันพรุ่งนี้เวลา8นาฬิกาครับส่วนคู่หนึ่งที่แข่งในวันเดียวกัน11นาฬิกาเวียดนามเจอกับจีน14นาฬิกานะครับคาซัคสถานพบกับเกาหลีใต้และ17นาฬิกา20นาที

ชุดไทยดุสิตชื่อชุดมาจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2332แทนพระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทที่เกิดเพลิงไหม้เพื่อใช้เป็นสถานที่ออกว่าราชการประกอบพระราชพิธีและบำเพ็ญพระราชกุศลต่างๆต่อมาพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทใช้เป็นที่ประดิษฐานพระบรมศพและพระศพจนเป็นธรรมเนียมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินมายังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเพื่อกราบถวายบังคมและสดับประกรณ์พระบรมอัฐิและพระอัฐิสมเด็จพระบรมราชบุพการีชุดไทยดุสิตเป็นเสื้อสำหรับงานพิธีตอนค่ำใช้ผ้ายกไหมหรือยกทองอย่างเดียวกับไทยอมรินทร์ไทยบรมพิมานและไทยจักรีตัวสิ้นยาวมีจีบยกข้างหน้าและชายพกใช้เข็มขัดผิดกันตรงตัวเสื้อคือเป็นเสื้อไม่มีแขนคอด้านหน้าและด้านหลังควานกว้างและต่ำเล็กน้อยผ่าด้านหลังตัวเสื้อปักเป็นลวดลายด้วยไข่มุกลูกปัดและเลื่อมใช้ในงานพระราชพิธีที่กำหนดให้แต่งกายเต็มยศ

ชมข่าวกีฬากันต่อครับยังอยู่ที่เรื่องราวของกีฬาเอเชียนเกมส์นะครับฟุตบอลชายไทยก็พร้อมดวลกับฮ่องกงเพื่อลุ้นเข้ารอบน็อกเอาท์ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมาตามเวลาประเทศไทยนะครับทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยก็ลงฝึกซ้อมอีกครั้งก็ลงแข่งขันนัดที่2ของรอบแรกที่จะเจอกับฮ่องกงครับเกมแรกนั้นไทยชนะคีร์กีสถานมา3-2ส่วนฮ่องกงแพ้ญี่ปุ่นมา0-2ครับโดยการซ้อมในวันนี้ก็เน้นไปที่การลงแท็กติกและรายละเอียดต่างๆที่จะใช้เผชิญหน้ากับฮ่องกงซึ่งทีมไทยก็บอกว่าทีมไทยฮ่องกงเป็นทีมที่แข็งแกร่งนะครับได้ศึกษาจุดแข็งจุดอ่อนมาเป็นอย่างดีก็หวังว่าจะคว้า3 คะแนนเพื่อผ่านเข้ารอบให้ได้นะครับฟุตบอลชายทีมชาติไทยจะลงแข่งขันรอบแรกกลุ่ม A นัดที่2เจอกับฮ่องกงที่โตโยต้าสเตเดียมจังหวัดไอจีประเทศญี่ปุ่นนะครับในวันพรุ่งนี้เวลา14:00 นตามเวลาประเทศไทยหากชนะได้อีกก็จะการันตีผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์อย่างแน่นอนนะครับนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยเข้าขอพรโค้ชเตรียมลุยศึกกีฬาเอเชียนเกมส์ที่ญี่ปุ่นครับในวันนี้นะครับที่ยิมทวีสินเทควันโดตำบลประชาธิปัตย์อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีน้องขนมจีบนัดกำมลวัฒนานักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยและนักกีฬาสังกัดยิมทวีสินเทควันโดจังหวัดปทุมธานีเดินทางเข้าขอพรและรับโอวาทจากนายทวีสินคำนวณผู้ฝึกสอนเทควันโดยิมทวีสินและประธานชมรมเทควันโดจังหวัดปทุมธานีก่อนออกเดินทางไปร่วมแข่งขันเอเชียนเกมส์บรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นเต็มไปด้วยกำลังใจนักกีฬาเด็กๆและเยาวชนในยิมเข้ามาทักทายพูดคุยและร่วมบันทึกภาพกับขนมจีเพื่อส่งกำลังใจก่อนออกเดินทางไปแข่งขันนะครับสร้างรอยยิ้มและความประทับใจกับนักกีฬาและผู้ฝึกสอนสำหรับทางด้านของนัดกมลเตรียมลงแข่งขันประเภทต่อสู้รุ่นน้ำหนักไม่เกิน57 กิโลกรัมนายทวีสินคำนวณผู้ฝึกสอนเทควันโดเปิดเผยว่าสิ่งสำคัญก่อนเข้าสู่การแข่งขันคือการสร้างความมั่นใจและควบคุมสมาธิเนื่องจากเวทีเอเชียนเกมส์มีนักกีฬาฝีมือดีจากหลายประเทศเข้าร่วมจึงต้องไม่เกรงคู่ต่อสู้และเล่นตามแผนที่เตรียมไว้สำหรับเกมการแข่งขันจะเน้นให้นักกีฬาดูจังหวะและรูปแบบการเล่นของคู่ต่อสู้พยายามคุมจังหวะเกมไม่เร่งรีบเปิดเกมจนเกินไปและหาจังหวะเข้าทำเมื่อมีโอกาสโดยเฉพาะจังหวะทำคะแนนต้องตัดสินใจให้รวดเร็วและแม่นยำขณะเดียวกันก็ต้องระมัดระวังการสวนกลับและไม่เปิดช่องให้คู่แข่งทำคะแนนได้ง่ายพร้อมฝากถึงขนมจีบให้เชื่อมั่นในความสามารถของตัวเองเมื่อเข้าสู่สนามต้องมีสมาธิเล่นให้เป็นธรรมชาติและนำสิ่งที่ฝึกซ้อมมาใช้ให้เต็มศักยภาพที่สำคัญต้องสู้ทุกจังหวะและไม่ยอมแพ้จนกว่าจะหมดเวลานะครับขณะที่ทัพนักกีฬาศิลปะการต่อสู้แบบผสมนะครับ MMA ของไทยก็หวังจะรึกชื่อคว้าเหรียญรางวัลประวัติศาสตร์นะมากรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ไปติดตามได้จากรายงานครับ

0: กีฬาศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสานหรือ MMA เป็นหนึ่งใน6ชนิดกีฬาน้องใหม่ที่บรรจุเข้าแข่งขันในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะถือว่าเป็นก้าวสำคัญและเห็นถึงการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดในเวทีระดับเอเชียของศิลปะการต่อสู้ที่นักกีฬาสามารถนำทุกศาสตร์มาใช้บนสังเวียนได้ทั้งแบบยืนไม่ว่าจะเป็นมวยสากลมวยไทยเทควันโดคาราเต้และในส่วนของนอนสู้อาทิมวยปล้ำบราซิเลียนยูยิสุและยูโดสำหรับการแข่งขันคราวนี้กำหนดชิงชัยครั้งแรก6เหรียญทองด้วยกันใน2ประเภทนะคะได้แก่ traditional กับ modern โดยทีมชาติไทยได้ตั๋วเข้าร่วมล่าแชมป์สมัยแรก2คนในอีเวนต์ modernได้แก่น้องแอมกัญจุฑาภัทรบุญซ่อนรุ่นน้ำหนักไม่เกิน54กิโลกรัมหญิงกับน้องติ๊กศักดิ์สิทธิ์จันหอมในรุ่นไม่เกิน71กิโลกรัมชายความพร้อมทัพไทยเก็บตัวต่อเนื่องนับตั้งแต่จบภารกิจซีเกมที่ไทยเป็นเจ้าภาพเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาเพราะมีแมตช์นานาชาติให้ลงแข่งขันอย่างต่อเนื่องภายใต้การคุมทัพของโค้ชเคียวณัฐธรธรรมปิยานนท์และมีท่านนายกสมาคมสิริเชษฐ์ภูลทิพยานนท์ให้การดูแลอย่างใกล้ชิดค่ะทางด้านความพร้อมของ2นักสู้แดนสยามเริ่มกันที่น้องแอมกัญจุฑาภัทรบุญซ่อนก่อนเลยค่ะแม้ว่าจะเป็นเอเชียนเกมครั้งแรกในชีวิตแต่ประสบการณ์และผลงานในเวทีโลกมีมากมายโชคโชนนะคะสร้างประวัติศาสตร์เป็นคนไทยคนแรกที่ผงาดคว้าแชมป์โลกที่บราซิลปีที่แล้วได้แชมป์โวเกมส์แชมป์ซีเกมครั้งที่33ในบ้านเกิดและล่าสุดได้แชมป์เอเชียที่จีนเมื่อต้นปีซึ่งแมตช์นั้นในรอบชิงโดนนักกีฬาจีนร้องเรียนหาว่าเธอเป็นผู้ชายและไม่ยอมลงแข่งขันด้วยค่ะแต่สุดท้ายเธอก็ได้ตรวจเพศสภาพแล้วและมีเอกสารยืนยันเป็นผู้หญิงแท้ 100% ดังนั้นเชื่อว่าไอจีนาโกย่าเกมส์จะไม่มีคำครหานี้เกิดขึ้นอย่างแน่นอนพร้อมกันนี้น้องแอมยังมั่นใจนะคะจากฟอร์มคู่แข่งที่เจอกันมาบ่อยมีลุ้นขึ้นโพเดียมหยิบเหรียญรางวัลกลับบ้านค่ะ
1: ตอนนี้ก็โค้งสุดท้ายแล้วก็ประมาณ 80-90% ได้แล้วค่ะทั้งสภาพร่างกายสภาพจิตใจส่วนอีก 10% ก็ไปดูกันวันแข่งค่ะจะบอกว่าไม่กดดันก็โกหกกดดันค่ะจริงๆกดดันแต่ก็สบายสบายรู้สึกว่าไม่ได้เครียดมากใช่ค่ะไม่ได้เครียดไม่ได้กดดันถึงขั้นที่เขาเรียกอะไรคะที่สภาวะจิตใจแบบเขาเรียกอะไรเหมือนอยู่ในช่วงที่แบบจะต้องเอาจะต้องได้อะไรเงี้ยมันเป็นความสบายสบายมากกว่าค่ะก็ฝากเป็นกำลังใจเชียร์กีฬามิกมาร์ชอาร์ตด้วยนะคะก็คือฝากเป็นกำลังใจเชียร์แอมแล้วก็เชียร์ศักดิ์สิทธิ์ด้วยแล้วก็นักกีฬาทีมชาติไทยทุกคนที่เข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมเอเชียนเกมที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะเพราะแอมเชื่อว่าทุกคนทำเต็มที่แน่นอนแล้วก็กำลังใจพวกคุณสำคัญ
0: ขณะที่อีกคนน้องติ๊กศักดิ์สิทธิ์จันหอมอดีตนักกีฬามวยปล้ำทีมชาติไทยดีกรีเหรียญทองแดง4เกมเมื่อปี2018ก่อนผันตัวเองมาลุยกีฬา MMA แบบเต็มตัวค่ะมั่นใจด้วยความฟิตและการซุ่มซ้อมมานานนับปีพร้อมกับได้มีโอกาสลุยแมตช์เอเชียประลองฝีมือเมื่อเดือนพฤษภาคมและจบอันดับที่5นะคะจากนั้นได้กลับมาที่ไทยปรับปรุงเพิ่มเติมแท็กติกเทคนิคต่างๆจนตอนนี้น้องติ๊กมั่นใจมากค่ะและพร้อมที่จะลงสนามแข่งขันแล้ว
2: ก็พอสมควรครับเพราะว่าทีมงานโค้ชแล้วก็ทางสมาคมได้ให้ดูวิดีโอแล้วก็ให้คำปรึกษาอย่างดีเลยครับทำให้ดีที่สุดครับทำให้ดีที่สุดเพราะว่าแทบจะเป็นผู้ชายคนแรกแล้วนะครับ MMA ก็ไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นหรือว่าวิตกกังวลอะไรทำให้หน้าที่ให้ดีที่สุด
0: สำหรับความคาดหวังแม้ว่าสมาคมกีฬามิกมาร์เชียลอาร์ตแห่งประเทศไทยบอกว่าไม่อยากจะกดดันนักกีฬานะคะว่าจะต้องคว้าแชมป์กลับบ้านให้ได้แต่เชื่อมั่นด้วยศักยภาพผลงานของลูกทีมกีฬา MMA จะชิงชัยเริ่มจากรอบแรกวันที่20กันยายนนี้ต่อด้วยที่จัดแข่งขันวันที่22กันยายนค่ะจะแข่งขันกันที่นาโกย่าซิตี้อินาเอ็กสปอร์ตเซ็นเตอร์เอกชัยเชื้อรกถ่ายภาพโสภิตทุยเวียงรายงาน
3: ต่อที่ทีมเทนนิสชายของไทยล่าสุดก็ไล่ตามตีเสมอคาซัคสถาน2-2คู่ในศึกเทนนิสชิงแชมป์โลก

นิสชิงแชมป์โลกทีมชายเดวิสคัพเวิลด์กรุ๊ป2ระหว่างคาซัคสถานเจอกับไทยนะครับที่ National Tennis Center Billai Arena กรุงอัสตานาประเทศคาซัคสถานวันแรกแข่งขันเดี่ยวสลับมือ2คู่ครับคู่แรกเดี่ยวมือ2ของไทยแม็กซิมัสพราพลโจนส์ลูกครึ่งไทยออสเตรเลียเจอกับอเล็กซานเดอร์เชฟเชนโกเดี่ยวมือ1ของคาซัคสถานครับแม็กซิมัสเล่นได้อย่างสนุกสูสีเสมอกัน1ต่อ1ต้องเล่นเกมตัดสินแต่ว่าแม็กซิมัสสู้อย่างเต็มที่แล้วแต่ว่าแพ้มือท็อปโลกท็อป100ของโลกไป1ต่อ2เซตครับ4 6 6 1และ5 7ทำให้ไทยตามหลังคาซัคสถาน0ต่อ1คู่ทางด้านเดี่ยวสลับมือคู่2กาสดิษฐ์สำเร็จเดี่ยวมือ1ของไทยเจอกับติโมเฟย์สกาตอฟจากคาซัคสถานครับ2เซตแรกกาสดิษฐ์สู้อย่างเต็มที่เซตแรกแพ้ไป4 6แล้วก็มาชนะแต่ว่าในเซต2เล่นได้ดีขึ้นครับแต่ว่ามาแพ้6ต่อ7ไทยเบรก4ต่อ7กาสดิษฐ์แพ้0ต่อ2เซตทำให้ไทยตามหลังคาซัคสถาน0ต่อ2คู่ล่าสุดการแข่งขันในวันนี้ครับเริ่มจากประเภทคู่นะครับคู่ของไทยสามารถเอาชนะได้ไล่มา1ต่อ2แล้วก็เดี๋ยวชนมือครับเดี๋ยวมือ1ของไทยกาสดิษฐ์สามารถเก็บแต้มให้ไทยได้ทำให้ตอนนี้ตีเสมอ2ต่อ2คู่ต้องตัดสินในแมตช์สุดท้ายซึ่งเป็นเดี่ยวมือ2ครับติโมเฟย์สกาตอฟเจอกับแม็กซิมัสพราพลโจนส์กำลังแข่งขันอยู่ในเวลานี้นะครับช่วงนี้ไปอัปเดตผลการแข่งขันเทนนิสไทยในประเทศไทยรายการใหญ่ซึ่งเป็นชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่86ครับการแข่งขันเทนนิสเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่86นะครับชิงรางวัลรวม1ล้านบาทที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีดวลกันวันที่2ในรอบแรกชายเดี่ยวธนกรศรีรัตน์มือ13ของไทยมือวันอันดับ3ของรายการครับประเดิมคว้าชัยชนะไม่เสียเกมครับเอาชนะปีจิรวนิชเจริญ6ต่อ0และ6ต่อ0ครับธนากรผ่านเข้ารอบ2ไปเจอกับอัธดิษฐ์ศิลาอาจต่อไปครับส่วนในคู่ครับชายเดี่ยวเช่นเดียวกันทรงฤทธิ์เดวิดจันทร์บุปผามือ63ของไทยชนะวรดิษฐ์ปฐมโรจน์ที่มาจากรอบคัดเลือก2ต่อ0เซต6ต่อ4 6ต่อ1ทรงฤทธิ์ผ่านเข้ารอบ2นะครับไปเจอกับคมทัศน์กิตตะโชคมาอันดับ7ของรายการมือ21ประเทศไทยต่อไปครับต่อกันที่ฟุตบอลเยอรมนีนะครับไมเคิลโอลิเซ่ระเบิดฟอร์มทำแฮตทริกนำทีมบาเยอร์มิวนิกคว้าชัยชนะได้อย่างสวยงามครับฟุตบอลบูเดสกาเยอรมนีเกมวันศุกร์ครับบาเยอร์มิวนิกแชมป์เก่าเปิดบ้านอารีอาสอรีนาถล่มอุนิออนเบอร์ลินขาดลอย7ต่อ0โดยในครึ่งแรกนำ 3-0 นะครับจากจามานบูซลานาที18จุดโทษของแฮร์รี่เคนนาที39และไมเคิลโอลิเซ่นะครับนาที43ประตูของฮาริเคนนี่เป็นประตูที่100จาก98นัดเป็นสถิติยิงหลักร้อยเร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ด้วยครึ่งหลังบาเยิร์นบวกเพิ่มอีก3ประตูจากฮาริเคนนาที54อิสมาอิลไซบารีนาที70และโอลิเซ่ทำแฮตทริกยิงเพิ่มอีก2ประตูนาที73และ76บาเยิร์นชนะไป 7-0 มีเพิ่มไป10คะแนนจาก4นัดเป็นทีมนำของตารางต่อไปครับส่วนผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเบรนท์ฟอร์ดชนะเชลซี 3-0การโชว์สราอิตาลีนะครับมอนซาชนะซาซูโร่2ต่อ1ลาลิก้าของสเปนเอสปันยอลแพ้เอเชียน1ต่อ3ลาลิเกอร์ฝรั่งเศสโมโนโกชนะลองส์2ประตูต่อ1พาทริกอิเบราเปิดตัวเป็นเฮดโค้ชคนใหม่ของทีมชาติเซเนกัลครับพาทริกอิเบราตำนานกัปตันทีมอาร์เซนอลที่กลับมารับงานโค้ชอีกครั้งกับทีมชาติเซเนกัลแทนที่ของปาป้าเทลที่พ้นตำแหน่งหลังจากตกรอบ32ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลกผลงานที่ผ่านมาของวิราคือการคุมทีมนิวยอร์กซิตี้นิสคริสตัลพาเลซสตาร์สบุกและเจนัวแม้ไม่ประสบความสำเร็จมากนักแต่ก็ทำผลงานได้ดีในระดับหนึ่งอดีตมิดฟิลด์วัย50ปีเกิดในประเทศแถบแอฟริกาตะวันตกแต่ต่อมาได้เป็นตัวแทนทีมชาติฝรั่งเศสในฐานะผู้เล่นคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกปี1998และแชมป์ยูโร2000กับทีมชาติฝรั่งเศสเปิดเผยว่าตัวเองเกิดที่นี่เพราะแม่ก็เกิดที่นี่ครับและนี่คือการกลับบ้านอย่างแท้จริงตั้งแต่การพบครั้งแรกกับประธานสหพันธ์ฟุตบอลโซนิก้าก็รับความท้าทายนี้ทันทีเพราะที่นี่มีนักเตะดาวรุ่งที่ยอดเยี่ยมมากมายครับสำหรับการคุมทีมชาติโซนิก้านัดแรกของวิลล่าก็คือช่วงฟีฟ่าเดย์ในศึกฟุตบอลแอฟริกาคัพออฟเนชั่นรอบคัดเลือกซึ่งเดิมทีเป็นเกมในบ้านกับโมซัมบิกแต่ถูกเลื่อนออกไปเนื่องจากดาก้าเตรียมการสำหรับการแข่งโอลิมปิกเยาวชน2026โดยเกมแรกจะเป็นเกมเยือนเอธิโอเปียวันที่29กันยายนซึ่งเวราได้ประกาศรายชื่อ29นักเตะชุดแรกออกมาแล้วไม่มีชื่อของซาเลโอมาเล่สตาร์คนสำคัญของทีมด้วยครับปิดท้ายข่าวกีฬาที่ Sport of the Day ชมการทำประตูของอุซเบกิสถานและเวียดนามที่สามารถคว้าชัยชนะในฟุตบอลชายเอเชียนเกมส์ครับ

0: ส่งท้ายข่าวค่ำ NBT วันนี้ก็ด้วยภาพบรรยากาศของฟาร์มหอยแมลงภู่ค่ะที่เมืองเปเนสแตงประเทศฝรั่งเศสช่วงนี้เผชิญกับสถานการณ์ภัยแล้งนะคะทำให้หอยแมลงภู่เติบโตช้าค่ะขนาดไม่ได้มาตรฐานที่จะส่งขายค่ะ
1: และนี่คือทั้งหมดของข่าวค่ำ NBT วันนี้นะครับรายการต่อไปติดตามชมข่าวในพระราชสำนักครับเราทั้ง3คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: ายุ18เป็นมะเร็งปอดแต่สำหรับแม่แก้วเขาคือโลกทั้งใบของเธอตื่นตีสามเดินจากบ้านมาโรงพยาบาลอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยโลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละแต่วันนั้นโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที
1: กลับมาลูกแล้วแกงแม่ลูก
2: ญาติคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ
0: โลกทั้งใบของแม่แก้วได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งเพราะทุกชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกหนึ่งร่วมบริจาคช่วยเพิ่มพื้นที่การรักษาเพิ่มโอกาสให้อีกหลายล้านชีวิตคำว่าให้ไม่สิ้นสุด

้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังทรงมาเป็นพระราชกุศลสตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ

เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาเจ้าหน้าที่อาราธนาศีลสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกถวายศีลจบพระสงฆ์จำนวน10รูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนถวายพรพระจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะ10รูปเจ้าพนักงานลาดพระภูสายงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดพระไตรสิบไตรพระสงฆ์สนับสนุนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาจากนั้นเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์11รูปในจำนวน47รูปที่สดับปกรณ์เท่าพระชนาสาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาขึ้นนั่งยังอาจสงฆ์แล้วสวดมาติกาในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดพระไตร11ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์เที่ยวละ12รูปขึ้นนั่งยังอาจสงฆ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดพระไตรพระทรงสดับปกรณ์ทรงปฏิบัติจนครบ3เที่ยวสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคม2521เป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถหลังจากทรงสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาแล้วได้ทรงเข้าศึกษาต่อที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และทรงศึกษาวิชารัฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชควบคู่ไปด้วยจากนั้นเสด็จไปทรงศึกษาต่อณมหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาในระดับปริญญามหาบัณฑิตและปริญญาดุษฎีบัณฑิตด้านนิติศาสตร์และทรงนำความรู้กลับมาทรงงานด้านกฎหมายและด้านกระบวนการยุติธรรมด้วยตั้งพระปณิธานในการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาและลดช่องว่างในกระบวนการยุติธรรมทางอาญารวมทั้งสร้างความเท่าเทียมและความเป็นธรรมเพื่อพระราชทานโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และโอกาสแก่ผู้ต้องขังให้สามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างปกติสุขจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบามุขที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์และวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาระหว่างเวลา 7:00 น.ถึง 17:30 น.

ในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินไปทรงกราบถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังโดยมีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนและเจ้าคุณพระศรีนีนาถพิราชกัลยาณีตามเสด็จไปด้วย

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นประธานในกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชุดไทยพระราชนิยมในต่างประเทศครั้งที่2ณกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

ันที่18กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 18:14 นตามเวลาท้องถิ่นของกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังโตเกียวเนชั่นแนลมิวเซียมซึ่งตั้งอยู่ภายในสวนอุเอโนะโดยมีนางสาวซาบิดาไทเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมคู่สมรสนายสรัญเจริญสุวรรณผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศและภริยานางวิภาวีรังสีมาพรอัครราชทูตประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวนายฟูจิวระมาโกโตะผู้อำนวยการโตเกียวเนชั่นแนลมิวเซียมคณะผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมและคณะที่ปรึกษาโครงการชุดไทยพระราชนิยมและผ้าไทยเฝ้ารับเสด็จโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการชุดไทยความรู้งานช่างฝีมือและแนวปฏิบัติการแต่งกายชุดไทยประจำชาติหรือชุดไทย Knowledge Craftsmanship and Practices of the Thai National Costumeซึ่งจัดแสดงชุดไทยพระราชนิยม8แบบและเสื้อพระราชทานสำหรับบุรุษ3แบบเพื่อเป็นองค์ความรู้ในการตัดเย็บและสวมใส่ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมซึ่งประเทศญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในพื้นที่สำคัญของการเผยแพร่ผ้าไทยในอดีตโดยในปีพุทธศักราช2524สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่นและส่งเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพพร้อมทั้งการจัดแสดงแบบเสื้อจากผ้าไหมมัดหมี่ซึ่งได้รับความสนใจจากชาวญี่ปุ่นเป็นอย่างมากต่อมามีการนำผลงานศิลปาชีพไปจัดแสดงณประเทศญี่ปุ่นอีกหลายครั้งรวมทั้งจัดแสดงฉลองพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาชุดกิโมโนที่ตัดเย็บจากผ้าไหมมัดหมี่ลายแมงกะบี้ของสมาชิกมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอำเภอนาว่าจังหวัดนครพนมที่มีพระประสงค์ในการยกระดับผ้าทอพื้นบ้านให้สามารถนำไปใช้ผลิตเป็นชุดกิโมโนอันเป็นเครื่องแต่งกายประจำชาติของญี่ปุ่นซึ่งเป็นที่รู้จักและชื่นชมของผู้คนทั่วโลกการทำกระเป๋าผ้าด้วยเทคนิคประคบทองโบราณซึ่งเป็นศิลปะชั้นสูงที่มีมาแต่โบราณงานช่างเครื่องเงินเครื่องทองงานประดิษฐ์ดอกไม้โลหะและงานเครื่องสการะล้านนาศาสตร์และการออกแบบร่วมกันพัฒนาชุดไทยพระราชนิยมให้เป็นมาตรฐานไทยที่มีความเหมาะสมทั้งในเชิงวัฒนธรรมและบริบทร่วมสมัยโดยมีนายโยชิดะนาโอมาสะรับชื่นชอบประเทศไทยเข้าร่วมงานโอกาสนี้แบบสะท้อนถึงเกียรติยศและนานาชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐยูเนสโกเพื่อพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็น21ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนธันวาคม2569ณเมืองเซียเหมินสาธารณรัฐประชาชนจีนปัจจุบันชุดไทยพระราชนิยมยังได้รับการสืบสานและพัฒนาอย่างต่อเนื่องสะท้อนให้เห็นถึงพลวัตของวัฒนธรรมไทยที่สามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับยุคสมัยโดยยังคงรักษาแก่นแท้ไว้อย่างสมบูรณ์กิจกรรมทั้งหมดนี้จึงไม่ใช่เพียงการอนุรักษ์หากแต่เป็นการตีความใหม่

พระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทรเวลา 17:00 นพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 นพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตะเมื่อวานครบ100วันพระราชทานพระศพในวันที่18และ19กันยายน2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีดีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ในงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 8:00 นวัดป่าสันติสุขจังหวัดเชียงใหม่โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์จังหวัดสมุทรปราการบริษัทดอนไลท์กรุ๊ปจำกัดบริษัทกามาคัตสึอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดครอบครัวบุพพาชาติและองค์การบริหารส่วนตำบลพงประสาทจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพิชยญาติการามวัดระฆังโคสิตารามวัดไตรมิตรพิทยารามกรุงเทพมหานครวัดเทพประสิทธิ์คณาวาจังหวัดสมุทรสงครามและวัดต่างๆในจังหวัดราชบุรีได้แก่วัดหนองกระทุ่มวัดยางงามวัดอุบลวนารามวัดอมรยาสมาคมวัดดอนกระเบื้องวัดห้วยสายทองสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัตตาหารเพลถวายพัตตาหารแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 โรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีบริษัท MB Herb and Pharma จำกัดศาลเจ้าพ่อเสือสามย่านเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครและครอบครัวสุนทรกิจจาภรณ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครวัดสันต้นเปาวัดบางปางมะกงวัดธาตุคำวัดป่าไผ่จังหวัดเชียงใหม่วัดปงสนุกจังหวัดเชียงรายวัดม่อนศรีบุญโยงจังหวัดลำปางวัดมหาธาตุวัดราชสามัคคีธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นางสิริพรยิ่งยวดพร้อมคณะนางสาวอรวรรณยาวิชัยลักษณ์พร้อมคณะชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยจำกัดวัดสิริกาญจนารามจังหวัดกาญจนบุรีสำนักสงฆ์เจโตวิมุตติจังหวัดกาญจนบุรีและชิงหลงคลินิกได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนนิมนต์มังคลารามวัดสมณัติ

หารวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครวัดนาเขื่อนจังหวัดชลบุรีวัดท่าผาจังหวัดราชบุรีวัดสวนธรรมปิติจังหวัดกาฬสินธุ์วัดโคกป่าหวายจังหวัดมุกดาหารและวัดสุทธจินดาจังหวัดนครราชสีมาสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19 นาฬิกาครอบครัวนันทชัยพรและครอบครัวอนุภาพบรรเจิดพร้อมคณะมูลนิธิผู้สอบบัญชีภาษีอากรบริษัทเบนิฟินจำกัดนายกรพงศ์ศรีตระกูลทรัพย์พร้อมคณะและนางสาวนหทัยพิรมสารพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดมัชฌิมาวาสจังหวัดสงขลาสี่รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องช่วงบ่ายวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทองจังหวัดสุราษฎร์ธานีและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิกลุ่มเลารัตสมเด็จพระพันปีหลวงศาลเจ้าพ่อเสือสามย่านเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครนางสาวนหทัยพิรมสารและคณะทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8 นาฬิกาถึง 20 นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญจากการดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้วันนี้เวลา 14 นาฬิกาณโรงพยาบาลสุไหงโกลกอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญจัดการดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนสังกัดกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอสุขีรินทร์ที่13จังหวัดนราธิวาสจำนวน10นายที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดและซุ่มยิงรถ6ล้อขณะเดินทางกลับภายหลังปฏิบัติภารกิจดูแลความปลอดภัยและร่วมแข่งขันเรือพายในงานของดีเมืองนราเหตุเกิดบริเวณหมู่บ้านบลูกายาอิงหมู่2ตำบลร่มไทรอำเภอสุขีรินทร์จังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่18กันยายน2569ประกอบด้วยนายหมู่ใหญ่อมรินทร์ขุนทองนายหมู่ใหญ่ดุลฟาตะสาหะ10สมาชิกเอกมะกอเซงกาจิสมาชิกเอกซุบฮานเจ๊ดือเลาะสมาชิกเอกอนันต์ปุยสมาชิกเอกอิวฮัมนางเงาะสมาชิกเอกครูดีสาวาสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนสุไลมานนาควารินสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนมโนรมปุยรุกและสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำนานสูดิงทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวทุกนายไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาที่คุณหาที่สุดมิได้
จบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

สวัสดีครับท่านผู้ชมครับด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้คือชื่อของรายการนี้นะครับที่เรามีความภาคภูมิใจจะนำเรื่องราวของอดีตของชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ของไทยเรามาเล่ามาคุยให้ได้ฟังกันนะครับโดยผมธีรพงษ์โสดาสีอดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นะครับวันนี้นะครับก็จะเล่าต่อนะครับจากครั้งที่แล้วเกี่ยวกับเรื่องของพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9นะครับซึ่งก็ตอนนี้ก็จะลงลึกในรายละเอียดของรัชกาลที่9พอสมควรนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้วเราส่วนใหญ่เกิดในรัชกาลที่9นะครับฉะนั้นคําว่าประสบนิกรประสบนิกรก็คือคนไทยทั้งหมดทั้งนี้รวมถึงคนต่างด้าวด้วยนะครับนี่ราชบัณฑิตยสถานเขาบัญญัติไว้เลยนะครับฉะนั้นเวลาเราได้ยินบอกว่าบางแห่งบอกว่าขอเชิญประสบนิกรชาวไทยผิดนะครับมันจะต้องรวมจริงๆแล้วคําว่าประสบนิกรเนี่ยมันรวมทั้งต่างด้าวด้วยนะครับที่อยู่ในพื้นแผ่นดินไทยเอาละพระมหากษัตริย์แต่ละยุคแต่ละสมัยเมื่อจะขึ้นครองราชโดยเฉพาะยิ่งในพระบรมราชกรีวงศ์เนี่ยนะครับก็จะต้องมีการพูดถึงพระราชปณิธานของพระองค์ว่าจะปกครองไพร่ฟ้าอาณาประชาราษฎร์อย่างไรถ้าหากว่าเป็นหน่วยราชการในปัจจุบันนี้ก็คงจะต้องบอกว่าจะต้องมีวิสัยทัศน์นี่ครับฉะนั้นในหลวงรัชกาลที่9นะครับก่อนที่ท่านจะขึ้นครองราชท่านก็คงจะทราบความเป็นมาก่อนนะครับว่านะครับเป็นน้องชายนะครับของรัชกาลที่8เมื่อเกิดการสวรรคตของรัชกาลที่8ขึ้นโดยนะครับก็ทำความเศร้าโศกเสียใจมาสู่พระสกนิกรทั้งหมดนะครับประชาชนว้าเหวนะครับท่านผู้ฟังครับในช่วงนั้นขาดที่พึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับคณะราษฎรเองนะครับเป้าหมายในการบริหารงานประเทศชาติก็เกิดความขัดแย้งกันด้วยนะครับโดยมีการก่อการกบฏหลายตัวหลายครั้งแม้กระทั่งนะครับมีการที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นคอมมิวนิสต์ด้วยจนถึงกับหนีบ้านหนีเมืองไปนะครับนั่นก็คือนายปรีดีพนมยงค์นะครับที่จะให้ราษฎรทุกคนทำนาทำไร่เป็นของตัวเองแต่ว่าทำแล้วไม่เป็นของตัวเองอะไรประมาณนี้นะครับจนในที่สุดนะครับเมื่อประชาชนว้าเหวยิ่งมาเจอกรณีของการเสด็จสวรรคตของรัชกาลที่8ขึ้นด้วยแล้วนะครับคนไทยเราก็แทบจะหมดที่พึ่งแล้วนะครับจนสุดท้ายนะครับรัชกาลที่9ได้ขึ้นมาครองราชนะครับโดยความรู้นะตามราชสันตติวงศ์พระองค์ก็ต้องเป็นพระมหากษัตริย์ต่อไปนะครับเมื่อพระองค์ขึ้นครองราชแล้วแน่นอนครับพระราชปณิธานหรือพระปฐมบรมราชโองการก็จะต้องกล่าวนะครับเพื่อให้ประชาชนได้เกิดความมั่นใจเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามนี่คือพระปฐมบรมราชโองการของรัชกาลที่9ที่ให้ไว้เมื่อวันที่5พฤษภาคมปี2493นะครับเมื่อขึ้นครองราชแล้วนะครับนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งเลยนะครับเราจะครองแผ่นดินสังเกตดูไม่ใช่เราจะปกครองนะทั้งที่พระองค์ก็สามารถที่จะใช้สิทธิ์ได้นะครับเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามนั่นคือพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านตอนนี้เมื่อขึ้นครองราชแล้วขณะนั้นก็ยังเด็กๆอีกละนะครับบรรดาการทำงานต่างๆก็ไม่สะดวกเพราะว่าคณะราษฎรโดยเฉพาะยิ่งผู้สำเร็จราชการแทนนะครับก็มีส่วนในการที่จะทำให้นะเพื่อให้ประชาชนได้อุ่นใจให้มั่นใจและก็จะได้เห็นเหมาะสมกับการสมัยเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าราชดำเนินไปต่างจังหวัดเนี่ยนะครับ
งบประมาณที่ได้รับแทบ

จะไม่มีเลยนะครับท่านผู้ฟังครับโครงการต่างๆในพระราชดำริก็คือโครงการในพระราชดำริหน่วยราชการจะทำก็ได้ไม่ทำก็ได้เนี่ยครับท่านคงจะเคยได้ยินข่าวที่ว่าสมัยรัชกาลที่8เนี่ยครับแม้กระทั่งรัชกาลที่8เนี่ยครับจะเอารถยนต์ไปใช้เนี่ยครับพระราชพาหนะก็บอกไม่มีเพราะว่าผู้สมัครราชการแทนเอาไปใช้แล้วนั่นครับก็เป็นส่วนหนึ่งนะเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยเหล่านี้นะครับฉะนั้นเมื่อรัชกาลที่9ขึ้นครองราชท่านก็เสด็จพระราชดำเนินนะครับไปประกอบพระราชกรณียกิจต่างจังหวัดแล้วเพื่อหาเกราะที่จะมากำบังพระองค์ท่านด้วยนะครับจนคณะราษฎรบางทีก็นะไม่พอใจเหมือนกันนะฮะจนสุดท้ายนะครับพระองค์ท่านก็ได้รับรู้ได้เห็นอะไรต่างถึงสมัยของจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์สมัยจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์เนี่ยนะครับปรากฏว่าจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์เอางบประมาณเลยมาให้แล้วตอนนี้นะเพื่อเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมประสงค์ในกรของพระองค์ไม่น้อยกว่า500ล้านบาทสมัยนั้นนะจอมพลสฤษดิ์ขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีก็ปี2503ประมาณนี้นะครับฉะนั้นพระองค์ก็ได้มีโอกาสไปนู่นไปนี่เห็นความทุกข์ยากโครงการในพระราชดำริบางโครงการก็มีงบประมาณมาสนับสนุนแล้วนะครับโครงการแรกอยู่ที่ไหนทราบไหมครับโครงการในพระราชดำริที่เป็นรูปธรรมชัดเจนนะครับที่ทางเข้าวัดห้วยมงคลครับวัดห้วยมงคลนะครับนั่นก็จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับแถวหัวหินเนี่ยนะครับเพราะว่าสมัยนั้นนะครับท่านขับรถไปนะครับปรากฏรถไปติดลมเมื่อรถไปติดลมชาวบ้านก็มาช่วยเข็นนะครับฉะนั้นก็นี่แหละครับเป็นโครงการแรกเลยในพระราชดำรินะครับที่ได้รับการพัฒนานะครับจนเป็นรูปแบบต่างๆมากมายพระองค์ท่านก็จะเสด็จไปประทับอยู่ที่นู่นครับพระตำหนักไกลกังวลนะครับเพื่อช่วยประสงค์ในกรของพระองค์โดยเฉพาะยิ่งในแถบนั้นนะครับซึ่งบางครั้งชาวบ้านก็อาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำไปนี่คือในหลวงนะครับมีหลายครั้งถ้าหากว่าท่านได้ทราบคร่าวๆนะครับขณะเดียวกันต่างจังหวัดพระองค์ท่านก็ได้เสด็จพระราชดำเนินนะครับภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ภาคอีสานจนมีคำกล่าวว่าเอ๊ะคนกรุงเทพไม่ค่อยเห็นในหลวงด้วยการที่9เพราะท่านเสด็จไปต่างจังหวัดเยอะนะครับชาวเขาชาวเราต่างๆก็ได้เห็นได้รู้นะครับพระองค์ท่านก็ไปเปลี่ยนแปลงสภาพภูเขาที่มันกำลังจะหัวโล้นให้ปลูกผักปลูกหญ้านะครับพระองค์ท่านได้รับการยกย่องหลากหลายครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งย่านศิลปะวัฒนธรรมและวรรณคดีเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างเพียงหลายๆกรณีให้ท่านได้รับทราบนะครับได้รับยกย่องให้เป็นองค์อัครศิลปินแห่งชาตินะและพระบิดาแห่งการดนตรีด้วยนะครับคือที่พระตำหนักไกลกังวลเนี่ยนะครับทุกวันศุกร์มั้งนะครับก็จะมีเล่นดนตรีนะครับเชิญข้าราชการเข้ามาฟังเชิญข้าราชการเข้ามาเล่นดนตรีพระองค์ชอบนะครับนะครับฉะนั้นก็นะครับได้รับยกย่องเป็นองค์อัครศิลปินแห่งชาตินะครับและพระบิดาแห่งการดนตรีไทยสนพระทัยในการฝึกภาพเขียนมีพระปรีชาสามารถในเรื่องการถ่ายภาพภาพที่เราเห็นในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยนะครับเราจะเห็นอยู่เป็นประจำเลยคือนะครับมีกล้องถ่ายรูปสะพายกล้องถ่ายรูปมีแผนที่นะครับซึ่งพระองค์จะรู้หมดว่าตรงไหนมีหมู่บ้านใดมีแหล่งน้ำมีแรงต่างมีดินสอนะครับดินสอนี่เบิกปีละ12แท่งนะครับที่เจ้าหน้าที่ในพระราชวังบอกเลยนะครับเพื่อที่จะมาบันทึกต่างๆไว้นะครับพระองค์สามารถปั้นพระพุทธรูปนะครับสมเด็จพระจิตรดานี่ก็เป็นที่เรื่องชื่อนะครับสมเด็จพระจิตรดาเป็นนักอนุรักษ์นะครับอนุรักษ์พวกรำมโนราท่ารำชั้นสูงการถ่ายภาพยนตร์เพลงหน้าพาดสำคัญสำคัญต่างๆมีนะครับและปี2503ครับพระองค์ก็ฟื้นฟูพระราชพิธีเพื่อชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญขึ้นใหม่หลังจากที่ว่างเว้นไปนานตั้งแต่ปี2478ครับทางนี้ก็เพื่อบำรุงขวัญกำลังใจแก่เกษตรกรฟื้นฟูการทำนาทำไร่อย่างถูกหลักวิชาการมีการกำหนด
วัน

เกษตรกรอีกด้วยมีการจัดประกวดพืชผลพันธุ์สัตว์ต่างๆฉะนั้นในวันพระราชพิธีพฤชมงคลเจริญพนังคันแรกนาขวัญนอกเหนือจากที่จะมีการไถคราดหว่านดำมีคนไปแย่งข้าวเอาไปปลูกต่างๆแล้วก็ยังมีนี่แหละครับประกวดนะครับมอบรางวัลให้กับพืชผลพืชการเกษตรต่างๆเหล่านี้นะครับที่สำคัญนะครับปี2504ครับพระองค์ท่านได้ฟื้นฟูพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินทอดพระกฐินโดยกระบวนพยุหยาตราทางชนละมากชนละแปลว่าน้ำนะครับฉะนั้นทอดกฐินทางเรือพูดง่ายๆว่าฟื้นฟูพระราชพิธีขึ้นใหม่นะครับในปี2504ซึ่งก็เป็นภาพที่งดงามตามลำน้ำเจ้าพระยาแม่น้ำเจ้าพระยานะครับซึ่งก็มีการกล่าวขวัญทั่วโลกนะครับว่าเป็นพระราชพิธีที่ให้กำลังใจแก่ประสบนิกรโดยเฉพาะยิ่งเกษตรกรชาวนาชาวไร่นะครับแล้วก็เป็นภาพที่งดงามนะครับมีการขับเฮเรือนะครับเอามาฟื้นฟูกันใหม่ในพระราชพิธีทอดพระกฐินโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคทางสถลมารคก็มีเช่นเดียวกันนะครับฉะนั้นฟื้นฟูขึ้นมาใหม่ทางสถลมารคปี2506นะครับเป็นกระบวนใหญ่นั่นก็แสดงถึงความเจริญนะครับทางจิตใจของบรรพชนไทยในด้านศิลปะวัฒนธรรมประเพณีของชาติเรานะครับนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับย้อนมานิดหนึ่งด้านการพัฒนาชนบทครับแน่นอนครับพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปในท้องถิ่นทุรกันดารอย่างที่ผมพูดให้ฟังนะครับว่ามีโครงการแต่ละโครงการแตกต่างกันตามปัญหาของพื้นที่สภาพภูมิประเทศของพื้นที่แต่ทั้งหมดทั้งปวงจุดประสงค์เดียวกันครับคือขจัดความทุกข์ยากของราษฎรให้มีความเป็นอยู่ดีขึ้นประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองได้เลี้ยงครอบครัวได้พึ่งตนเองอย่างยั่งยืนได้ประการสำคัญก็คือมีการสร้างถนนหนทางเพื่อให้นำผลผลิตออกสู่ตลาดเชื่อมโยงในเมืองได้ประมาณนี้นะครับนั่นก็คือในหลวงของเรานะครับถนนนะครับห้วยมงคลเดี๋ยวนี้นะครับก็ถือได้ว่าเจริญนะครับที่เป็นถนนสายแรกที่พระองค์ท่านได้ไปทางด้านการเกษตรและชลประทานนี่ก็เป็นโครงการหนึ่งนะครับที่พระองค์ท่านก็ให้ความใส่ใจนะครับเพราะว่าน้ำคือชีวิตนะครับชลประทานถ้าน้ำไปถึงแล้วพระสงฆ์ในก่อนก็สามารถที่จะอยู่ดีกินดีสามารถที่จะช่วยการเกษตรได้มีการทดลองค้นคว้าวิจัยหาพืชพันธุ์ใหม่ๆพืชเศรษฐกิจพืชสมุนไพรตลอดทั้งแมลงศัตรูพืชพันธุ์สัตว์น้ำต่างๆนะครับตามสภาพของพื้นที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงราคาถูกใช้เทคโนโลยีง่ายเกษตรกรสามารถทำได้เองสวนจิตรลดาครับสวนจิตรลดาเนี่ยเป็นพระราชวังที่ประทับของในหลวงปรากฏว่าสวนจิตรลดาของประเทศไทยเราของพระมหากษัตริย์ไทยเราในสมัยรัชกาลที่9เนี่ยนะครับเป็นสถานที่วิจัยเพาะเลี้ยงต่างๆมากมายนะครับจนพวกชาวต่างชาติมาเห็นบอกว่าเออแทนที่จะอยู่สุขสบายกับรอบเป็นที่วิจัยเป็นที่ศึกษาค้นคว้าทดลองปลูกนาปลูกข้าวปลูกอะไรต่างเยอะแยะมากมายแม้กระทั่งปลาครับท่านทราบไหมว่าในหลวงเนี่ยครับรัชกาลที่9ไม่เสวยปลานิลนะไม่เสวยปลานิลครับเหตุที่เป็นเช่นนั้นเพราะว่าพระองค์ท่านถือว่าเป็นลูกของพระองค์ท่านปลานิลนี่ได้รับพระราชทาน50ตัวครับจากพระกุรุชกุมารของญี่ปุ่นนะครับที่นำมาให้ฉะนั้นพระองค์ก็มาเพาะเลี้ยงนะครับในสวนจิตรดานะครับจนเจริญเติบโตขยายเผ่าพันธุ์ไปได้มากขึ้นก็มอบให้กรมประมงนะครับเอาไปขยายผลทั่วประเทศทุกแห่งเดี๋ยวนี้จึงมีปลานิลนะครับที่พวกเราได้กินกันอยู่แต่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านถือว่าเป็นลูกของท่านท่านไม่ได้เสวยปลานิลเลยนะครับทางด้านชลประทานครับพัฒนาแหล่งน้ำหลากหลายครับเป็นพระบิดาแห่งการจัดการทรัพยากรน้ำนะครับภาพต่างๆที่พระองค์ท่านเสด็จพระราชดำเนินนะครับตามป่าตามเขาตามแหล่งน้ำตามชลประทานเหล่านี้นะครับเพื่อให้รับทราบว่าน้ำนะครับพระองค์ให้ความสนใจทางด้านการแพทย์ล่ะรัชกาลที่9นะครับคือท่านครองราช70ปีครับท่านผู้ฟังครับ70ปีนี่ก็ได้ประกอบพระราชกรณียกิจมากมายนะครับฉะนั้นการทำงานต่างๆนะครับจะต้องหนึ่งมีเวลาถ้ามีเวลาแล้วมันจะสามารถ

เกิดดอกออกผลคิดอย่างนั้นอีกนั้นก็สามารถทำได้ต่อไปนะครับมีเวลาไม่พอจะต้องมีเสนาคือมีอำมาตย์มีข้าราชการมีผู้สนองพระบรมราชโองการมีพี่มีน้องมีคนมาช่วยเหลือคิดคนเดียวบางทีก็ทำไม่ได้ฉันมีเวลาที่สำคัญต่อมาก็คือมีวิสัยทัศน์ในการทำงานนะครับในการทำงานฉะนั้นด้านการแพทย์ของพระองค์นะครับพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมพระสงฆ์ในกรทุกแห่งจะต้องมีหน่วยแพทย์ประจำทางไปด้วยนะครับสมัยนั้นก็โรคภัยไข้เจ็บต่างๆก็เกิดขึ้นเยอะพระองค์ก็นะได้ช่วยเหลือนะครับโดยสนับสนุนการแพทย์นะครับหน่วยพออสวแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทร์นะครับหรือว่าโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นต่างๆมีโครงการราชประชาสมาไซเกี่ยวกับเรื่องของโรคเรื้อนอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับหรือโรคอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะครับพระองค์ก็เสด็จไปเยี่ยมพระสงฆ์ในกรนะครับเมื่อพระสงฆ์ในกรมารับเสด็จเยอะแยะมากมายแต่ละคนก็หอบหิ้วกันมาอยากจะเห็นในหลวงนึกว่าในหลวงนี่นะครับคือเทวดาในสมัยก่อนโน้นนะครับเหมือนกับผมเหมือนกันนะครับตอนเด็กๆผมก็คิดว่าในหลวงนี่คือเทวดาเลยนะเพราะว่าการเดินทางติดต่อลำบากข่าวสารต่างๆเราไม่ค่อยรู้ฉะนั้นพระองค์นี่นะครับก็ได้เสด็จพระราชดำเนินนะครับไปแล้วก็ช่วยเหลือพระสงฆ์ในกรมีของพระราชทานนะครับถุงพระราชทานนะครับไปมอบให้ด้านการแพทย์นะครับหน่วยประชาชนเมื่อเสด็จไปเยี่ยมก็มีแพทย์อาสาเวชภัณฑ์เครื่องไม้เครื่องมือมีหมอนะครับไปช่วยนอกจากนี้ก็มีโครงการทันตกรรมพระราชทานซึ่งทั้งหมดไม่เสียค่าใช้จ่ายบางครั้งหลายรายก็พระองค์เส้นได้รับคนป่วยไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับพระองค์ได้รับรางวัลด้านนี้จากองค์การระหว่างประเทศเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวนะครับนี่คือทางด้านการแพทย์นะครับที่ในหลวงรัชกาลที่9ทําด้านการศึกษาล่ะนะครับมีการตั้งมูลนิธิอานันทมหิดลก็เป็นรัชกาลที่8นะครับอานันทมหิดลตั้งชื่อนี้ให้กับพระองค์ท่านนะครับมูลนิธิอานันทมหิดลเนี่ยนะครับผู้ที่ได้รับทุนเนี่ยไปเรียนต่างประเทศถึงขั้นระดับสูงสุดด็อกเตอร์นะครับส่งไปปริญญาตรีไปปริญญาโทไปถึงด็อกเตอร์แล้วไม่ต้องมาใช้ทุนก็ได้คือจะไปทำงานที่ไหนก็ได้นะครับนั่นก็คือผู้ที่ได้รับทุนมาสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับไม่มีข้อผูกมัดใดๆทั้งสิ้นนะครับมีการตั้งโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์26โรงเรียนนะครับโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นี่กระจายอยู่ทั่วประเทศที่พระองค์ท่านมอบให้การสนับสนุนมีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์อีกนะ14โรงเรียนเรียนฟรีเลยนะพวกนี้นะครับแล้วก็มีการทำสารานุกรมสำหรับเยาวชนไทยนะครับให้ได้เรียนรู้ความเป็นมาเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เลยนะครับนี่คือด้านการศึกษาของพระองค์นะครับส่วนโครงการนะครับที่พระองค์ท่านทำพวกเราก็คงจะรู้หลากหลายครับโดยเฉพาะยิ่งโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรดานะครับอย่างที่ผมพูดให้ท่านฟังนะครับสวนจิตรดานะครับเป็นแปลงเกษตรแปลงทดลองแปลงวิจัยแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องพระสงฆ์นิกรมาจนถึงขณะนี้นะครับมูลนิธิชัยพัฒนานะครับที่ทดลองต่างๆเมื่อได้ผลแล้วก็สามารถที่จะเอานำไปทำนะครับให้เกิดประโยชน์แก่พระสงฆ์นิกรต่างๆด้วยนะครับนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วนะท่านผู้ฟังครับที่พวกเราคงจะเห็นนะครับว่าพระองค์ท่านนะครับก็มีสิ่งที่ทำเพื่อพระสงฆ์นิกรของพระองค์มาโดยตลอดนะครับต่อไปครับท่านผู้ฟังครับมูลนิธิโครงการหลวงนะครับสำหรับมูลนิธิโครงการหลวงนี่ก็เป็นโครงการที่ช่วยเกษตรกรมีการผลิตแก๊สโซฮอลในโครงการส่วนพระองค์ด้วยนะครับซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วนะครับที่วิกฤตน้ำมันนะครับพระองค์ท่านก็นะครับทำแก๊สโซฮอลจนเราได้ใช้แก๊สโซฮอลในขณะนี้นะครับเพื่อเอาพืชทางด้านการเกษตรพวกมันสำปะหลังเนี่ยนะครับมาใช้ผลิตเป็นน้ำมันด้วยทฤษฎีแกล้งดินนะครับทฤษฎีแกล้งดินพวกเราก็คงจะรู้นะครับเพื่อที่จะทำให้ดินนะครับได้ปรับสภาพสามารถมาปลูกพืชผักต่างๆได้โครงการสวนหลวงอ่างขางโครงการแก้มลิงโครงการแกล้งดินโครงการปลูกป่าถาวรโครงการฝนหลวงโครงการหญ้าแฝกนะครับเศรษฐกิจพอเพียงพวกเราคงจะทราบนะครับเป็นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ทั่วโลกสหประชาชาติก็ประกาศให้สามารถนำไปใช้ได้เลยเศรษฐกิจพอเพียงแม้กระทั่งรัฐบาลสมัยพลเอกประยุทธ์นี่ก็บอกว่าโอเค

นะครับเป็นโครงการที่ทุกรัฐบาลจะต้องมีทำแบบเศรษฐกิจพอเพียงนะครับนั่นก็เป็นส่วนที่ทำให้เราได้รู้ได้เห็นด้านการกีฬาครับพระองค์ก็โปรดการกีฬานะเรือใบครับโปรดเป็นพิเศษเลยพระองค์ท่านชนะเลิศเหรียญทองกีฬาแหลมทองครั้งที่4นะเมื่อปี2510ด้านดนตรีรอบรู้เล่นดนตรีได้หลากหลายเช่นแซกโซโฟนคลาริเนตทรัมเป็ตกีตาร์เปียโนที่สำคัญก็โปรดแจ๊สดนตรีแจ๊สเป็นพิเศษเพลงพระราชินิพนธ์หลายเพลงนะครับไม่น้อยกว่า40กว่าเพลงนะเพลงแสงเทียนเป็นเพลงแรกนะครับพระสมเด็จจิตรดามีพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลสมเด็จพระจิตรดานะครับแล้วก็มีพระพุทธรูปประจำราชการคือพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์พระพุทธรูปประจำพระชนมวาลก็คือพระพุทธรูปปางห้ามญาติซึ่งก็เป็นปางประจำวันจันทร์นะครับนอกเหนือจากนั้นแล้วได้รับรางวัลสดุดีเกียรติคุณมากมายทั้งในและต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้รับการทูลเกล้าถวายรางวัลเกียรติยศทั้งจากบุคคลองค์กรระหว่างประเทศในประเทศคณะบุคคลเกี่ยวกับโครงการในพระราชดำริเยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญทองจากองค์การอนามัยโลกด้านสาธารณสุขเพื่อมวลชนหรือว่าองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกก็มอบเหรียญรางวัลผู้นำโลกด้านทรัพย์สินทางปัญญาเมื่อปี2542ซึ่งก็เป็นผู้นำคนแรกของโลกด้วยสิ่งแวดล้อมผู้อำนวยการใหญ่โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติถวายเหรียญทองประกาศเกียรติคุณด้านสิ่งแวดล้อมเมื่อปี2535กังหันน้ำชัยพัฒนาก็ได้รับรางวัลวันนักประดิษฐ์นะครับก็ได้รับรางวัลนะครับซึ่งมีพระวิริยะอุตสาหะองค์การเกษตรแห่งสากลแห่งสหประชาชาตินะครับก็มอบรางวัลให้ในด้านการเกษตรนะครับรางวัลย่าแฝกธนาคารโลกมอบรางวัลให้นะครับนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งเลยนะท่านผู้ฟังครับก่อนจบนะครับมีภาพภาพหนึ่งที่ผมประทับใจอยากให้ท่านเห็นนะครับภาพในหลวงนะครับทรงพระสวนพร้อมกับพระราชินีนะครับแล้วก็มีคนเฝ้าอยู่ด้านล่างนะครับคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ท่านไม่ทรงย้ำพระสวนนะครับหายากที่จะดูยากเลยแต่ว่าพวกเราเห็นภาพนี้ราชินีพระพันปีหลวงนั่งอยู่ด้วยหัวเราะนะครับแต่ในหลวงก็ยังปิดพรรณราชไว้อยู่นะครับหัวเราะคือในหลวงกลั้นพระสวนไม่อยู่นะครับเมื่อสอบถามชาวบ้านผู้หญิงที่มารับเสด็จโดยพระราชินีและก็ในหลวงนั่งอยู่ข้างบนด้วยก็ตอบว่าในหลวงก็ถามว่ามาคนเดียวเหรอมาคนเดียวพยาค่ะแล้วสามีล่ะไม่มาด้วยเหรอผู้หญิงคนนั้นตอบยกมือด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพุทธเจ้าขอถวายรายงานว่าพระสวามีไปมีพระมเหสีใหม่เพคะนั่นแหละในหลวงอดกลั้นพระหัวกลั้นพระสวนไม่ได้นะครับโอเคครับท่านผู้ฟังครับนี่คือย่อๆนะครับของในหลวงเดี๋ยววันต่อไปนะครับก็จะนำมาเล่าให้ท่านได้ฟังอีกนะครับด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและก็พวกเรานะครับได้รับรู้เรื่องราวต่างๆนะครับก็คิดว่าประเทศไทยเราโชคดีที่มีชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์พบกันใหม่ครับกันใหม่ในวันต่อไปนะครับกับผมธีรพงษ์โสดาสีอดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ

ครูบาอาจารย์ท่านเอากำลังคือกำลังทั้ง5นะให้ใครก็ตามที่เดินทางก็มากราบพระพุทธเจ้า5องค์กลับไปให้มีกำลังจะป่วยอยู่ก็ตามให้กำลังได้ดีขึ้นจะสุขภาพไม่ดีก็ให้กำลังได้ดีขึ้นจึงได้เอาบารมีของคำว่า5เลข5หรือกำลังเนี่ยเป็นบารมีของพระพุทธเจ้า5พระองค์นี้เชิญทุกท่านได้มาสัมผัสได้มาชมและอธิษฐานบุญกัน

พูดถึงศาสตร์พระราชาเนี่ยอะไรแล้วน้ำตาพ่อเนี่ยจะไหลเลยจนจะพูดอะไรจะไม่ออกเลยครับเพราะเขาเห็นงานมาตลอดด้วยการโครงการของศาสตร์พระราชาคำว่าศาสตร์พระราชานี่เป็นยังไงเราต้องศึกษาแล้วก็หาองค์ความรู้และก็ถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพ่อก็ติดปริญญาตนตั้งแต่วันนั้นมาถึงวันนี้เลย

0: พี่ครับพี่ครับพาผมไปเช็คผลโอเน็ตหน่อยนะพี่ด่วนเลย
1: เดี๋ยวมันไกลกว่าจะไปถึงก็ปิดพอดีอ่ะ
0: ช่วยผมหน่อยนะพี
1: ่โอ้ไปไม่ทันก็เปลืองตังค์เปล่า
2: แท็กซี่ส่งฉันไปเช็คเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดหน่อยสิ
1: โอ้ตอนนี้เส้นนั้นรถติด
3: ผมก็รีบไปเช็คเครดิตบุโรไปส่งผมหน่อย
4: นุ่มนุ่มช่วยพาลุงไปเช็คยอดเงินสมทบชราภาพหน่อย
1: เอางี้ไปพร้อมกันหมดนี่แหละ
5: ฮะ
1: ไปด้วยทางรัฐ
5: ทางรัฐ
1: ทางรัฐ
6: ทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกและปลอดภัยโหลดฟรีใช้ง่ายรวมบริการของภาครัฐทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะช่วยเชื่อมโยงบริการของภาครัฐรวมไว้ในที่เดียวเริ่มต้นง่ายๆโดยการโหลดแอปลงมือถือได้ทั้งระบบ Android และ iOS ง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัสติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวก
7: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
8: เล่นจะร้องรำไปท่องเที่ยวหักล้อมใจ
9: อีกด้วยเป็นแหล่งเรียนรู้ที่หล่อเลี้ยงภูมิปัญญาพื้นบ้านถ่ายทอดทักษะจนเกิดเป็นอาชีพในการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน
10: ทูบ18ดอกเทียนคู่หนึ่งท่านที่เกิดในวันอื่นๆใส่ทูบ3ดอกเทียนคู่หนึ่งพร้อมกับดอกไม้มัดหนึ่งส่วนประดับ
9: ความงดงามและความเป็นอีสานล้อมรวมเป็นหนึ่งเดียว
11: 10เมตรสร้างด้วยอิฐก้อนใหญ่ต่อมาองค์นี้ได้หักพังลงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้สูงจากระดับพื้นดินประมาณ5เมตรนำความเศร้าสลดใจแก่ชาวบ้านเป็นอย่างยิ่งแต่ชาวบ้านก็ไม่มีกำลังทรัพย์ที่จะบูรณะหรือสร้างขึ้นใหม่คงปล่อยเป็นเจดีย์ร้างเรื่อยมาค่ะ
12: ต่อมาในปีพุทธศักราช2499พระครูประสิทธิ์ศึกษากรซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดได้นำชาวบ้านขนย้ายอิฐและรื้อฐานเจดีย์องค์เก่าออกและได้รวบรวมพระพุทธรูปโบราณและของมีค่ามากมายจากฐานองค์เดิมออกมาเก็บรักษาไว้และได้ร่วมกันสร้างพระธาตุเจดีย์องค์ใหม่โดยจำลองแบบมาจากพระธาตุพนมในบางส่วนมีลักษณะรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสฐานกว้างน่าละ7เมตร22ซมเฉพาะชั้นสูง4เมตร82ซมความสูงรวมชัดแล้ว28ในปีพุทธศักราช2506จึงได้นำของมีค่ามากมายมาบรรจุไว้ในองค์พระธาตุอีกทั้งอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุพระพุทธเจ้าพระอรหันตธาตุเจ้ารวม14พระองค์และดินจากสังเวชนียสถาน4แห่งและพระพุทธบาทจำลองที่อัญเชิญมาจากกรุงเทพมหานครมาบรรจุไว้ในองค์พระธาตุอีกทั้งตั้งชื่อองค์พระธาตุแม้ว่าพระธาตุประสิทธิ์ตามนามของพระครูประสิทธิ์ศึกษากรค่ะ
13: ต่อมาในปีพุทธศักราช2544ได้ประกอบพิธีการยกฉัตรทองคำหนักรวม89บาทโดยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุประสิทธิ์และมีคุณหญิงพันเครือยงใจยุทธเป็นประธานฝ่ายคารวะในพิธียกฉัตรขึ้นสู่ยอดพระธาตุนั้นได้เกิดเหตุการณ์ที่น่าอัศจรรย์ใจอย่างยิ่งคือพระอาทิตย์ทรงกรดเป็นเวลานานถึงครึ่งชั่วโมงซึ่งเป็นนิมิตอันดีและเป็นมงคลยิ่งค่ะจังหวัดนครพนมโดยสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเขต4ได้เชิญโขนชื่อดังคืออาจารย์คทาชินบัญชรได้สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับพระธาตุพนมและพระธาตุบริวารแต่ละองค์จนได้ข้อสรุปตามหลักการทางโหราศาสตร์ว่าพระธาตุประสิทธิ์นั้นเป็นพระธาตุประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีและใช้ธูป19ดอกไปนมัสการองค์พระธาตุค่ะ
14: จุดที่2ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ศาลาโรงธรรมนะคะซึ่งมีน้องมกเทศนะคะก็คือน้องออโต้กับน้องมินตราที่จะมาบอกเล่าเกี่ยวกับเรื่องราวของศาลาแห่งนี้สวัสดีค่ะน้องๆสวัสดีค่ะ
15: สวัสดีครับ
14: ที่นี่เป็นไปเป็นมายังไงเล่าให้พี่ฟังหน่อย
15: โอเคครับศาลาโรงธรรมหรือศาลาการเปลี่ยนหลังนี้เป็นศาลาที่มีรูปทรงสวยงามแปลกตาสร้างเสร็จเมื่อปีพ.ศ. 2493

0: เดิมพื้นและเพดานจะเป็นแผ่นไม้ยาวๆอีกทั้งหลังคาก็จะเป็นแผ่นไม้ภายในศาลาจะมีรูปภาพจิตรกรรมฝาผนังแสดงพุทธประวัติเป็นตอนๆทั้งหมดมี12ตอนภาพทั้งหมดเขียนด้วยสีฝุ่นโดยหม่อมหลวงมรกตบรรจงราชเสนาส่วนเสาแต่ละต้นจะมีรูปภาพพระอรหันต์แสดงไว้ทุกด้านทุกต้นเสาต่อมาสภาพไม้ผุพังจึงได้ของงบประมาณมาปรับปรุงทั้งพื้นฝ้าเพดานและมุงหลังคาใหม่ภายในส่วนอื่นก็อนุรักษ์ไว้คงเดิม
1: และศาลาหลังนี้เคยใช้เป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9สมเด็จพระบรมราชินีนาถพร้อมด้วยพระเจ้าลูกเธอทั้งสองพระองค์ในคราวเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานพระกฐินต้นส่วนพระองค์นาวาธาตุประสิทธิ์เมื่อวันที่13พฤศจิกายนพ.ศ. 2515ในครั้งนั้นพระองค์ท่านได้ถวายพระพุทธรูปที่มีตาสัญลักษณ์พ.ป.ร.ไว้ให้กราบไหว้อีกทั้งทางวัดได้จัดแสดงภาพอันทรงคุณค่าในครั้งเสด็จไว้ให้ชมบารมีและจดจำค่ะขอบคุณค่ะ
2: หลังจากจุดนี้แล้วเดี๋ยวเราจะไปจุดไหนกันต่อคะเด็กๆ
1: เป็นโบสถ์ค
2: ่
1: ะ
2: ไปจุดโบสถ์นะคะซึ่งตอนนี้ก็มีน้องๆ นะที่รอกันอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูที่โบสถ์กันต่อค่ะคุณผู้ชมค่ะจุดที่3นะคะก็คืออุโบสถของวัดธาตุประสิทธิ์นะคะซึ่งตอนนี้น้องกิ่มนะคะรอเราอยู่ด้านบนแล้วเดี๋ยวไปหาน้องกันค่ะ
3: แรกก็จะเริ่มหน้าอุโบสถกันนะคะอุโบสถหลังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงสละพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์สร้างเมื่อเสด็จพระราชทานพระกฐินต้นณวันที่13พฤศจิกายนพุทธศักราช2515รูปทรงลวดลายออกแบบและสร้างโดยช่างหลวงและโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงอัญเชิญพระปรมาภิไธยย่อพปร.พร้อมพระราชดำรัสไทยชาติยาสามัคคียังสติสันชานะเนนะพุทธิสิยังรักขันติแปลว่าคนไทยจะรักษาความเป็นไทยอยู่ได้ด้วยความมีสติสำนึกในความสามัคคีจารึกไว้หน้าอุโบสถค่ะขอบคุณค่ะ
2: โออันนี้นะคะก็คือความเป็นมาของอุโบสถแห่งนี้นะคะของโบสถ์แห่งนี้ซึ่งหลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบว่าที่วัดธาตุประสิทธิ์แห่งนี้นะคะมีอีกหนึ่งจุดไฮไลท์ที่สำคัญมากๆซึ่งถือเป็นจุดกำเนิดของศูนย์ศิลปาชีพแห่งแรกของประเทศไทยซึ่งอยู่ที่นี่ค่ะอำเภอนาว่าหรือหลายๆคนอาจจะคุ้นหูคำว่านาว่าโมเดลเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูที่จุดศูนย์ศิลปาชีพกันค่ะศูนย์ศิลปาชีพวัดธาตุประสิทธิ์ค่ะเป็นแหล่งอนุรักษ์ภูมิปัญญาผ้าไหมพื้นบ้านของชุมชนอำเภอนาว่าที่นี่คือบ้านนาว่าโมเดลการทอผ้าไหมคุณภาพสูงและย้อมสีธรรมชาติถ่ายทอดฝีมือจากรุ่นสู่รุ่นซึ่งนักท่องเที่ยวนะคะที่มาวัดธาตุประสิทธิ์ค่ะสามารถชมขั้นตอนการทอผ้าเลือกซื้อผลิตภัณฑ์หัตถกรรมและสัมผัสเสน่ห์วัฒนธรรมอีสานแท้โดยศูนย์ศิลปาชีพวัดธาตุประสิทธิ์แห่งนี้มีความงดงามที่ถูกตัดทอด้วยหัวใจของชุมชนอีกหนึ่งจุดสำคัญของวัดธาตุประสิทธิ์แห่งนี้ค่ะสำหรับใครที่มาที่นี่ต้องห้ามพลาดเลยก็คือกลุ่มทอผ้าไหมกลุ่มแรกของอำเภอนาว่าแล้วก็ของประเทศไทยของเราด้วยซึ่งตอนนี้นะคะอยู่กับหัวหน้าพนักงานอำเภอนาว่านะคะซึ่งท่านจะไม่ให้ข้อมูลของเราในวันนี้สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะชื่อรัชวรรณไวยากรณ์นะคะเป็นพนักงานอำเภอนาว่าค่ะสำหรับศูนย์หัตถกรรมและจำหน่ายสินค้าพื้นบ้านวัดธาตุประสิทธิ์แห่งนี้ก็เป็นกลุ่มทอผ้าไหมกลุ่มแรกของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนะคะ13พฤศจิกายน2515ค่ะซึ่งในกลุ่มนี้ก็จะมีสมาชิกศิลปาชีพนะคะที่เข้ามาทอผ้านะคะซึ่งเราเปิดศูนย์ทุกวัน 8:00 น.จนถึง 17:00 น.ของทุกวันนะคะทางนักท่องเที่ยวหรือผู้สนใจสามารถเข้ามาชมในศูนย์ของเราได้เลยค่ะ
2: ค่ะก็คือเปิดให้บริการทุกวัน
4: ทุกวันค่ะ
2: ซึ่งสามารถมาได้เลย
4: มาได้เลยค่ะ
2: แล้วที่นี่มีการจำหน่ายการทออะไรยังไงบ้างคะกิจกรรมที่เกิดขึ้นในนี
4: ้สำหรับศูนย์นี้นะคะก็จะมีสมาชิกศิลปาชีพนะคะเข้ามาทอผ้านะคะก็จะมีผ้าลายยกมุกซึ่งเป็นผ้าประจําจังหวัดนครพนมค่
2: ะ
4: แล้วก็มีผ้าไหมพื้นเรียบผ้าไหมมัดหมี
2: ่
4: นะคะก็จะพากันเข้ามาทอสําหรับเมื่อทอเสร็จแล้วก็จะนํามาจําหน่ายในบริเวณที่เราเห็นนี้ล่ะค่ะซึ่งก็จะมีกฎกติกาของกลุ่มเค้าเป็นเรื่องของการฝากขายนะคะถ้าสินค้าที่ขายได้เค้าก็จะคิดราคาเป็นเปอร์เซ็นต
2: ์
4: ในเรื่องของการขายนะคะ1ชิ้นร้อยละ4บาท
2: ค่ะ
4: ร้อยละ4บาทนะคะเพื่อจะนําเงินส่วนนั้นไปเป็นในการบํารุงค่าน้ําค่าไฟในศูนย์ของแห่งนี้นะคะ
2: ค่ะแล้ว

0: จากที่แบมเห็นตอนนี้คือนอกจากผ้าชนิดต่างๆแล้วยังเห็นเป็นสินค้าคือตรงนี้เรามีการพัฒนาแปรรูปขึ้นมาอย่างไรบ้างคะคุณตา
1: ก็หลังจากที่เราได้รับโอกาสจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาเป็น1ใน6กลุ่มนาวาโมเดลนะคะเมื่อวันที่23มกราคม2565ซึ่งหนึ่งในความสําคัญตามพระดําริของพระองค์ท่านเลยก็คือในเรื่องของการออกแบบแฟชั่นนะคะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมก็ให้มีความร่วมสมัยและเป็นสากลมากยิ่งขึ้นทางกลุ่มก็ได้เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญผ
0: ้
1: าไทยนะคะดีไซเนอร์นะคะที่อยู่ในโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกนะคะก็จะมาให้ความรู้นะคะพร้อมกับจังหวัดนครพนมนะคะก็อำเภอนาว่าเวลามีงบประมาณหรือโครงการต่างๆเราก็จะเพิ่มพูนทักษะในเรื่องของการออกแบบตัดเย็บให้กับทางกลุ่มซึ่งเราก็จะเห็นว่าจากผืนผ้านะคะนำมาแปรรูปให้เป็นเครื่องแต่งกายของใช้ของที่ระลึกต่างๆนะคะก็จะออกมาเพื่อให้ตรงตามความต้องการของลูกค้ามากยิ่งขึ้นแล้วก็มีพื้นมีมูลค่าสูงขึ้นด้วยนะคะ
0: ค่ะและในบทบาทของเราที่เป็นพัฒนาการอำเภอตรงนี้เรามีส่วนในการสนับสนุนชุมชนหรือกลุ่มยังไงบ้างคะ
1: ในส่วนของพัฒนาชุมชนนะคะเราทำงานเกี่ยวกับผ้าไทยในการส่งเสริมรักษาในเรื่องของภูมิปัญญาน
0: ะ
1: คะกลุ่มเมื่อเราได้รับภารกิจในเรื่องของโครงการนาวาโมเดลมาปุ๊บเราก็มีคณะทำงานโครงการนาวาโมเดลในระดับอำเภอซึ่งมีท่านนายอำเภอเป็นประธานแล้วก็มีพนักงานอำเภอเป็นเลขานุการนะคะซึ่งในการขับเคลื่อนงานเราก็จะมีแผนในแต่ละปีว่าเราจะขับเคลื่อนเพิ่มพูนทักษะองค์ความรู้ของแม่ช่างทอผ้าในพื้นที่ยังไงโดยเฉพาะ6กลุ่มเป้าหมายของโครงการนาวาโมเดลแต่เราไม่ได้ละเลยกลุ่มทอผ้าอื่นๆหรืองานหัตถกรรมอื่นๆเราจะเติมเต็มองค์ความรู้ให้กับเขาเพื่อให้เขาได้รับโอกาสในเรื่องของการเรียนรู้งานตามพันธมิตรมากที่สุดภารกิจของนาวาโมเดลจะมีอยู่ก็คือในเรื่องของการฟื้นฟูภูมิปัญญาลายผ้าและความเป็นมาของโครงการศิลปาชีพซึ่งโครงการนาวาโมเดลเป็นการบูรณาการองค์ความรู้ของ3ส่วนด้วยกันก็คือช่างทอผ้าผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไทยและดีไซเนอร
0: ์
1: สามส่วนนี้จะมารังสรรค์ผืนผ้าผืนหนึ่งให้มีความสวยงามร่วมสมัยและเป็นสากลรวมถึงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วย

0: จุดแรกเราไปดูที่วัดธาตุประสิทธิ์กันมาแล้วเรามากันต่อที่จุดที่2ก็คือบ้านท่าเรือนะคะเป็นอีกหนึ่งจุดสำคัญที่มีการผลิตในเรื่องของผ้าไหมแล้วก็จำหน่ายสินค้าอีกด้วยตอนนี้นะคะเราอยู่กับแม่หนูนะคะรองประธานกลุ่มศิลปาชีพทอผ้าไหมบ้านท่าเรือนะคะซึ่งวันนี้ต้องบอกเลยว่ามาครั้งนี้เรามาดูเรื่องของกระบวนการผลิตขั้นตอนการทำกว่าจะมาเป็นผ้าสวยๆแบบนี้คุณแม่คะเหมือนแต่ละกลุ่มเนี่ยเขาก็จะมีเหมือนเป็นลักษณะลายเฉพาะของแต่ละที่เขาแต่ละกลุ่มเขาเหมือนของเราเนี่ยกลุ่มบ้านท่าเรือของเราเนี่ยเรามีลายอะไรเป็นลักษณะพิเศษไหมคะหรือว่าลายของประจำกลุ่มของเรา
1: ลายประจำกลุ่มของเราก็คือจะเป็นลายหมักจับลายหมักจับจ่องแล้วก็ลายดอกบัวที่สำคัญก็คือลายดอกบัวก็คือมีประวัติของกลุ่มเราก
0: ็
1: คือมีแม่ที่กลุ่มแม่ของพี่จิรภานี่แหละได้นุ่งผ้าไหมลายดอกบัวไปเข้าเฝ้าพระพันปีหลวงที่พระตำหนักภูพานราชินีเวศปี2536และพระพันปีหลวงทรงทอดพระเนตรเห็นแล้วบอกว่าลายนี้สวยนะขอได้ไหมจะเอาไปให้เป็นตัวอย่างการบ้านให้สมาชิกศิลปาชีพพระองค์ก็ได้ให้กองงานของพระองค์ท่านนะเอาผ้าสิ้นมาให้เปลี่ยนแล้วก็เอาผ้าไหมมัดหมี่ที่คุณแม่นุ่งน่ะไปทำเป็นลายตัวอย่างให้กลุ่มอื่นทอ
0: ณณช่วงเวลานั้นเลยใช่ไหมคะก็คือถอดกันตรงนั้นเลย
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้โหแล้วปัจจุบันนี้เราก็ยังทำลายนั้นอยู่ใช่ไหมคะ
1: ทำนี่ก็คือเป็นลายหมักจับค่ะเป็นลายโบราณลายกระจับ

0: เรียกลายกับกะละแมป่ะค่ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะส่วนอันนี้ก็คือเราเป็นคล้ายดอกไม
1: ้
0: โคมจิตโคม5โคม9ก็ว่าไปแล้วก็มีเกสรดอกไม้ออกมาก็กระจายเป็นดอกดาวกระจายค่ะ
1: นี่นะคะทุกคนค่ะนี่ก็เป็นผ้านะคะลายโบราณนะซึ่งแต่ละลายก็จะมีความหมายแตกต่างกันไปแล้วก็รูปแบบของการออกแบบแต่กว่าจะมาเป็นผ้าสวยๆแบบนี้มีกระบวนการทําตั้งแต่เรื่องของการย้อมสีไหมเลยใช่มั้ยคะคุณแม่
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะซึ่งเดี๋ยววันนี้คุณแม่นะคะจะพาเราไปดูเรื่องของกระบวนการทํากันด้วยซึ่งของการทําผ้านี่มีประมาณกระบวนการกี่ขั้นตอนคะคุณแม่คะ
0: หลายขั้นตอนมากเลยค่ะ
1: โอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ
2: ชาวบ้านท่าเรือแห่งนี้ได้จัดตั้งกลุ่มทอผ้าไหมศิลปาชีพบ้านท่าเรือโดยเป็นศูนย์ศิลปาชีพแห่งแรกของประเทศไทยในโครงการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในพระพันปีหลวงทำให้ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมการทอผ้าไหมมาอย่างต่อเนื่องโดยผ้าไหมบ้านท่าเรือค่ะจึงเป็นที่ต้องการของตลาดเนื่องจากมีความละเอียดลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นสวยงามไม่ว่าจะเป็นลายนาคน้อยลายตามหมักนัดหรือว่าลายสับปะรดซึ่งจะพาผู้ชมนะไปดูกระบวนการการผลิตกันค่ะ
1: โอ้โหตอนนี้นะคะทุกคนกำลังช่วยกันนะคะในการย้อมสีจุดแรกตรงนี้คือจุดอะไรคะแม่อ
0: ันนี้ก็คือย้อมสีดำจากมะเกลือนะคะก็จะมีจากต้มเง่ากล้วยค่ะเง่ากล้วยแล้วก็มะเกลือแช่ด้วยน้ำสนิม
1: ค่ะ
0: แล้วก็ลงมาต้มแล้วพอเราเอาขึ้นเสร็จแล้วเราก็จะไปหมักโคนหม
1: ัก
0: โคนถ้าเราอยากให้เข้มขึ้นอีกแล้วก็ลงมาต้มอีก
1: ค่ะแล้วถ้าสมมุติว่าถ้าอยากให้มันเข้มมากๆอย่างน้อยคือเราต้องใช้การต้มแล้วก็ทําสีในกี่รอบคะประมาณกี่รอบ
0: ก็ประมาณ5รอบค่ะ
1: 5รอบโอ้โห
0: เส้นไหม1ขีดก็ใช้มะเกลือก็ประมาณ3กกมาหมักแช่ด้วยน้ําสนิมค่ะ
1: นี่อันนี้เป็นผลมะเกลือนะคะทุกคนถ้าใครไม่เคยเห็นตัวนี้มีสรรพคุณอะไรคะแม
0: ่ก็คือเป็นสมุนไพรสามารถขับถ่ายพยาธิได้ด้วยก
1: ิน
0: ตอนท้องว่างตอนเช้าค่ะ
1: แล้วก็เป็นสีดําแบบนี้ด้วย
0: ค่ะย้อมสีธรรมชาติมะเกลือฟิกสีด้วยน้ำสนิมแล้วก็ไปหมักโคลนก็จะทำให้ดำสนิทเลยค่ะดำเข้มเลยค่ะ
1: อันนี้ก็คือเราก็จะทำไปเรื่อยๆใช่ไหมคะ
0: ต้มไปเรื่อยๆพอเราเอาขึ้นมาแห้งแล้วเราก็ล้างดูว่าสีเข้มถูกใจหรือยังถ้ายังไม่ถูกใจแล้วก็ไปหมักโคลนแล้วก็มาต้มในน้ำมะเกลือต่อ
1: ก็คือเรื่องของสีนี่คือตามความพอใจของเราได้เลยถ้ายังไม่เข้มพออยากได้อีกต้มอี
0: ก
1: ต้มไปเรื่อยๆจนกว่าจะพอใจเลย
0: ใช่ค่ะ
1: นี่นะคะผู้คนมาดูนี่คือความเข้มของสีนะคะอันนี้ประมาณกี่รอบแล้วคะ
0: 5รอบแล้วค่ะ
1: อันนี้5รอบแล้วนะคะทุกคนนี่สีจะเป็นประมาณนี้เลยนะคะเข้มประมาณนี้เลยสามารถที่จะเอาไปทําต่อได้เลยใช่มั้ยคะแม่
0: ใช่ค่ะสามารถนําไปทอได้เลย
1: นําไปทอได้เลยนะคะซึ่งหลังจากกระบวนการนี้กระบวนการย้อมสีไหมไปกระบวนการไหนต่อคะคุณแม่คะ
0: ก็คือเราย้อมเสร็จถ้าเป็นหัวหมีแล้วย้อมหัวหมีเสร็จแล้วก็จะไปแกะนะคะ
1: โอเคไปแกะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการแกะต่อใช่มั้ยคะแม่
0: คะ
1: โอเคเดี๋ยวไปดูกันต่อเลยค่ะ
0: ถ้าเรามัดหมีแบบนี้เสร็จแล้วนะคะเราก็ไปย้อมสีดําแล้วก็คือเอาหัวหมีนี้ไปแช่น้ําแช่น้ําเสร็จแล้วก็มาปั่นหมาดด้วยเครื่องซักผ้า3นาทีแล้วเรามากระตุกกระตุกให้เส้นไหมพองเส้นไหมพองแล้วก็เอาไปต้มย้อมในน้ําสีดําที่เราต้องการเข้มอ่อนกี่รอบแล้วก็ย้อมตามที่เราต้องการนะคะ
1: ก็จะออกมาเป็นแบบนี้แล้ว
0: ออกมาเป็นแบบนี้แล้วก็แกะเชือกฟางออกตรงสีพื้นนี่ก็จะเป็นสีดํา
1: อือ
0: แล้วทีนี้เรามาแกะเชือกฟางออกก็จะได้ประมาณนี้ค่ะ
1: ค่ะนี่นี่ค่ะทุกคนน
0: ี
1: ่ประมาณนี้นะคะ
0: ก
1: ็คือตัวนี้คือที่แกะเสร็จเรียบร้อยแล้วที่ลงสีเรียบร้อยแล้วก็จะออกมาเป็นประมาณนี้
0: ผ่านขั้นตอนการเรียงลําดับเส้นไหมเร
1: ีย
0: งลําดับเส้นไหมแล้วก็มัดลายเสร็จแล้วก็ไปย้อมเสร็จแล้วก็มาแกะเชือกฟางออกอันนี้ก็คือพร้อมที่จะไปกวักนะคะแล
1: ้
0: วก็ไปกวักใส่กรงแล้วก็ใส่อักแบบนี้
1: อ๋ออันนี้คือการกวัก
0: อันนี้ก็คือกวักเสร็จแล้วพร้อมปั่นเข้าหลอดเรียงลําดับหลอดเพื่อที่จะไปโทค่ะเราก็ร้อยเรียงลําดับเพื่อที่จะให้ลวดลายของลายหมีไม่ขาดตอน
1: ค่ะ
0: ค่ะปั่นไปแล้วก็เรียงลําดับหลอดไปเรื่อยๆตาม1 2 3 4 5ไปจะทําให้ลวดลายสม่ําเสมอทั้งผืนค่ะ
1: อ๋อนี
0: ่ค่ะ
1: อันนี้คือที่
0: ทอสีพื้นอันนี้
1: อันนี้ทอสีพื้นนะคะที่ใส่หลอดเรียบร้อยแล้ว
0: ใช่พร้อมที่จะไปทอ
1: นี่นะคะก
0: ็
1: จะเป็นหลอดแบบนี้หลอดยาวๆเดี๋ยวยกให้ทุกคนดูนี่อันนี้คือ1ผืน
0: อันนี้ก็ได้ประมาณ6 เมตรอะค่ะ
1: 6 เมตรอันนี้คือ6 เมตรนะทุกคนอันนี้เป็นสี

0: พื้น
1: โอ้โห
0: อันนี้นะคะก็เป็นกระบวนการที่ต้องบอกว่าต้องใช้ความอดทนมาก
2: ๆเป็นงานละเอียดที่มีใจรักแล้วค่อยทำได้
0: นะคะ
2: คนที่มีใจรักในอาชีพนี้ถึงทำได้
0: เพราะว่ากว่าจะมามัดได้แล้วก็ทั้งกว่าจะย้อมสีขึ้นปั่นหลอดโอ้โหหลายขั้นตอนมาก
2: ใช่ค่ะ
0: คือต้องมีใจรักมากจริงๆ
2: ใช่ค่ะ
0: แต่หนูเชื่อว่าอีกหนึ่งกระบวนการที่ต้องใช้พลังงานเยอะมากแล้วก็ใจรักสุดๆในเรื่องของการที่จะทำเป็นผืนผ้าออกมาเดี๋ยวพาไปดูกระบวนการนั้นกันหน่อยค่ะ
2: ค่ะ
0: โอเค
2: ทอเลยค่ะตามไปดูการทอกันแล้วก็เข้าหลอดเสร็จแล้วเราก็ไปทอค่ะ

0: จหลังจากที่ได้ดูกระบวนการต่างๆมาแล้วสุดท้ายอยากให้คุณแม่ฝากหน่อยค่ะถึงเยาวชนคนรุ่นหลังเกี่ยวกับเรื่องของการช่วยกันอนุรักษ์เรื่องของผ้าไหมไทยรวมถึงผ้าไทยแล้วก็ให้คุณแม่ฝากกลุ่มของเราหน่อยค่ะ
1: ค่ะก็รู้สึกภูมิใจค่ะที่ได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่นแล้วก็ขอฝากน้องๆลูกๆที่อยากจะสืบทอดภูมิปัญญาเข้าทางกลุ่มแม่ๆก็ยินดีค่ะที่จะสอนฟรีด้วยนะคะแล้วก็มีลูกหลานในกลุ่มของเราในชุมชนของเรานี่ก็โทรที่เรียนมหาลัยก็มีมาโทรอยู่ประมาณเกือบ10คนและช่วงมัธยมนี่ก็ประมาณ20คนแล้วก็น้องๆ8ขวบโทรผ้าเล็กได้ค่ะก็ขอฝากกลุ่มศิลปชีพทอผ้าไหมด้วยนะคะถ้าอยากได้ผ้าไหมสวยๆย้อมสีเคมีย้อมสีธรรมชาติค่ะช่วงนี้สีดำทางกลุ่มของเราก็ช่วงไว้อะไรขายผ้าไหมในราคาต้นทุนนะคะติดต่อได้ค่ะ0801882542นะคะชิรภาแม่ไม่เง่ารองประธานกลุ่มศิลปชีพทอผ้าไหมบ้านท่าเรือค่ะขอบคุณค่ะ
0: โอ้วันนี้ขอบคุณคุณแม่มากเลยนะคะที่พาไปทัวร์เรื่องของดูกระบวนการการผลิตผ้าไหมต่างๆวันนี้ก็ได้เห็นครบถ้วนสมบูรณ์แล้วก็ได้ดูผ้าลายประจำกลุ่มอีกด้วยวันนี้ขอบคุณอีกครั้งนึงค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: และนี่คือทั้งหมดของรายการเมืองไทยที่ดีนะคะครั้งหน้าแบมจะพาผู้ชมไปที่ไหนนะคะฝากติดตามกันด้วยวันนี้ขอลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: คะ
1: รู้อะไรคะ
0: ก็ดาราสาวไปเที่ยวดินเนอร์กับเสี่ยใหญ่ฉันต้องมีอะไรแน่ๆ
1: จริงเหรอมีไหมหลักฐาน
0: อ่
1: ะ
0: นี่ค่ะแคปมาจากวงในนะคะ
1: อย่างนี้ต้องแชร
0: ์แชร์เลยค่ะ
2: หยุดจ้า
1: ทำไมแค่แชร์ก็ผิดหรอ
2: ข่าวเท็จผิดพรบ.คอมใครแชร์ใครเผยแพร
0: ่โดนกันทั้งนั้นจ้ะ
2: ก่อนแชร์อะไรคิดก่อน3วิข่าวจริงไหมใครเป็นคนโพสแชร์แล้วใครซวยรู้เท่าทันสื่อรอดทั้งตัวรอดทั้งชื่อ
3: สมัยนี้เขาบอกว่าไปทำงานต่างประเทศได้เงินดีไม่ต้องมีประสบการณ์ฟังดูน่าสนใจใช่ไหมแต่ระวังให้ดีเพราะคุณอาจกำลังตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพที่กำลังใช้ความหวังและความโลภหลอกเอาข้อมูลส่วนตัวหรือถูกหลอกที่สูญเงินรู้ทันก่อนถูกหลอกเช็คให้ชัวร์ตรวจสอบให้แน่ป้องกันภัยร้ายจากอาชญากรไซเบอร์ที่ www.checkgon.comหรือแจ้งเบาะแสที่สายด่วน AOC 1441เพราะความปลอดภัยเริ่มจากการไม่หลงเชื่อ

พูดถึงศาสตร์พระราชาเนี่ยอะไรแล้วน้ำตาพ่อเนี่ยจะไหลเลยจนจะพูดอะไรจะไม่ออกเลยครับเพราะก็เห็นงานมาตลอดด้วยการโครงการของศาสตร์พระราชาคำว่าศาสตร์พระราชานี่เป็นยังไงเราต้องศึกษาแล้วก็หาองค์ความรู้แล้วก็ถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพ่อก็ติดปริญญาตนตั้งแต่วันนั้นมาถึงวันนี้เลย

ูบาอาจารย์ท่านเอากำลังคือกำลังทั้ง5นะให้ใครก็ตามที่เดินทางก็มากราบพระพุทธเจ้า5องค์กลับไปให้มีกำลังจะป่วยอยู่ก็ตามให้กำลังได้ดีขึ้นจะสุขภาพไม่ดีก็ให้กำลังได้ดีขึ้นจึงได้เอาบารมีของคำว่า5เลข5หรือกำลังเนี่ยเป็นบารมีของพระพุทธเจ้า5พระองค์นี้เชิญทุกท่านได้มาสัมผัสได้มาชมและอธิษฐานบุญกัน

0: พี่ครับพี่ครับพาผมไปเช็คผลโอเน็ตหน่อยนะพี่ด่วนเลย
1: เดี๋ยวมันไกลกว่าจะไปถึงก็ปิดพอดีอ่ะ
0: ช่วยผมหน่อยนะพี
1: ่โอ้ไปไม่ทันก็เปลืองตังค์เปล่า
2: แท็กซี่ส่งฉันไปเช็คเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดหน่อยสิ
1: โอ้ตอนนี้เส้นนั้นรถติด
3: ผมก็รีบไปเช็คเครดิตบุโรไปส่งผมหน่อย
4: นุ่มนุ่มช่วยพาลุงไปเช็คยอดเงินสมทบชราภาพหน่อย
1: เอางี้ไปพร้อมกันหมดนี่แหละ
5: ฮะ
1: ไปด้วยทางรัฐ
5: ทางรัฐ
1: ทางรัฐ
6: ทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกและปลอดภัยโหลดฟรีใช้ง่ายรวมบริการของภาครัฐทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะช่วยเชื่อมโยงบริการของภาครัฐรวมไว้ในที่เดียวเริ่มต้นง่ายๆโดยการโหลดแอปลงมือถือได้ทั้งระบบ Android และ iOS ง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัสติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกรวดเร็วลดการเดินทางปลอดภัยทุกการใช้งานตามมาตรฐานสากลแอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัย
7: ง่าย
6: ครบ
7: จบทุกเรื่องรัฐ
6: ทางรัฐถึงรัฐช่องทางเดียวง่ายจบครบทุกช่วงวัย
8: ผิดกฎจราจรทางรัฐยังใช้ชำระค่าปรับจราจรได้อีกด้วยจอดรถในพื้นที่ห้ามจอดเสียค่าปรับด้วยนะครับ
1: งั้นผมจ่ายผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกันนะครับ
6: โหลดเลย
9: แอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัยร่วมพัฒนาโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชน

ครับแต่กับสวนองุ่นกุณดาจังหวัดอุดรธานีแห่งนี้นะครับเจ้าของสวนได้นำเอาความรู้ที่มีนะครับบวกกับความชื่นชอบนะครับมาปรับปรุงพื้นที่ธรรมดาแห่งนี้นะครับให้กลายเป็นไร่องุ่นที่มีคุณภาพรวมถึงการแปรรูปน้ำผลไม้ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวครับและอะไรคือเบื้องหลังของความสำเร็จของสวนองุ่นกุณดาแห่งนี้นะครับเดี๋ยวไปติดตามรับชมได้พร้อมๆกับรายการรอบภูมิภาคในวันนี้ครับ

0: ตอนนี้นะครับเราก็ยืนอยู่กับทางด้านของพี่เอนะครับคุณณราจันทวงศ์นะครับสวัสดีครับพี่เอครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับพี่เอครับอยากให้พี่เอเนี่ยเล่าถึงความเป็นมาหน่อยครับว่าอะไรเป็นจุดเริ่มต้นให้เรามาทำสวนองุ่นครับ
1: ตอนแรกจุดเริ่มต้นเอาช่วงโควิดเนาะ
0: ครับผม
1: โควิดนี่ก็คือทำให้บ้านเมืองเราอัมพาตกันไปหมดเลย
0: ครับ
1: ทีนี้ก็เลยต้องหาที่พักใจก็เลยคิดถึงว่าเอ้ยถ้าเราทำบ้านสวนแล้วปลูกผลไม้เป็นเกษตรผสมผสานก็น่าจะดี
0: ครับผม
1: แล้วก็เลยมาคิดว่าเราปลูกผลละไม้อะไรดี
0: ครับผม
1: ตอนแรกก็ปลูกหมดเลยนะ
0: คร
1: ับ องุ่นเอ๊ะเรามาคิดปลูกแล้วเราไม่ได้ทานอย่างอื่นเอ๊ะเราชอบทานอะไรก็มาคิดแค่ชอบทานองุ่นก็เลยเราปลูกองุ่นดีไหมก็เลยถามเพื่อนๆญาติว่าโอ้อย่าปลูกเลยมันปลูกไม่ได้บ้านเรามันภาคอีสานด้วยอากาศร้อนพี่ก็เลยคิดว่าอะไรเราทําในสิ่งที่เราชอบก่อนแล้วเราอยากกินองุ่นเราก็ต้องปลูกองุ่นสิ
0: ครับ
1: ก็เลยทดลองปลูกเลยยังไม่ได้ศึกษานะตอนแรกๆนะ
0: ก็คือปลูกเลย
1: ปลูกเลย
0: ทั้งที่แบบหลายๆคนคิดว่าพื้นที่อุดรธานีเนี่ยไม่ใช่พื้นที่ที่แบบจะสามารถปลูกองุ่นได้ด้วยปัจจัยทั้งเรื่องของสภาพดินสภาพอากาศ
1: ใช่พี่ก็เลยปลูกเลยพอปลูกแล้วก็เริ่มเจอปัญหาก็เลยเริ่มศึกษาพอเรารู้ปัญหาเราก็เริ่มศึกษาก็ไปอบรมโครงการหลวงบ้างไปเรียนรู้ทางออนไลน์อะไรบ้างแล้วก็เรียนรู้ผิดๆถูก
0: ๆ
1: ก็ถือว่าแบบโอ้ก็เหนื่อยเอาการเหมือนกันแต่พอปีแรกเราทำได้แล้วเห็นลูกผลเราคิดว่าเราฟุกด้วยซ้ำไปคิดว่าเราปลูกไม่ได
0: ้ครับ
1: แล้วมันพอมันได้เราก็เริ่มมีกำลังใจก็เริ่มขยายหาสายพันธุ์นั้นสายพันธุ์นี้มาก็เลยเริ่มมีความสุขแล้วก็หลงไหลกับการปลูกองุ่นจริงๆค
0: ่
1: ะ
0: ไอคนที่เคยแซวเราก่อนหน้านี้เนาะเขาอาจจะแซวว่าทำไมไม่ปลูกมะม่วงหรือว่าปลูกกล้วยซึ่งเป็นพืชที่แบบแถวนี้เขาปลูกกัน
1: พี่สาวเลยค่ะบอกว่าหรือองุ่นทิ้งไม่มีลูกหรอกปลูกมะม่วงมะละกอที่มันกินง่ายบ้านเรามันปลูกง่าย
0: ๆ
1: เขาบอกว่ายังไงมันก็ไม่ได้กินอยู่แล้วอย่างนี้นะไม่เราก็บอกว่าไม่เป็นไรขอลองดูก่อนอะไรอย่างเงี้ย
0: ทั้งหมดก็เกิดจากความรักแล้วก็ความชื่นชอบ
1: ใช่ความรักแล้วก็ชอบทานมากๆเลยอยากทำในสิ่งที่เราชอบแต่บังเอิญเราทำในสิ่งที่เราชอบแล้วมันใช
0: ่
1: บางคนทำในสิ่งที่ชอบแต่ไม่ใช่ก็มีแต่เราถือว่าโชคดีค่ะ
0: แล้วเราเริ่มได้เนี่ยเราเจอปัญหาหรือว่าอุปสรรคอะไรพวกนี้ไหมพี่อย่างเรื่องของดินเรื่องของน้ำเรื่องของอะไรพวกนี
1: ้พี่โชคดีอย่างหนึ่งบังเอิญดินเราดี
0: ครับผม
1: สองแหล่งน้ำก็คือข้างหลังเนี่ยจะเป็นหนองน้ำหมดเลยแล้วก็แต่ว่าเราก็ต้องมาตรงที่ว่าเขาชอบภูเขาเราก็ต้องทำเป็นเนินหลังเต่าให้เขาเวลาเรารดน้ำน้ำก็จะไหลผ่าน
0: ครับผม
1: เราก็สร้างเหมือนสร้างบ้านน่ะสร้างหลักฐานให้เขาเขาชอบอะไรเราก็ศึกษาก็คือศึกษาเหมือนลูกเลยค่ะก็เลยสะสมอาหารในดินต้องใช้ปุ๋ยอะไรประมาณนั้นก็เลี้ยงต้นเลี้ยงยังไงใส่ปุ๋ยยังไงบำรุงดอกยังไงจะเอาลูกยังไงก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆถามว่าท้อไหมท้อมากๆแต่คนก็สบประมาณเราเยอะ
0: เราต้องสู
1: ้ต้องสู้เอาให้มันได
0: ้สำเร็จทุกวันนี้
1: ใช่ค่ะ
0: พูดถึงองุ่นในสวนเราก็มีหลากหลายสายพันธุ์ใช่ไหมคร
1: ับ ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวต้องรบกวนพี่เอเนี่ยพาผมแล้วก็ทางทีมงานเดินชนหน่อยคร
1: ับ ได้ยินดีเลยค่ะ
0: ครับผมไปกันเลยครับ

0: ครับตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่บริเวณแปลงของสวนองุ่นของพี่เอ๋แล้วเนาะ
1: ค่ะ
0: ครับผมภายในนี้เราปลูกสายพันธุ์อะไรบ้างครับ
1: สายพันธุ์ที่จริงเราทดลองประมาณ30กว่าสายพันธ
0: ุ์ครับผม
1: แต่ว่าเราทดลองได้จริงๆเนี่ยตอนนี้น่าจะประมาณ11สายพันธุ์
0: ครับผม
1: แต่ว่าจะเอาสายพันธุ์คร่าวๆที่มันปลูกสภาพ

0: อากาศภาคอีสานเราได้ที่นี่นะคะ
1: ครับผม
0: แต่ที่อื่นอาจจะเยอะกว่านี้หรือน้อยกว่านี้ก็ไม่มั่นใจ
1: ร
0: เริ่มแรกก็คือจะเป็นสายพันธุ์ที่ทนสภาพอากาศได้ดีก็คือจะเป็นแบ็กโอปอร์ไร้เมล็ดเปลือกบาง
1: บ
0: สีม่วง
1: คร
0: ับรสชาติเขาจะหวานกรอบนะคะ
1: แล้วก็อันนี้หรือเปล่าอันน
0: ี้ใช่ใช่ตัวนี้เลยอันนี้แบ็กโอปอร์หมดเลยก็คือต้นนี้ก็จะประมาณ5ปี5ปีกว่าจะเข้า6ปีก็คือต้นใหญ่มากได้ผลผลิตปีหนึ่งจะได้2รอบ2ครั้ง
1: ครับ
0: ค่ะแต่ต้องมีโรงเรือนนะคะเพราะว่าที่นี่ทำปลอดสาร
1: ครับ
0: ค่ะแล้วก็จะมีอีกสายพันธุ์นึงก็จะเป็นลิลลี่ออเดเวเล่
1: ครับผม
0: ก็จะมีกลิ่นหอมจะเป็นลูกสีเหลืองลูกลีอย่างเงี้ยค่ะก
1: ็
0: จะมีกลิ่นหอมแล้วอีกอันนึงก็จะเป็นถ้าเป็นของญี่ปุ่นจะมี2สายพันธุ์ก็จะเป็นไซมัสแคท
1: ครับผม
0: แล้วก็จะเป็นเคียวโฮไซมัสนี่ก็สีเขียวเนาะที่เราเห็นเหมือนกันแต่เขาจะมีความหอมกลิ่นหอมมากเคียวโฮก็จะเป็นสีม่วงดำ
1: ครับผม
0: ค่ะก็จะประมาณนั้นก็อีกเอาอีกสายพันธุ์แล้วก็จะเป็นไวมะละกาไวมะละกาเนี่ยปลูกได้ทุกสภาพพื้นที่แล้วก็อยู่ทนสภาพอากาศบ้านเราได้ดีประเทศไทยปลูกเยอะที่สุดละจะเป็นไวมะละกากับปอกดำค่ะใช่ค่ะ
1: พูดถึงแต่ละสายพันธุ์มันมีความยากง่ายแตกต่างกันไหมพี่เกี่ยวกับเรื่องของการปลูก
0: มันจะมีแตกต่างกันมันจะมีพันธุ์หนักพันธุ์เบา
1: ครับ
0: พันธุ์หนักก็คือจะเป็นลูกใหญ่จะลูกใหญ่พันธุ์เขาจะหนักแล้วก็เวลาเขาจะสุกเนี่ยประมาณ150วันแต่ถ้าเป็นพันธุ์เบานี่ก็คือ100วันก็คือ100วันนี่ก็คือ3เดือน3เดือนกับ3เดือนกว่าเนาะ3เดือนกับ10วันประมาณนั้นค่ะ
1: แล้วถ้าพูดถึงผู้คนที่สนใจเขาอยากทดลองที่จะปลูกครับพี่เอใช้ระยะเวลานานไหมครับตั้งแต่เราเอาลงแปลงจนถึงเก็บเกี่ยว
0: ถ้าพันธุ์เบานี่เขาเริ่มออกดอกมีลูกนี่ก็คือประมาณ7เดือน
1: 7เดือน
0: ก็สุกประมาณ10ก็พูดง่ายๆ8เดือนถึง1ปีพร้อมลูก
1: ครับผม
0: แต่ละสายพันธุ์อย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าปีแรกเนี่ยจะปีนึงพร้อมลูกแต่ปีที่2นี่ก็คือจะได2รอบได้ลูก2รอบค่ะ
1: มาพูดถึงเรื่องของเทคนิคการดูแลพี่เอกมีเทคนิคในการดูแลยังไงบ้างครับพี่ถึงแบบออกผลแบบสวยงามแล้วก็คุณภาพดีแบบนี
0: ้อ๋อคือเริ่มแรกๆเนี่ยเราต้องศึกษา
1: เรื่อง
0: การสะสมอาหารในดินคำว่าสะสมอาหารในดินเราจะสะสมปรุงดินก่อนในเวลาเราปลูกปั๊บเราไม่ใช่ไปใส่ปุ๋ยเขาเลยนะคะเพราะว่าแต่ว่ามันมีสะสมอาหารเหมือนตู้เย็นอะเหมือนบ้านเราสร้างตู้เย็นไว้ให้เขาแล้วพอเขาลากเขาเดินเขาจะเติบโตเขาจะดูดกินอาหารอยู่ข้างล่างเองจนต้นเขาโตแต่คนซะส่วนมากเนี่ยแต่ถ้าไม่รู้เนี่ยก็จะปลูกลงเลยแล้วก็เอาปุ๋ยใส
1: ่
0: มันก็ต้นก็จะไม่โตสมบูรณ์แต่ถ้าเราสะสมอาหารทำตู้เย็นให้เขาก็เจริญเติบโตแล้วพอเจริญเติบโตได้สักระยะประมาณเลี้ยงต้น5เดือนเดือนที่6เดือนที่7เนี่ยเราก็มาบำรุงเขาบำรุงต้นให้ธาตุอาหารรวมธาตุอาหารรองเราต้องศึกษาตรงนี้ด้วยแล้วพอเสร็จปั๊บเราก็ให้สะสมตาดอกเพื่อที่จะเอาผลผลิตเขาม ันก็จะเป็นสเต็ป
1: เป็นขั้นอะไรไป
0: ใช่ใช่
1: แล้วต้องมีการแบบตัดแต่งกิ่งอะไรพวกนี้ด้วยไหมพี
0: ่มีค่ะเวลาองุ่นเนี่ยถ้าเราปล่อยธรรมชาติไม่ตัดแต่งกิ่งเนี่ยมันจะลูกมันจะไม่เยอะที่คนส่วนมากเรียกว่าปลูกองุ่นแล้วไม่มีลูกเงี้ยดูคือดูแต่ใบไม่มีลูกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็คือตัดแต่งกิ่งก็คือถ้าภาษาองุ่นของเราเขาเรียกว่าพูนกิ่งพูนกิ่งก็คือตัดแต่งกิ่งเอาใบเอาอะไรออกให้หมดเลยแล้วก็ให้เขาแทงยอดออกมาใหม
1: ่
0: พร้อมช่อดอก
1: ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าที่นี่ไม่ใช่แค่ไร่องุ่นที่ว่าปลูกองุ่นเพื่อจำหน่ายอย่างเดียวแต่ยังเป็นศูนย์เรียนรู้
0: ใ
1: ช่ให้กับนักท่องเที่ยวแล้วก็หน่วยงานต่างๆที่สนใจด้วยใช่ไหมคร
0: ับ ใช่ค่ะ
1: ครับทำไมเราถึงได้มาเปิดศูนย์เรียนรู้ให้กับผู้คนที่เข้าสนใจครับพี
0: ่
1: เอ
0: แรกๆนี่เกษตรค่ะหัวหน้าเกษตรค่ะจังหวัดอุดรเมืองอุดรของเราเข้ามาว่าถ้าให้ประชาชนหรือชุมชนอะไรอย่างเงี้ยให้ความรู้กับได้ไหมอะไรประมาณนั้น
1: เหมือนกับให้เราเข้าไปเชื่อมโยงกับชุมชนด้วย
0: ครับเกษตรก็จะมีหมู่บ้านนี้จังหวัดนี้เขาสนใจก็จะหัวหน้าเกษตรเขาจะแต่ละสายงานเขาจะติดต่อมาก็จะมาทีก็30ท่าน50ท่าน100ท่านก็แล้วแต่กลุ่มมาแต่ถ้าคนไหนมาแล้วเรียนรู้แล้วสนใจจริงๆเราก็ให้คำแนะนำที่ปรึกษาให้ค่ะ
1: เราก็จะมีโรงเรือนทดลอง
0: ค่ะแล้วมีนักเรียนด้วยนะ
1: มีนักเรียนด้วยเหรอคร
0: ับ ใช่ค่ะนักเรียนก็มาแต่ละก็จะเป็นอย่างอุดรนี่ก็มีสายงานแต่ละเกษตรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับผม
0: เขาก็จะมีชุมชนด้วยแล้วก็นักเรียนด้วยอะไรเงี้ยเอกชนก็เยอะอยู่ค่ะ
1: พูดถึงนักท่องเที่ยวที่มาหรือว่าผู้คนเกษตรกรที่เขาสนใจอ่ะเขาเข้ามายังสถานที่แห่งเนี้ยเขาจะได้สัมผัสแล้วก็ได้เรียนรู้อะไรบ้างครับพี่เอ
0: คือตั้งแต่เริ่ม

0: เริ่มวิธีปรุงดินเลยค่ะก็คือเรา
1: ค
0: ือสนใจตรงไหนเราก็จะเจาะตรงนั้นให้เจาะจงตรงนั้นให
1: ้
0: ก็คือวิธีให้ปุ๋ยวิธีดูแลวิธีเลี้ยงต้นวิธีเลี้ยงกิ่งวิธีเลี้ยงลูกจนได้ผลผลิตอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าผลผลิตจะดีไม่ดีก็ขึ้นกับการที่คุณใส่ใจใส่ใจว่าคุณลงรายละเอียดเข้าใจได้แค่ไหน
1: ต้องบอกว่าผลผลิตที่เราได้เนี่ยก็คือไม่เพียงพอต่อจำนวนท่องเที่ยวกับผู้บริโภคใช่ไหมครับพี่เ
0: อไม่พอเลยค่ะ
1: ไม่พอ
0: ก็คือถ้าลูกค้าสนใจจะตัดองุ่นต้องโทรเข้ามาเช็คก่อนถ้าเข้ามาเลยบางทีจะองุ่นบางทีอาจจังหวะมันไม่สุกค่ะบางทีมาก็มาตั้งไกลๆจังหวัดไกลๆแล้วมาแล้วไม่ได้ชิมองุ่นอย่างเงี้ยก็ไม่ได้
1: นักท่องเที่ยวก็ชอบแวะเวียนเข้ามา
0: ใช่ใช่
1: มาชมความร่มรื่นความสวยงามของสวน
0: ใช่แต่ว่าก็จะมีรองรับก็คือถ้าไม่มีองุ่นนะก็จะมีประเภทเมนูพวกน้ำแปรรูปอะไรอย่างเงี้ยของเราด้วยค่ะ
1: ก็แสดงว่าถ้านักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยต้องติดต่อเข้ามาก่อน
0: ค่ะใช่ค่ะถ้าจะตัดองุ่นนะคะใช่ค่ะ
1: แล้วจำหน่ายแบบเรามีราคาในการจำหน่ายยังไงบ้างครับพี่
0: ก็คือจำหน่ายก็คือของเราเนี่ยก็คือจะแล้วแต่สายพันธุ์นะราคาเริ่มตั้งแต่250ถึง500แล้วแต่สายพันธุ์แต่ที่ดีก็คือของเราปลอดสารหมายถึงว่าคุณทานคุณปลอดภัยแล้วเราปลูกก็คือเราใส่ใจแล้วปลูกในโรงเรือน
1: แล้วก็คือสามารถได้กินได้เลย
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: เพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบเราไม่ได้ปลูกเยอะถ้าปลูกเยอะเนี่ยเราดูแลไม่ทั่วถึงแต่เราก็ปลูกเท่าที่เราปลูกได้แล้วปลอดภัยด้วยเพราะว่าเราทำเองไง
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ต้องชื่นชมพี่อย่างนึงคือทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นได้จากความรักความชื่นชอบ
0: ใช
1: ่ล้วน
0: ๆล้วนๆไม่ใช่บังเอิญ
1: ลองผิดลองถูกนานไหมพี่ที่เราลองผิดลองถูกมา
0: 3ปีอยู่นะ
1: โอ้ครับ
0: แต่ว่าปีแรกเนี่ยก็ได้ผลอยู่แต่ว่าไม่เรื่องรสชาติเพราะว่าเราเป็นคนชอบทานองุ่น
1: ครับผม
0: เอ๊ะเราปลูกได้แต่รสชาติไม่ได
1: ้
0: ก็ต้องมาศึกษาอีกว่าองุ่นทำยังไงจะหวานกรอบทำไงจะอร่อยเราก็ต้องเรียนรู้เรื่องปุ๋ยอะไรประมาณนี้ค่ะ
1: อีกอย่างหนึ่งก็คือเราไม่หยุดพัฒนาเราไม่หยุดที่จะเรียนรู้ด้วยนะ
0: ใช่ใช่ส่วนมากลูกค้าจะเป็นคนต่อยอดให้เรา
1: ครับทำไมไม่ลองเอาสายพันธุ์นี้มาปลูกอย่างนี้เหรอครับ
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: ครับนอกจากนี้เราก็ยังมีในเรื่องของการแปรรูปซึ่งเป็นน้ำผลไม้
0: ใช่ใช่
1: ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะด้วย
0: เฉพาะค่ะ
1: เดี๋ยวในช่วงหน้าให้พี่เอกรบกวนพาไปชิมหน่อยนะครับ
0: ได้โอเคยินดีค่ะ
1: ไปกันครับ

0: คุณผู้ชมครับก่อนที่เราจะไปรับชมในเรื่องของการแปรรูปนะครับเดี๋ยวให้พี่เอเนี่ยพาเรามาเที่ยวชมเนาะซึ่งเป็นพื้นที่ตัวอย่างนะครับตรงนี
1: ้ค่ะเป็นพื้นที่ตัวอย่างให้ลูกค้าได้เรียนรู้ค่ะ
0: ทำไมเราถึงได้มีพื้นที่ตรงนี้ให้เป็นแบบให้กับลูกค้าได้เรียนรู้ครับพี่
1: เพราะว่าส่วนมากลูกค้าจะถามว่าพื้นที่เล็กๆปลูกได้ไหมมีที่จำกัดปลูกได้ไหมก็เลยทำเป็นแปลงทดลองแล้วก็ให้ลูกค้าดูว่าคุณปลูกเล็กๆที่เล็กๆคุณก็สามารถปลูกได
0: ้แบบนี้เลยใช่ไหมครับก็คือแบบเป็นสองฝั่งแล้วก็คือเหมือนกับให้เลื้อยมาเป็นร่มเงา
1: เป็นร่มเงาก็ทำเป็นซุ้มก็ได้ทำเป็นที่จอดรถก็ได้อย่างเงี้ยค่ะ
0: ก็คือเราสามารถทำเป็นที่จอดรถโดยแบบไม่ต้องทำแบบรังคาเลย
1: ใช่ก็คือลูกค้ามาปั๊บเขาก็จะเห็นภาพก็เลยอ๋อที่พื้นที่ขนาดนี้จะทำแบบนี
0: ้
1: อย่างเงี้ยค่ะอย่างเงี้ยก็3แค่3ต้นแต่สามารถทำเป็นซุ้มได้อย่างเงี้ยค่ะ
0: ตอนแรกผมเองก็เข้าใจนะว่ามันต้องมีโรงเรือนมีอะไรพวกนี้แต่ไม่ต้องเลย
1: ไม่จำเป็นค่ะเอาเท่าที่พื้นที่เรามีเราก็เอาไปประยุกต์ใส
0: ่
1: ว่าพื้นที่แบบนี้จะปลูกลักษณะไหนอย่างเงี้ยค่ะ
0: เรามีต้นพันธุ์จำหน่ายด้วยไหมพี
1: ่ต้นพันธุ์มีนะคะก็คือลูกค้าสนใจต้นพันธุ์ก็คือเราก็มีจำหน่ายลูกค้าต่างจังหวัดภาคใต้ภาคเหนือภาคอีสานมีหมดเลยค่ะก็คือเราจัดส่งให
0: ้
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวให้พี่เอเนี่ยพาไปดูตัวอย่างของต้นพันธุ์แต่ละสายพันธุ์หน่อยครับ
1: แต่ต้นพันธุ์นี่ก็คือลูกค้าต้องจองนะคะต้องจองเข้ามาก่อนถ้าจะทำสวนทำเป็นอาชีพอะค่ะแต่ถ้าลูกค้า2ต้น3ต้นก็ไม่ต้องจองก็สามารถเข้ามาได้เลย
0: แต่ลูกค้าที่จะไปปลูกทำเป็นเกษตรกรเป็นอาชีพก็คือต้องจองต้องออเดอร์เข้ามาก่อน
1: ใช่ค่ะอย่างตัวนี้ก็จะเป็นพันเอสสี่แปดเออร์ลี่อาราล่าเนี่ยค่ะก็จะเป็นลูกใหญ่นะคะลูกเขาจะใหญ
0: ่
1: พวงใหญ่แล้วก็จะไร้เมล็ดด้วยค่ะ
0: แต่ละสายพันธุ์ก็มีราคาที่แตกต่างกันไป
1: แตกต่างค่ะก็อย่างตัวนี้ก็จะเป็นไซมัสอย่างเดียวนะพี
0: ่ครับ
1: ก็คือไม่ใช่ว่าเราจะตัดกิ่งแล้วมาตอนนะ
0: ครับ
1: อันนี้เราเป็นตาสายพันธุ์ที่สวนของเราเห็นไหมคะเนี่ยเราเอามาเทียบอันนี้จะเป็นกิ่งป่าองุ่น
0: ค
1: ือเขาจะหากินบนสภาพอากาศพื้นที่บ้านเราได้ดีแต่ว่าสายพันธุ์แท้เขาเนี่ยก็คืออยู่ตรงนี้เราเอาตาพันธุ์ที่อยู่ในสวนของเรามาติดตานี่ค่ะมันถ้าเราจะทำเป็นอาชีพหรือปลูกต้องเอาแบบนี
0: ้
1: ค่ะประมาณนี
0: ้แล้วเรื่องของดินเหรอครับพี่เพราะว่าบางพื้นที่เนี่ยที่เขาไปปลูกอ่ะดินก็แต่ละที่ก็ไม่เหมือนกัน
1: ใช่
0: เรามีในเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องดินยังไงบ้างครับพี
1: ่คือถ้าดินเนี่ยถ้าเราไม่ดินไม่ดีเราสามารถปรุงแต่งได้ก็คือเราสามารถปรุงธาตุอาหารให้เขาว่าองุ่นการปลูกองุ่นเราต้องสะสมอาหารทำตู้เย็นยังไงก็จะมีดินล้วนแกบมูลทั้งคาวอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีส่วนผสมตอนนี้เราลองผิดลองถูกอยู่แล้วค่ะก็เลยทำเป็นดินปลูกให้กับลูกค้าพร้อมปลูกไปปลูกเลยค่ะ
0: ต้องบอกว่าเกษตรกรหรือว่าผู้ชมที่สนใจก็สามารถเข้ามาเชื่อชมที่สวนองุ่นกุลนาตาแห่งนี้ได
1: ้ได้
0: แล้วถ้าบางท่านอาจจะไม่สะดวกเดินทางมาเรามีบริการจัดส่งด้วยไหมพี
1: ่มีค่ะบริการจัดส่งทั่วไทยค่ะ
0: โทรมาสอบถาม
1: ได้เลยก่อนได้เลยค่ะ
0: มีขั้นตอนการปลูกกรรมวิธียังไงก็ได
1: ้หรืออยู่จังหวัดของลูกค้านี่ก็คือสภาพแบบนี
0: ้
1: อากาศแบบนี้ควรปลูกสายพันธุ์ไหนที่เหมาะสมแต่ละพื้นที่อย่างเงี้ยเราก็ให้คำแนะนำได้
0: โทรมาหาพี่เอได้เลย
1: ได้เลย
0: ติดต่อได้ที่ช่องทางไหนบ้างครับพี่เอ
1: ก็จะมีเพจแล้วก็มี LINE แล้วก็เบอร์โทร
0: เดี๋ยวเราจะขึ้นให้ด้านล่างนี้นะครับ
1: ค่ะ
0: ครับเอาละครับไปถึงไฮไลท์สุดท้ายนะครับเรื่องของการแปรรูปเป็นเครื่องดื่มต่างๆที่มีเอกลักษณ์ของที่โดยเฉพาะ
1: ใช่ก็มีสายพันธุ์เป็นเอกลักษณ์ก็คือเอาไว้แปรรูปทำน้ำเอาไว้แปรรูปต่างๆแต่ละสายพันธุ์จะเอามาใช้ด้วยกันไม่ได
0: ้เดี๋ยวต้องไปชิมไปชมแล้วครับ
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: โอเคครับไปเลยครับ

0: มาถึงช่วงสุดท้ายนะครับของรายการรอบภูมิภาคครับพี่เอกครับอยากสอบถามพี่เอกครับว่าจุดเริ่มต้นที่เรานำผลองุ่นมาแปรรูปเนี่ยเกิดขึ้นได้ไงครับ
1: ตอนแรกก็ไม่ได้คิดหรอกพอลูกค้ามาเอาไม่มีน้ำองุ่นเหรอแล้วก็ไม่มีอย่างอื่นเหรออะไรเงี้ยขนมคุกกี้อะไรอย่างงี้ไม่มีเหรอแล้วก็ได้ไอเดียจากลูกค้าคือทุกอย่างนี่เป็นเพราะลูกค้าให้โอกาสทั้งนั้นเลย
0: ใครพูดอะไรมาพี่เอกก็เอาไปทำอันนี้ต่อยอดดีไหม
1: ใช่ค่ะเอาลูกค้าอยากทำแปรรูปแล้วก็หาสายพันธุ์พันธุ์ทำน้ำเนี่ยก็จะเป็นอีกสายพันธุ์นึงอย่างเงี้ยค่ะพันธุ์ทำไอแปรรูปทำน้ำหมักองุ่นอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นอีกสายพันธุ์นึงไม่ใช่ว่าสายพันธุ์ไหนจะทำอะไรก็ได้ก็คือเขาก็จะอร่อยเฉพาะทาง
0: ต้องบอกว่าแต่ละสายพันธุ์เนี่ยก็คือมีเอกลักษณ์เฉพาะของเขา
1: ใช่
0: แล้วก็นำมาต่อยอดมาแปรรูปเป็นน้ำรสชาติต่างๆ
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: เรามีน้ำอะไรบ้างครับพี่ที่เรานำมาแปรรูปครับ
1: ก็คือถ้าเป็นแปรรูปก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นอันนี้ไม่ใช่ไวน์นะคะอันนี้คือน้ำหมัก
0: เป็นน้ำหมัก
1: เป็นน้ำหมักที่หมักโดยธรรมชาติองุ่นก็คืออันนี้ต้องใช้องุ่นเยอะมากค่อนข้างแล้วก็ปีนึงถึงจะได้เอาออกมา
0: เป็นน้ำ
1: ค่ะผสมโซดา
0: ขออนุญาตชิมหน่อยนะครับ
1: ค่ะได้เลยค่ะ
0: แต่จริงๆต้องคนก่อนนะแต่เมื่อกี้แอบคนไปแล้วกินเข้าไปแล้วสดชื่นเลยครับ
1: ค่ะสดชื่นค่ะแล้วก็จะเป็นพวกประเภทเมนูประเภทน้ำเนี่ยก็จะเป็นเนี่ยลองดูค่ะ
0: เนี่ยก็คือจะเป็นน้ำรสชาติต่างๆก็คือรอทั้งเอาไปปั่นด้วยเอาไปผสมใส่โซดาด้วย
1: อย่างคุกกี้อย่างนี้ก็จะเป็นลูกเกดก็จะมาจากองุ่นข้างในอย่างเงี้ยค
0: ่
1: ะ
0: ครับผมอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของการแปรรูปซึ่งเราก็ไม่หยุดเท่านี้นะก็เราก็จะพัฒนาต่อยอดไปอีก
1: ค่ะก็คือเราจะเน้นเรื่องความสะอาดปลอดภัยแล้วก็พัฒนาเรื่องสายพันธุ์ก็คือสายพันธุ์ที่อร่อยสายพันธุ์ที่ทานสดสายพันธุ์แปรรูปอะไรอย่างเงี้ยก็จะพัฒนาเรื่อยๆค่ะ
0: ต้องบอกว่าความสำเร็จที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดขึ้นจากพี่เอกคนเดียวแต่ว่าครอบครัวก็มามีส่วนร่วมมาเป็นแรงผลักดันให้เราด้วย
1: เยอะเลยค่ะถือว่าครอบครัวเป็นหัวใจหลักแล้วก็เป็นกำลังใจหลักเลยแหละตอนแรกเราชอบแล้วทีนี้พอทำเสร็จปั๊บก็ครอบครัวสามีลูกหลานอะไรอย่างเงี้ยก็ชอบธรรมชาติชอบอยู่เรียบง่ายกันธรรมชาติก็เลยพอมาเสร็จปั๊บก็เลยมาช่วยกันทำค่ะก็เลยต่อยอดไปถึงสู่รุ่นลูกรุ่นหลานได
0: ้ก็เลยสำเร็จเป็นสวนองุ่นกุณดาในปัจจุบันนี
1: ้ค่ะ
0: ต้องบอกว่าจากตอนแรกเนี่ยเราก็โดนเหมือนว่าคนแบบเอ๊ะปลูกได้เหรอองุ่น
1: ค่ะ
0: จนเราทำประสบความสำเร็จแต่เราก็ไม่ได้ทอดทิ้งชุมชนใช่ไหมครับ
1: ใช่ก็ชุมชนแล้วก็เยาวชนใช่ก็จะมีเราก็จะเป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับเยาวชนและชุมชนค่ะที่สนใจ
0: อยากได้ความรู้ก็ติดต่อมาหาพี่เอได้เลยครับเดี๋ยวเราจะขึ้นเบอร์ให้หรือว่าใครที่อยู่ใกล้ๆแถวอุดรธานีก็แวะเวียนเข้ามาที่นี่ได้ครับสุดท้ายนี้ครับอยากให้พี่เอเนี่ยฝากถึงผู้ชมรายการหรือว่าเชิญชวนนักท่องเที่ยวหรือว่าผู้คนที่สนใจเข้ามาเยี่ยมชมที่สวนครับ
1: ถ้ามาอุดรนะคะก็คือแวะสามารถแวะที่องุ่นสวนกุณดาก็ได้นะคะก็คือเป็นเกษตรผสมผสานแล้วก็เรียนรู้เป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ด้วยค่ะ
0: ครับในวันนี้ผมแล้วก็ทางทีมงานต้องขอบคุณพี่เอมากนะครับที่มาเล่าเรื่องราวดีๆให้ฟังครับ
1: ค่ะ
0: คุณผู้ชมครับทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องราวของรายการรอบภูมิภาคนะครับกับพี่เอแล้วก็ความสำเร็จของสวนองุ่นกุณดาแห่งนี้ครับในวันนี้ผมแล้วก็พี่เอรวมถึงทีมงานทุกคนต้องขอลาไปก่อนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: จากการใช้บุหรี่ไฟฟ้าในเด็ก
1: บุหรี่ไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์สูบบุหรี่ชนิดหนึ่งถูกทำให้น้ำยาในบุหรี่เป็นไอระเหยโดยไอระเหยประกอบไปด้วยสารนิโคตินซึ่งเป็นสารเสพติดที่มีผลเสียต่อสุขภาพและยังมีโลหะหนักรวมถึงฝุ่นขนาดเล็กกว่า PM 2.5 และมีสารปรุงแต่งกลิ่นรสโทษของบุหรี่ไฟฟ้าระบบการหายใจเกิดการระคายเคืองไอเหนื่อยง่ายโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังหลอดลมอักเสบโรคมะเร็งระบบหลอดเลือดและหัวใจภาวะหลอดเลือดแข็งโรคหลอดเลือดหัวใจจังหวะการเต้นของหัวใจผิดปกติความดันโลหิตเพิ่มขึ้นระบบประสาทและสมองเซลล์สมองถูกทำลายอาจทำให้เกิดอาการวิงเวียนศีรษะปวดศีรษะนอนไม่หลับความจำลดลงเรียนหนังสือไม่รู้เรื่องระบบทางเดินอาหารทำให้เกิดแผลในกระเพาะคลื่นไส้อาหารไม่ย่อยกดไหลย้อนและอาจนำไปสู่โรคมะเร็งควรหมั่นสอดส่องดูแลเฝ้าระวังการเข้าถึงและการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเตือนถึงโทษภัยจากบุหรี่ไฟฟ้าเป็นตัวอย่างที่ดีโดยการไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าควรเข้มงวดในบ้านและสถานศึกษาเป็นสถานที่ปลอดบุหรี่
2: รู้อะไรคะ
3: ก็ดาราสาวไปเที่ยวดินเนอร์กับเสี่ยใหญ
2: ่ฉันต้องมีอะไรแน่ๆ
4: จริงเหรอมีไหมหลักฐานอ่ะ
3: นี่ค่ะแคปมาจากวงในนะคะ
4: อย่างนี้ต้องแชร
3: ์แชร์เลยค่ะ
5: หยุดจ้า
4: ทำไมแค่แชร์ก็ผิดหรอ
5: ข่าวเท็จผิดพรบ.คอมใครแชร์ใครเผยแพร่โดนกันทั้งนั้นจ้ะก่อนแชร์อะไรคิดก่อน3วิข่าวจริงไหมใครเป็นคนโพสต์แชร์แล้วใครสวยรู้เท่าทันสื่อรอดทั้งตัวรอดทั้งชื่อ
6: 想去泰国很久了，但是微博上的消息让我犹豫了，那里安全吗？

0: พี่ครับพี่ครับพาผมไปเช็คผลโอเน็ตหน่อยนะพี่ด่วนเลย
1: เดี๋ยวมันไกลกว่าจะไปถึงก็ปิดพอดีอ่ะ
0: ช่วยผมหน่อยนะพี
1: ่โอ้ไปไม่ทันก็เปลืองตังค์เปล่า
2: แท็กซี่ส่งฉันไปเช็คเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดหน่อยสิ
1: โอ้ตอนนี้เส้นนั้นรถติด
3: ผมก็รีบไปเช็คเครดิตบุโรไปส่งผมหน่อย
4: นุ่มนุ่มช่วยพาลุงไปเช็คยอดเงินสมทบชราภาพหน่อย
1: เอางี้ไปพร้อมกันหมดนี่แหละ
5: ฮะ
1: ไปด้วยทางรัฐ
5: ทางรัฐ
1: ทางรัฐ
6: ทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกและปลอดภัยโหลดฟรีใช้ง่ายรวมบริการของภาครัฐทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะช่วยเชื่อมโยงบริการของภาครัฐรวมไว้ในที่เดียวเริ่มต้นง่ายๆโดยการโหลดแอปลงมือถือได้ทั้งระบบ Android และ iOS ง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัสติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกรวดเร็วลดการเดินทางปลอดภัยทุกการใช้งานตามมาตรฐานสากลแอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัย
7: ง่าย
6: ครบ
8: จบ
3: ทุกเรื่องรัฐ
6: ทางรัฐถึงรัฐช่องทางเดียวง่ายจบครบทุกช่วงวัย
9: ผิดกฎจราจรทางรัฐยังใช้ชำระค่าปรับจราจรได้อีกด้วยจอดรถในพื้นที่ห้ามจอดเสียค่าปรับด้วยนะครับ
1: งั้นผมจ่ายผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกันนะครับ
6: โหลดเลย
10: แอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัยร่วมพัฒนาโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชน

พูดถึงศาสตร์พระราชาเนี่ยเมื่อไรแล้วน้ำตาพ่อเนี่ยจะไหลเลยจนจะพูดอะไรจะไม่ออกเลยครับเพราะเขาเห็นงานมาตลอดด้วยการโครงการของศาสตร์พระราชาคำว่าศาสตร์พระราชานี่เป็นยังไงเราต้องศึกษาแล้วก็หาองค์ความรู้แล้วก็ถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพ่อก็ติดปริญญาตนตั้งแต่วันนั้นมาถึงวันนี้เลย

ูบาอาจารย์ท่านเอากำลังคือกำลังทั้ง5นะให้ใครก็ตามที่เดินทางก็มากราบพระพุทธเจ้า5องค์กลับไปให้มีกำลังจะป่วยอยู่ก็ตามให้กำลังได้ดีขึ้นจะสุขภาพไม่ดีก็ให้กำลังได้ดีขึ้นจึงได้เอาบารมีของคำว่า5เลข5หรือกำลังเนี่ยเป็นบารมีของพระพุทธเจ้า5พระองค์นี้เชิญทุกท่านได้มาสัมผัสได้มาชมและอธิษฐานบุญกัน

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมองอีสานผ่าน NBT นะคะวันนี้ค่ะอยู่กับดิฉันตุ๊กตาอุบลวรรณสุทธาธิวงศ์ค่ะ
0: และผมทอมมี่ครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยนะครับทุกเรื่องราวไม่ว่าจะเป็นสินค้าโอท็อปของดีของเด่นในแต่ละพื้นที่ของภาคอีสานรวมไปถึงทุกปัญหาโรคภัยไข้เจ็บความสวยความงามก็มารับกันที่นี่แต่วันนี้เป็นวันที่เราจะต้องคอนเซ็ปต์คือชิลๆ
1: ใช
0: ่ดูหนังสบายๆโดยได้รับเกียรติจากท่านผู้กำกับมาเล่าให้ฟัง
1: ใช่ค่ะ
0: บรรยากาศการรับแขกในห้องรับแขกของมองอีสานผ่าน NBT นะครับวันนี้ก็ต้องเอาชิวๆมีกาแฟมาด้วยอาจารย์บอกว่ารอบที่แล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจะมีป๊อปคอร์นมารอบนี้ติดได้ก่อนอีกรอบนึงซื้อไม่ทันครับยังอยู่กับท่านผู้กำกับนะครับผู้กำกับชื่อดังกับละครภาพยนตร
1: ์
0: พระหมายจะบอกโอ้โหตอนนี้กระแสดีมาก
1: คุณไปดูหรือยัง
0: ดูแล้ว
1: เป็น
0: น่ากลัวมากเป็นนางผีที่น่ากลัวมากนะครับขอต้อนรับท่านรองศาสตราจารย์ดร.นิยมวงศ์พงษ์คำรองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยขอนแก่นสวัสดีครับผู้กำกับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับสอนอไหน
0: ผมรออย่างไร
1: สอนอไหนวันนี้เป็นวันหนึ่งที่ดิฉันเนี่ยเฝ้ารอคอยมาอย่างยาวนาน
0: เพราะ
1: ว่าจะได้ดูหนังที่มีคุณภาพหนังที่ผลิตโดยนักศึกษาจากสถาบันหลากหลายสถาบันทั่วประเทศไทยนะคะอาจารย์ขาขอคำถามแรกเลยค่ะสำหรับหนังสั้นเนี่ยสามารถที่จะเป็นพื้นที่ในการเล่าเรื่องของคนรุ่นใหม่ได้ยังไงบ้างอะคะ
2: คือเมื่อก่อนนะหนังมันเราเรียกหนังว่าฟิล์มนะเรียกอย่างตะวันตกจริงก็คือภาพยนตร์หรือหนังแต่ถ้าไปสปป.ลาวเขาจะเรียกอีกอย่างนึงนะ
0: เอิ่นว่างเลยครับ
2: เขาเอิ่นว่าหูบเงา
1: หูบเงา
2: หูบเงาเนี่ยเขาว่าหนังเงาชาโดว
1: ์
2: เพราะว่าหนังตะลุงมันมาจากหนังตะลุงหนังตะลุงมันมีหนังเพราะฉะนั้นเรามีจอแล้วก็มีหนังเล่นบ้านเฮาเอิ้นหนังหนังเมื่อมันถูกแสงมันก็
0: เป็นเงาสะท้อน
2: ลาวเขาเอิ้นว่ากลมหูบเงาถ้าคนที่ดูแลทางนี้เขาเรียกกลมหูบเงาอธิบดีกลมหูบเงาหัวหน้ากลมหูบเงาเพราะหนังก็ดีชาโดว์ก็ดีหรือฟิล์มมันก็เป็นเรื่องเดียวกันแต่ถ้าสมัยโบราณเนี่ยกว่าจะผลิตหนังได้นะฟิล์มมันมีราคาแพงโคตรแพงแพงมากเพราะนั้นเนี่ยโอกาสที่คนอยากทำหนังเนี่ยมันเท่ากับศูนย์หรือลบเลย
0: ยากนะ
2: เพราะขบวนการมันแพงเทคโนโลยีมันแพงกล้องกึ้งมันแพงหมดเลยแต่ทุกวันนี้เนี่ยนี่ไง
0: มือถือเครื่องเดียว
1: เครื่องเดียวก็ทำได้แล้ว
2: เพราะนั้นมันเหมาะสำหรับคนรุ่นใหม่ที่มีของเรื่องจริงก็ไม่จำเป็นต้องทำหนังยาวเพราะโดยจิตวิทยามนุษย์มันไม่ชอบอะไรยาวๆนะมันอยากอาจจะยาวอยู่แต่หนังไม่อยากให้มันยาวเพราะเราจะเห็นว่ามีคลิปมีอะไรต่ออะไรเนี่ยมันเลยกลายเป็นอาหารอันโอชะของคนรุ่นใหม
1: ่
2: เพราะคนรุ่นใหม่เนี่ยป.1มันก็ทำได้แล้วมั้งแค่ถ่ายรูปแล้วก็มาตัดคลิก
0: เดี๋ยวนี้ขอให้จับมือถือเป็นอ่านข้อการคำสั่งของมือถือได้ก็สามารถตัดต่อได้ทำ
2: ได้เป็นหนังได้หมดก็อยากให้เด็กๆเข้ามาแต่ว่าถ้ากระบวนการที่มันจะต้องมีโปรเซสมีกระบวนการที่เป็นหนังจริงมันก็พีโปรดักชันแล้วก็โพสไอเนี้ยต้องผ่านกระบวนการเรียนอย่างจริงจังก็อยากจะบอกว่ามีการเรียนจริงจังตั้งแต่ปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกเลยเพราะคำถามนี้ก็จะตอบสั้นๆว่าถ้าเมื่อไรอยากทำอะไรก็ทำเลยเพราะเครื่องมือการทำหนังมันอยู่ตรงนี้อยู่แล้วแต่ถ้าอยากจะได้ปริญญาด้วยอยากได้ความรู้ด้วยก็เข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยเพราะที่เรากำลังพูดถึงค่ายหนังเนี่ยมันคือคนทำหนังในระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศครับ
1: เพราะฉะนั้นก็คือการทำหนังเนี่ยทุกวันนี้ทำได้ง่ายขึ้น
2: ง่ายมาก
1: แค่คุณมีอุปกรณ์แล้วก็ต้องมีทักษะด้วย
2: ให้กดก็กดแล้วก
0: ็ที่อาจารย์ได้เกริ่นถึงขบวนการขั้นตอนการถ่ายทำมันยากบางคนต้องใช้เวลาในการเรียน4ปีป.ตรีป.โทหรือป.เอกด็อกเตอร์
2: และ4ปีก็ตกด้วยก็มีนะ
0: ใช่ครับ
2: มีครับธรรมชาติ
0: หลักสูตรรวบรัดตัดตอนระยะสั้นในน้อย
2: ป.โทตกก็มีไม่ก็มีมีกระบวนการของมันแต่มันต้องอธิบายถ้าหนังหมายถึงที่อยากเสนออะไรใดๆก็ได้นี่ก็โอเค
0: ครับ
2: แต่ถ้าหนังที่มันเป็นกระบวนการเป็นหนังวิจัยเป็นอะไรต่ออะไรมันก็จะมีกระบวนการของมันซึ่งก็จะซับซ้อนมากยิ่งขึ้น
0: ครับ
2: แต่ค่ายหนังเนี่ยมันจะเป็นที่เราดูกันเมื่อคราวที่แล้วเนี่ย
0: ครับ
2: ที่2เรื่องมันคือกระบวนการรวมตัวคนที่รักหนังคนอยากจะทำหนังคนอยากจะเข้าสู่อุตสาหกรรมภาพยนตร
0: ์
2: โดยเฉพาะอุดมศึกษาที่เข้ามาแล้วเราก็ไม่ได้คัดด้วยนะแต่เรามาอะไรละ1ทีมละ3ถึง5คนทำหนังแค่3นาที
0: คร
2: ับ ไอ้พวกนี้เข้ามาบางทีมันก็จะมีอะไรอ่ะความสามารถที่แตกต่างกันบางมหาลัยก็เป็นเกรด A เลยนะดูโอ้โหหนังดีเพราะฉะนั้นหนังที่จะเอามาฝากพวกเราเนี่ยบางทีปี1หนังเดี๋ยวจะดูเนี่ยมีหนังปีหนึ่ง
0: น้องปีหนึ่ง
2: เราใช่เรามาประชันกันเลยไม่จำเป็นต้องเป็นปี4เท่านั้นเพราะหนังแต่ละเรื่องแต่ละค่ายที่เราไปเนี่ย ปีหนึ่งก็มีปีสองก็มีปีสามก็มีบางคนเท่าที่รู้เพิ่งจะทำหนังครั้งแรกจะทำเล่นๆมาพอมารวมกลุ่มสั่นเจอทีมโอ้โหแม่ง
1: ตื่นเต้นใช่ไหม
3: กดดัน
2: เป็นอุปกรณ์มช.มาตัวรีบหนังก็จะรีบไปด้วยบางครั้งนะคร
1: ับ แล้วในปีหนึ่งนี้มีน้องๆส่งผลงานเข้ามาเยอะไหมคะอาจารย
2: ์คำว่าค่ายคือเราจะทำปีละหนึ่งครั้ง
1: อ๋อปีละหนึ่งครั้ง
2: ล่าสุดเราทำที่ขอนแก่นเราเรียกว่าค่ายด่วนบขส.ความหมายค่ายคือค่ายหนังอุดมศึกษาค่ายหนังสั้นลุ่มน้ำโขงก็จะมีตั้งแต่มาเลสุพรรณวงศ์ทางเหนือที่หลวงพ่อบางมาลัยแห่งชาติที่สปป.ลาวมาลัยจำปาสักแล้วก็ฟิล์มเมกเกอร์ที่อยู่ในลาวทั้งหมดรวมทั้งทุกภูมิภาคเลยอีสานเป็นหลักนะมาลัยราชภัฏราชมงคลเทคโนมาลัยเอกชนมารวมกันประมาณ 30-40 มหาวิทยาลัยก็แปลว่าเป็นการรวมคนทำหนัง 30-40 มหาวิทยาลัยแปลว่าอะไรแปลว่าเราจะได้หนังสั้นที่เล่าเรื่องคราวที่แล้วด่วนบขส.เนาะ
3: คร
2: ับคราวก่อนแล้วก็ไปอัมพวาในกองที่รักไปหลวงพ่อบางสบายดีหลวงพ่อบางไปนู่นไปนี่แล้วแต่ครับ
0: แต่ละเรื่องซึ่งตอนนี้เราพูดถึงเรื่องหนังตอนนี้พยายามคุณผู้ชมอาจจะฟังอยู่แล้วก็นึกตามไปด้วยการพูดถึงเรื่องหนังตอนนี้มีอยู่2ประเด็นก็คือ1เป็นหนังยาวนั่นคือภาพยนตร
2: ์ภาพยนตร
0: ์แต่ที่เราคุยกันอยู่ตอนนี้
2: ก็เรียกภาพยนตร์เหมือนกัน
0: ภาพยนตร์เหมือนกัน
2: หนังสั้นกับยาวเรียกหนังสั้นหนังยาวภาพยนตร์สั้นภาพยนตร์ยาว
0: แล้วหนังใหญ่หนังยาวเนี่ยเอาไปฉายในโรงแต่หนังที่เรากำลังคุยกันอยู่เนี่ยมีน้องๆจากมหาวิทยาลัยทั้ง30มหาวิทยาลัยหรือว่าหลายๆคนเข้ามาในค่ายเนี่ยไปดูที่ไหนทำที่ไหนออนแอร์ที่ไหนครับ
2: ปกติเขาว่าเอาที่ค่ายหนังพวกเราเนาะเราโชว์เคสกันที่ในค่ายก็หมายว่าภายใน3วัน5วันทุกคนต้องทำหนังเสร็จตั้งแต่พรีโปรดักชั่นตัดต่อแล้วก็ดูเองขอโทษครับเวลาเราฉายหนังปั๊บก็จะมีผู้ทรงคุณวุฒิส่วนใหญ่เป็นอาจารย์เป็นระดับชั้นเซียนเป็นผู้กำกับในอุตสาหกรรมภาพยนตร์
0: คือมืออาชีพมาเลย
2: ก็จะมาคอมเมนต์ขึ้นไปตีๆๆลงมาขึ้นไปตีๆๆๆขึ้นแบบเนี้ยบางทีเราเริ่มฉายแต่6โมงจนถึงตีหนึ่งตีสองกว่าจะแล้วเสร็จกันตีกันเมามันมากเมานี่ไม่มีแอลกอฮอล์นะเมามึน
0: แบบมึนงงกับการดูหนัง
2: พวกเป็นผู้กำกับผู้ทรงคุณวุฒิคิดดูหนังต่อกันน่ะ30 40เรื่องและทุกเรื่องต้องมีคอมเมนต์อะไรต่างๆนั่นนะส่วนตอนนี้หนังยาวก็คือหนังที่อย่างน้อย90นาทีที่จะไปฉายในโรงภาพยนตร
0: ์
2: หนังสั้นที่เราจะดูเนี่ยมันแค่3ถึง5นาที
0: 3
2: ก็ได้5นาทีแต่อย่าเกินเรากำลังฝึกว่าเราเวลาเราจะทำหนังคนจะเป็นยังไงตอนหลังมันมีแบบนี้ว่าเอาหนังสั้นมาต่อกันก็เป็นหนังยาวเช่น4แพ่งอาจจะ90นาทีต้องคูณเท่าไหร่หนังเรื่องนึงต้องเท่าไหร
0: ่หนังเรื่องนึงต้องประมาณอย่างไม่อาเต็มที่ชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมง
2: ชั่วโมง
0: ประมาณชั่วโมงนึง
2: ชั่วโมงนิด
0: ๆครับเคยดู4แพ่งมันคือ4เรื่อง
2: บางที20นาทีบางทีก็30นาทีก็มัดคูณเข้าไปก็สามารถเอาหนังสั้นเป็นเรื่องราวคล้ายกันเหมือนกันเป็นเกี่ยวกับหนังผีก็เป็นผีชุดเดียวกันเกี่ยวกับนาคครับเราเคยเอาหนังนาค8เรื่อง8ผู้กำกับมามัดรวมกันแล้วก็ฉายลงได้แปลว่าเป็นหนังสั้น8เรื่องมัดรวมก็สามารถที่จะฉายก็เป็นหนังยาวได้แต่ต้องมีธีมเดียวกันเช่นนาคนี่ก็นาค1นาค2นาค3นาค3นาค4ก็ว่ากันไปแต่วิธีคิดก็จะแตกต่างกัน
1: เอาล่ะตอนนี้อยากรู้แล้วค่ะว่าหนังเรื่องแรกที่อาจารย์จะพาเราไปดูกันในวันนี
2: ้ดูก่อนค่อยพูดไหม
1: ใช่ค่ะชื่อหนังที่มีชื่อว่าใครคนหนึ่งจากค่ายฮักก่อเชียงคานใช่ไหมคะ
2: เท่าที่จำได้นะฮักก่อเชียงคานเนี่ยน่าจะย้อนไปสัก2หรือไม่น้อย3ปีฮักก่อเชียงคานก็เป็นการค่ายอีกอันนึงที่เราร่วมกันกว่า30มหาวิทยาลัยเมื่อเราไปเชียงคานเนี่ยธีมแก่นของเรื่องทั้งหมดต้องเกิดขึ้นที่เชียงคานอันที่2นักแสดงต้องเป็นนักแสดงที่มึงต้องเฟ้นหาเดินๆอยู่แถวนั้นน่ะ
0: ต้องในพื้นที่นะ
2: ในพื้นที่นั้นแล้วก็มาพูดคุยเอามีโค้ด
0: ฮันแนวต้องมีภาษาฮันแนว
2: ใช่ก็ต้องเรียนรู้กับสิ่งเหล่านี้ยากไหมยากมากเพราะว่าผู้กำกับทีมโปรดักชันเนี่ยไม่รู้จักนักแสดงมาก่อนต่อสู้กันเพราะนั้นบางคนก็ลงตัวเรื่องนี้เหมือนจะลงตัวนะในมุมมองของผมทั้งทีมโปรดักชันซึ่งคนที่มารวมกันมีทั้งมหาลัยเอกชนที่เรียนไปแล้วมหาลัยรัฐบาลมีฟิล์มเมกเกอร์อื่นๆมารวมกันด้วยเพราะหนังเรื่องนี้ก็เป็นหนังถ้าจำไม่ผิดเป็นหนังที่มีคุณภาพความตั้งใจแต่เป็นมหาลัยเอกชนเดี๋ยวอยากให้ไปดูก่อนแล้วค่อยมาดูกันว่าที่บอกว่ามีคุณภาพมันระดับไหน
0: ไปดูกัน
1: ไปดูกันเลยค่ะกับหนังเรื่องใครคนหนึ่งค่ะ

0: รับน้องนะสี่ไม้เหมือนเดิม
1: อ่ะสิบเล่มเหมือนเดิม
0: โอ้ยแสบพี่เอ้ยเอาอะไรมาเรียนบ้างเนี่ยวันนี้พี่เอาตัวแรงมารับเหมือนเดิม
1: โอ้รถคันใหม่โอ้เจ็บตูดอีกแล้ว

0: พูดใจ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: เป็นไรเนี่ยนะวันนี้พี่มารับเลยเนี่ย
1: อยากนอน
0: อยากนอนโอ้ทุกทีพี่มารับเราก็ดีใจมีเพื่อนเยอะไหมเนี่ยมีเพื่อนหนุ่มๆมั้งเปล่า
1: ไม่มีหรอก
0: ใช่เปล่า
1: จริงเพื่อนห้องอ่ะมีแฟนแล้วแต่ว่าหนูยังไม่มีหรอก
0: งั้นดีเลยนี่ถ้ามีหนุ่มมาจีบเนี่ยพี่ไม่ให้สอนตัวแรงแล้วเว้ยเดี๋ยวเองโตไปเองก็ไม่นั่งรถพี่แล้วมั้ง
1: นั่งเหมือนเดิมแน่นอนพรุ่งนี้ขอสีไม้เหมือนเดิมได้ไหม
0: อะไรนะ
1: พรุ่งนี้เราขอสีไม้เหมือนเดิมได้ไหม
0: จัดไปได้ไล่น้องพี
1: ่พี่สัญญากับหนูได้ไหม

0: ศร้าแล้วจะขำทำไม
1: ขอให้คะแนนแบบคนที่ไม่รู้เรื่องหนังเลยนะหนึ่งภาพดี
0: ที่ผมเกริ่นตั้งแต่แรกว่าเรามีทั้งมาลัยเอกชนมีทั้งภาครัฐเนาะมีทั้งฟิล์มเมกเกอร์คนที่ไม่ได้เรียนภายนอกแล้วก็มีคนที่มาเรียนมีทั้งปีทำหนังมีทั้งปีหนึ่งปีสองปีสามก็คลาดกันไปสำหรับมาลัยนี้เป็นมาลัยเอกชนมาลัยธุรกิจไหมมาลัยธุรกิจบัณฑิตก็พวกนี้เข้ามาแบบโอ้ยกองทัพเลยเพราะว่า
2: เต็ม
0: จัดเขารวยกองถ่ายเขาแต่ละมาลัยนะหนูหวดกันกล้องกึ้งนี่เข้ามาแบบยิ่งใหญ่มากเขาก็ทำงานได้ค่อนข้างดีน
2: ะ
0: ถือว่าดีเลยแหละแล้วก็รู้ไงว่าดีกระบวนการถ่ายเราจะรู้ว่าโปรดักชันเนี่ยเขาดีเรื่องเงาเรื่องแสงเรื่องอะไรต่ออะไรเขาละเมียดแต่ก็อย่างว่าปัญหาอันนึงก็คือต้องไปเอาดาราจาก
1: ในพื้นที่
0: หาเก็บแถวนั้นเอาไปขอเชิญไปคัดเลือกไปพิชชิ่งไปหาอะไรเอานักแสดงก็พอได้นะครับว่าพอได้ก็เขาพยายามที่จะไม่ใช้นักแสดงเยอะยิ่งใช้เยอะก็ยิ่งยากเพราะมีเวลาแค่3วันพี่โปรโพสทั้งหมด3วัน
1: ในกระบวนการ
0: แข่งกับเวลา
2: แล้วหนังเรื่องนี้คือสื่ออะไรถึงคนดูบ้างคะอาจารย
0: ์มันถ้าธีมเรื่องของหนังมันก็ธรรมดาซึ่งสำหรับความรักของพี่ที่
2: มีให้น้อง
0: แล้วก็ไปรับไปส่งอะไรตลอดเวลาอะไรเงี้ยแล้วอะไรจะเกิดขึ้นเขาไม่อยู่แล้วว
2: ันนึงพี่ไม่อยู่แล้ว
0: พอพี่ไม่อยู่ไปทำไงพี่เคยพากินน้ำก็ไปดูน้ำโขงทุกวันนี้ก็ไม่มีแล้ว
1: ไม่มีพี่แล้ว
0: มันก็เป็นธีมธรรมดาทั่วไปมันขึ้นอยู่ว่าเราจะเอาอยู่ไหมถ้าดูตั้งใจก็จะจำได้ว่ามันจะสะเทือนสะเทือนพวกเรา
1: เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าช่วงเวลาที่มีความสุขกับคนที่เขารักเรา
0: จง
1: เก็บเกี่ยว
0: ดีกับเขา
1: จงดีกับเขาจงทำให้ดีที่สุด
0: มันมีคำหนึ่งอาจารย์ศิลป์พิรศรีว่าพรุ่งนี้ก็สายเสียแล้วจำไว้นะพรุ่งนี้ก็สายเสียแล้ว
1: จะร้องพักไปร้องไห้แป๊บนึงขออนุญาตพักไปร้องไห้แป๊บนึงยังมีอีกเรื่องนึงก็เป็นเรื่องความรักเช่นเดียวกันแต่ช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนครับ

0: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
1: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
2: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
3: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
4: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
5: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
6: พลังงานคือพลังขับเคลื่อนชีวิตของพวกเราทุกคนในช่วงสถานการณ์วิกฤตพลังงานทุกหน่วยมีคุณค่าเราทุกคนสามารถช่วยกันได้ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างพอเหมาะร่วมกันประหยัดพลังงานในวันนี้เพื่อพลังงานที่มั่นคงของประเทศไทยในวันหน้า
7: สองก็เป็นแนวเดียวกัน
8: มาถึงช่วงที่2ของรายการค่ะตอนนี้อยากดูหนังเรื่องที่2แล้วค่ะอาจารย์ขาก ับหนังที่มีชื่อว่าความรักของ2แม่ลูกจากค่ายภูไทยค่ะเป็นยังไงเราไปรับชมกันเลยค่ะ

0: นื่อยทำงานลำบากที่ร้านไรยะซอย
1: ถั่วนอกมันคือมาแปลกๆได้ถั่วละเว้าน้ำแหน่อยู่บ่
0: คือว่าที่ร้านยะเป็นงาน

ข้าวเด้อเป็นน้อยลูกจะออกมาถึงเด้อ

0: มีห้องว่างไหมครับผม
1: มีค่ะเชิญทางนี้ค่ะ
2: ดีดูร่างไม่ต้องเป็นห่วงแม่แล้วอีลาล่ะสบายดีอยู่บ
1: ่หนูสบายดีหนูมีงานทำแล้วนะเดี๋ยวหนูจะส่งเงินไปให้แม่เอง
2: แต่เมื่อนั้นอีลาคือป้าคือแม่อยู่ผู้เดียวอีลาไม่เป็นห่วงแม่บ่
3: มิ้นมีลูกค้าเข้าพาลูกค้าดูห้องหน่อยเร็ว

ปินมาเลยนะนะปินมาเลยเออมันมาเอ้ยมาจอยนะเนี่ยมาดูฮัลโหลฮัลโหลลาบอกลับบ้านโดนแน่แม่เจ้าเบิร์ดบุญแล้ว

0: ค่ไปยืนเฉย
1: เป็นไงคะอาจารย์สำหรับหนังเรื่องนี
0: ้ก็เราก็ต้องให้โอกาสเด็กวันหนึ่งเขาก็จะโตเนาะค่ายหนังก็คือพื้นที่สำหรับสร้างเมล็ดพันธุ์ใหม่เรื่องการเล่าเรื่องอันนี้ก็อาจจะเป็นเด็กที่ยังไม่มีประสบการณ์แต่วันหนึ่งเขาก็จะโตขึ้นและเป็นคนเก่งได้
1: ในไม่ช้าเพราะว่าเป็นการแสดงออกถึงความผูกพันระหว่างแม่กับลูกใช่ไหมอาจารย์
0: ถ้าดูโปรดักชั่นแต่ก็เห็นสิ่งที่เขาเล่า
2: ก็พยายามเก็บเกี่ยวสิ่งที่มันสะท้อนถึงความรักของแม่กับลูกหรือพ่อกับลูกก็ได้หรือพี่กับน้องก็ได้ที่เรามองในเรื่องของความรักเน
0: า
2: ะ
0: คือถ้าเราดูหนังหนึ่งเรื่องเนี่ยอันที่หนึ่งเราดูเขาเล่าเรื่องไหมถ้าเล่าเรื่องก็ประสบความสำเร็จแล้วพอก้าวที่สองก็มาดูโปรดักชั่นว
2: ่
0: าการตัดภาพประกอบออกมาก็นักแสดงดังเด็บมันมีกระบวนการของมันหมดเลยแต่ถ้าดูหนังรู้เรื่องไหมอ่ะรู้เรื่องก
1: ็
0: คือรักแม
1: ่
0: อยู่ด้วยกันแล้วก็ไปทำงาน
1: แม่ป่วย
0: สุดท้ายแม่เสียก็กลับมาก็มาร้องไห้ก็จบ
2: ก็ไม่แน่
0: ถ้าล็อกไลน์แบบนี้มันก็ถือว่ามันไม่น่าสนใจนะเจอทุกเรื่องเขาเดาทาง
2: เดาเรื่องออกใช่ไหมครับแต่ก็ไม่แน่น้องๆที่อยู่ในเรื่องนี้ก็หรือผู้กำกับหรือทีมงานที่ตัดต่อพลีอยู่อาจจะเป็นทีมที่โด่งดังก็ได้ถ
0: ้
2: าเกิดมีกันในอนาคตเนาะ
1: วันนี้แค่ปีหนึ่งเอง
2: ใช่เผื่อต้องมีการพัฒนาไปเรื่อยๆเป็นการ
0: มาจากไกลด้วยนะ
1: ค่ะ
0: จากที่ไหน
1: จาก
0: ทางใต
1: ้ใช่ค่ะทางใต้ค่ะ
0: ไกลมากนะเขานั่งรถมาร่วมกับเราที่ฮักก๋อเชียงการนะ
2: โอ้
0: ไกลมากผู้ไทยก็ไปอันนี้กาฬสินธุ์มารำผู้ไทย
2: นะ
0: เป็นพันกิโลมาเพื่อจะมาร่วมค่ายนี้ซึ่งสิ่งที่เขาชนะพวกเราคือใจใหญ่ไม่ได้บินมาเลยนั่งรถบัสมาจำได
2: ้
0: มาเป็นรถบัสเลยทางใต
2: ้ทั้งหมดที่เรานำมาเสนอเรานำมาถ่ายทอดแบบนี้แฟนๆรายการหรือคุณผู้ชมที่รับชมอยู่หรือผู้ปกครองหรือน้องๆที่รับชมอยู่เกิดความสนใจอยากจะเข้าค่ายบ้างเกิดความรู้สึกอยากจะมาเรียนรู้บ้างติดต่ออาจารย์ได้
0: หนึ่งต้องเรียนมหาลัยก่อน
1: อ๋อเรียนมหาลัยก่อน
0: มันเป็นค่ายหนังอุดมศึกษา
2: ต้องมหาวิทยาลัย
1: ต้องระบุคณะไหมคะ
0: อ๋อไม่ครับก็คือคณะไหนก็ได้ที่ร่างหนังแล้วก็ต้องมีอาจารย์มาด้วย1คน
2: คือ1หลักเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยแล้วติดต่อมายังไงครับ
0: ก็ต้องมีอาจารย์ต้องผ่านอาจารย์เดินถือกันมานี่ไม่ได้เพราะว่าการมาค่ายหนัง5วันซึ่งเรามูฟไปเรื่อยเคลื่อนไปเรื่อยเดี๋ยวคราวนี้จะไปเวียงจันทน์อย่างเงี้ยถ้าไม่มีอาจารย์ดูแลเราไม่สามารถดูแล
1: น
0: ักศึกษาเหล่านั้นได้ต้องมีอาจารย์1คนต่อ1ทีม
2: ครับติดต่อมาได้ที่อาจารย์ผู้กำกับนิยมวงศ์คำนะครับวันนี้เรื่องราวทั้งหมดที่เรานำเสนอ2เรื่องเป็นเรื่องที่สะท้อนถึงความรักซึ่งเดี๋ยวสัปดาห์หน้าก็จะเป็นอีกเรื่องราวที่สนุกม่วน
0: จอเดี๋ยวนะพอเราพูดถึงความรักทำไมต้องอินขนาดนั้นด้วย
1: โดนใจค่ะอาจารย์โดนใจ
0: สั้น
2: ๆโอ้ยไม่ได้ที่ให้ละพีและการและขอบคุณมากๆวันนี้ขอบคุณร่วมกับมากๆขอบคุณท่านรองศาสตราจารย์ดร.นิยงวงศ์พงษ์คำนะครับรองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยขอนแก่นขอบคุณมากๆครับ
0: ดีครับดีครับ
2: วันนี้หมดเวลาแล้วเนาะเดี๋ยวมาอีกในวันศุกร์นะครับวันนี้หมดเวลาของรายการมองอีสานผ่าน NBT นะครับผมแล้วก็ท่านผู้กำกับชื่อเสียงโด่งดังทั่วโลกเลยแล้วก็พี่ตุ๊กตาลาไปแล้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

คุณผู้ชมครับปัจจุบันนี้นะครับมีกีฬาหลากหลายประเภทนะครับที่กำลังเป็นที่นิยมแล้วก็ได้รับความสนใจจากผู้ปกครองหลายๆท่านนะครับที่อยากที่จะส่งบุตรหลานเนี่ยไปเรียนรู้ทักษะกีฬาประเภทต่างๆนะครับและหนึ่งในนั้นก็คือกีฬาเทควันโดครับและในวันนี้นะครับทีมงานรายการคิดดีพาคุณผู้ชมนั้นมาที่สถาบันสอนเทควันโด APM เทควันโดจังหวัดขอนแก่นครับตั้งอยู่บริเวณคอมเพล็กซ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นเรื่องราวในรายการวันนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามรับชมได้พร้อมๆกันเลยครับ

0: คุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมก็ยืนอยู่กับอาจารย์คิวนะครับผู้ที่เป็นเจ้าของแล้วก็ผู้ฝึกสอนสถาบัน APM เทควันโดขอนแก่นแห่งนี้ครับสวัสดีครับอาจารย์คิวครับ
1: สวัสดีครับผม
0: ครับอาจารย์คิวครับสถาบันของเราเปิดมานานหรือยังครับ
1: สถาบันของเรานะครับเปิดมาได้4ปีแล้วครับ
0: โอ้4ปี
1: ใช่ครับผมก็มี2สาขานะครับที่คอมเพล็กซ์มคของเรานี่เองนะครับแล้วก็อีกสาขานึงก็อยู่ที่ตลาดจอมพลครับแถวบึงทุ่งสร้างนะครับ
0: ก็คือมีทั้งหมด2สาขา
1: ใช่ครับผม
0: แล้วพูดถึงในเรื่องของการเรียนเทควันโดนะครับมีประโยชน์ยังไงบ้างครับอาจารย
1: ์ก็การเรียนเทควันโดนะครับก็มีประโยชน์ในการช่วยให้เด็กๆได้สุขภาพร่างกายแข็งแรงใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะครับแล้วก็สิ่งที่ตามมาก็มันก็จะมีแมตช์การแข่งขันนะครับก็จะเปิดโอกาสให้เด็กๆได้กล้าแสดงออกโชว์ความสามารถอย่างเงี้ยครับก็เด็กๆก็จะได้รางวัลมามากมายครับใช่
0: แล้วในเรื่องของกีฬาเทควันโดเนี่ยสามารถเสริมสร้างพัฒนาการหรือว่าทักษะด้านต่างๆให้กับเด็กๆหรือว่าผู้ที่มาเรียนยังไงบ้างครับ
1: ก็กีฬาเทควันโดนะครับก็จะเสริมสร้างเกี่ยวกับ1นะครับระเบียบวินัยนะครับแล้วก็ความกล้าแสดงออกนะครับแล้วก็ฝึกการเข้าสังคมปรับบุคลิกภาพนะครับแล้วก็ช่วยส่งเสริมให้เด็กได้โชว์ความสามารถยกตัวอย่างเช่นการพาเด็กๆไปแข่งนะครับประมาณนี้ครับ
0: นอกจากได้สุขภาพที่ดีแล้วยังได้ในเรื่องของระเบียบวินัยจนถึงวัยพริบต่างๆอีกด้วย
1: ใช่ใช่ครับ
0: ครับผมแล้วพูดถึงสถาบันของเราทั้ง2ที่เนี่ยเราเปิดกี่โมงปิดกี่โมงครับแล้วเราแบ่งแต่ละคลาสยังไงบ้าง
1: ก็ถ้าเป็นวันธรรมดานะครับก็จะเปิด5โมงเย็นถึง2ทุ่มนะครับ
0: ครับผม
1: แล้วก็ถ้าเป็นเสาร์ที่ก็จะเป็น11โมงถึง6โมงครับใช่ครับแต่ละขาครับก็จะมีเวลาที่แตกต่างออกไปแต่เบื้องต้นคร่าวๆก็จะประมาณนี้ครับผม
0: แล้วภายในสถาบันของอาจารย์เนี่ยมีครูผู้สอนทั้งหมดกี่คนครับ
1: ก็จะมีครูทั้งหมด2คนนะครับที่เป็นหลักๆนะครับก็ผมครูคิวนะครับแล้วก็อีกท่านนึงก็จะเป็นครูแน็กนะครับแล้วก็จะมีรุ่นพี่สายดำนะครับช่วยเป็นผู้ช่วยสอนอีกแรงนึงครับผม
0: ครับแล้วในสำหรับประวัติส่วนตัวของอาจารย์คิวอ่ะเป็นมายังไงครับถึงได้มาเปิดสถาบันสอนเทควันโด
1: ครับผมเบื้องต้นก็ได้ฝึกเทควันโดตั้งแต่เด็กนะครับตั้งแต่ป.3 นะครับก็เรียนมาเรื่อยๆนะครับมีผลงานได้เหรียญแมตช์ใหญ่ๆระดับประเทศนะครับก
0: ็ไม่ธรรมดา
1: ใช้โควต้าเข้ามหาลัยได้อย่างเงี้ยครับก็มันเป็นสิ่งที่รักและเล่นมาตั้งแต่เด็กครับก็เลยอยากจะใช้ความสามารถตรงนี้มาเปิดโรงเรียนสอนเพื่อที่จะถ่ายทอดความสามารถให้เด็กๆครับผมใช่
0: เหมือนกับว่ากีฬาหลากหลายประเภทก็เป็นที่นิยมแล้วก็ได้รับความสนใจจากผู้ปกครองรวมถึงเทควันโดด้วย
1: ใช่ครับถูกต้องคร
0: ับ
1: ผม
0: เราก็อยากถ่ายทอดประสบการณ์ตรงนี้ให้กับเด็กๆหรือว่านักเรียนหรือผู้คนที่สนใจ
1: ใช่ครับถูกต้องครับผม
0: ครับผมแล้วเทคนิคการเรียนการสอนเนี่ยเรามีอะไรบ้างครับ
1: ก็จะแบ่งออกเป็น2คลาสนะครับก็จะมีคลาสออกกําลังกายทั่วไปนะครับแล้วก็เน้นความเป็นเลิศด้านกีฬานะครับอันนี้ก็จะเป็นรอบนักกีฬาเพิ่มเติมนะครับผมเบื้องต้นคลาสออกกําลังกายทั่วไปก็จะเด็กเล็กก็จะเพื่อสุขภาพไม่ว่าจะเป็น4ขวบ5ขวบเน้นฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่นะครับก็เน้นความสนุกสนานแล้วก็เสริมสร้างเกี่ยวกับระเบียบวินัยแล้วก็การฝึกกีฬาเทควันโดและการป้องกันตัวไปในตัวครับผม
0: ครับคุณผู้ชมครับนี่นะครับก็คือน้ำจิ้มแค่เพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับเดี๋ยวในช่วงหน้าเราไปติดตามเทคนิคการสอนของอาจารย์คิวกันครับ

0: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายปณิธิศรีครับ
1: สวัสดีค่ะหนูชื่อเอมิกาศิวศรีค่ะ
0: อยู่โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ครับ
2: อยู่โรงเรียนธนบุรีค่ะ
0: รู้สึกว่ามันสนุกแล้วก็ได้ออกกำลังกายกล้ามเนื้อครับ
2: มันแบบรู้สึกว่าออกกำลังกายแล้วก็

0: สวัสดีครับผมชื่อนายชัยพิสิทธิ์อัตภูมินะครับตอนนี้กำลังศึกษาที่โรงเรียนเกียรตินครวิทยาลัยครับผม
1: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงปิสุดายอดคุณค่ะชื่อเรื่องชื่อหมวยเล็กค่ะตอนนี้อยู่โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นค่ะตอนนี้อยู่ป.6 ค่ะ
2: สวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงขวัญฤทัยพรหมเมืองขวานะคะชื่อเล่นชื่อแพรวาค่ะตอนนี้อายุ14ปีค่ะ
1: ตอนแรกหนูเป็นคนผอมแห้งแรงน้อยค่ะแล้วฝึกต่อแล้วพอแบบซ้อมมาเรื่อยๆแล้วก็ร่างกายเราแข็งแรงขึ้นอะไรอย่างนี้แล้วความยืดหยุ่นเราดีขึ้นแล้วทำให้เรามีกล้ามเนื้อขายืดหยุ่นดีขึ้นค่ะประมาณนี้ค่ะ
0: ก็คือหนึ่งเลยคือการทักษะการเข้าสังคมครับก็คือฝึกการใช้สมาธิหรือว่าในการออกกำลังกายฝึกความยืดหยุ่นของร่างกายเพิ่มมากขึ้นในสำหรับผมตอนที่เข้ามาเรียนแรกๆความยืดหยุ่นในตัวคือค่อนข้างน้อยก็คือพวกการฉีกขาหรือว่าด้านสมรรถภาพทางร่างกายครับแต่ประมาณนี้พอเราเรียนไปในระยะยาวขึ้นเรามีการฝึกซ้อมอะไรที่มากขึ้นไอ้พวกนี้ก็จะเพิ่มขึ้นไปด้วยเช่นการฉีกขาได้เยอะขึ้นสมรรถภาพร่างกายเราสูงขึ้นแล้วก็ทางด้านสมาธิอะไรเนี่ยการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าตอนที่ไปแข่งอะไรประมาณพวกนี้ครับ
2: ก็ตอนแรกๆก็ไม่ค่อยเก่งเรื่องกีฬาเรื่องอะไรเลยแบบพอแบบอยู่ไปนานๆก็เริ่มแบบเริ่มฉีกขาได้เริ่มยืดหยุ่นร่างกายได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพิ่มพอมีพัฒนาการขึ้นก็ไปได้หลายสเต็ปค่ะ
3: คุณผู้ชมครับข้างหลังนี้ก็เป็นบรรยากาศส่วนหนึ่งของการเรียน
4: ใช่ครับ
3: เมื่อสักครู่ก็ได้มีการวอร์มกันไปแล้ว
4: ใช่ครับ
3: พูดถึงในเรื่องคอร์สการเรียนเหรอครับปูเรามีคอร์สการเรียนอะไรยังไงบ้างครับ
4: เบื้องต้นคอร์สการเรียนนะครับก็จะแบ่งออกเป็นคอร์สออกกำลังกายทั่วไปแล้วก็คอร์สนักกีฬานะครับคอร์สออกกำลังกายทั่วไปก็จะเริ่มต้นที่14,000บาทครับ
3: ครับผม
4: ใช่ก็จะเป็น1วัน2วัน3วันต่อสัปดาห์อันนี้จะเป็นรายเดือนนะครับ
3: เป็นรายเดือน
4: สมัครช่วงนี้ก็จะเป็นฟรีชุดฟรีค่าและเข้าเรียน
3: ใช่ครับผมโปรโมชั่นช่วงนี้นี่มีจนถึงเมื่อไหร่ครับ
4: เบื้องต้นตอนนี้ถึงสิ้นปีครับผม
3: สิ้นปีของนี้ก็คือถ้าสมัครตอนนี้ฟรีทั้งชุดแล้วก็ค่าแรกเข้าด้วย
4: ใช่ถูกต้อง
3: โดยปกตินี่ค่าแรกเข้าเราอยู่ที่เท่าไหร่ครับ
4: ค่าแรกเข้าอยู่ที่500บาทครับ
3: ครับผมได้1คอร์ส1เดือนราคาเท่าไหร่ครับถ้าเป็นทั่วไป
4: ยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเลือก1วันต่อสัปดาห์เฉลี่ยแล้วเดือนนึงก็จะเป็น4ครั้งก็จะเริ่มต้นที่1,400บาทครับผมแต่ว่าถ้าเป็น2วันต่อสัปดาห์เฉลี่ยแล้วเดือนนึง8ครั้งก็จะอยู่ที่ 1,500 บาทครับผมใช่ครับ
3: ผมแล้วพูดถึงเรามีการสอบแบ่งสายยังไงบ้างครับในเด็กที่เข้ามาใหม่หรือที่สนใจที่อยากเรียนเนี่ยเรามีการวัดระดับยังไงบ้าง
4: อ๋อครับเบื้องต้นที่เด็กๆจะมาเรียนเทควันโดนะครับก็จะเริ่มต้นจากสายขาวนะคร
3: ับ
4: ซึ่งการสอบสายก็จะสอบทุก3เดือนครั้งนะครับก็จะแบ่งออกเป็นสายขาวเหลืองเขียวฟ้าน้ำตาลแดงดำนะครับตามระดับ
3: ใช่ครับผมเราพูดถึงในคลาสหนึ่งอ่ะต่อวันหนึ่งเนี่ยเราเรียนใช้เวลาเรียน1ชั่วโมงไหมครับ
4: เบื้องต้น1คลาสจะ1ชั่วโมง20นาท
3: ีอ๋อ1ชั่วโมง20นาที
4: ใช
3: ่ครับผมแล้วในระยะเวลาประมาณกี่คลาสครับเด็กๆถึงจะได้เหมือนกับว่าเลื่อนระดับไปเรื่อย
4: ๆเบื้องต้นก็3เดือน
3: 3เดือน
4: 3เดือนครั้ง
3: ก็คือจะมีการสอบระดับไปเรื่อย
4: ใช่ครับทุก3เดือนครั้งครับ
3: แล้วมาพูดถึงผลงานที่ผ่านมา
4: ครับผม
3: ทางด้านของอาจารย์ชูเนี่ยพาเด็กๆเนี่ยเข้าไปตรวจว่าไปแข่งขันที่ไหนมาบ้างได้รับรางวัลอะไรมาบ้างครับ
4: อ๋อก็ล่าสุดก็จะมีอีสานลีกครับที่สารคามครับสนาม1ครับผมก็จะแต่ละยิมในทั่วภาคอีสานก็จะมาแข่งในแบบนี้ครับก็ได้คะแนนรวมภูมิใจอันดับ2ของภาคครับผมใช่ครับแล้วก็มีสนามล่าสุดอีกอันนึงจะเป็นของชัยภูมิครับอีสานลีกเหมือนกันครับ
3: ครับผม
4: อันนี้จะได้ช่วยอันดับ1ของประเภทภูมิใจครับผมอ๋อ
3: ใช่ครับผมในฐานะที่อาจารย์คิวเนี่ยเป็นทั้งนักกีฬาเทควันโดด้วยรู้สึกภาคภูมิใจไงบ้างครับที่เห็นน้องๆนักเรียนที่เขาสนใจที่อยากเหมือนกับต่อยอดตรงนี้ของเราไป
4: ครับก็เบื้องต้นก็ดีใจนะครับที่เห็นเด็กใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มาออกกำลังกายนะคร
3: ับ
4: ซึ่งเป้าหมายของเด็กแต่ละคนก็แตกต่างกันไปเด็กบางคนก็อยากเพื่อที่จะออกกำลังกายหาเวลาว่างให้เกิดประโยชน์สุขภาพแข็งแรงเบื้องต้นนะครับเด็กบางคนก็โฟกัสเกี่ยวกับการแข่งขันอะไรเงี้ยครับเราก็จะแบ่งออกเป็นชัดเจนครับก็คือรอบแล้วก็รอบนักกีฬาครับผม
3: แล้วในพาร์ทของผู้ปกครองเนี่ยผู้ปกครองเขาสามารถมามีส่วนร่วมตรงนี้ไงบ้างครับ
4: เบื้องต้นผู้ปกครองก็จะสนับสนุนเกี่ยวกับพาเด็กๆมาเรียนอะไรนะครับ แล้วก็ช่วงสอบสายก็จะมีกิจกรรมอะไรทำไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครองมาดูแลน้องๆพาน้องๆสอนอะไรเงี้ยก็เป็นบรรยากาศการฝึกซ้อมครับแล้วก็ทุกสิ้นปีก็ปีใหม่ก็จะมีการปาร์ตี้เล็กๆครับของเด็กๆนักกีฬาโค้ชแล้วก็ผู้ปกครองจอยกันครับผม
3: ก็เหมือนกับว่าทุกคนมาจอยกันมาแลกเปลี่ยนความรู้กัน
4: ใช่ถูก
3: ต้องสุดท้ายนี้ครับอยากให้อาจารย์คิวเนี่ยฝากเชิญชวนผู้ปกครองส่งบทเรียนหรือว่าผู้ที่สนใจมาเรียนที่นี่ครับ
4: ครับก็ฝากเกี่ยวกับคอร์สเรียนแล้วกันนะครับก็จริงๆกีฬาเทควันโดเป็นกีฬาที่เด็กๆให้ความสนใจเยอะแล้วก็ถือว่าเป็นกีฬาสากลเนาะซึ่งประเทศไทยก็ได้เหรียญทองโอลิมปิกมาแล้วครับก็อยากให้เด็กๆหาเวลาว่างให้เกิดประโยชน์ก็ถ้ามีเวลาก็เชิญมาที่ยิมได้เลยครับผมก็ APM เทควันโดยินดีต้อนรับครับผม
3: ฝากเบอร์ติดต่อด้วยครับ
4: ก็เบอร์ติดต่อครับ085ครับ7400708ครับผม
3: ครับผมในวันนี้ผมแล้วก็ทีมงานรายการที่ดีต้องขอบคุณอาจารย์ชิวนะครับที่มาเล่าเรื่องราวดีๆให้พวกเราฟังท่านผู้ชมครับการเรียนเทควันโดนอกจากได้ในเรื่องของสุขภาพที่ดีแล้วนะครับยังได้ในเรื่องของการฝึกระเบียบวินัยแล้วก็ไหวพริบรวมถึงบุคลิกภาพที่ดีด้วยใช่ไหมครับ
4: ใช่คร
3: ับ
4: ผม
3: ครับผมในวันนี้ผมแล้วก็อาจารย์ชิวรวมถึงทีมงานทุกคนต้องขอลาท่านผู้ชมก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ

0: เที่ยวเมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
1: พี่ครับพี่ครับพาผมไปเช็คผลโอเน็ตหน่อยนะพี่ด่วนเลย
2: มันไกลกว่าจะไปถึงก็ปิดพอดีอะ
1: ช่วยผมหน่อยนะพี
2: ่โอ้ไปไม่ทันก็เปลืองตังค์เปล่า
3: แท็กซี่ส่งฉันไปเช็คเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดหน่อยสิ
2: โอ้ตอนนี้เส้นนั้นรถติด
4: ผมก็รีบไปเช็คเครดิตบุโรไปส่งผมหน่อย
5: นุ่มนุ่มช่วยพาลุงไปเช็คยอดเงินสมทบชราภาพหน่อย
2: เอางี้ไปพร้อมกันหมดนี่แหละ
1: ฮะ
2: ไปด้วยทางรัฐ
6: ทางรัฐ
2: ทางรัฐ
7: ทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกและปลอดภัยโหลดฟรีใช้ง่ายรวมบริการของ

0: ภาครัฐทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะช่วยเชื่อมโยงบริการของภาครัฐรวมไว้ในที่เดียวเริ่มต้นง่ายๆโดยการโหลดแอปลงมือถือได้ทั้งระบบ Android และ iOS ง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัสติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกรวดเร็วลดการเดินทางปลอดภัยทุกการใช้งานตามมาตรฐานสากลแอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัย
1: ง่าย
0: ครบ
2: จบ
1: ทุกเรื่องรัฐ
0: ทางรัฐถึงรัฐช่องทางเดียวง่ายจบครบทุกช่วงวัย
3: ผิดกฎจราจรทางรัฐยังใช้ชำระค่าปรับจราจรได้อีกด้วยจอดรถในพื้นที่ห้ามจอดเสียค่าปรับด้วยนะครับ
4: งั้นผมจ่ายผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกันนะครับ
0: โหลดเลย
5: แอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัยร่วมพัฒนาโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชน

0: พี่ครับพี่ครับพาผมไปเช็คผลโอเน็ตหน่อยนะพี่ด่วนเลย
1: เดี๋ยวมันไกลกว่าจะไปถึงก็ปิดพอดีอ่ะ
0: ช่วยผมหน่อยนะพี
1: ่โอ้ไปไม่ทันก็เปลืองตังค์เปล่า
2: ๆแท็กซี่ส่งฉันไปเช็คเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดหน่อยสิ
1: โอ้ตอนนี้เส้นนั้นรถติด
3: ผมก็รีบไปเช็คเครดิตบุโรไปส่งผมหน่อย
4: นุ่มนุ่มช่วยพาลุงไปเช็คยอดเงินสมทบชราภาพหน่อย
1: เอางี้ไปพร้อมกันหมดนี่แหละ
5: ฮะ
1: ไปด้วยทางรัฐ
5: ทางรัฐ
1: ทางรัฐ
6: ทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกและปลอดภัยโหลดฟรีใช้ง่ายรวมบริการของภาครัฐทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะช่วยเชื่อมโยงบริการของภาครัฐรวมไว้ในที่เดียวเริ่มต้นง่ายๆโดยการโหลดแอปลงมือถือได้ทั้งระบบ Android และ iOS ง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัสติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกรวดเร็วลดการเดินทางปลอดภัยทุกการใช้งานตามมาตรฐานสากลแอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัย
7: ง่าย
6: ครบ
7: จบทุกเรื่องรัฐ
6: ทางรัฐถึงรัฐช่องทางเดียวง่ายจบครบทุกช่วงวัย
8: ผิดกฎจราจรทางรัฐยังใช้ชำระค่าปรับจราจรได้อีกด้วยจอดรถในพื้นที่ห้ามจอดเสียค่าปรับด้วยนะครับ
1: งั้นผมจ่ายผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกันนะครับ
6: โหลดเลย
9: แอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัยร่วมพัฒนาโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชน

ครือข่ายลงพื้นที่ค้นหาปลาหมอคางดำในเขื่อนลำปาววันเดียวพบปลาต้องสงสัย44ตัวโดยเกือบทั้งหมดเป็นตัวเมียมีไข่ขณะที่ภาพรวมทั้งเขื่อนยังพบจำนวนไม่มากและป้าดาพร้อมป้าบัวไข่และลุงแหวนเดินทางรับทราบข้อกล่าวหาตามหมายเรียกครั้งที่2ที่สภ.เมืองขอนแก่นโดยพนักงานสอบสวนใช้เวลาสอบปากคำนานกว่า4ชั่วโมงขณะที่ป้าดายืนยันไม่หนักใจพร้อมเตรียมร้องเรียนนายกรัฐมนตรีกรณีการเปลี่ยนชื่อกรรมสิทธิ์ที่ดิน21ไร่เป็นของวัดป่าอดุญญารามโดยเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมติดตามได้ในอีสานวันนี้

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการอีสานวันนี้ประจำวันเสาร์ที่19กันยายน2569ค่ะวันนี้อยู่กับน้ำฝนกิ่งการก้องซุยและน้องซุปเปอร์ปรมัตถ์ดีพลงามแหมจะหลงเรียกเรยาอยู่เรื่อยเลย
0: เขินมากทั้งสองชื่อเลยนะฮะแน่นอนครับคุณผู้ชมครับสามารถที่จะติดตามรับชมข่าวสารกับพวกเราผ่าน3ช่องทางเช่นเคยนะครับผ่านระบบทีวีดิจิทัลครับกฎหมายเลข11 Facebook Fanpage NBT ภาคอีสานครับและผ่านช่องทาง YouTube Channel News NBT ขอนแก่นครับคุณผู้ชมสามารถที่จะกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe นะครับจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆจาก NBT ของเราครับ
1: วันนี้ขอนแก่นค่อนข้างท็อปฟอร์ม
0: ท็อปฟอร์มไหมครับ
1: ดราม่าที่เคยผ่านมาก็กลับมาก
0: ลับมาอีกแล้วแล้วมีหลายวงการด้วยนะฮะ
1: กลับมาได้รับความสนใจอีกแล้วนะคะหลายวงการจริงๆเพราะฉะนั้นอยากให้คุณผู้ชมนะคะติดตามจนจบรายการของเราเลย
0: ถูกต้องครับ
1: 1ชั่วโมงเต็ม
0: ใช่แล้วฮะวันเสาร์แบบนี้ไม่รู้ว่าจะไปเที่ยวที่ไหนพักผ่อนอยู่ที่บ้านเปิดทีวีช่อง11มาพบกับพวกเราทั้ง2คนครับ
1: ค่ะหรือว่าเข้าไปที่ Facebook Fanpage News NBT ขอนแก่นรวมไปถึง NBT ภาคอีสานกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ทักทายกันเข้ามาได้ค่ะ
0: ถูกต้องครับผมวันนี้มีหลากหลายประเด็นข่าวสารมาพูดคุยกันเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่นครพนมเองมีการจัดเตรียมงานวิ่งข้ามโขง
1: วิ่งข้ามโขงนครพนมคำม่วน
0: ครับผมเขาบอกว่าเป็นการวิ่งที่วิวน่าจะสวยมากๆเลยนะฮะ
1: ใช่นอกจากนี้มีพิกัดกาแฟเครื่องบินริมถนนมิตรภาพที่โคราช
0: อันนี้ก็ต้องบอกว่าช่วงวันหยุดเนี่ยโอ
1: ้
0: โหร้านเนี่ยแตกทุกรอบเลยนะฮะคนเยอะมาก
1: แล้วไหนๆก็วันหยุดแล้วเนาะเสาร์อาทิตย์เดี๋ยวจะชวนไปสัมผัสมนต์เสน่ห์เวียงเก่าด้วย
0: ว้าวนะฮะต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่น่าสนใจมากๆนะฮะในเรื่องของประวัติศาสตร์แล้วก็ความเป็นมาที่ทำให้เราได้เห็นรากเหง้าของวัฒนธรรมที่ชัดเจนมากๆเลยครับ
1: ค่ะก่อนอื่นไปดูกิจกรรมดีๆที่จังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เปิดโครงการราษฎรสุขใจพลานามัยสมบูรณ์แพทย์พระราชทานค่ะโดยนำทีมแพทย์ให้บริการผ่าตัดรักษาโรคตาต้อกระจกเปลี่ยนเลนแก้วตาเทียมและมอบแว่นตาแก่ประชาชนรวม421รายโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะนายสุวัฒน์เข็มธนเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานเปิดโครงการราษฎรสุขใจพลานามัยสมบูรณ์แพทย์พระราชทานโดยสำนักงานพระคลังข้างที่และแพทย์อาสาก้าวสู่ปีที่5ค่ะโดยจัดกิจกรรมที่โรงพยาบาลกมลาสัยจังหวัดกาฬสินธุ์โครงการนี้ค่ะจัดขึ้นเพื่อสนองพระราชปณิธานในการส่งเสริมให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพลดข้อจำกัดด้านการเดินทางและระยะเวลารอคอยพร้อมให้การรักษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมที่ผ่านมาค่ะทางโครงการก็ได้ร่วมออกหน่วยกับทั้งภาครัฐภาคเอกชนแพทย์อาสาและจิตอาสาออกให้บริการทั้งการรักษาโรคตาทันตกรรมโรคผิวหนังและการฝังเข็มรวม72ครั้งครอบคลุม39จังหวัดระยะทางรวมกว่า 29,400 กิโลเมตรนะคะที่พี่ๆบุคลากรทางการแพทย์ออกให้บริการประชาชนซึ่งที่ผ่านมาค่ะก็มีประชาชนเข้ารับบริการรวมแล้วกว่า 37,408 รายค่ะ
0: สำหรับการออกหน่วยที่จังหวัดกาฬสินธุ์ในครั้งนี้ครับให้บริการผ่าตัดรักษาโรคตาโดยเฉพาะการผ่าตัดต้อกระจกและเปลี่ยนเลนแก้วตาเทียมนะครับรวมถึงการมอบแว่นตาโดยมีประชาชนรับบริการจำนวนกว่า421รายครับพร้อมกับให้คำแนะนำในด้านของสุขศึกษาทางปักสุนะครับทางจักษุแก่ผู้ป่วยหลังจากการผ่าตัดโดยการดำเนินงานครับก็จะช่วยลดระยะเวลาในการรอคอยเปิดโอกาสให้ประชาชนที่มีข้อจำกัดในเรื่องของการเข้าถึงการบริการการรักษาพยาบาลได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายครับทั้งนี้นะครับสำนักงานพระคลังข้างที่และแพทย์อาสาพร้อมด้วยภาคีเครือข่ายยังคงเดินหน้าออกหน่วยบริการทางการแพทย์ในพื้นที่ต่างๆเพื่อที่จะเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการรักษาและสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพให้แก่ประชาชนครับจากที่กาฬสินธุ์นะครับเราไปกันต่อที่จังหวัดหนองคายครับชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดหนองคายร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคายจัดโครงการฝึกอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์สร้างคณะวิทยากรให้ครบทุกอำเภอครับเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และทักษะการประดิษฐ์อย่างถูกต้องนายกิติศักดิ์ธีระวัฒนารองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์โดยมีหน่วยราชการและสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดหนองคายเข้าร่วมงานในครั้งนี้นะครับ โดยการจัดอบรมในครั้งนี้มีเป้าหมายในการสร้างคณะวิทยากรประจำทุกอำเภอให้มีความรู้และทักษะในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์อย่างถูกต้องและเหมาะสมครับก่อนที่จะนำความรู้ไปถ่ายทอดต่อในพื้นที่เพื่อให้แต่ละอำเภอสามารถจัดเตรียมดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนได้เพียงพอโดยมีผู้เข้ารับการอบรมนะครับประกอบไปด้วยข้าราชการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสถานศึกษาอาสาสมัครและจิตอาสาจากทุกอำเภอรวม136คนครับ
1: การดำเนินงานเป็นไปตามแนวทางของกระทรวงมหาดไทยค่ะซึ่งได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในส่วนภูมิภาคโดยให้ทุกจังหวัดจัดเตรียมดอกไม้จันทร์และเปิดโอกาสให้หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสถานศึกษากลุ่มองค์กรและประชาชนจิตอาสาเข้ามามีส่วนร่วมโอกาสนี้ค่ะนายสรัญศักดิ์ศรีเครือเนตรผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายก็ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้เข้ารับการอบรมพร้อมร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์และรับมอบดอกไม้จันทร์จากหน่วยงานที่ดำเนินการแล้วเสร็จแล้วค่ะสำหรับจังหวัดหนองคายนะคะก็กำหนดเป้าหมายในการทำดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนในแต่ละอำเภอรวม356,344ดอกค่ะและเพื่อให้มีจำนวนเพียงพอจึงตั้งเป้าจัดสำรองนะคะมีการตั้งเป้าที่จะทำดอกไม้จันทร์สำรองรวมทั้งสิ้นตีเป็นเลขกลมๆเลยนั่นก็คือ 400,000 ดอกด้วยกันเพื่อรองรับประชาชนที่จะเข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทร์ค่ะไปต่อกันที่เรื่องให้โอกาสคืนคนดีสู่สังคมค่ะ
0: ครับ
1: ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดหนองคายจัดโครงการประชุมสัมมนาการสร้างงานสร้างอาชีพและโอกาสทางสังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติดให้มีโอกาสได้สร้างงานสร้างอาชีพคืนคนดีสู่สังคมไม่กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดค่ะนายสรัญศักดิ์ศรีเครือเนตรผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมสัมมนาการสร้างงานสร้างอาชีพและโอกาสทางสังคมของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมในพื้นที่จังหวัดหนองคายซึ่งจัดโดยศูนย์อำนวยการ

0: ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดหนองคายค่ะ
1: ครับผมทั้งนี้นะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายได้ให้แนวทางในการประชุมศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของจังหวัดหนองคายครับซึ่งได้มีการกำหนดแนวทางในการช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดรักษาโดยศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดหนองคายนะครับเพื่อที่จะจัดกิจกรรมการประชุมสัมมนาการสร้างงานสร้างอาชีพและที่สำคัญก็คือให้โอกาสทางสังคมของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมในพื้นที่จังหวัดหนองคายครับเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติดให้มีโอกาสได้สร้างงานสร้างโอกาสสร้างอาชีพคืนคนดีสู่สังคมไม่กลับไปยุ่งกับยาเสพติดนะครับสามารถที่จะช่วยเหลือตนเองได้หลังจากผ่านกระบวนการในการบำบัดรักษายาเสพติดมาแล้วครับเรายังคงอยู่ในเรื่องของการสร้างคนดีสู่สังคมนะครับนั่นก็คือการแก้ไขปัญหายาเสพติดแต่รอบนี้จะพาไปดูเรื่องของการสร้างบ้านที่มั่นคงในพื้นที่อุดรธานีกันหน่อยครับอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีครับเดินหน้าโครงการบ้านมั่นคงแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงรุกครับบูรณาการฝ่ายปกครองตำรวจสาธารณสุขและภาคประชาชนบังคับใช้กฎหมายควบคู่กับการบำบัดฟื้นฟูหวังคืนความปลอดภัยและความสงบสุขให้กับครอบครัวในพื้นที่ครับที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านดุงนายราชันซุนหัวผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีครับได้เป็นประธานในการเปิดโครงการบ้านมั่นคงเรือนจำบำบัดฟื้นฟูปู่ย่าตายายพ่อแม่พี่น้องนอนหลับกินอิ่มอยู่เย็นเป็นสุขประจำปีงบประมาณ2569โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนเข้าร่วมครับ
0: ทางด้านนายสุริยนต์ดอนสมจิตนายอำเภอบ้านดุงกล่าวว่าโครงการนี้ค่ะมุ่งแก้ปัญหายาเสพติดความรุนแรงในครอบครัวการลักทรัพย์และการทำร้ายร่างกายครอบคลุม13ตำบล159หมู่บ้านและ38ชุมชนค่ะโดยเขาจะนำผู้เสพผู้ติดยาเสพติดหรือผู้ที่มีอาการทางจิตจากการเสพยาแล้วก็ผู้ที่มีพฤติกรรมรุนแรงมาเข้ากระบวนการตามกฎหมายควบคู่กับการบำบัดและฟื้นฟูอย่างเป็นระบบค่ะเขาจะแบ่งการดำเนินงานเป็น2รุ่นด้วยกันรุ่นแรกนะคะก็มีผู้เข้าร่วม120คนประกอบไปด้วยครอบครัวของผู้ที่ติดยามีเจ้าหน้าที่ตำรวจมีบุคลากรสาธารณสุขมีฝ่ายปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ค่ะได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สนับสนุนงบประมาณมา 30,000 บาทผลการดำเนินงานเชิงรุกนะคะระหว่างตั้งแต่เดือนมิถุนายนจนถึงวันที่10กันยายนที่ผ่านมาจากการร้องเรียนของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบ้านดุงค่ะมีการดำเนินคดี5คดีด้วยกันมีผู้ต้องหา5รายและจากการแจ้งเหตุด่วน191จำนวน12คดีผู้ต้องหา26รายและมีการพิพากษาจำคุกไปแล้ว9รายค่ะ
1: ครับผมในด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีนะครับท่านได้กล่าวว่าการแก้ไขปัญหายาเสพติดต้องดำเนินการควบคู่กับการใช้กฎหมายและการฟื้นฟูครับโดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อให้ผู้ผ่านกระบวนการในการที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและครอบครัวกลับมาใช้ชีวิตร่วมกันได้อย่างปลอดภัยโอกาสนี้ครับผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีได้มีการมอบเกียรติบัตรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้มีการสนับสนุนโครงการและกองทุนหมู่บ้านทั้ง13ตำบลครับที่มีส่วนร่วมในการนำจับและดำเนินคดีผู้กระทำความผิดครับ
0: การที่จะบำบัดใครสักคนใช้งบประมาณไม่น้อยเลยค่ะ
1: ใช่ครับทั้งงบประมาณแล้วก็ใช้หลายส่วนมาก
0: ใช่ค่ะใช้เจ้าหน้าที่จากหลายส่วนเลยแต่ว่าเจ้าหน้าที่เขามาด้วยใจนะ
1: ครับ
0: เขาอยากจะให้คุณอ่ะได้กลับคืนมากลับมาทำอาชีพปกติกลับมาใช้ชีวิตปกติกลับคืนสู่สังคมนะคะเพราะฉะนั้นถอดใจขอให้ไปให้สุดทางขอให้เลิกให้ได้อย่างเด็ดขาดนะคะอ่ะไปดูเรื่องของเจ้าหน้าที่กันบ้าง
1: ครับ
0: มีผู้บำบัดไปแล้วเจ้าหน้าที่เขาก็ต้องฝึกเหมือนกัน
1: แน่นอนครับ
0: ค่ะทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองอำเภอเสริมทักษะด้านยุทธวิธีการสืบสวนและการจับกลุ่มรองรับภารกิจดูแลความสงบเรียบร้อยยาเสพติดและภัยความมั่นคงในพื้นที่ค่ะนายสวัสดิ์เข็มธนาเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองอำเภอจังหวัดกาฬสินธุ์ประจำปีงบประมาณ2569ที่โรงแรมริมปาวอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ค่ะโดยมีผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เข้าร่วม100คนประกอบไปด้วยปลัดอำเภอสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนพี่ๆกำนันแล้วก็พี่ๆผู้ใหญ่บ้านค่ะ
1: นายสันติจตุพันธ์ครับปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ท่านได้บอกว่าการจัดการอบรมในครั้งนี้นะครับเพื่อที่จะเพิ่มสมรรถนะนะครับในด้านของยุทธวิธีนะครับการสืบสวนปราบปรามและจั

0: กุมผู้กระทำความผิดนะครับพร้อมกับเสริมสร้างความรู้ในด้านบทบาทหน้าที่และกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพครับและเป็นการสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงในพื้นที่อีกด้านหนึ่งนะฮะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ก็บอกว่าการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชนนั้นถือเป็นภารกิจสำคัญครับการอบรมในครั้งนี้จึงมุ่งเน้นที่จะเพิ่มพูนทักษะให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถรองรับภารกิจการปราบปรามอาชญากรรมยาเสพติดการค้ามนุษย์การกระทำความผิดเกี่ยวกับสถานบริการและสถานบันเทิงรวมถึงการใช้บุคคลอำพรางถือครองทรัพย์สินหรือนอมินีและการใช้ประโยชน์ในพื้นที่หรือที่ดินโดยมิชอบด้วยกฎหมายครับ
1: สำหรับการฝึกอบรมนะคะเขาก็มีทางภาคทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติที่เราเห็นภาพอยู่เนี่ยก็จะเป็นภาคทฤษฎีเขาจะอบรมกฎหมายเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ฝ่ายปกครองการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการจัดทำบันทึกจับกุมและรายงานสืบสวนตลอดจนมีการฝึกยุทธวิธีตรวจค้นจับกุมการต่อสู้ป้องกันตัวการวางแผนจู่โจมเป็นทีมและสถานการณ์จำลองช่วยเหลือเหยื่อจากการค้ามนุษย์หรือภัยความมั่นคงด้วยค่ะ
0: ก็ต้องบอกว่าเป็นการสร้างเกราะภูมิคุ้มกันแล้วก็การปฏิบัติที่ถูกต้องทั้งในเรื่องของพี่ๆเจ้าหน้าที่ด้วยก่อนที่จะไปถึงการลงมือในการที่จะจับกลุ่มแล้วก็ดูแลในพาร์ทของยาเสพติดของประชาชนด้วยนะครับ
1: ซุปเปอร์อยากไหมคะอยากไปฝึก
0: น่าจะสนุก
1: น่าจะตื่นเต้นดีนะ
0: ใช่ครับพี่น้องฝนครับ
1: อย่างน้อยเราก็มาใช้ป้องกันตัวเองได้เน
0: า
1: ะ
0: ใช่เพราะว่ามันเป็นซอฟต์สกิลพื้นฐานเนาะที่เราสามารถมีติดตัวได้นะครับคุณผู้ชมครับไปกันต่อข่าวต่อไปจะพาไปดูการมอบกรรมสิทธิ์โคแม่พันธุ์ไปที่ยโสธรครับยโสธรครับสารต่อพระราชปณิธานมอบกรรมสิทธิ์โคแม่พันธุ์110ตัวหนุนเกษตรกร2อำเภอครับสร้างอาชีพมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่โรงเรียนบ้านหนองตุนะครับตำบลหัวเมืองอำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยโสธรนายชันชัยสอนศรีวิชัยผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรเป็นประธานในพิธีมอบโคและสัญญายืมเพื่อการผลิตภายใต้โครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริโดยมีส่วนราชการผู้นำท้องถิ่นท้องที่และเกษตรกรเข้าร่วมงานในครั้งนี้ครับ
1: สำหรับโครงการนี้นะคะจัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรตั้งแต่ปี2522แล้วค่ะเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้มีโคกระบือไว้ใช้แรงงานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรโดยทางยโสธรก็มีเกษตรกรที่ได้รับความช่วยเหลือแล้วกว่า 1,700 รายมูลค่ารวมกว่า47ล้านบาทค่ะงานการจัดงานครั้งนี้นะคะทางกรมปศุสัตว์ก็มีการมอบโคแม่พันธุ์110ตัวแก่เกษตรกร110รายใน2อำเภอด้วยกันอำเภอคอวังนะคะได้ไป50รายอำเภอมหาชนะชัยได้ไป60รายรวมมูลค่าการช่วยเหลือครั้งนี้นะคะกว่า 1.6 ล้านบาทตามสัญญาค่ะซึ่งเกษตรกรเนี่ยต้องส่งคืนลูกโคตัวแรกให้โครงการเมื่อมีอายุครบ18เดือนเพื่อนำไปมอบต่อแก่เกษตรกรรายใหม่ส่วนแม่โคและลูกโคตัวถัดไปนะคะก็เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้เลี้ยงเลยเมื่อปฏิบัติตามระเบียบและครบสัญญา5ปีค่ะ
0: ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรครับท่านได้กล่าวว่าขอให้ผู้รับโคในครั้งนี้ดูแลโคที่ได้รับเป็นอย่างดีพร้อมกับนำมูลสัตว์ไปผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์และก๊าซชีวภาพครับเพื่อที่จะช่วยลดต้นทุนและใช้เป็นประโยชน์ให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุดรวมถึงให้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้นะครับเพื่อสร้างความมั่นคงในอาชีพและส่งต่อให้กับคนรุ่นต่อไปครับ
1: ช่วงหน้าเราจะขยับพาคุณผู้ชมไปท่องเที่ยวเชิงสุขภาพกันบ้าง
0: ถูกต้องครับผม
1: พักกันสักครู่เดียวค่ะ

0: to the top.
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่ง

0: มาติดตามข่าวสารกันต่อค่ะไปกันที่จังหวัดสกลนครค่ะทางผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยค่ะลงพื้นที่อำเภอนากลางติดตามความก้าวหน้านโยบายรัฐบาลมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนค่ะสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสกลนครร่วมกับเทศบาลนครสกลนครจัดกิจกรรมตลาดนัดขยะรีไซเคิลถูกต้องไหมคะขออภัยคุณผู้ชมค่ะคนละข่าวกันใช่ไหมเอ่ยคนละข่าวกันเนาะขออภัยคุณผู้ชมนะคะไปกันที่จังหวัดหนองบัวลำพูค่ะท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่อำเภอนากลางติดตามความก้าวหน้านโยบายรัฐบาลมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนค่ะนายณัฐวัฒน์วิริยานภาพรผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยเขตตรวจราชการที่10ลงพื้นที่ตรวจราชการณที่ว่าการอำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำภูโดยมีนายเศรษฐชัยยุทธะเศรษฐสิริรองผู้ว่าจังหวัดหนองบัวลำภูนายอำเภอนากลางและนายและหัวหน้าส่วนราชการค่ะร่วมให้การต้อนรับและประชุมติดตามผลการดำเนินงานการลงพื้นที่ครั้งนี้ค่ะก็มุ่งติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยรวมถึงประเด็นที่อยู่ในแผนการตรวจราชการเพื่อให้การแก้ไขปัญหาและการพัฒนาในพื้นที่ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพในการประชุมครั้งนี้นะคะท่านผู้ตรวจราชการก็รับฟังรายงานผลการดำเนินงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมรับทราบปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะจากพื้นที่ก่อนร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการทำงานและบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานค่ะสำหรับการติดตามผลอย่างต่อเนื่องนะคะก็มีเป้าหมายเพื่อให้ส่วนราชการสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดและดูแลประชาชนได้อย่างทั่วถึงสอดคล้องกับภารกิจของกระทรวงมหาดไทยในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนค่ะ
1: ครับผมนี่ก็คือการลงพื้นที่ของท่านผู้ตรวจราชการนะครับของกระทรวงมหาดไทยในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภูนั่นเองครับคุณผู้ชมครับข่าวต่อไปขยับไปอีกนิดนึงแล้วกันพี่น้องฝนครับจากหนองบัวลำภูเราจะไปที่สกลนครกันบ้างนะฮะไปติดตามกันหน่อยครับคุณผู้ชมครับผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครครับเยี่ยมชมตลาดนัดขยะรีไซเคิลหรือสกลนครเมืองสะอาดครับชวนหน่วยงานราชการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางนำวัสดุเหลือใช้มาสร้างมูลค่าและลดปริมาณขยะที่ต้องนำไปกำจัดครับสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสกลนครครับได้ร่วมกับเทศบาลนครสกลนครจัดกิจกรรมตลาดนัดขยะรีไซเคิลสกลนครเมืองสะอาดประจำปี2569บริเวณสารกลางจังหวัดสกลนครเพื่อส่งเสริมการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางและนำวัสดุที่สามารถรีไซเคิลได้กลับมาใช้ประโยชน์ครับ
0: นางรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมกิจกรรมพบปะเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่นำขยะมารีไซเคิลนะคะที่นำขยะรีไซเคิลมาจำหน่ายค่ะพร้อมเชิญชวนส่วนราชการภายในสารกลางจังหวัดร่วมคัดแยกขยะและนำวัสดุเหลือใช้มาสร้างมูลค่าเพื่อลดปริมาณขยะที่เข้าสู่ระบบกำจัดสำหรับวัสดุที่เปิดรับซื้อค่ะก็มีทั้งขวดน้ำพลาสติกหรือขวดPET ขวดเพชรนะคะกิโลกรัมละ8บาท50สตางค์กระดาษสำนักงาน A4 กิโลกรัมละ5บาท50สตางค์กระดาษเศษสีรวมกิโลกรัมละ2บาท50สตางค์กระดาษลังกิโลกรัมละ3บาท50สตางค์และขวดแก้วกิโลกรัมละ1บาทค่ะสำหรับกิจกรรมนี้นะคะกำหนดจัดขึ้นทุก3เดือนเพื่อเป็นกลไกสนับสนุนให้หน่วยงานต่างๆคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางนำวัสดุรีไซเคิลกลับเข้าสู่กระบวนการใช้ประโยชน์พร้อมสร้างรายได้จากวัสดุเหลือใช้และส่งเสริมจิตสำนึกด้านการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบค่ะ
1: สำคัญก็คือการสร้างเมืองที่น่าอยู่สะอาดปลอดภัยนะครับสำหรับพี่น้องประชาชนทุกๆคนเลยครับข่าวต่อไปครับพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องของการผลักดันเมืองอาหารปลอดภัยกันบ้างไปกันที่จังหวัดเลยครับจังหวัดเลยครับสานพลังทุกภาคส่วนดันเมืองอาหารปลอดภัยเชื่อมการท่องเที่ยวชุมชนเชิงสุขภาพครับภายใต้แนวคิดกินเปลี่ยนเมืองสุขภาพเปลี่ยนเมืองเลยนะครับพร้อมกับมอบใบรับรองมาตรฐาน

0: อาหารปลอดภัยให้กับผู้ผ่านการประเมิน141รายครับที่ศาลาประชาคมอำเภอเมืองเลยสมัชชาสุขภาพจังหวัดเลยครับได้จัดกิจกรรมสารพลังไทยเลยดันเมืองอาหารปลอดภัยโดยมีนายชัยพจรุณพงษ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานในการเปิดงานครับพร้อมกับเปิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากภาครัฐท้องถิ่นผู้ประกอบการนักวิชาการเกษตรกรและเครือข่ายสุขภาพเพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางในการพัฒนาเมืองเลยให้การท่องเที่ยวอาหารปลอดภัยและคุณภาพชีวิตที่ดีเดินหน้าไปพร้อมกันครับ
1: ทางด้านนางสุทินผลิตนนเกียรติประธานสมัชชาสุขภาพจังหวัดเลยกล่าวว่าจังหวัดเลยมีความพร้อมด้านภูมิประเทศทรัพยากรและบุคลากรจึงร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายความมั่นคงทางอาหารผ่านการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนค่ะจนเกิดเป็นปฏิญญาเคียมเลยตั้งแต่ปี2561และต่อยอดสู่มาตรฐานอาหารปลอดภัยจังหวัดเลยหรือเลยเซฟตี้ฟู้ดค่ะสำหรับในปี2569นะคะมีผู้ขอรับการตรวจมาตรฐาน269รายผ่านการประเมิน141รายโดยยังพบผู้ผลิตบางส่วนที่ใช้สารเคมีจึงต้องเร่งพัฒนากระบวนการผลิตให้ปลอดภัยยิ่งขึ้นค่ะภายในงานนะคะเกษตรกรและผู้ประกอบการเขาได้นำสินค้าเกษตรอินทรีย์และผลิตภัณฑ์แปรรูปไม่ว่าจะเป็นผักสดผลไม้ข้าวเหนียวสลัดผักดอกไม้และสมุนไพรมาจัดแสดงและจำหน่ายโดยตรงแก่ผู้บริโภคค่ะพร้อมกับมีการมอบใบรับรองแก่ผู้ผ่านการประเมินด้วยค่ะ
0: ทั้งนี้ครับสมัชชาสุขภาพจังหวัดเลยมุ่งใช้การมีส่วนร่วมของประชาชนขับเคลื่อนอาหารปลอดภัยควบคู่กับการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและต่อยอดสู่การท่องเที่ยวชุมชนเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืนต่อไปครับ
1: ช่วงปลายเดือนกันยายนแบบนี้นะคะก็เป็นช่วงที่น่ายินดีสำหรับผู้ที่ทำงานมาจนถึงวัยเกษียณและจนถึงอายุ60ปีแล้วนะคะแต่ก็เป็นที่น่าใจหายแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาเนาะที่ร่วมงานผูกพันกันมานานเลยที่จังหวัดอุดรธานีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีท่านนี้น่ารักมากหลายๆคนก็ใจหายแต่ว่าใกล้ละถึงเวลาแล้วนะคะที่ท่านจะได้พักผ่อนอยู่บ้านนะคะถึงวัยเกษียณแล้วค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีพร้อมนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานีค่ะเข้ากราบสักการะลาเจ้าปู่ศรีสุทโธเจ้าย่าศรีปทุมมาที่คำชะโนดในโอกาสเกษียณอายุราชการค่ะนายราชันซุนฮั่วผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีพร้อมด้วยนางนงลักษณ์ซุนฮั่วนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานีเดินทางเข้ากราบสักการะลาเจ้าปู่ศรีสุทโธและเจ้าย่าศรีปทุมมาณวังนาคินคำชะโนดอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีเพื่อความเป็นสิริมงคลและแสดงความเคารพศรัทธาเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการประจำปี2569ค่ะ
0: โอกาสนี้ครับผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีได้กล่าวขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่และประชาชนทุกภาคส่วนครับที่ได้ร่วมกันปฏิบัติงานและขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาโดยเฉพาะการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและศรัทธาณวังนาคินคำชะโนดนะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นสถานที่สำคัญที่มีประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางมาอย่างต่อเนื่องและมีส่วนช่วยในการสร้างรายได้ให้กับชุมชนในพื้นที่ครับโดยท่านราชันซุนฮั่วนะครับปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีโดยก่อนหน้านี้เคยดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่24มีนาคม2567ครับและเคยดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายจึงถือได้ว่าท่านเป็นข้าราชการระดับสูงครับที่มีประสบการณ์ในการทำงานในพื้นที่ภาคอีสานมาอย่างต่อเนื่องตลอดเส้นทางในการรับราชการนะครับท่านได้ผ่านประสบการณ์ในด้านการบริหารราชการส่วนกลางและการปกครองในระดับพื้นที่ก่อนมาดำรงตำแหน่งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีในช่วงสุดท้ายของการรับราชการครับ
1: ไม่ว่าใครที่ได้ร่วมงานกับท่านก็จะบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าท่านน่ารัก
0: ครับผม
1: ท่านใจดี
0: นะฮะต้องบอกว่าแม้ว่าท่านจะได้พักผ่อนแล้วนะฮะหรือว่าเกษียณอายุราชการไปแล้วแต่คุณอุปการที่ได้ทำนะฮะในเรื่องของการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนในจังหวัดแล้วก็ทุกๆผลงานที่ผ่านมาจะประจักษ์สู่หัวใจของผู้ที่ได้ทำงานกับท่านอย่างแน่นอนนะครับ
1: ค่ะ
0: จากที่อุดรธานีพาพี่น้ำฝนและคุณผู้ชมไปขยับร่างกายกันบ้าง
1: รีแล็กซ์
0: นิดนึงนะฮะเราจะไปงานวิ่งแล้วนะฮะเป็นหนึ่งในงานวิ่งที่น่าจะวิวสวยมากๆที่หนึ่งเลยฮะไปดูที่นครพนมครับนครพนมครับแถลงข่าวเตรียมจัดวิ่งข้ามโขงนครพนมคำม่วน2026ครับภายใต้แนวคิด One River Two Nations หรือ1สายน้ำ2แผ่น

0: ดินเชื่อมโยงมิตรภาพไทยลาวครับที่จังหวัดนครพนมครับได้จัดแถลงข่าวเตรียมความพร้อมกิจกรรมวิ่งข้ามโขงนครพนมคำม่วน2026โดยมีว่าที่พันตรีอดิศักดิ์น้อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานครับพร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานนะครับณโรงแรมแม่โขงเฮอริเทจอำเภอเมืองนครพนมกิจกรรมนะครับกำหนดจัดขึ้นในวันในเช้าวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569นี้นะครับคุณผู้ชมครับโดยจะใช้เส้นทางในการวิ่งเป็นสื่อกลางในการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างจังหวัดนครพนมของไทยและแขวงคำม่วนของสปป.ลาวควบคู่กับการส่งเสริมสุขภาพและการท่องเที่ยวเชิงกีฬาครับ
1: เสื้อเขามีหลายสีนะสีสันสดใสใช่สดใสสวยมากเลยนะคะฟอนต์เนี่ยผสมทั้งความเป็นไทยแล้วก็ความเป็นสปป.ลาวนะ
0: ว้าว
1: สวยมากเก๋มากนะคะสำหรับจุดปล่อยตัวและเส้นชัยค่ะอยู่บริเวณด่านพรมแดนไทยลาวจังหวัดนครพนมโดยเส้นทางเชื่อมโยงกับสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่3ซึ่งเป็นไฮไลท์สำคัญเปิดโอกาสให้นักวิ่งได้สัมผัสบรรยากาศบนสะพานค่ะโอกาสพิเศษนี้นะคะก็จะใช้เส้นทางแล้วก็ผ่านแดนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของผู้จัดงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะการแข่งขันแบ่งเป็น3ระยะด้วยกันมีฮาฟมาราธอน 21.1 กิโลเมตรมีมินิมาราธอน10กิโลเมตรค่ะแล้วก็มีฟันรัน5กิโลเมตรรองรับทั้งนักวิ่งเพื่อการแข่งขันนักวิ่งเพื่อสุขภาพและประชาชนทั่วไปค่ะทางจังหวัดนครพนมนะคะเขาก็เตรียมความพร้อมทั้งด้านการแพทย์ด้านสาธารณสุขการจราจรความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกในการผ่านแดนพร้อมจัดจุดบริการน้ำดื่มและพื้นที่กิจกรรมเพื่อดูแลผู้เข้าร่วมตลอดการแข่งขันเลยค่ะ
0: เรียกได้ว่าพร้อมในทุกด้านจริงๆนะครับนอกจากนี้กิจกรรมครับยังช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจในพื้นที่กระตุ้นการเดินทางและการใช้บริการโรงแรมร้านอาหารคาเฟ่รวมถึงการซื้อสินค้าชุมชนและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นครับจึงขอเชิญชวนนักวิ่งประชาชนและนักท่องเที่ยวทุกๆคนเลยครับมาร่วมสัมผัสกับประสบการณ์วิ่งข้ามโขง2026ในเช้านะครับของวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569นี้ครับคุณผู้ชมครับซึ่งสามารถที่จะติดตามรายละเอียดการสมัครเส้นทางการแข่งขันและขั้นตอนการผ่านแดนได้ที่ Facebook ของเพจนะครับวิ่งข้ามโขงนครพนมคำม่วงนะครับสามารถที่จะติดตามรายละเอียดได้เลยครับ
1: ค่ะน่าสนุกนะ
0: ถ้าเป็นไปได้ไม่รู้ว่าจะได้เข้าร่วมไหมแต่อยากได้เสื้อ เสื้อสวยมากนะฮะใช่คือเป็นเอกลักษณ์มากๆเลย
1: ค่ะทักทายสาวกาญจนบุรีที่รับชมรายการอีสานวันนี้ของเราด้วยนะคะ
0: ครับผม
1: ไม่ว่าอยู่ที่ไหนของประเทศไทยหรือว่าอยู่ที่ไหนของโลกก็สามารถดูได้ผ่านทาง Facebook Live
0: นี่แหละครับคุณผู้ชม
1: ที่ติดตามรับชม
0: ใช่ค่ะต้องบอกว่า worldwide ทุกพื้นที่เข้าถึงจริงๆนะฮะ
1: เดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาติดตามข่าวสารกันต่อค่ะ

0: ข้าพรรษานี้มาเก็บแต้มสุขภาพกัน
1: มากินเหล้ากินเหล้า
2: จอปวดฟัน
0: แกล้งปวดฟัน
3: ชนแก้ว
0: พกน้ำเก๊กหวยไปด้วย

แกล้งดราม่าและอีกหลากหลายวิธีในการงดเหล้าเพื่อตับที่ดีขึ้นร่างกายที่แข็งแรงขึ้นเข้าพรรษานี้เก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวันงดเหล้าเข้าพรรษา

การผสมดนตรีพื้นบ้านและดนตรีสากลนะครับก็สมัยก่อนอาจจะยังผสมได้ไม่ดีพอเพราะว่าดนตรีพื้นบ้านก็จะมีเอกลักษณ์ของตัวเองอย่างเช่นการตั้งเสียงหรือว่าเครื่องดนตรีที่จำกัดในคีย์นั้นๆแต่สมัยนี้ก็คือมีการพัฒนาทั้งเครื่องดนตรีทั้งทฤษฎีดนตรีเรียนดนตรีเพิ่มขึ้นมาก็จะมีเทคนิคหรือว่าทักษะ

0: กลับมาติดตามรับชมข่าวสารกันต่อครับคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าหนึ่งในเรื่องที่ก่อนหน้านี้เคยแบบโอ้โหโด่งดังมากๆ มีคนพูดถึงเยอะมากๆก็คือเรื่องของการค้นพบสายพันธุ์ของปลาหมอคางดำดูเหมือนว่าจะหายไปแล้วช่วงหนึ่ง
1: คือตอนนั้นเนี่ยเขาก็คือหากันว่าพบกันเยอะที่กรุงเทพและปริมณฑล
0: ถูกต้องครับ
1: ก็เลยมีการพยายามแบบทำยังไงจะสกัดไม่ให้มันไปถึงต่างจังหวัด
0: ในพื้นที่อื่นๆ
1: แต่ว่ามันมาถึงแล้ว
0: แต่ตอนนี้มาแล้วนะฮะเราไม่ใกล้ไม่ไกลด้วยที่กาฬสินธุ์นี่เองครับคุณผู้ชมครับกาฬสินธุ์ครับบูรณาการหลายหน่วยงานและภาคีเครือข่ายลงพื้นที่ค้นหาปลาหมอคางดำในเขื่อนลำน้ำปะเขื่อนลำเปล่านะครับวันเดียวพบปลาต้องสงสัย44ตัวโดยเกือบทั้งหมดนะครับเป็นตัวเมียมีไข่ขณะที่ภาพรวมทั้งเขื่อนยังพบจำนวนไม่มากครับสำนักงานการประมงจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับได้ร่วมกับหน่วยงานด้านการประมงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนและชาวประมงลงพื้นที่ที่บ้านคำเขื่อนแก้วครับหมู่ที่16ตำบลสำรันใต้อำเภอสามชัยเพื่อที่จะสำรวจและติดตามสถานการณ์ของปลาหมอคางดำเจ้าหน้าที่ได้มีการวางแผนที่จะกู้เครื่องมือประมงในจุดสำรวจนะครับพร้อมกับตรวจสอบชนิดของสัตว์น้ำลักษณะปลาต้องสงสัยและบันทึกข้อมูลขนาดน้ำหนักรวมถึงเก็บตัวอย่างเพื่อที่จะยืนยันชนิดนะครับผลของการสำรวจนะครับก็พบปลาต้องสงสัยลักษณะคล้ายกับปลาหมอคางดำ44ตัวครับคุณผู้ชมครับโดยจากการตรวจสอบพบว่าเกือบทั้งหมดเป็นปลาตัวเมียแล้วก็มีไข่เต็มท้องเลยครับ
1: น่ากลัวตรงนี้ค่ะน่ากลัวตรงที
0: ่มีไข่เต็มท้องนะฮะ
1: ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะสถานการณ์ในเขื่อนลำเปาเนี่ยซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 338,000 ไร่ไม่ใช่น้อยๆ
0: ไม่ใช่น้อยๆเลยครับ
1: ภาพรวมยังพบปลาหมอคางดำในจำนวนไม่มากค่ะโดยยอดสะสมจากการตรวจพบเนี่ยมีประมาณ100ตัวนะคะเกณฑ์การประกาศพื้นที่ภัยพิบัตินะคะหรือว่ามีการประกาศพื้นที่การระบาดกำหนดว่าต้องให้พบปลาหมอคางดำมากกว่า10ตัวต่อพื้นที่100ตารางเมตรซึ่งพอมาดูพื้นที่ของเขื่อนลำปาวจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะปริมาณที่พบเนี่ยถือว่ายังไม่ได้อยู่ในกลุ่มที่มันจะแพร่พันธุ์อย่างรวดเร็วมันกลายเป็นพื้นที่ระบาดยังไม่ใช่นะคะขณะนี้ค่ะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงติดตามสำรวจและเฝ้าระวังการแพร่กระจายของปลาต่างถิ่นอย่างต่อเนื่องค่ะ
0: ครับผม
1: ก็ได้แต่ภาวนานะว่าให้หยุดแค่นี้
0: ใช่ไม่อยากให้มีแบบว่าการแพร่กระจายออกไปในวงกว้างนะครับเพราะว่า44ตัวที่พบตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าที่ยังไม่พบอีกมีเท่าไหร่อีก
1: ไข่เต็มทองด้วย
0: ถูกต้องครับผม
1: ขอให้พี่ๆเขาเอาน้องมาได้ทัน
0: ใช่ครับ
1: อ่ะไปอีกหนึ่งเรื่อง Talk of the Town ค่ะถ้าพูดถึงป้าดาเนี่ยแน่นอนอยู่ที่ขอนแก่นนี่เอง
0: ไม่ไกลเลยนะฮะ
1: มาติดตามกันหน่อยค่ะป้าดาพร้อมป้าบัวไข่และลุงแหวนทานอสนะคะเดินทางรับทราบข้อกล่าวหาตามหมายเรียกครั้งที่2ที่สภ.เมืองขอนแก่นโดยพนักงานสอบสวนใช้เวลาสอบปากคำนานกว่า4ชั่วโมงครึ่งก่อนที่จะปล่อยตัวกลับค่ะขณะที่ทางป้าดาก็ยืนยันไม่หนักใจพร้อมเตรียมร้องเรียนนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อกรรมสิทธิ์ที่ดิน21ไร่ให้เป็นของวัดป่าอดุลยารามโดยป้าดาก็เห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมค่ะเมื่อวันที่18กันยายน2569ที่สถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นค่ะนางสาวชมณีน้อยจันทร์หรือป้าดาพร้อมด้วยนางบวงไขสอนสมุทรทายาทของนายเฮียงพิมพ์ศรีอดีตเจ้าของที่ดิน21ไร่ซึ่งบริจาคให้วัดป่าอดุลยารามจังหวัดขอนแก่นมาพร้อมกับนายวรเดชช่างบุหรือว่าลุงแหวนทานอสค่ะเดินทางมารับทราบข้อกล่าวหาตามหมายเรียกครั้งที่2ของพนักงานสอบสวนนะคะซึ่งพนักงานสอบสวนเขาใช้เวลาสอบปากคำประมาณ4ชั่วโมงครึ่งก่อนที่จะพิมพ์ลายนิ้วมือค่ะจากนั้นผู้ถูกกล่าวหารวม9คนก็เดินทางกลับโดยมีกำหนดเข้าพบพนักงานอัยการจังหวัดขอนแก่นอีกครั้งในวันที่22ตุลาคม2569ค่ะ
0: ทางด้านของป้าดาครับกล่าวว่าไม่รู้สึกหนักใจกับข้อกล่าวหานะครับและจะเดินหน้าติดตามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ที่ดินพร้อมกับระบุว่าเห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวเนี่ยไม่เป็นธรรมต่อทายาทของนายเฮียงพิมพ์ศรีนะครับซึ่งก็ได้เสียชีวิตตั้งแต่ปี2535ขณะที่มีการเปลี่ยนชื่อกรรมสิทธิ์จากนายเฮียงนะครับเป็นวัดป่าอดุลยารามเมื่อวันที่16กันยายน2569และยังเตรียมยื่นเรื่องถึงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อขอให้ตรวจสอบเรื่องดัง กล่าวโดยตั้งคำถามถึงกระบวนการในการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ที่ดินและยืนยันว่าจะติดตามข้อเท็จจริงนี้ต่อไปครับ
1: ก่อนหน้านี้ค่ะทางด้านของนางบัวไข่นะคะก็ได้ยื่นหนังสือถึงกรมที่ดินเพื่อขอให้ตรวจสอบแล้วพร้อมบอกว่าหากตรวจสอบแล้วพบว่าการจัดตั้งวัดหรือการแต่งตั้งเจ้าอาวาสถูกต้องก็พร้อมยอมรับผลการตรวจสอบหลังเสร็จสิ้นการสอบก็พร้อมที่จะยอมรับการตรวจสอบค่ะโดยภายหลังเสร็จสิ้นการสอบปากคำนะคะป้าดาป้าบัวไข่และลุงแหวนธานอสก็เดินทางกลับโดยป้าดาค่ะก็ได้ขอบคุณตำรวจสภ.เมืองขอนแก่นที่ดูแลระหว่างการสอบปากคำเตรียมเข้าพบอัยการจังหวัดขอนแก่นตามกำหนดในวันที่22ตุลาคมนี้เราไปฟังเสียงของทายาทนายเฮียงกันค่ะ
2: ไม่ครับไม่กังวลไม่มีอะไรเพราะเราเป็นของจริงเราเป็นของจริงคนที่แจ้งเราต่างหากเขามีอะไรจริงส่วนเรานี้จริงแท้แน่นอนพิสูจน์ได้ค่ะติดตามตอนต่อไปจะต้องมีอะไรเกิดขึ้นความจริงมันมือปิดฟ้ามันไม่มิดทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันหนีไม่ได้หรอกความจริงแล้วทุกวันนี้โลกมันไร้พรมแดนอย่างไปทำอะไรที่ไหนแบบไหนอย่างไรน้องๆทำข่าวกันมันมีปกปิดได้ไหมไม่ได้ทุกอย่างมันพิสูจน์ได้หมดความจริงต้องถูกเปิดเผยไม่มีอะไรทางเราเป็นทายาทเราก็เจ็บช้ำน้ำใจเราก็เจ็บปวดนะเจ้าของกรรมสิทธิ์เจ้าของโฉนดเจ้าของที่ดิน30กว่าปีที่ต่อสู้กันมาไม่ใช่เพิ่งมาว่ากันวัน2วันเราไม่ใช่เพิ่งพูดเราพูดกันมาหลายสิบปีแล้วแต่เพิ่งมาเกิดเรื่องแล้วทำไมอยู่ๆฉกฉวยแย่งชิงไปโอนเอาเลยทำไมไปโอนทายาทไม่รู
0: ้ก็ต้องบอกว่าก็จะต้องมีการพูดคุยกันต่อไปยาวๆเลยนะครับแม้ว่าชื่อเนี่ยจะเป็นของวัดป่าแล้วนะฮะแต่ก็ยังมีส่วนที่ต้องดูกันไปยาวๆเลยครับคุณผู้ชมครับเรามาดูกันสิว่ามหากาพย์ของเรื่องนี้จะจบลงอย่างไรนะครับพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องของการท่องเที่ยวกันบ้างนะฮะไปที่การเร่งจัดสร้างปราสาทพึ่ง9ยอดนะครับไปดูความยิ่งใหญ่ของงานที่กำลังจะเกิดขึ้นกันครับวัดสะพานสีจังหวัดสกลนครครับได้ระดมช่างฝีมือเร่งจัดสร้างปราสาทพึ่ง9ยอดให้ทันร่วมขบวนแห่โชว์ความยิ่งใหญ่อลังการในวันที่25ตุลาคมนี้ครับพร้อมกับเชิญนักท่องเที่ยวนะครับมาร่วมสัมผัสกับความงดงามตระการตาครับที่วัดสะพานสีบ้านพานตำบลขมิ้นอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครครับพระครูพิพัฒน์สังฆคุณเจ้าอาวาสวัดสะพานสีรองเจ้าคณะจังหวัดสกลนครได้ระดมช่างฝีมือกว่า10คนครับเร่งจัดสร้างองค์ปราสาทพึ่งเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าร่วมขบวนแห่ในงานประเพณีแห่ปราสาทพึ่งและแข่งขันเรือยาวถ้วยพระราชทานจังหวัดสกลนครประจำปี2569ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่20ถึง26ตุลาคมนี้ครับ
1: สำหรับปราสาทพึ่งของวัดสะพานสีนะคะจะร่วมขบวนแห่พร้อมปราสาทพึ่งจากคุ้มวัดและชุมชนต่างๆก่อนที่จะเคลื่อนขบวนไปยังวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาสำหรับปราสาทพึ่งของวัดสะพานสีปีนี้ค่ะใช้เวลาจัดสร้างเนี่ยเตรียมมากว่า2เดือนแล้วใช้งบประมาณเกือบ 700,000 บาทเลยมีขนาดกว้าง5เมตรยาว12เมตรเป็นรูปทรงจตุรมุขค่ะประกอบด้วยปราสาท5ยอดและยอดบริวารมุมอีก4ยอดรวมเป็น9ยอดด้วยกันใช้ขี้ผึ้งมากกว่า10ตันโอ้โห
0: โหเยอะมากๆเลยนะฮะ
1: อลังการค่ะใช้ขี้ผึ้งมากกว่า10ตันในการประดับตกแต่งลวดลายบนองค์ปราสาทผึ้งสื่อถึงพุทธประวัติสอดแทรกลวดลายกนกและพญาคุดค่ะสะท้อนภูมิปัญญาและศรัทธาของชุมชนที่ร่วมกันสืบสานประเพณีท้องถิ่นอีสานให้คงอยู่เราไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของพระครูพิพัฒน์สังฆคุณเจ้าอาวาสวัดสะพานสีรองเจ้าคณะจังหวัดสกลนครค่ะ
3: ปราสาทพึ่งปีนี้ทำเป็นปราสาทพึ่งที่ใหญ่อลังการกว่าทุกๆปีเพราะว่าเป็นปราสาทพึ่ง9ยอดและมีความกว้างความยาวสูงเกิน6เมตรจะขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้มาร่วมชมปราสาทพึ่งและให้กำลังใจวัดสะพานสีซึ่งเคยเป็นแชมป์ได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานมาหลายปีซ้อน
0: นี่แหละครับคุณผู้ชมครับสำหรับงานประเพณีแห่ปราสาทพึ่งและแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานจังหวัดสกลนครครับ วันที่23ถึง24ตุลาคมนะฮะจะมีการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานณสนามแข่งขันหนองหานบริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์สกลนครหรือที่รู้จักกันในนามของสะพังทองนะครับส่วนวันที่25ครับวันที่25ตุลาคมเวลา 17:00 นจะมีพิธีปล่อยขบวนแห่ปราสาทผึ้งจากบริเวณแยกหอนาฬิกาเคลื่อนขบวนเข้าสู่วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารและในเวลา 19:30 นจะมีการประกอบพิธีถวายปราสาทผึ้งครับส่วนวันที่26ตุลาคมซึ่งตรงกับวันออกพรรษาจะมีพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีมอบรางวัลการประกวดปราสาทผึ้งนั่นเองครับ
1: แค่ดูตอนที่เขากำลังทำแล้วมีช่าง2คนที่ไปยืนประกอบอยู่ยอดบนนะคะเราจะเห็นเลยว่าคนน่ะเหลือขนาดตัวเล็กๆเองแสดงว่าตัวขบวนน่ะยิ่งใหญ่มาก
0: ใช่ครับผมแล้วกว่าจะได้มาเป็นลวดลายที่สวยขนาดนี้แล้วทำได้ใหญ่ขนาดนี้ต้องใช้ช่างฝีมือจริงๆ
1: และน
0: ี่
1: แค่ของวัดเดียวจะมีคุ้มวัดต่างๆชุมชนต่างๆอีกเพราะฉะนั้นไปให้ได้เลย
0: นะฮะสำหรับใครที่สนใจนะครับ20ถึง26ตุลาคมนี้ทุกวันมีไฮไลท์พิเศษอยู่แล้ว
1: นะ
0: ฮะปักหมุดไว้ได้เลยครับ
1: อ่ะไปเที่ยวกันแบบสายคาเฟ่
0: แบบวัยรุ่นเจน4
1: เจน XY ก็ได้เหมือนกันเบบี้บูมเมอร์ก็ชวนนะคะน่าจะชอบมากเลยกับกาแฟเครื่องบินอ่ะเป็นยังไงไปดูกันค่ะพาไปดูกาแฟเครื่องบินค่ะแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอศรีดาจังหวัดโคราชนะคะที่เขาชูจุดเด่นนำเครื่องบินมาเป็นไฮไลท์เปิดให้นักท่องเที่ยวไปขึ้นชมได้ไปสัมผัสบรรยากาศภายในเครื่องบินจริงๆได้เลยพร้อมเรียนรู้ระบบความปลอดภัยแล้วก็สามารถถ่ายภาพเป็นที่ระลึกได้ด้วยค่ะคาเฟ่แอลเวสแลนด
0: ์ว้าวชื่อ
1: ชื่อก็เก๋เลยนะ
0: น่ารักมากนะฮะ
1: แอลเวสแลนด์ค่ะหรือกาแฟเครื่องบินที่บ้านดอนโกยอำเภอศรีดาค่ะแหล่งท่องเที่ยวสำหรับผู้ที่ต้องการสัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่จุดเด่นของที่นี่นะคะคือการนำเครื่องบินมาเป็นส่วนหนึ่งของสถานที่ท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวสามารถขึ้นไปชมภายในห้องโดยสารได้เลยไปเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับเครื่องบินแล้วก็ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกได้เลยเหมาะสำหรับการเดินทางมาท่องเที่ยวทั้งแบบครอบครัวและกลุ่มเพื่อนค่ะ
0: โอ้ต้องบอกว่าอเนกประสงค์ตอบโจทย์ทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยจริงๆนะฮ
1: ะ
0: โดยที่นี่จะแบ่งออกเป็นส่วนของร้านกาแฟครับเชื่อมโยงกับส่วนของอาคารจำลองให้เหมือนกับเราไปขึ้นเกตเลยนะฮะสำหรับนักเดินทางก็สามารถที่จะรอเครื่องบินเนี่ยมี2ชั้นนะฮะเข้าไปได้ในร้านมีพนักงานต้อนรับนะฮะแต่งตัวแบบโอ้โหเป็นชุดแอร์โฮสเตสเลยพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินเลยครับนอกจากนี้ยังมีม้าน่ารักน่ารักนะฮะบริการให้นักท่องเที่ยวเนี่ยขี่รอบเครื่องบินแบบชิลๆด้วยเป็นสไตล์คาวบอยนะฮะกลายเป็นพื้นที่ในการเช็คอินจุดใหม่ของชาวโคราชเลยครับโดยจะมีนักท่องเที่ยวเนี่ยแวะเข้ามาถ่ายรูปกับเครื่องบินลำนี้นะครับอย่างคึกคักซึ่งแอร์เวลแลนด์เนี่ยก็ต้องบอกว่าเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาเยี่ยมชมกันในวันเสาร์วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์นะฮะโดยบัตรเนี่ยผู้ใหญ่ราคา150บาทสามารถที่จะได้รับพร้อมกับเครื่องดื่ม1แก้ว
1: ไม่แพงเลย
0: ไม่แพงเลยฮะสำหรับเด็กนะฮะสูงไม่เกิน120ซมราคา100บาทพร้อมกับรับเครื่องดื่มอีก1แก้วเช่นกันครับ
1: นอกจากนี้ค่ะเขามีการสาธิตระบบความปลอดภัยบนเครื่องบินคือไม่ใช่เครื่องบินล้าง
0: ครับ
1: มีการสาธิตความปลอดภัยบนเครื่องบินด้วยเพื่อให้ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงสำหรับผู้ที่สนใจนะคะสามารถเดินทางไปได้เลย Airways Land ค่ะอยู่ที่บ้านดอนโกยอำเภอศรีดาจังหวัดนครราชสีมาหรือว่าโคราชเนี่ยแหละค่ะ อยู่ริมถนนมิตรภาพฝั่งขาเข้าจังหวัดนครราชสีมาเปิดให้เข้าชมวันเสาร์วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ค่ะ
0: ว้าวคือต้องตื่นไปบินแล้ว ต้องใช้คำว่า
1: ฟ้าจะไปบินแล้ว
0: ฟ้าจะไปบินแล้วฮะวันนี้ต้องไงคะตลบไปข้างหลังเลย
1: กล้าเลย
0: กล้าเลยตลบไปข้างหลังเพราะว่าวันนี้เรามีบินนะฮะคุณผู้ชมใครที่สนใจไปกันได้ที่นี่แล้วเขาบอกว่าย้ำอีกครั้งว่าตรงนี้ไม่ใช่เครื่องบินล้างด้วยเป็นเครื่องบินที่ใช้งานได้จริงแล้วเราได้เรียนรู้ระบบด้วยนะฮะถ้าพาเด็กๆไปคงจะอยากเป็นนักบินอยากเป็นแอร์โฮสเตสเลยนะ
1: พอพูดถึงเครื่องบินก็ขอทักทายคุณผู้ชมที่รับชมอยู่ที่สนามบินขอนแก่นด้วย
0: ถูกต้องครับผม
1: พวกเราก็เพิ่งทราบเหมือนกันว่าที่สนามบินขอนแก่นเนี่ยเปิดหน้าจอ MBT ภาคอีสานของเราด้วยขอบคุณมากๆนะคะ
0: ขอบคุณครับแน่นอนนะฮะตลอด1ชั่วโมงก็จะอยู่กับพวกเราทั้ง2คนในรายการอีสานวันนี้ครับผมครับข่าวต่อไปก็ยังอยู่ที่เรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ขอนแก่นอยู่สนามบินแล้วมาถึงที่ขอนแก่นแล้วจะพาไปสัมผัสกับเมืองเก่ากันหน่อยนะฮะจะดูซิว่าเป็นยังไงครับ ทท.สำนักงานขอนแก่นครับชวนร่วมกันสัมผัสมนต์เสน่ห์ของเมืองในอ้อมโอบของภูเขาอำเภอเวียงเก่าเมืองโบราณที่มีร่องรอยของไดโนเสาร์ที่ถูกค้นพบถึง5สายพันธุ์ด้วยกันครับผ่านทริปอันซีนถิ่นไดโนเสาร์จะเป็นอย่างไรไปติดตามจากรายงานนี้ครับ
4: วันแห่งการเรียนรู้เชื่อมโยงธรรมชาติและหัวใจชุมชนของทริปอันซีนถิ่นไดโนเสาร์อำเภอเวียงเก่าจังหวัดขอนแก่น
5: เติมนี่ก็แล้วแต่สูตรกินกับผมนะครับร้อนนะครับน้ำร้อนนะครับ
4: เริ่มต้นด้วยการนั่งดริปกาแฟมือท่ามกลางธรรมชาติปลุกพลังก่อนเดินทางแล้วเข้าป่าอาบธรรมชาติด้วยรถไถชุมชนและทันทีที่ก้าวเข้าสู่เส้นทางศึกษาธรรมชาติเสียงนกร้องใบไม้ไหวและอากาศบริสุทธิ์ช่วยให้หลายคนรู้สึกสดชื่นและผ่อนคลายจากความเหนื่อยล้าในชีวิตประจำวัน
6: จะได้ทำงานเต็มที่ค่ะ
4: เส้นทางบางแห่งพาเราเดินลัดเลาะผ่านลำธารน้ำตกหรือป่าดิบเขาที่เต็มไปด้วยพืชพันธุ์หลากหลายชนิดที่หาไม่ได้ในเมืองใหญ่แม้วันนี้น้ำตกจะมีน้ำน้อยแต่จากจักรีธรรมชาติอันซีนป่าปิดสู่น้ำตกทัพพญาเสือยังเป็นที่ให้ค้นหาความสุขที่สวยงามและยังอิ่มท้องด้วยข้าวป่าของจริงในห้องอาหารธรรมชาติ
7: ตักใส่ใบบัวไปด้วยกัน
8: โอ้แล้วก็มีปลานะคะ
7: พอดีเราก็มีครกมานะคะ
9: ก็อาจจะผิดคาดนิดนึงที่ว่าน้ำตกมันไม่ค่อยหนาเท่าไหร่อ่ะมันก็เป็นน้ำตกบางๆเพราะว่าอาจจะฝนแรงนิดนึงแต่ก็ตั้งใจมาครับขับรถมาตั้งแต่เมื่อวานช่วงเย็นมาถึงที่นี่ก็ดึกๆ5 ทุ่มแล้วก็กางเต็นท์นอนที่ไร่นะ
10: ใช่
9: แล้วก็ตอนเช้าก็ไปดูผา
10: เกียรติชมตะวัน
9: ผาชมตะวันก็เป็นธรรมชาติอากาศกำลังดีครับไม่หนาวมาก
11: ถูกชวนมาแล้วเป็นย
10: ัง
11: ไง
10: ผมก็ส่วนตัวผมว่าเป็นคนชอบไดโนเสาร์อะไรประมาณนี้ครับพอเรามาได้เรียนรู้ว่าที่นี่มีรอยไดโนเสาร์นะผมก็ตื่นเต้นดีครับว่าเป็นยุคสมัยร้อยล้านปีก่อนใช่ครับ
11: จะกล
10: ับ
11: มาอีกไหม
10: มาครับถ้ามีโอกาส
9: แล้วได้เก็บความรู้ด้วยพี่ฮอตก็มีการอธิบายนะว่ามันมาจากแผ่นดินมันยกตัวทำให้เราเจอกระดูกไดโนเสาร์อะไรเงี้ยที่นี่ก็เลยน่าสนใจ
4: อำเภอเวียงเก่าเมืองในหุบเขาภูเวียงเมืองโบราณที่มีความมหัศจรรย์ทางธรณีวิทยามีร่องรอยของไดโนเสาร์ที่ถูกค้นพบเป็นแห่งแรกของประเทศไทยเป็นแหล่งที่พบไดโนเสาร์สายพันธุ์ใหม่ของโลกถึง5สายพันธุ์ที่นี่ยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่มากมายบอกเล่าถึงมนต์เสน่ห์ของเมืองในอ้อมโอบภูเขาแห่งนี้ได้เป็นอย่างดีจากความเป็นธรรมชาติของเทือกเขาภูเวียงจึงเกิดเป็นการท่องเที่ยววิถีใหม่ที่วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวและเรียนรู้หุบเขาแห่งไดโนเสาร์ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานขอนแก่นจัดเส้นทางท่องเที่ยวปีละ1ครั้ง
12: นอกจากเรื่องไดโนเสาร์นะครับที่นี่ยังมีธรรมชาติที่สวยงามนะครับเข้าถึงได้ง่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นผาชมตะวันนะครับไปชมทะเลหมอกไปชมแสงแรกหุบเขาแห่งไดโนเสาร์นะครับแล้วก็ยังมีน้ำตกตาดฟ้าที่สวยงามนะครับมีเส้นทางเดินป่าถ้ำสุริยันจันทานะครับแล้วก็ยังมีเส้นทางเดินตามรอยไดโนเสาร์ก็มีนะครับมันมีหลายช้อยให้เลือกครับแล้วก็ยังผสมผสานวิถีชุมชนอีกนะครับถ้าชอบแบบแนวท่องเที่ยววิถีชุมชนนะครับก็มีให้เลือกนะครับซึ่งวิสาหกิจชุมชนเราเนี่ยก็ให้บริการนะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจชอบแนวไหนชอบผสมผสานออกแบบได้หมดเลยครับ
4: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยระบุว่าปัจจุบันพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเปลี่ยนสู่มิติใหม่ที่ได้รับการนิยมสู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ท่องเที่ยววิถีไทยและท่องเที่ยวชุมชนที่สะท้อนให้เห็นถึงความสนใจในการเรียนรู้ท้องถิ่นผ่านเรื่องราวความหมายในการออกเดินทางท่องเที่ยวการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจึงวางกลยุทธ์ผลักดันและพัฒนาการตลาดให้การท่องเที่ยวชุมชนเป็นสะพานเชื่อมระหว่างชุมชนกับนักท่องเที่ยวในแง่มุมของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิตสร้างความภาคภูมิใจของคนในท้องถิ่นก่อให้เกิดความสุขทั้งคนในชุมชนและแขกผู้มาเยือนอย่างยั่งยืนอำเภอเวียงเก่าจึงน่าจะตอบโจทย์ในการส่งมอบประสบการณ์ท่องเที่ยวที่มีคุณค่าแตกต่างและน่าประทับใจได้เป็นอย่างดีชูชัยวงพุทธถ่ายภาพเนชนกชัยคำทีมข่าว NBT ขอนแก่นรายงานจากอำเภอเวียงเก่าจังหวัดขอนแก่น
13: ปลาไหลเสือ
14: ปลาไหลเสือ
15: เป
1: ป็นไงคะ Amazing Thailand ไหม
0: Amazing Unseen จริงๆนะฮะ
1: จริงๆมีคนอีกมากมายหลายสิบล้านคนหลายร้อยล้านคนเลยที่ไม่รู้ว่าอำเภอเวียงเก่าเนี่ยมีอะไรที่สวยงามขนาดนี้ซ่อนอยู
0: ่แล้วไม่ใช่เพียงแค่สถานที่ที่ใช้ในการจัดแสดงของการค้นพบไดโนเสาร์เท่านั้นแต่โหพื้นที่ชุมชนแล้วก็พื้นที่ทั้งหมดของเวียงเก่าของผมสวยงามหลายจุดมากๆนะฮะ
1: แอบบอกคุณผู้ชมเลยว่าส้มตำโดยฝีมือชาวบ้านที่เวียงเก่าอร่อยมากเป็นส้มตำบ้านๆแต่แบบอุ๊ยมันแบบเหมือนฝีมือรสแม่
0: ครับ
1: เหมือนฝีมือแม่
0: ใช่
1: แบบอร่อยมากต้องไปชิมให้ได้นะคะอ่ะช่วงนี้ไปติดตามราคาทองคำและราคาน้ำมันประจำวันกันค่ะ

0: ครับผมปิดท้ายรายการวันนี้นะครับด้วยพยากรณ์อากาศอีก24ชั่วโมงข้างหน้าครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าครับจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์ครับลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยาครับประเทศไทยจะมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับส่วนภาคใต้จะมีฝนตกหนักบางพื้นที่ครับขอให้พี่น้องประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในช่วงนี้ไว้ด้วยครับ
1: สำหรับอุณหภูมิในภาคอีสานตอนบนค่ะต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียสสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสอุณหภูมิในภาคอีสานตอนล่างค่ะสูงสุด 33 องศาเซลเซียสต่ำสุด 23 องศาเซลเซียสสถานการณ์คุณภาพอากาศโดยรวมในพื้นที่ภาคอีสานนะคะดีถึงดีมากเลยค่ะ
0: ครับผมน่าจะเป็นความชุ่มฉ่ำแล้วก็เป็นความอิ่มเอมใจในช่วงวันหยุดแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับ
1: และนี่เลิกงานกันเถอะ
0: ใช่แล้วฮะเราจะไปใช้ชีวิตกันต่อน
1: ะ
0: และนี่คือทั้งหมดของรายการอีสานวันนี้ครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมซุปเปอร์ประมาติพลงามและพี่น้ำฝนกิ่งการก้องสุยพร้อมด้วยทีมงานจาก MPT ภาคอีสานต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ